0: นานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก6:30 น.ขบวนการฟันน้ำนมชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข6:50 น.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง7:00 น.กวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
1: ขอให้สนุกกับภารกิจ
0: 7:10 น.Kids Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 น.Kids Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์7:55 น.คิดสนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก8:00 น. I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ

Oh!

Huh?

Huh?

Rawr!

Huh?

Ha ha ha ha!

0: 快！啊！啊！啊！哎！哦！哎！嗯！啊！啊！啊！啊！啊！
1: Oh!

0: โอ้ก็เอ้ยก็โอ้โอ้ย
1: ฮะอืมเฮ้ยไปฮ่าฮ่าฮ่า

Hey, guys.

Rock.

Oh.

อ๋อ

นะ

Beep!

Huh?

Oh. Oh. Oh.

Thank you.

0: งขึ้นบนฟันบนก็แปรงลงล่างฟันล่างก็แปรงขึ้นบน
1: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฟันน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS
2: ตอนเด็กๆมันจะเป็นแบบนี้นะเฮ้ยมีสีนี้ด้วยอ่ะสีแดงเลยมีสีแดงกับมีสีเขียวจากอันเล็กเป็นอันใหญ่ใบมันเป็นสีม่วงแล้วก็มีหนามแล้วก็มีฝามันอ้วนๆมีขนด้วยจริงไหมอุ้ยมันเลือดตกไปหรือเปล่าม
3: ันเลือดตกไปแต่ข้างในมีน้ำหวาน
2: เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 น.ตื่นมาเจอกันนะ
4: แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space กวนสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กดหมายเลข3
5: อันนี้ก็กล้วยไม้เนาะ
2: คิดแดนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับสารปริศนาที่มีกลิ่นหอมน่าทึ่ง
5: กลิ่นเหมือนดอกไม้บ้านเรา
2: สารปริศนานี้คืออะไรกันแน่และภารกิจของเหล่าสปายเรนเจอร์จะท้าทายขนาดไหนไปไขความลับตามหาที่มาของความหอมไปกับพวกเขากันได้ในคิดแดนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้ 7:10 น.กดหมายเลข3ช่องไทย PBS
6: ไอโนโอเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องวุ่นที่ร้านพี่เด่นเมื่อเหล่าเพื่อนๆคุยกันยังไงก็ไม่รู้ได้ปลาเผามา1ตัวซะงั้นและทำไมพี่รับถึงต้องเข้าไปเต้นในห่วงแบบนั้น
7: พร
6: ้
7: อมนะครับ1 2 3ไปตึ๊บ
6: พบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริงไอโนโอเควันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ
8: ไทย PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 น.ถึง 8:30 น.ช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนูๆ
9: ใครจะเรียกแล้วว
8: ันอาทิตย์เวลา 6:05

0: 5นาทีการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก6นาฬิกา30นาทีมินิฮอสใจจิ๋วพลังแจ๋ว
1: การรอก็สนุกเหมือนกันนะ
0: 6นาฬิกา35นาที Endless Wonder
2: พันลวดเพื่อให้ขดลวดหนาแน่น
0: 6นาฬิกา45นาทีตาตาตีตีโตโต้ไดโนมหัศจรรย
3: ์ไดโนมหัศจรรย
0: ์6นาฬิกา50นาทีสอนศิลป์ Journey ออกตามหาไอเดียใหม่ๆในงานศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด7นาฬิกากวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Spaceผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ7นาฬิกา10นาทีหม้อข้าวหม้อแกงเรียนรู้สนุกคลุกเคล้าอร่อยทำบ่อยๆ อาหารไทยยั่งยืน7นาฬิกา30นาทีเมดแมทคณิตติดมันชวนคิดคณิตรอบตัวให้เราไม่กลัวการคำนวณ7นาฬิกา50นาทีบัดดี้บอดี้คลาสร่วมผจญภัยในห้องเรียนร่างกายไปพร้อมกัน8นาฬิกาExperimental Art Fun สนุกกับการทดลองผ่านสิ่งของง่ายๆได้ประสบการณ์เล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ทั่วโลกกำลังขุดค้นกระดูกที่หลงเหลือของพวกมันเพื่อจินตนาการได้ว่าสัตว์ที่น่าทึ่งนี้เป็นอยู่อย่างไรเพื่อให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวและให้พวกมันท่องโลกอีกครั้ง

ทีวีเอสคริสต์มาสสนุกและก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเปิดทีวีตอนเช้าให้ลูกดูสบายใจเพราะเป็นรายการที่ดูแล้วได้เรียนรู้นี่คือเสียงจากใจที่บอกเล่าความรู้สึกและความประทับใจไทย PBS Kids ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและทุกครอบครัวที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันปีนี้ไทย PBS ส่งทัพรายการเด็กคุณภาพจัดเต็มความสุขความรู้และจินตนาการล้นจอมาเล่นเรียนรู้สู่อนาคตกับ

0: ไทย PBS Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นเพราะเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ
1: ไปที่หนาวๆเราสามารถเอาแว่นกันแดดไปได
2: ้กดลงไป
1: ชูลูกเกดด้วยไว้กินเวลาฉุกเฉิน
3: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
4: มาถึงตลาดน้อยนะครับเดี๋ยวต้องไปให้น้องๆเจ้าถิ่นเขาพาเดินกันครับ
5: ข้างล่างอยากให้เป็นขาขี้ตุ๊กตาค่ะ
4: ขาขี้ตุ๊กเอ้ยเฮ้ยมนุษย์ตู้คีบ
6: จับช้างมาแล้วก็เอาต่อกัน3ตัวค่ะ
4: เอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเกินจินตนาการผู้ชมไปเลยพบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
7: มาเข้ามาแกงสัปดาห์นี้พาทุกคนไปตะลุยสวนตำลึงนี่ค่ะแบบนี้เลย
8: อยากรู้เหมือนกันนะน้ำใจว่าตำลึงข้างบ้านอย่างเงี้ยสามารถนำไปประกอบอาหารอะไรอีกได้บ้าง
7: ถ้าอยากรู้ติดตามมาข้าวหม้อแกงกันด้วยนะคะ
8: ในวันอาทิตย์เวลา 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
9: หนึ่งสี่แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับคณิตคิดไปกับกีฬาสนุกไปกับตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในสนามการแข่งขันเจาะลึกความลับดาวยิงซัดประตูที่จุดไหนโอกาสคว้าชัยสูงสุดแล้วพากันไปต่อกับการลงสนามล่าแต้มกับภารกิจที่เหมือนจะง่ายแต่ไม่หมูที่คิดนะครับอย่าลืมติดตามพบกับแมทแมทคณิตติดมันทุกอาทิตย์เวลา 7:30 นทางไทย PBS ครับ
10: สัปดาห์นี้ห้องเรียนร่างกายของเราจะไปเรียนรู้เรื่องหูกันค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าหูประกอบด้วยอะไรบ้างทำยังไงหูถึงได้ยินเสียงต่างๆทำไมหูถึงต้องอยู่ข้างๆหัวรูหูทั้งสองข้างทะลุกันหรือเปล่าแล้ววิธีดูแลรักษาหูให้มีสุขภาพดีก็อย่าลืมมาเข้าห้องเรียนกับพวกเราทุกวันอาทิตย์เวลา 7:50 นใน Buddy's Body Class นะครับ
11: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
12: ก็ลดค่าของชีพ
13: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
14: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
15: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

จรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญฤกษ์หวานไถน้ำท่าดีดินอุดมกว่าฤดูใดชาวนาไร่ได้เพาะปลูกลงผืนดินวิถีเก่าราษฎร์เกื้อกูลการเกษตรข้าวคือพืชเลี้ยงประเทศคือทรัพย์สินคือพืชพันธุ์ธัญญาหารได้มีกินทั่วปฐพินสืบทอดวันพืชมงคล

โอ้โหนี่ตั้งแต่รุ่นปู่เลยนะครับที่เอามาเก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นหัวที่ไม่ได้ใช้แล้วพวกนี้ก็ตีตั้งหลังรัชกาลที่6เพราะปู่ทำมาก่อนสงครามโลกครั้งที่2คือตอนเด็กๆที่ตามพ่อไปบ้านปู่นะเราก็จะเห็นปู่เห็นย่าทำหัวโขนอยู่ตลอดเราเป็นเด็กเราก็เห็นเออสวยดีนะหัวโขนนี่หยิบมาดูมาเล่นบ้างคือเราเห็นมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากมายตอนนั้นยังเด็กอยู่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาทำหัวโขนเมื่อเราโตขึ้นนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยพ่อซึ่งเป็นครูสอนศิลปะเนี่ยเขาก็ฝึกให้ผมเขียนรูปแล้วก็ไปเขียนประกวด

ผมมีพื้นเขียนลายไทยและลดน้ำได้แล้วแต่พอไปฝึกเขียนหัวโขนน่ะมันเหมือนกับเราเริ่มเรียนใหม่เลยไอ้ที่เราเรียนมาที่เราเขียนกับพื้นเรียบๆได้เนี่ยมาใช้กับหัวโขนไม่ได้เลยครับขั้นตอนการปิดหุ่นใช้กระดาษสาแล้วก็แป้งเปียกต้องทาแป้งให้ทั่วถ้าไม่ทั่วแล้วกระดาษมันจะปิดคือการทำงานทุกอย่างเนี่ยถ้าเราตั้งใจจริงใส่ใจกับงานมันเนี่ยทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยงานมันก็จะออกมาเรียบร้อยสวยงามดีมันก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวช่างคนนั้นนะว่าเป็นคนแบบไหนทำงานยังไงอย่างที่ทำเนี่ยจะยึดของโบราณไว้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่างานตรงนี้มันเป็นงานประเพณีเป็นงานแนวอนุรักษ์ซึ่งถ้าเราไม่ยึดที่โบราณกำหนดไว้แต่มันก็จะกลายเป็นผิดไปหมดครับหัวโขนไทยเนี่ยโบราณกำหนดไว้ถ้าเป็นหัวยักษ์เนี่ยกำหนดไว้4แบบก็คือแบบที่1ปากแสยะตาจระเข้แบบที่2ปากแสยะตาโพรงแบบที่3ปากขบตาจระเข้แล้วก็แบบที่4ปากขบตาโพรงอย่างหัวเนี่ยคือหัวพระพิราบเนี่ยคือปากลักษณะนี้ครับเรียกปากแสยะแล้วก็ตาเป็นตาจระเข้คือตาที่ไม่ลืมเต็มที่เหมือนกับคนกำลังหลีตาหรือกำลังโกรธอะไรลักษณะนั้นถ้าเป็นลิงเนี่ยลิงจะมีลักษณะแค่2ลักษณะคือปากอ้ากับปากหุบแต่ตาเป็นตาโพรงเหมือนกันอันนี้ขั้นตอนก็คือทำลักสมุกลักสมุกก็คือลักไว้สำหรับตีลายมันก็คือยางไม้ชนิดหนึ่งนะครับ

อันนี้เราจะทำไงให้มันแข็งก็คือต้องเอาขี้เถ้ามาผสมไอกระบวนการช่างไทยที่มันเป็นกรรมวิธีของโบราณมันเป็นอะไรที่ช่างไทยเราทดลองผิดทดลองถูกมาจนกว่าจะใช้ได้เป็นลักษณะสมุกที่ใช้ได้ดีถึงทุกวันนี้

เราโชคดีที่ช่างไทยเราแต่โบราณนะคิดไว้ให้เราเราก็แค่สืบทอดต่อเพื่อที่ให้กรรมวิธีเนี้ยการทำลักแบบโบราณเนี้ยมันไม่สูญหายไปไหนครับ

ครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์หินสบู่ใช้สำหรับไปติดลายหัวโขนได้คือเครื่องมือแกะหินเนี่ยมันไม่มีขายเราต้องทำเองช่างโบราณทำเองผมก็ทำเองเพราะว่าช่างแต่ละคนเนี่ยการใช้เครื่องมือความถนัดของแต่ละเครื่องมือมันไม่เหมือนกันงานเขียนกับงานแกะไม่เหมือนกันเพราะงานแกะเนี่ยเราจะต้องแกะลงไปมันกลับกับของจริงมันเป็นเหมือนฟิล์มเนกาทีฟเมื่อเราแกะหินแล้วเนี่ยเราดูไม่รู้เรื่องเราจะต้องใช้ดินน้ำมันเนี่ยในการช่วยดูลายที่ใช้ในการทำหัวโขนเนี่ยมันมีลายจริงๆอยู่ไม่กี่ลายเองมีลายกระจังก้านแล้วก็ยอดกระหนกเมื่อเรียนจบปวช.ช่างศิลป์ตอนนั้นน่ะจะไปสอบเข้าที่พ่อช่างคือความตั้งใจเลยจะไปเรียนจิตรกรรมไทยวันที่ไปสมัครแล้วเขียนใบสมัครเนี่ยวันนั้นน่ะเปลี่ยนมาเรียนหัตถศิลป์เลยเพราะว่าหัตถศิลป์น่ะมีเรียนหัวโขนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่ว่าเราถูกกำหนดไว้ว่าเราจะต้องมาทำหัวโขนต่อจากที่อาทำไว้ก็ได้

0: แล้วพอจบปริญญาตรีก็ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ที่อุบลก็เริ่มมีความคิดว่าสักวันเราต้องย้ายกลับมาเพื่อที่จะมาทำฮกโขน
1: ทานลักเทือกลักเทือกหน้าที่ของมันก็คือเป็นกาวไว้สำหรับติดลายส่วนผสมเดียวกันเพียงแต่ว่าลักเทือกเนี่ยจะผสมใสกว่าลักสมุกคือพอเราทาเทือกไปแล้วเนี่ยเราทายังไงมันก็ไม่เรียบก็ต้องใช้เปลือกตังโมหรือมะละกอขัดเนี่ยมันก็จะทำให้เรียบแล้วเราก็จะติดลายได้เรียบร้อยดีครับอันนี้หินที่เราแกะลายไว้แล้วแล้วเราจะตีลายด้วยลักสมุกถ้าเราตีลงไปเลยโดยที่ไม่มีน้ำมากันเนี่ยลักมันจะติดในหินเลยอันนี้คือลายกระจังเฉพาะเกี้ยวตัวเนี้ยหมดเนี่ยใช้ลายไม่รู้กี่ร้อยตัวต้องเราต้องนั่งตีกระจังเนี่ยทีละตัวมาติด

ในการทำหัวโขนหนึ่งหัวเนี่ยช่างที่ทำหัวโขนตั้งแต่โบราณนะจะต้องเป็นช่างที่มีความสามารถมีความรู้ในหลายๆกระบวนการช่างทั้งช่างกระดาษช่างไม้ช่างแกะช่างสลักช่างกลึงช่างบุช่างหนังช่างทองช่างลักเป็นมากกว่า10หมู่ที่เราเรียกกันซึ่งหัวโขนจึงถือว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทยหัวโขนที่บ้านเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับอยู่ที่คนใช้ช่างตั้งใจทำแล้วต่อไปก็อยู่ที่ผู้นำไปใช้ก็คือผู้เล่นผู้ใส่แสดงตั้งใจที่จะดูแลใช้อย่างทนุถนอมมันก็จะเป็นการรักษาหัวโขนหัวนั้นยืดอายุการใช้งานหัวโขนหัวนั้นได้ไปอีกน

ส่วนประกอบที่เป็นหนังของหัวโขนเนี่ยใช้ได้ทั้งหนังวัวแล้วก็หนังควายคือพอเราเข้าใจเรื่องลายเรื่องการเขียนลายแล้วเนี่ยการฉลุมันไม่ยากมันจะบิดมันจะงอได้เราก็ต้องมาเย็บลวดเพื่อที่ให้มันคงรูปอยู่ได้เย็บลวดเสร็จแล้วเนี่ยลักสมุกที่เราเคี่ยวไว้เอามาติดลายปล่อยไว้ให้แห้งก็ประมาณ2เดือน2เดือนกว่าๆเมื่อลักแห้งสนิทแล้วเราถึงจะมาทารองพื้นสัก2เที่ยว3เที่ยวแล้วถึงจะปิดทองซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีใครทำแล้วงานลักแบบโบราณเนี่ยเพราะว่ามันยุ่งยากในกระบวนการทำอีกอันนึงก็คือมันใช้เวลารอนานรุ่นใหม่ที่ทำกันเนี่ยวัสดุสมัยใหม่นะใช้เวลาไม่ถึง10วันหรือ10กว่าวันเขาเสร็จแล้ว1หัวแต่ถ้าเป็นหัวโขนแบบโบราณที่บ้านทำเนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วถ้าเทียบแล้วทำงานสมัยใหม่ได้เงินง่ายกว่าเร็วกว่าครับ

็แล้วแต่ที่เราทำด้วยใจที่เรารักมันที่เราชอบมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขและคนที่เขาต้องการงานเราชอบงานเราแล้วเขาเห็นงานเราถูกใจเขามีความสุขมันก็ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีกครับ

หุ่นกระดาษที่เราปิดออกมาได้น่ะไม่ชัดเจนเราก็ต้องมีการมาปั้นคิ้วตาจมูกปากเพิ่มกระดาษทองที่เราใช้ทองไปหมดแล้วน่ะมันก็เอามาโขลกกับแป้งเปียกแล้วก็ใส่ขี้เถ้า3 อย่างผสมกันแล้วก็นำมาปั้นได้เลย

คุณค่าของหัวโขนเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ความงามหัวโขนเราเนี่ยมันเป็นหน้ากากที่สวยที่สุดวิจิตรพิสดารที่สุดในโลกเราเลยนั้นคุณค่าของมันอยู่ในความงามของมันแล้วคุณค่าอย่างก็คือกระบวนการทำซึ่งมันเป็นกระบวนการทำที่เราทำแบบโบราณเนี่ยปัจจุบันไม่มีใครทำเนี่ยคุณค่ามันก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เราอนุรักษ์แบบของโบราณไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชาติไทยเราครับ

ตอนนี้มีลูกศิษย์มาทำแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบโบราณเขายังไม่ได้ทำลักแต่พอถึงเวลาเนี้ยผมคิดว่ามันจะมีตัวตายตัวแทนมาตลอดนะครับคงไม่สูญหาย

โบราณกำหนดที่เขียนไว้ว่าจะต้องเขียนที่นี่ที่นี่แต่โบราณไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการเขียนว่าจะใส่รายละเอียดยังไงทฤษฎีของการเขียนเส้นเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวที่เหลือมันก็คือการปฏิบัติฝึกมากๆจนเราเข้าใจแล้วเราก็จะเขียนได้

ือหัวโขนเนี่ยมันเป็นแค่ของไม่มีชีวิตชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อใดที่หัวโขนหัวนั้นน่ะถูกผู้แสดงเอาไปสวมใส่อารมณ์จากผู้แสดงมันจะถ่ายทอดมาในลีลาท่าทางของหัวโขนแม้กระทั่งหน้าตาหัวโขนคนก็เห็นเป็นยิ้มเป็นดุหรือเป็นเศร้าได้ครับมันก็เหมือนกับหัวโขนน่ะมีชีวิตได้ผมลาออกจากครูมาตั้งแต่ปี48ก็คือตั้งใจจะมาทำหัวโขนอาถามว่าจะทำแบบโบราณหรือแบบสมัยใหม่ผมบอกว่าเราทำมา2รุ่นแล้วตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นอาแล้วผมก็จะยึดวิธีกระบวนการทำแบบโบราณต่อไปจนทำไม่ไหวหรือจนกว่าจะตายนั่นแหละ

ั้งแต่เด็กเราไม่มีความคิดที่เราจะมาทำฮกโหนเลยแต่เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจที่เราได้ทำฮกโหนสืบทอดมาเป็นรุ่นที่3

0: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะปิดทีวีทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูและไม่เปิดทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะทีวีที่เปิดค้างไว้ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดประโยชน์การสร้างนิสัยปิดทีวีทันทีหลังใช้งานไม่เพียงช่วยลดค่าไฟในระยะยาวเท่านั้นแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วยนะครับ
1: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสมพอยต์เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับพอยต์ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับพอยต์สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ว

0: ได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: So that was the presentation of the prediction related to the selection of food offerings made by the ceremony bulls and also the selection of the cloth made by the Lord of Plowing during the ceremony.
0: รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล
1: They selected the mung beans, which mean fruits and food will be plentiful, water or haze, which mean the rainfall will be average, cereal fruits, food and animal meat will be abundant, and rice liquor, meaning transportation will improve, foreign trade will grow, and the economy will prosper. As for the selection of the cloth made by the Lord of Plowing,He chose the longest one, 6 cube, which means the rainfall will be very little. Paddy in the lowland areas will be plentiful, but paddy in the upland areas may suffer some damages. Now the award is receiving the plaques of honor from His Majesty the King for the agricultural philosophers of the land in the sufficiency economy. Agriculture philosopher is Mrs. Ratri Buapanat for the outstanding agriculture philosopher is Mr. Prom Piriya Son Siri and for the community and network leader agriculture philosopher this is Mr. Bun Song Nap Thong
0: นางหนูเรียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุล
1: For the outstanding national farmers and agricultural person for the year 2026, we have Mr. Jirakorn Jiujarengan for rice farming category, Mr. Kumkrit Klomsang from orchard farming, Mrs. Nurien Pierkot from field crop farming category, Mr. Praserd Yuvakan Kun from the integrated farming category, Mrs. Somporn Kaelkontrong from mulberry cultivation and sericulture category.Mr. Surasak Sali from the livestock farming category, Mr. Amon Leung Narumitchai from the freshwater agriculture category, Mr. Prayot Sorachakit for the brackish water agriculture category, Ms. Patranit Sikra Watanarut for the ornamental fish and aquatic plant cultivation category, Mr. Buntham Kaptimsi for the forest plantation cultivation category.Mr. Suraya Khankeo for the farm accounting category, Mrs. Jason Tongkam for the agricultural land development category, Ms. Ratana Chandam for the good agricultural practices for crops category, Ms. Anchari Asawakwimon for the organic agriculture category, Mr. Montri Watnoy for the young farmers group advisor category, and Mr. Pecharat Muongsai for the young farmers group member category. For the outstanding National Farmers Institution for 2026,
0: กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโขงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราธิป
1: พันธ์อุบลราชธานีอุบลราชธานี province is for the rice farmers group category ไม้เรียง orchard farmers group from นครศรีธรรมราช province for the orchard farmers group category หนองโขง field crop farmers group from ปราจีนบุรี province for the field crop farmers group category for the livestock farmers groupThe awardee is the Ban Siu Beef Cattle Farmers Group from Nakhon Phanom Province. Fishery or Agriculture Farmers Group Cattle

0: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
1: ต้องขอบคุณบรรพบุรุษเป็นเหมือนต้นทุนให้ตัวเราเนี่ยเอามาต่อยอด
2: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต
3: ่อก็เราก็จะสืบทอดงานของบรรพบุรุษเนี่ยให้อยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเชิงของความร่วมสมัยหรือในเชิงอนุรักษ์เราอยากให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไปในอนาคต
4: เจ๋งดีเราได้ทำงานที่คนอื่นเขาไม่ทำอ่ะ
5: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
6: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 น.เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
7: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับรายการจากวิภารู้หรือไม่การกินไก่มีผลทำให้เกิด PM 2.5 เพราะการเลี้ยงไก่ต้องใช้ข้าวโพดเป็นอาหารหลักเกือบ 60% และประเทศไทยต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า9ล้านตันต่อปีไก่ต้องการพลังงานจากข้าวโพดเพราะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีมีสารสีที่ช่วยให้ไก่มีขาเหลืองเนื้อสวยและไข่แดงเข้มยิ่งคนกินไก่มากพื้นที่ปลูกข้าวโพดก็ยิ่งสูงขึ้นแต่วิธีการกำจัดสังข้าวโพดที่ง่ายและต้นทุนต่ำที่สุดก็คือการเผาที่กลายเป็นต้นต่อ PM 2.5 โดยการเผาที่อุณหภูมิ 100-500 องศาเซลเซียสทำให้มีสารเคมีตกค้างลอยไปเกาะกับฝุ่นควันกลายเป็น PM 2.5 ที่มีพิษรุนแรงกว่าฝุ่นธรรมชาติทั่วไปหลายเท่าวิธีช่วยโลกก็คือสูตร 50-50 ลดการกินโปรตีนจากไก่และเพิ่มโปรตีนจากพืชรวมถึงสนับสนุนฟาร์มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามรายการได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ไม่ว่าเป็น
1: ที
0: ่เธอไร
1: ของเธอที่วันนี้ทีมงานเขาบอกว่าเขาเชิญพี่พลกับพี่ฟูมาเนี่ยเพราะว่าเขาประทับใจเขาไป G27 มาม
2: าซ้อมก่อนขึ้นเหรอครับแกก็แบ่งเนื้อร้องไว้อย่างดีแต่พอแกขึ้นไปแกไม่ร้องท่อนของแก
3: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

0: ทบจะมีน้ำตาในทุกๆฉากเลยเป็นการจบที่สวยงาม
1: หนูร้องไห้เลยนะลง
2: รู้สึกซึ้งมากครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ผมดูแล้วแบบอินไปกับตัวละคร
0: มันเลิศมากเลยค่ะละครไทย PBS ต้องดูเลยค่ะแนะนำแบบสุดๆค่ะ
1: ละครไทย PBS ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะนี่
3: วันนี้ก็มานั่งดูกับคนดูตัวจริงกันไปเลยรู้สึกว่าเท่ดี
4: มันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing สำหรับเราอยู่อ่ะเจ๋งดีก็เจ๋งมากๆเลย
2: วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ดูกัน
5: ถูกต้องก็มีการมีโคมีขำฉากดราม่าเราก็ขำกัน
2: ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยค่ะมันรู้สึกดีมากจริ
6: งคุณเอมากจริงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมพวกเราตั้งใจทำมันมากๆเลยอย่างงี้แล้วก็ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมมันก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาทั้ง16 EP นะครับส่วนสำหรับใครที่เดินทางอาจจะมาร่วมกันมา8 EP อีก8 EP อย่าลืมไปดูที่วิภาครับผมดูฟรีไม่มีโฆษณาครับ
7: ขอบค
5: ุ
7: ณนะคะขอบคุณ
8: ละครไทย PBS ชูสดกฎหมายเลข 3ครับผม

0: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี
1: ้ยกคนพันธมิตรซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครเราได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ
2: พฤษภาคมนี้วิภาส่งมอบทุกเรื่องราวให้คุณรู้ลึกกว่าที่เคยเห็นเป็นมากกว่าความบันเทิงเป่าวุ้นจิ้นมือปราบคอร์รัปชันอำนาจทองคำกับความยุติธรรมที่ต้องแลกด้วยชีวิตคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงประกอบภาพยนตร์ในอดีตอันทรงคุณค่าสู่ออร์เคสตราที่ไพเราะจับใจ Nexo He เรื่องราวของหญิงสาวซึ่งตกเป็นเหยื่อความโหดร้ายที่โลกต้องฟังแดนกินดองเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้เป็นอาหารเลิศรสด้วยภูมิปัญญาการหมักดองละครเด็กนานาชาติ Wish ขอพรให้โลกน่าอยู่ความฝันและความหวังในการสร้างโลกที่งดงามผ่านสายตาเด็กๆ13พฤษภาคมแมนเมดมนุษย์นักสร้างดูวิธีคิดซึ่งเนรมิตผลงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่14พฤษ

ภาคมคอนเสิร์ตเพลงรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีเพื่อแผ่นดิน Back to Basic ย้อนอดีตวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อหาคำตอบโลกปัจจุบัน15พฤษภาคมคนจนเมืองซีซั่น6บีบให้จนคนต้องสู้ภายใต้ความเหลื่อมล้ำของสังคม19พฤษภาคมที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกเวทีคนรุ่นใหม่ผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมกู้โลกครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Wipa Vision and Passion 1ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว10นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะชาวบ้านชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ต้องกลับมาใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากพบโดรนไม่ทราบฝ่ายหลายลำบินเหนือท้องฟ้าหลายคืนติดจีนนายกรัฐมนตรีเร่งสร้างกำแพงตามที่รับปากเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กัมพูชารุกรามอธิปไตยค่ะชาวบ้านชายแดนอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ต้องกลับมาใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงอีกครั้งค่ะหลังจากมีเหตุการณ์ทหารกัมพูชารุกข้ามเขตแดนเข้ามายิงขู่ชาวบ้านที่ไปหาจับอึ่งในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอีกทั้งยังมีชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ที่ไปหาของป่าถูกจับตัวไปนานกว่า10วันและก็ยังไม่ถูกปล่อยตัวล่าสุดยังพบโดรนไม่ทราบฝ่าย 4-5 ลำบินเหนือท้องฟ้าตามแนวชายแดนในช่วงกลางคืนชาวบ้านได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนตามที่เคยได้รับปากไว้ตอนหาเสียงโดยเฉพาะแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่บางจุดเป็นพื้นราบสามารถเดินข้ามไปมาได้ด้านแม่ค้าร้านชำในหมู่บ้านชายแดนอำเภอบ้านกรวดเปิดเผยว่าช่วงนี้นอกจากจะไม่สบายใจกับเหตุการณ์ทหารกัมพูชาข้ามเขตแดนมายิงขู่ชาวบ้านที่ไปจับอึ่งรวมถึงเหตุการณ์จับชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ไปยังเห็นโดรนหลายลำบินเหนือท้องฟ้าตามแนวชายแดนในตอนกลางคืนก็กลัวว่าจะมีการสู้รบกันอีกครั้งจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีเร่งสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนตามที่เคยหาเสียงไว้เพราะงบประมาณจากเงินบริจาค ก็มีแล้วเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่ระบุว่าตอนนี้ต้องใช้ชีวิตด้วยความระแวงไม่กล้าออกไปทำมาหากินเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนจนกระทบต่อการใช้ชีวิตและทำมาหากินจึงอยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าสร้างกำแพงเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านตามแนวชายแดนอีกทั้งป้องกันไม่ให้มีการสู้รบกันอีกค่ะชาวอินเดียรวมตัวประท้วงกรณีทางการประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ค่ะหลังจากพบข้อครหาเรื่องของข้อสอบรั่วไหลกระทบกับผู้สอบกว่า2ล้านคนกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงนิวเดลีของอินเดียซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหภาพนักศึกษาแห่งชาติอินเดียรวมตัวประท้วงแสดงความไม่พอใจหลังสำนักงานทดสอบแห่งชาติอินเดียประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาตรีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบความผิดปกติที่ทำให้ไม่สามารถยอมรับผลการสอบครั้งนี้ได้และจะมีการจัดสอบใหม่เร็วๆนี้กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าพวกเขาต้องแบกรับความกดดันและใช้เวลาเตรียมตัวนานหลายปีแต่ความหวังกลับพังทลายเพราะความหละหลวมของระบบการสอบพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาออกจากตำแหน่งและเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบให้หมดสิ้นไปปีนี้มีผู้สมัครเข้าสอบทั่วประเทศเกือบ2ล้าน3แสนคนในศูนย์สอบมากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศขณะที่ปัญหาลักษณะนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะเมื่อปี2024การสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์เคยเผชิญกับข้อครหาเรื่องข้อสอบรั่วไหลและความไม่โปร่งใสในการให้คะแนนมาแล้วจนจุดชนวนการประท้วงทั่วประเทศค่ะ

สูญคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวนุชเคลือบกลิ่นอายุ48ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวหายจากบ้านเลขที่263

0: วันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ค่ะอีกสักครู่รับชมสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอตช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: น้ำทะเลกัดซอสชายฝั่งอย่างรุนแรง
2: มันก็น่าหดหู่ใจนะมันไอ้ที่ว่าไอ้ภัยธรรมชาติอะเรื่องของทะเลนะเรื่องของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาอะไรมายับยั้งมันยากอะ
1: แผ่นดินหายบ้านสุด
3: ปัญหา35ปีน้ำทะเลกัดซอสชายฝั่งที่บ้านบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะจากพื้นที่ทำกินทั้งหมดกลายเป็นผืนน้ำจากที่ที่เคยอยู่อาศัยได้ตอนนี้เหลือเป็นเพียงแค่ความทรงจำพบกันค่ะ14พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:05 น.เป็นต้นไปค่ะ

ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ทั่วโลกกำลังขุดค้นกระดูกที่หลงเหลือของพวกมันเพื่อจินตนาการได้ว่าสัตว์ที่น่าทึ่งนี้เป็นอยู่อย่างไรเพื่อให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวและให้พวกมันท่องโลกอีกครั้ง

0: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว11นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรนพรัตน์ค่ะชาวนาในจังหวัดชัยนาทถือฤกษ์วันพืชมงคลไถหว่านรับพลังบวกหวังรัฐบาลผลักดันราคาข้าวที่อย่างน้อยตันละ 8,000 บาทค่ะเนื่องจากต้นทุนทุกอย่างพุ่งสูงขึ้นชาวนาจำนวนมากในพื้นที่การเกษตรตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทต่างพาการนำเครื่องมือเครื่องจักรออกมาไถดินหว่านข้าวเพื่อลงมือเพาะปลูกในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลใหม่กันตั้งแต่เช้าตรู่ไปพร้อมกับพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยชาวบ้านบอกว่าการหว่านไถพร้อมกับพระราชพิธีแรกนาถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยรับความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกเพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีศัตรูพืชเข้ามารบกวนแผ่วผ่านรวมทั้งหลายๆคนได้ตั้งเครื่องเส้นไหว้บอกกล่าวแม่โพศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกปักผืนดินและพืชผลการเกษตรเพื่อรับความเป็นสิริมงคลให้ตัวเกษตรกรและครอบครัวด้วยความหวังในปีนี้ชาวนาระบุว่าในการเพาะปลูกในรอบนี้อยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของราคาข้าวและราคาของปัจจัยการผลิตต้นทุนต่างๆที่ตอนนี้สูงขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาปุ๋ยที่ปกติชาวนาจะซื้อกันกระสอบละ700-800บาทปัจจุบันราคาพุ่งไปถึงกระสอบละ 1,200 บาทอีกทั้งยังต้องแบกภาระต้นทุนกับราคาน้ำมันที่สูงมากกว่าปกติชาวนาจึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขและอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องของราคาข้าวที่ปัจจุบันตกต่ำอยู่ที่ประมาณตันละเพียง 6,200-6,300 บาทซึ่งชาวนาบอกว่าถ้าอยู่ในราคานี้เสี่ยงที่จะขาดทุนเพราะว่าต้นทุนการทำนามากกว่า 5,000 บาทต่อไร่เข้าไปแล้วโดยราคาที่ชาวนาอยากได้และขอให้รัฐบาลผลักดันอยู่ที่อย่างน้อยตันละ 8,000 บาทชาวนาจึงจะพออยู่กันได้แบบไม่ขาดทุนค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่บ้านพักหลังหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมกำลังเข้าสกัดกั้นไฟที่ลุกโหมอย่างหนักจนบ้านเสียหายทั้งหลังภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นช่วงเวลาขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งฉีดน้ำสู้กับเปลวเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้บ้านหลังหนึ่งอย่างรุนแรงโดยมีกลุ่มควันขนาดมหึมาพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลรายงานจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นระบุว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบชายคนหนึ่งอยู่บริเวณด้านนอกตัวบ้านซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายทันทีขณะนี้หน่วยดับเพลิงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ตัวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่ได้สรุปแน่ชัดว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไรค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสำเนียงโคตวัฒน์อายุ58ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้หายจากหมู่ที่1ตำบลสามัคคีอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่25เมษายน2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจภูธรเลิงนกทาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการยินดีที่ได้รู้จักค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ซอสชายฝั่งอย่างรุนแรง
1: มันก็น่าหดหู่ใจนะมันไอ้ที่ว่าไอ้ภัยธรรมชาติอะเรื่องของทะเลนะเรื่องของคลื่นลมเนี่ย

0: นาทีเป็นต้นไปค่ะ
1: จรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญฤกษ์หวานไถน้ำท่าดีดินอุดมกว่าฤดูใดชาวนาไร่ได้เพาะปลูกลงผืนดินวิถีเก่าราษฎร์เกื้อกูลการเกษตรข้าวคือพืชเลี้ยงประเทศคือทรัพย์สินคือพืชพันธุ์ธัญญาหารได้มีกินทั่วปัทภิณสืบทอดวันพืชชมงคล13พฤษภาคม2569วันพืชชมงคลพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

0: โคตรน่ารักเลยอ่ะ
1: ชอบผมกำลังอ่านป้ายอยู
2: ่เขาบอกเป็นเยอะมากจริง
1: แบบ
2: เดินขึ้นโต๊ะก็เลยทีเดียว
1: โอ้โหเหรอ
2: ใช
1: ่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้วหรือยังครับ
3: อ้าวลงแล้วค่ะ
4: เนี่ยค่ะเดี๋ยวการรูปหัวใจ
1: ไม่ได้สิมันก็บัตรเสียดิการรูปหัวใจไม่ได้อย่าไปทำนะ

ยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชลบุรีเราอยู่กันตรงนี้เรียกว่าชุมชนอ่าวอุดมนั่นเองนะครับชุมชนอ่าวอุดมเนี่ยนะครับบ้างก็ปลูกสับปะรดปลูกมันสำปะหลังนะครับหรือบ้างก็ทำอาชีพประมงเมื่อประมาณสักปีพุทธศักราช2500ครับเริ่มจัดทำให้มีอิสเซนซีบอร์ดขึ้นก็เลยมีท่าเรือน้ำลึกเป็นท่าเรือพาณิชย์มีเรือขนส่งเป็นคาร์โก้สินค้าเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาวันๆหนึ่งเป็นร้อยๆลำเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังนะครับพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยทำให้ความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณแถวนี้หายไปนะครับชาวบ้านที่นี่เมื่อก่อนมีเรือประมงประมาณ70ลำลดลงเหลือเพียงแค่24ลำเท่านั้นเองก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวๆนี้เขาเริ่มทำการอนุรักษ์อนุบาลทั้งปูปลาหมึกกุ้งตอนนี้เขาทำต่อเนื่องกันมา14ปีเนี่ยนะครับสัตว์ธรรมชาติในบริเวณแถวนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นสะพานเดิมทีเคยเป็นอุปสรรคเพราะว่ามันเปลี่ยนกระแสน้ำทำให้ดินเลนเข้ามาสัตว์น้ำก็ย้ายหนีไปตอนนี้เสาต่างๆเหล่านั้นที่เป็นเสาของสะพานเนี่ยนะครับเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำทั้งนั้นเลยนะครับที่เล่าให้ฟังซะยาวเนี่ยนะครับเพราะว่ามันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงEastern Seaboard ที่วันนี้เป็น EEC แล้วชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ถ้าเกิดใครมีความสามารถเรียนสูงหน่อยก็ได้ทำงานในบริษัทเหล่านี้แล้วคนที่ปรับตัวไม่ได้เขาใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรความสุขความทุกข์ของพวกเขาเป็นยังไงติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ที่อ่าวอุดมครับ

0: ไข่ปลาหมึก
1: ครับอะไรหมึกกับเขียว
0: เวลาเราจับปลาหมึกมาแล้วเราก็เอาไข่มา
1: ไม่เป็นไข่ในทะเลแบบมันติดรอบผมว่าเราไปวางรอบปูเนี่ยมันติดมันไปเกาะมันชอบคล้ายว่ามันได้กลิ่นแบบลักษณะแบบของมันใหม่อะไรเงี้ยมันก็มาเกาะแล้วไข่ก็ติดมาแล้วเอาไข่มาขึ้นมาเลี้ยง
0: ได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้ได้
0: แล้วมันมีแบบขยับบ้างยังครับ
1: ยังตอนนี้ยังเพิ่งได้ประมาณสักอาทิตย์กว่ามัน

0: ย่างน้อยต้องครึ่งเดือนอ่ะเดินฝักใหญ่จะมองเห็นตัวอยู่ข้างใน
1: แล้วเพาะเสร็จแล้วปล่อยกลับไปอ่ะครับ
0: ครับครับ
1: แล้วนี่บ้านคุณลุงอ่ะครับ
0: นะ
1: นี่บ้านลุงอ่ะ
0: ไม่ตอนผมอยู่ข้างหลังนี่แต่ก็แบบจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: ธนาคารปูม้าคืนปูม้าสู่ทะเล
0: เนี่ยขึ้นมานี่มาถามให้กระดาษอะไรเย็นหน่อย
1: น้าอะไรเนี่ย
2: แกจะเรียกป้าเมียด
1: ป้าเมียดบ้านละเมียด
2: จ้ะ
1: นี่บ้านป้าเมียดเหรอครับ
2: บ้านเราอยู่ข้างในค่ะเราเป็นผู้ดูแลเราดูแลธนาคารปูม้า
1: แล้วใครเป็นคนทำธนาคารปูม้า
2: พวกเราทำกันเองชาวบุญเริ่มทำกันเองว่าอย่างดิโซ่เนี่ยเขาเข้ามาที่เห็นป้ายเขาเนี่ยเขาเห็นเราทำไงจะสร้างโรงเรือนเนี่ยให้เอาไหมแล้วเราบอกว่าถ้าบริษัทจะสร้างให้เราเอาทำไมอ่ะให้มาช่วยชาวบ้านทำไมชาวบ้านจะไม่เอา
1: เดี๋ยวป้าเมียดแล้วใครสอนป้าเมียดทำธนาคารปู
2: ที่เราทำเหรอหลักๆเลยเพราะเราดิ้นเพื่อตัวเราเองทำไมก่อนป้ามาหากินชาวบุญนี่ขอให้ขยันอย่างเดียวหลังๆแต่อุตสาหกรรมเกิดทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยพอกระแสน้ำเปลี่ยนตะกอนเลนก็เริ่มเน่าเสียทุกอย่างเปลี่ยนหมดสัตว์ทะเลก็หนีหายออกไปหมดทำยังไงเนี่ยเกิดเราปล่อยธรรมชาติไม่ไหวแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่นี่เราเปิดทีวีเจอไงที่เพชรบุรีเขามีธนาคารปูม้าแล้วเราก็คุยว่าอุ๊ยอยากไปดูมากเลยพอดีเผอิญก็ความโชคดีไทออยเข้ามาไทออยบอกว่าอยากให้ช่วยเหลืออะไรมั่งเราบอกเขาอยากช่วยจริงๆพาเราไปดูงานที่เพชรบุรีหน่อยเราอยากทำธนาคารปูม้าเพื่อที่จะมาทำบ้านเรามั่งเพราะว่าบ้านเราไม่ไหวแล้วสัตว์ทะเลหนีหายหมดแล้วแล้วก็เอาพื้นฐานจากเขาแหละมาทำบ้านเรา
1: ทำยังไงครับ
2: ก็ทุกวันเนี่ยเราปล่อยปูเนี่ยปูที่เราเพาะอ่ะทุกวันเราจะต้องหิ้วลงเรือเพื่อไปปล่อยข้างนอกแล้วก็เอาน้ำเค็มจากข้างนอกเข้ามา
1: แล้วเพาะยังไงครับปู
2: นั่นไงปูไข่ยังให้น้องก็ดูจะมีปูไข่จะมีปูไข่นะ
1: วิ
2: เราขอร้องขอความร่วมมือจากเขาว่าพี่เจอปูไข่พี่อย่าไปขายนะถ้าถือเราไปขายอาชีพเราล่มแน่
1: แต่เขาก็ยังขายกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
2: อันนั้นแล้วแต่จิตสำนึกของเราสิแต่สมาชิกกลุ่มเราไม่มีขายสักคน
1: เอาเหรอ
2: ทุกคนจะเข้าธนาคารหมด
1: อ๋อ
2: ทุกคนจะเข้าธนาคารหมดพอออกเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะแยกแม่ออกเราจะแยกแม่ออกไว
1: ้เนี่ยเหรอนี่คือไข่อ๋อเข้าใจละไอ้นี่ที่เห็นฟุ้งๆนี่คือไข่แล้วก็ไข่เนี่ยไปเทเนี่ยนะครับ
2: ใช่ใช่แล้วพอคืนปั๊บเราจะปล่อยปูกันทำไมถึงปล่อยกันคืนที่นี่เป็นเขตอนุรักษ์ปลาเล็กเยอะปลาจะกินหมดเราต้องปล่อยคืนลูกปลาหมึกก็เหมือนกันเราจะปล่อยช่วงกลางคืนอย่างเดียว
1: อะไร
2: อันนี้ลูกปลาหมึก
1: อ๋อเห็นแล้วโอ้คนน่ารักเลยอ่ะ
2: ทำไปทำมาทำ3ปีคนเรือแล้วบ่นเพราะมาฟื้นฟูไม่ได้ฟื้นฟูได้ง่ายนะมันยังไม่เห็นอะไรเลยเราโชคดีไปเจอคำราชการที่9เปิดทีวีเจอท่านบอกว่าความดีมันทำยากคนถึงไม่ค่อยชอบทำแต่ก่อนที่เราจะให้คนอื่นนับหนึ่งเรานับหรือยังทุกอย่างเราต้องนับหนึ่งก่อนเพื่อให้ถึงที่จะนับตามเราเองระหว่างสะพานปลากับสะพานนี้ทำให้เขตอนุรักษ์พอมืดปั๊บทุ่มหนึ่งคนเรือเราเต็มภารกิจทุกคนแล้วจะมารวมตัวกันที่นี่เพราะเราต้องหิ้วลงเรือแล้วหิ้วน้ำขึ้นมาเราใช้คนเยอะเรามาด้วยใจทั้งนั้นทุกคนไม่มีเงินเดือน
1: แล้วยังไงครับหมายถึงว่าทำไปแล้วปูอุดมสมบูรณ์ไหมปลาอุดมสมบูรณ์ไหม
2: ถ้าเราไม่ต้องคอยกินตามฤดูไม่ต้องหากินตามฤดูกาลนะปูม้าหากินทั้งปีถึงจะนอกฤดูกาลจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีจันทร์ให้จับแต่ในฤดูกาลนี่ถึงขนาดบางครั้งแม่ค้าบอกขอระบายปูตั้งคืนดึกก่อนดึกวันเสาร์วันเพื่อจะระบายปูเพื่อเพลินเยอะ
1: แล้วในระหว่างสะพานนี่มีสัตว์น้ำทะเลเยอะเลยป่ะครับ
2: นี่สิทำไมเราถึงรู้เพราะช่วงน้ำลงเราจะเห็นคาบปูปูที่มันลอกคาบไว้เขาจะทิ้งคาบให้เราเห็นความอุดมสมบูรณ์เองว่าปูม้าที่เราปล่อยเนี่ยมันเริ่มมีคาบทิ้งคาบให้เราดู
1: แล้วถ้าเกิดมันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้พวกปลาฉลามปลานักล่ามันมากินปลาบ้างไหมคร
2: ับปูม้ายังเหลือเข้ามาบ้านเราอย่างนี้อยู่เพราะความอุดมสมบูรณ์เนี่ยบางครั้งก็ตามเรือตามปลาเข้ามาตามปลาเข้ามาสะพานนี่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียของเขาตั้งแต่เราเริ่มอนุรักษ์เริ่มฟื้นฟูมาสะพานก็เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันแล้วที่สำคัญตอนนี้คือชาวประมงที่แบบเขาไม่มีเรือคนที่มีวีได้อะไรเขาก็ไปอาศัยชอกหอยได้ตามตัวได้ตามแหละไปแดนในไร่เสริมของพวกเขา
1: แล้วเห็นฝูงปลาบ้างไหมครับ
2: มีที่บ้านเราเยอะ
1: ตรงเนี้ย คราวนี้มีฝูงปลาไหม
2: ว่าเรามีหมดแหละถึงบอกว่าสะพานมันมีข้อดีข้อเสียไงแต่ก่อนสะพานอ่ะมันข้อเสียตรงที่ว่ามันบางกระแสน้ำตะกอนเลนมันก็ไหมกระแสน้ำมันเปลี่ยนสัตว์ทะเลถึงหนีไปพอเราฟื้นฟูปั๊บเหมือนมันไปด้วยกันได้เราฟื้นฟูเราอนุรักษ์เหมือนช่วยเสริมธรรมชาติมันก็ไปด้วยกันได้อ้าวกลายเป็นว่าเสาสะพานก็เป็นอะไรที่ดีเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้ว่าเราทำประกันรังเทียมเสริมปีมันก็ช่วยไปได้อีกทางนึง
1: แล้วยังทำประมงด้วยป่ะครับ
2: ค่ะทำประมงด้วย
1: ออกเรือเองเหรอ
2: ออกเรือเองเราเป็นประมงครอบครัว
1: ผู้หญิงขับ
2: เอ้ยเอาขับสิ
1: แล้วเราทำอะไร
2: ก็สาววันนะช่วยกันไงถ้าเกิดสาววันสาวสองคนแต่ก็จะถือพวงมาลัยหัว
1: แล้วได้อะไรบ้างครับ
2: แล้วแต่หน้าฤดูกาลเราวางกุ้งเราก็ได้กุ้งเราวางปูเนี่ยเราก็ได้ปูม้าไปหากินตามฤดูกาล
1: วางคืออะไรให้อาหาร
2: ให้วางวันไง
1: ยังมีแบบว่ารายได้แบบที่อื่นไม่ที่เขาแบบว่าชาวประมงไปจับปลาเนี่ยแล้วกลับมาได้ที 7-8,000 น่ะ
2: ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะมันเป็นฤดูกาลหน้าบ้านเราบ้านเราอ่ะถ้าหน้าฤดูกาลกุ้งอ่ะอย่างเช่นพฤษภาเนี่ยจะเป็นหน้าฤดูวางกุ้งเนี่ยช่วงนั้นได้กันเยอะ
1: วันเดียวได้ 7-8,000 เงี้ย
2: เขาได้วันเป็นหมื่น
1: วันเป็นหมื่น
2: ใช่
1: แสดงว่าก็ยังอุดมสมบูรณ์
2: ทำไมถึงอุดมสมบูรณ์เพราะเราปล่อยกุ้งเราจะจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่งศูนย์วิจัยทางศูนย์วิจัยเขาก็จะให้สิทธิ์เราสิทธิ์กลุ่มเรามากที่สุดเพราะว่าเราเป็นเจ้าของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะเราปล่อยอยู่ตลอดอยู่แล้วบางคนได้70-80 โล
1: อ๋อแสดงว่าชาวประมงที่นี่ก็เลยเชื่อเรื่องการอนุรักษ์แล้ว
2: ใช่
1: เพราะทุกคน
2: อุดมได้ความร่วมมือไงทำไมป้าถึงทำจิตอาสาได้เพราะว่าลูกป้าเรียนจบหมดแล้วเราเต็มร้อยเลยเราบอกว่าเราอยากคืนกำไรธรรมชาติเพราะเราเอาเขามาเยอะ3คนเรียนเอกชนหมดไม่ใช่น้อยเพราะทุกวันนี้เด็กๆเขาให้อยู่แล้วเดือนละ 5,000 3คนก็15,000แล้วแล้วก็100ตัวหน่อยแต่ก็ยังออกอยู่นะ
1: ลูกเรียนทำงานอะไรกันครับ
2: คนเล็กออกทำโลกันนะคะที่เหลือทำอยู่คือรี
1: ก็สบายกว่ามั้ยครับ
2: สบายกว่าที่ใกล้บ้าน
1: ไม่สบายกว่าไปทำประมงไง
2: เราอ่ะมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะเราสอนลูกเราจับลูกเราเอาเรือหมดเลยใครไม่อยากลำบากเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้ขยันเรียนตั้งใจเรียน
1: แต่ผมว่าทำประมงก็ยังได้เยอะกว่านะถ้าเดือนนึง
2: มีเหนื่อยจริงแต่ว่ามันได้เยอะกว่างานอิสระ
1: ถ้าเดือนนึงฟุกๆได้ไอ้รอบเป็นหมื่นสัก3รอบใน
2: ไม่หนูจะคิดแต่งานบางครั้งลมแรงหน้ามรสุมไม่ได้ออกไปเลยมันถั่วกันไปแต่ทำเงินเดือนคือว่ามันได้ของตายไงประมงมีบางครั้งหยุดนานเลยนะถ้าหน้ามรสุมมาเราออกเรือกันไม่ได้นะป้าเคยเจออะไรเหมือนในทีวีเคยดูแต่โอ้ในโทรทัศน์ในหนังโหเจอของจริงน่ากลัวมากมันเหมือนจะจมอ่ะหรือภาพของแม่เรือมันตักน้ำอ่ะเวลาลมแรงมันตักน้ำเลยนะมันจะไม่กลัวได้ไงนะจะมาวิ่งหรือไม่เรานั่ง
1: ประเอียดความสุขของประเอียดทุกวันนี้คืออะไรอ่ะครับ
2: ไม่เราเดินตามรอยพ่อจริงจริงที่เราทำทุกวันเนี้ยเราบอกถึงเราคือได้เก็บปากถึงเราอยู่ได้เพราะรัชกาลที่9ท่านไม่ได้คำท่านมาเกิดเราร่วมมาได้3ปีนู่นนะ
1: แล้วความทุกข์ล่ะครับ
2: ก็มีความทุกข์เอาบอกตรงๆไม่ได้ว่าราคาคุยป้าก็มีความสุขป้าเราลูกมุกป้าไม่เกป้าก็ดีใจแล้วแค่คนเราไม่มีหนี้มีสินก็อยู่ได้สบายสบายนะจริงๆแค่นี้ก็พอแล้ว
1: ตอนนี้ผมปล่อยชายหาดตัวหนึ่งได้ไหม
2: เอาได้ไม่ใช่ปัญหาเลยได้เลย
1: บ๊ายบายลูกบ๊ายบาย
3: ไปเถอะครับผมชื่อเฟิร์นนะครับยินดีที่รู้จักกันครับ

0: ช่ครับผมทำงานที่ไหนครับพี
1: ่อยู่เรือน้ำมันครับ
0: เรือน้ำมันแล้วพวกพี่ๆใช้ชีวิตอยู่บนเรือกันซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: อันนี้ก็คือขึ้นฝั่ง
1: ครับ
0: มีเวลาให้แวะฝั่งกี่นาที
1: ของซื้ออะไรเง
2: ี้ยอันนี้เรือมันจอดอยู่ม
1: ันจอดที่กระบอกอยู่งานน้อยก็ขึ้นมาซื้อของซื้ออะไร
0: แต่นอนบนเรือ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะครับแล้วเรือออกทะเลบ้างไหมครับ
1: ช่วงนี้มันมีสงครามที่เขายิงกันก็เลยงดวิ่ง
0: โอ้โหงี้คนจะเป็นเจ้าของเรือก็ขาดทุนยับเลยสิพี่
3: ใช
0: ่แล้วเวลาจอดนี่มันมีใช้น้ำมันป่ะครับ
1: ใช่ครับมีเครื่องปั่นไฟ
0: ค่าปั่นไฟค่าน้ำมันค่าอะไรค่ากัปตันค่าคนเรือ
3: ค่าก
0: ับข้าว
3: ใช
0: ่สูงเขามีเปลี่ยนแปลงโทรมาบริษัทบอกออกได้แล้วนะวันนี้เขาจะมีเวลาเตรียมให้พวกพี่ล่วงหน้ากี่ชั่วโมงกี่นาทีก่อนเรือออกเพราะพวกพี่ลงมาอยู่ตรงเนี้ย
3: แต่หลักๆแล้วว่าทางออฟฟิศอะทางฝ่ายบริหารเขาจะแจ้งมาทางกัปตันว่าให้เตรียมเรือให้พร้อมว่าจะเรือจะวิ่งวันไหนอีกกี่วันมีรายการวิ่งอะไรเงี้ย
0: บอกล่วงหน้าเป็นวัน
3: ครับ
0: ไอ้อย่างนี้พี่ไม่ต้องกลับขึ้นเรือก็ได้ในวันนี้
1: ไม่ได้
0: อ้าวทำไมอ่ะ
3: มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่บนน
0: ั้
3: น
0: เรือจอดเฉยๆมีหน้าที่อะไรพี่
1: มีเครื่องไฟทำงานคร
0: ับพี่เป็นช่างไฟ
1: ครับช่างบน
3: มันมีแต่ละตำแหน่งที่รับผิดชอบ
0: อ่ะพี่ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อเกศร
0: พี่เกศรทำอะไรครับ
3: ผมเป็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนเรือ
0: ไฟแสงสว่างบนเรือ
3: ใช่
0: พี่
1: ดูปั๊ม
0: น้ำ
1: ปั๊มเชื้อเพลิงปั๊มน้ำจืด
0: แต่ละคนเนี่ยแต่ละตำแหน่งนี่มีสำรองไหมพี่
3: ไม่มี
0: อ้าวแล้วถ้าพี่ป่วยอ่ะ
1: แต่ทำงานแทนก็ได้หมด
0: อ๋อได้เหรอ
3: ก็เลยทำแทนได
0: ้ปั๊มก็ไปดูไฟได้ไฟก็ไปดูปั๊มได้พี่ชื่ออะไรพี่นะฮะ
1: สุรชัย
0: พี่สุรชัยดูปั๊มแล้วพี่อ่ะ
4: ผมทำแบบพวกดูแลรักษาตัวเรือครับพี่แบบขับเรืออธิบายยาก
0: เหมือนกัปตันเหรอ
4: ไม่ใช่ครับกัปตันแล้วสั่งมาอีกครั้งอีกทีนึงนะ
0: แต่เราดูข้างหลังเรือ
1: ถือข้างงา
0: คนขับอุ้ยกัปตันไม่ต้องขับกัปตันไม่ต้องถือพวงมาลัย
4: ใช่
0: แล้วพี่ชื่ออะไร
4: ผมชื่อเจษครับ
0: พี่เจษจบพาณิชย์นาวีป่ะ
4: ใช่พาณิชย์ไม่มันเป็นเหมือนแยกจากพาณิชย์นาวีออกมา
1: ใ
0: ช่เออหลักสูตรอะไรอ่ะ
1: หลักสูตรแบบ3เดือน6เดือน
0: ครูเขาไม่ค่อยบอกนะว่ามันมีโรงเรียนสำหรับคนที่อยากไปเดินเรือแต่ว่าคนที่แบบว่าได้พ่อแม่บอกสมัยรุ่นผมอ่ะพ่อแม่บอกหรือมีคนบอกนิดหน่อยเขาบอกเฮ้ยเรียนโรงเรียนนี้เลยทางเลือกฝึกคล้ายๆทหารเลยนะเรียนจบมาออกเรือได้เงินเดือนเป็นแสนไม่ต้องใช้อยู่บนเรือประมาณ 5-6 เดือนกลับมาทีได้เงินก้อน 600,000 เพราะไม่ได้ใช้เงินเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นป่ะพี่
3: ใช
0: ่ฮะ
3: ใช่
0: แต่คนไม่ค่อยรู้อ่ะแต่อยู่บนเรือมันไม่มีอะไรทำเลยพี
3: ่ก็มีตำแหน่งหน้าที่ใครก็ทำตามหน้าที่ไป
0: ไม่ใช่มันไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์ให้พี่ไปใช้เงินเลย
3: ครับมี
0: อะไรอ่ะ
3: มันก็มีโต๊ะสนุกมีคาราโอเกะมีโต๊ะปิงปองอะไร
0: คาราโอเกะพี่จะร้องมีผู้หญิงไหม
3: ไม่มีคร
0: ับแล้วมันจะร้องทำไมอ่ะ
3: ก็เมาไปร้องกันเองเลย
0: เจ็ดบอกไม่ไหวเลยเจ็ดไม่เคยร้องเลยใช่ไหมมันไม่มีผู้หญิงอ่ะนะแล้วเวลาอย่างนี้ขึ้นฝั่งเนี้ยไม่จีบสองจีบสาวเลยไม่เอาเลย
1: ไม่มีทางบ้านนะคุยโทรศัพท์กันทางบ้าน
0: เอาเฟซโทรศัพท์กันทางบ้านโอ้พี่มาแนวซักครอบครัวเลยนะสุรชัยพี่ชื่ออะไรครับ
5: นบครับ
0: พี่นบทำอะไร
5: ในตำแหน่งเดียวกัน
0: อ้าวแล้วมันจะขับยังไงพร้อมกัน2คน
5: มันเป็นเข้าเวรครับ
1: เวร
5: มันเป็นเวร
1: ปาละ4ชั่วโมง
0: แปลว่าเรือมันเดินตลอดเวลา
5: ใช
1: ่ใช่
0: ผมว่าอาชีพพวกพี่นี่นะถ้าเกิดเป็นคนแบบชิลๆรักสันโดษพวกมันโคตรเหมาะเลยอ่ะมันชิลอ่ะแล้วเงินกับขึ้นฝั่งนี้ก็เป็นก้อนๆก้อนๆเลยแต่ถ้าเป็นคนแบบติดเที่ยวติดอยากออกไปใช้ชีวิตนะผมว่าอกแตกตายเหมือนนะ
1: ค่อนข้าง
0: มีไหมพี่มีไหม
3: เวลาเขาไปต่างประเทศใช่ไหมเขาก็ขึ้นไปเที่ยวได
0: ้ต้องผ่านตม.ไหม
3: มันต้องผ่านตม.แล้วก็ต้องทำชอพาสเพื่อที่จะขึ้นไปเที่ยวเมืองของเขา
0: พี่ออกไปนี่กลัวโจรสลัดกันบ้างไห
3: มมันไม่มีโซนนี้ครับโซนเอเชียแล้วก็ไปบีนู่นเลยทางโคลัมโบทางนู้นน่ะ
6: คนเนี่ย
0: ไปไหนอ่ะเฮ้ยเจสอย่าเพิ่งดิเจสยินดีให้ได้รู้จักครับไม่ไหวแล้วเหรออ๋อทนมานานแล้วชอบเอาอุดมกันไหมครับมีพี่ไม่ใช่คนเอาอุดมเลยสักคนใช่ไหม
3: ไม่ใช
7: ่ดีครับ
0: เปรียบเทียบกับท่าเรือที่อื่นอ่ะ ท่าเรือที่ชอบที่สุดในดวงใจตั้งแต่ประสบการณ์ขึ้นเรือมาทุกครั้งที่ลงที่นี่โลเคชั่นนี้จอดถ้ากัปตันพามาจอดที่หุ้ยอย่างงี้แล้วเว้ย
1: มันคนละอย่างกับถ้าที่มหาชัยก็จะเป็นแบบเทียบติดท่าเลยไม่ต้องใช้เรือเล็ก
0: ครับ
1: ที่นี่มันก็จะต้องมีต่อเรือเล็ก
0: ครับ
3: แต่ผมชอบไปเวียดนาม
0: ท่าเรือไหนดานังหรือที่ไหน
3: เวียดนามอ่ะที่ไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้ครับใช่เวียดนามมันใช้ชีวิตคล้ายๆคนไทยอ่ะเวียดนามมันรักคนไทยนะคนเวียดนามอ่ะ
0: ชอบเวียดนามพี่อ่ะ
5: ท่านี้แล้ว

0: พี่ล่ะชอบท่าไหน
1: มันคล้ายกันทุกที่ครับ
0: คล้ายกันทุกท่า
1: ครับ
0: ได้หมดไม่เกี่ยง
1: ครับ
0: พี่เกสรครับผมชื่อเปิร์นะครับยินดีให้ได้รู้จักครับพี่เกสร
2: ครับพี่
0: ความสุขของพี่เกสรทุกวันนี้คืออะไรครับ
2: นี่ครับให้มีชีวิตแต่ละวันก็ดีแล้วครับ
0: พี่นพเปิร์ครับยินดีให้ได้รู้จักครับความสุขของพี่คืออะไรครับ
3: นี่ครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: ก็เวลาทำงานก็ขึ้นมาก็นั่งแบบนี้แหละ
0: ชิล
3: ใช่แค่นั้นแหละ
0: ผ่อนคลายฝากติ๊กเกอร์ไว้ให้พี่ความสุขของพี่เจสคืออะไรอ่ะ
4: ความสุขของผมตอนนี
2: ้ไอ้เลลุกว่า
0: จริงป่าว
4: น่าจะไทยเป็นลูกไก่ใช่
2: ไปด้วยพี่ไปด้วย
0: ผมขึ้นได้เหรออ
2: ยู่ดีๆก็ได้ตังค
0: ์โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แม่นแม่น
0: ฮะ
2: ไม้คิวมันอันเป็นหมื่นเนี่ยซื้อมันเล่นพวกคุณเลยพี่คิดดูมันแม่นไหม
3: ไม่แม่นหรอผมชอบอยู
0: ่นะ
3: ชอบตรงนี้พี่มันก็ไม
0: ่เอาต่อผมมาล่ะ
3: เป็นวันไหนอ่ะ
0: วันนี้ ขอคำถามสุดท้ายเลือกถามพี่เกสรดีกว่าเพราะว่าพี่เกสรดูน่าจะมีประสบการณ์ชั่วโมงในการออกเรือนานสุดเรื่องที่คนไม่รู้นอกจากที่ผมไม่ได้ถามอ่ะเรื่องที่คนทั่วไปถ้าไม่เคยได้ขึ้นเรือไม่รู้หรอกว่าเนี่ยคือความสุขที่สุดของคนที่ได้ออกเรือหรือความทุกข์ที่สุดของคนที่ได้ออกเรือ
2: ปัญหาครอบครัวพี
0: ่ห่างไกลใช่ไหม
2: อย่างแฟนใช่ไหมครับมีแฟนเมียอาจจะไปมีใหม่มีอะไรเงี
0: ้
2: ย
0: แล้วพวกพี่ทำไง
5: โทรค
0: ุ
5: ย
0: โทรคุย
2: มันอยู่ที่เราเลือกคู่ชีวิต
0: แต่ผมว่ามันคล้ายๆกับคนพี่เคยได้ยินคนที่เขาต้องไปทำงานที่ซาอุไหม
3: ครับ
0: ไปทำงานที่อิหร่านไปทำงานซาอุไปทำอะไรเงี้ยเขาไปนานเหมือนกันนะแต่นั้นเขาก็ไปเก็บเงินเหมือนกันนะแล้วกลับมาอย่างเงี้ยก็คือไปทำเพื่อครอบครัวนั่นแหละหาเงินเพื่อส่งเลี้ยงเรื่องที่ทุกข์ที่สุดคือใจสลายถ้ากลับมาแล้วเขาไม่อยู่กับเรา
2: แล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะผู้ชายจะมากเกินเอาเงินให้เมียเป็นคนถือเงินก็ไม่เหลือครอบครัวก็ไม่เหลือ
0: แต่นี่แหละอันนี้พูดในเชิงมุมเศร้าที่สุดนะผมเข้าใจละแล้วสุขที่สุดแล้วครับ
2: ถ้าคนเรือถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบที่แบบน้องอ่ะจะมีความสุขก็ไม่ทะเลาะกันแล้วนะให้มีพา
0: ห
2: ลัง
0: โอ้ทะเลาะนี่ต้องอยู่กันเป็นเดือนๆนะไปละ
2: ครับพี่สวัสดีคร
0: ับ ได้สิครับนี่จะถ่ายรูปหรือจะโชว์รูปแฟน
2: โชว์รูปแฟนเอาถ่ายมา
0: ขออนุญาตขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับโอ้โชว์รูปแฟนก่อนเลยโอ้โหแฟนสวยนะพี่

0: มา
1: เลยครับมาเลยครับเห็นป้ายคาเฟ่รับ
2: รับนิดหน่อย
1: รับสิเจอคนสวย
2: ไม่สวยค่ะ
1: ลูกสาวแม่เหรอครับ
2: ใช่
1: ผมกำลังอ่านป้ายอยู่ห้ามนำอาหารไปรับประทานเป็นเตียงผ้าใบขีดเส้นใต้ตอหอ
2: ตอ
1: ชอบมาหาอาหารบริเวณนี
3: ้ใหญ่เท่าขาแล้วเนี
1: ่
3: ย
1: แล้วไม่มีละ
3: มันก็มีค่ะแต่ว่าถ้าคนเยอะๆเขาก็ไม่ออก
1: โอ้โหนี่คาเฟ่รับอร่อยไหมเอ่ยอร่อยสู้ร้านป้าหวานได้เปล่า
4: ประวัติเขายาวนาน
1: แล้วเขาปิดยัง
4: ยังไม่ปิดค่ะ
1: ป้าหวานนะ
4: ใช่แต่ว่าป้าหวานเสียแล้วนะ
1: อ้าว
4: เหลือแต่ลูกเขา
1: แล้วลูกเขาทำอร่อยเปล่า
4: ต้องลองค่ะ
1: โอ้แต่นี่ก็น่ากินอ่ะเอากาแฟก่อนดีกว่า
4: ได
1: ้อเมริกาโน่เย็น
4: ไม่หวาน
1: นะไม่หวานเลยครับแม่สวัสดีครับแล้วแม่เป็นคนที่นี่ป่ะครับ
5: ค่ะคนที
1: ่นี่แม่ไปนั่งเล่นนั่งไหนกับผมแม่ไปนั่งริมหาดกับผมดีกว่าผมอยากคุยกับแม่ขออนุญาตครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
6: ชื่อมองค่ะ
1: ชื่อมองบ้านแม่หรือบ้านสามี
6: บ้านแม
1: ่แล้วสามี
6: สามีคนเกาะสีชัง
1: สามีอยู่บนฝั่งนู้นแล้วเขามีที่อยู่ฝั่งนู้นโอ้ลงรักกันข้ามเกาะ

0: แล้วเขามาอยู่นี่หรือแม่ไปหาเขาที่โน่น
1: อ๋อตอนนี้อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าว
1: เพราะว่า
0: เอาคนก่อขึ้นฝั่ง
1: เพราะว่าทำงานเป็นตำรวจเกษียณแล้วค
0: ่ะอ๋อแล้วลูกสาวไม่เปิดร้านกาแฟ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แม่เป็นสปอนเซอร
3: ์แม่เป็นแม่ครัว
0: นั่งนั่งกับแม่นั่งข้างแม่หน่อย
2: นั่
0: ง
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าเข้า
0: อ่านป้ายใหญ่ไม่พอยังมีตรงนี้ไม่นำอาหารมาทาน
4: ลูกค้าชอบเอาอาหารมาทานแล้วมัน
0: อาหารอะไรอาหารจากร้านแม่นี่แหละ
4: พวกที่เป็นทอดๆอะค่ะมันจะได้กลิ่นพวกนี้มันจะเดินเพราะว่าเขาจะนอนอยู่ใต้เนี่ย
0: ขอออกมาตัวมันเริ่มเลย
4: ปวดขาเนี่ยเมื่อก่อนมันดุ
0: ด้วยสู้อ่ะ
4: มันวิ่งไล่ลูกค้า
0: วิ่งไล่
4: แรกเลยนะ
0: วิ่งไล่ลูกค้า
4: ก็เลยแบบเราก็เลยกลัวไงเพราะว่าน้ำลายก็น่ากลัวไง
0: แต่ตัวนี้ไม่มีละ
4: มันก็มาค่ะแต่น้อย
0: สวยจังแล้วคุณแม่หม่องเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรครับ
4: อ๋อทำหลายอาชีพเลยค่ะ
0: อะไรบ้างครับ
4: ทำงานที่โรงพยาบาลที่เกาะสีชัง
0: เป็นพยาบาล
4: ไม่ได้เป็นค่ะ
0: เป็นเจ้าหน้าที
4: ่เจ้าหน้าที่แล้วก็ลาออกแล้วก็มาเปิดร้านซักรีดขายปลา
0: ขายปลาอะไรครับ
4: ขายปลาสวยงามมาก
0: คนแล้วคนเขาซื้อด้วยหรออ
4: ู้ขายดีมาก
0: ปลาในทะเลเต็มเลยแล้วเขายังอยากได้ปลาสวยงามอีกนะ
4: อ้าวมันเป็นปลาน้ำจืดไงคะ
0: มันสูงกว่านี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับ
4: เอาได้แค่นี้ค่ะ
0: เด็กมอเกษตร
4: เด็กมอเกษตรขายเด็กมอเกษตรอ๋อ
0: เกษตรศิลาชา
4: เกษตรอุดมเนี่ย
0: เกษตรศิลาชาอยู่อ่าวอุดมนี่
4: เน
0: ี่
4: ยข้ามถนนทางบ้านเนี่ย
0: อืมอ๋อใช่ว่ามันมีเด็กมหาลัยอยู่นี่
4: ใช่เยอะ
0: อ๋อลูกแม่ก็เรียนเกษตร
4: ไม่ได้เรียนค่ะ
0: เรียนที่ไหน
4: เฉียว
0: เรียนหัวเฉียวที่ไหนครับบางนา
4: ใช่อันนี้อายุ38แล้วนะ
0: ลูกแม่นะยังหนุ่มสาวอยู่เลยอ่ะ
4: ก็ตัวเล็กนี
0: ่เอออายุเท่าผมอ่ะ
4: ยังไม่มีแฟนเลยอ่ะ
0: จริงป่ะแล้วจีบได้ไหม
4: ไม่ได้หรอกมียี่หว่าแล้ว
0: ก็รู้อีก
4: คนดังเน
0: า
4: ะ
0: ขายละคุณแม่ก็ขายปลาเสร็จแล้วคุณแม่ทำอะไร
4: แล้วก็ไปเกาหลีช่างอีกไปขายส่งเหล้าเบียร์อีกที่นู่นพอดีลูกอยากทำร้านกาแฟก็เลยมาเปิด
0: คนไม่ค่อยคนรู้ไหมฮะ
4: โอ้คนเยอะค่ะ
0: เยอะเหรอฮะ
4: ร้านลับไงเขาก็จะแอบ
0: ไม่ใช่ไม่ผมกำลังคิดว่าเปิดที่เกาะสีชังไม่ดีกว่าหรอ
4: โอ้ที่เกาะก็มีแล้วค่ะพี่น้องก็เยอะ
0: อ๋อพี่น้องของสามีแม
4: ่เขามีอะไรอ่ะบ้านพักอ่ะพวกดาราไปเยอะนะ
0: รีสอร์ท
4: บ้านอยู่ดีมีความสุขอ
0: ่ะข้างหลังไปก็อ้างชื่อแม่มองและแม่ชอบไปอยู่เกาะหรือชอบอยู่ฝั่งนี้มากกว่ากัน
4: เกาะมันไปลำบากอ่ะไปกลับต้องนั่งเรือทิ้งพายุเราก็กลัวนะ
0: เดี๋ยวให้แม่หลบแดดละความสุขของแม่มองทุกวันนี้คืออะไรครับ
4: ก็เนี่ยค่ะอยู่บ้านเราเองก็มีความสุข
0: คนไหนชื่ออะไรคนโตชื่ออะไร
5: ไม่ใช่ค่ะลูกค้า
0: เนี่ยคนโตเนี่ย
5: สาวเหรอชื่อเฟิร์ส
0: คุณลูกค้าเป็นเพื่อนคุณเฟิร์สเหรอครับ
5: เป็นลูกค้าเฉยๆค่ะไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วค่ะอุ๊ยแรงค่ะ
0: มาบ่อยอุ๊ยของใครกินไว้อ่ะ
3: ของแม่ค่ะแม่แกะไว้ค่ะเมื่อกี
5: ้ชื่อนั่นเลยค่ะ
0: แล้วแม่เป็นคนทําขายด้วย
3: อ๋ออันนี้ลูกค้าเอามาให้ค่ะ
0: โอ้โหเจอตัวเหี้ยอีกละ
5: ใช่ค่ะเพราะตอนมันเยอะจริงๆเดินขึ้นโต๊ะกันเลยทีเดียว
0: โอ้โหเหรอ
5: ใช่แล้วก็ปีน
0: ไม่กลัวเลย
5: ไม่กลัวค่ะเมื่อก่อนตัวใหญ่มากเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวบางทีลูกค้านอนอยู่เงี้ยมันวิ่งแล้วมันก้าวเดียวอ่ะคือจะถึงตัวลูกค้าแล้ว
0: อ้าวสวัสดีครับ
3: ลูกค้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าเพราะว่าเด็กน้อย
0: เอาหลานมาด้วยนี่เขยใช่ไหมคนนี้เขย
6: ไ
0: ม่ใช่เขาเขยของคนนี้ไง
6: ไม
0: ่
6: ใช่
0: เอาไม่ได้มาด้วยกันเหรอจะไป
4: เบาหวาน
0: เบาหวาน
4: เนี่ยเดินอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอารถมาปะ
0: ไม่ได้เอามา
4: เนี่ยค่ะเดินล็อก
6: ไม่น้ำ
4: ล็อกบ้างอะไรเนี่ย
7: คุณชื่ออะไรครับเนี่ยไม่อยากรู้จักคุณแล้วนะ
6: คุณเล่น

0: นี่ลูกสาวป้าหวานและพี่ชื่ออะไรครับ
1: อุ๊ย
0: ไม่ต้องตกใจพี่ชื่ออะไรครับ
1: อุ๊ยอุ๊ย
0: ไม่ต้องตกใจไง
1: ไม่ตกใจ
0: เออ
1: ยายอุ๊ย
0: ฮะ
1: อุ๊ยคำ
0: เอออุ๊ยทำไมอ่ะผมชื่อเปิร์นนะครับพี่อุ๊ย
2: ครับผม
0: อันนี้ไว้ยิงลิงหรืออะไรครับ
2: ลิงยิงลิงค่ะ
0: ลิง
1: เยอะเลยอยากเอาไปเลี้ยงไหมฮะอ
0: ยู่ไหนอ่ะ
1: โอ้ตามเขาเนี่ยแหละ
0: แล้วเขาบอก
1: วันนี้จนเย็นแล้วเขาไม่ลงมาแล้ว
0: เขาบอกมีลิงแล้วตรงนั้นก็บอกมีตัวเงินตัวทอง
1: อ๋อมันก็มี
0: ตัวเงินตัวทองมาไหมร้านนี้
1: อ๋อไม่ขึ้น
0: นะอะไรอร่อยครับพี่อุ้ย
3: ผัดไทยค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นพวกไปจอบผู้จ๋าน
0: ี่เขารออยู่เขาหันมารออยู่ว่าจะกินอะไรเขาจะทำให้ทาน

0: เด็กๆเกษตรป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่งคุยด้วยหน่อยสิคณะอะไรลูกจริงมั้ยเนี่ยวิศวะอะไร
1: วิศวะโยธา
0: พี่ก็วิศวะโยธา
1: จริ
0: งอุ๊ยลุงนี่มันเรียนเกษตรดีกว่านี่ปีอะไรปี1
2: ปี1ค่ะตอนนี้ปี1
0: เรียนสแตติกอยู
3: ่เฮ้ยใช่
4: กำลังเครียด
3: กำลังจ่าหนังสือสอบเลยนะ
0: เครียดทำไมมันโคตรง่ายเลยนะที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
5: ศิลาชา
0: เกษตรศิลาชาก็มีวิทย์วะ
5: ใช่
0: มหาลัยวิทยาเขตนี้มีกี่คนอะ
5: ประมาณ 12,000 กว่า
0: โอ้เยอะนะใช่มหาลัยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอยู่ตรงไหนอะครับ
5: เนี่ยออกไปเส้น
6: นิดเดียวค่ะ
0: ติดทะเลปะ
5: ไม่ติด
6: คนละฝั่ง
5: ติดภูเขา
6: ติดภูเขา
0: แล้วพวกหอพักติดทะเลกันปะ
6: ก็มีค่ะแถวนี้
3: หอเพื่อนบางคนก็อยู่
5: เพื่อนบางคนก็อยู่แถวนี้ได
0: ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะคือเรียนมหาลัยแล้วก็พัก
6: อยู่ริมทะเล
0: ตื่นเช้ามาพระอาทิตย์ขึ้น
6: พระอาทิตย์ตก
0: เห็นพระอาทิตย์ตกตกตรงนี้นะแล้วทำไมเกษตรมาตั้งมหาลัยอยู่ตรงติดทะเลอ่ะ
7: ตรงนี้มีแต่พานิชนาวี
6: มีแต่พาน
0: ิ
6: ชนาว
0: ี
6: ค่ะ
0: ม
6: ี
0: พาน
6: ิ
0: ชนาว
6: ีเป็นพวกโลจ
0: ิ
6: สติ
0: กอ๋ออ่ะโอเคเกี่ยวกับพวกนิคมให้คนในภูมิภาคนี้นี่แหละบ้านหนูอยู่แถวนี้กันป่ะ
6: ไม่ค่ะมาจากต่างที่กันหมดเลย
0: ที่ไหนหนูเป็นคนที่ไหน
6: คนนนท์ค่ะ
0: นนทบุรี
6: ใช่
0: นนทบุรีทำไมไม่เรียนเกษตรบางเขนนะ
6: อยากออกมาข้างนอกไงหนูไม่อยากอยู่ในเมือง
0: อ๋อหนูชื่ออะไรคะ
6: คุณหอบค่ะ
0: พี่เปิร์นนะครับยินดีให้ได้รู้จักครับน้องล่ะครับ
8: หนูมาจากฉะเชิงเทราค่ะ
0: ฉะเชิงเทรา8ริ้วก็แสดงว่าโยธาก็น่าจะได้ทำอยู่นะมันมีโรงงานนิคมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอาใหม่นะต้นหอมหนู
9: ชื่อน้ำส้มค่ะ
0: น้ำส้มพี่เปอร์ครับยินดีให้ได้รู้จักครับมีผักแล้วมีน้ำแล้ว
10: เดี๋ยวยังมีอีก
9: มี
10: ผักอีก
0: คณะแน่เลย
9: ผักหวานค่ะ
0: ผักหวานพี่เปิร์นนะครับผักหวานและหนูต้องเป็นปลาเป็นเนื้อสัตว์
9: ม
0: ั้ง
9: หนูฉีก
0: หนูไปทางไหน
9: วิวค่ะ
0: วิวพี่เปิร์นนะครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีให้ได้รู้จักครับเอาผักหวานก่อนเป็นคนที่ไหน
11: เป็นคนกระบี่ค่ะ
0: คนกระบี
11: ่ใช
0: ่และทะเลที่นี่กับทะเลที่นู่น
11: ที่นู่น
0: ไม่ความรู้สึกมันต่างกันไหม
11: ต่างค่ะที่นี่เป็นทะเลมองไปมีแต่
0: นิคม
11: ใช่ค่ะ
0: อันนู้นก็มีแต่ภูเขา
11: ธรรมชาติ
9: ธรรมชาติ
0: ไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาแล้วเหรอ
12: ก็อยู่ใกล้กันค่ะหนูอยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: อ๋อทุกคนสุราษฎร์
12: คนใต้เหมือนกัน
0: ไม่เคยคิดอยากห่างทะเลเลย
12: ใช่ค่ะ
0: เรียนมา1เทอมเกือบจะครบ2เทอมละถูกทางไหมที่เลือกมีใครแบบไม่ใช่อย่างที่คิดเลยวะอะไรเงี้ยมีไหม
13: เหบ้างค่ะสู้ต่อ
0: เห
13: แบบตอนแรกหนูก็ขอใจนะว่าอุ้ย
0: เหคืออะไรวะสับวัยรุ่นเหรอเห
13: ไม่ใช
0: ่
13: เหไปเรียนอย่างอื่นแล้ว
0: อ๋อหันเห
13: เ
0: อาวัยรุ่นเขาเรียกว่าเห
13: ใช่
0: ไปมีเหไปบ้างอ่ะ
13: แต่ก็ยังหนูก็ยังสู้ต่อเลยว่าไหนก็เลือกแล้วว่าลองก็เรียน
0: มันยากตรงไหน
13: ยากทุกตรงเพราะหนูไม่เก่งอะไรเลย
0: เออแต่หนูก็เข้ามาได้นะพี่บอกเคล็ดลับให้เอาไหมเพราะพี่เรียนวิศวะโยธา9ปี
13: พี่เรียนโทด้วย
0: มั้ยไม่ปริญญาตรีเนี่ย9ปี
13: โห
0: ทำได้เพราะพี่จะบอกได้เลยว่าถ้าเรียนไม่เก่งทำไงถึงจะเรียนจบได้1ถ้าคะแนนตัดเกรดกลุ่มอิงกลุ่ม

0: ไม่ผ่านมีนมิดเทอมอย่าสู้น้อยมากน้อยคนมากที่สู้แล้วจะรอดดรอปไว้ก่อนเพราะถ้าสู้ไปได้ F มันจะเป็นฐานของการโหลดให้เกรดเราอะโดยรวมต่ำแล้วจะทำให้เราติดโปรสมมติว่าเรามี10ตัวได้ C ใช่ป่ะ F 1ตัวตัวที่11ก็ไม่ดึงเกรดเรามากถ้าอยู่แบบมีอยู่แค่3ตัวอยู่ F ตัวหนึ่งอะมันฉุดหนักเลยอะที่2วิศวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากทำแบบฝึกหัดถ้าไม่ทำแบบฝึกหัดไม่มีทางที่จะทำข้อสอบได้คือสอนบนกระดานครูทำได้อ้าวพอโจทย์แบบใหม่มาเปลี่ยนแรงเปลี่ยนโหลดเปลี่ยนข้างเปลี่ยนองค์ประกอบอื่นๆซึ่งจริงคือเปลี่ยนตัวแปรแต่มันทีมจะทำให้เรางงๆนิดหน่อยอ่ะแค่ลองทำโจทย์บ่อยๆทำโจทย์บ่อยๆนะทำได้หมดเลยพี่เคยสู้วิชาสแตติกครั้งที่1ต่ำกว่ามีนสู้ F ครั้งที่2ต่ำกว่ามีนสู้ F แต่รู้แล้วไงครั้งที่1ออกข้อสอบก็แนวเนี้ยครั้งที่2ออกข้อสอบก็แนวเนี้ยพี่ไปเอาข้อสอบ10ปีหลังมาย้อนทำทุกวันเลยมิดเทอมอ่ะข้อสอบ40คะแนนพี่ได้40เต็ม40อ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ไม่เก่งสามารถได้คะแนนเต็มได้ถ้าซ้อมพี่มั่นใจ 100% เพราะพี่ทำมาแล้ว40เต็ม40ให้ทายตอนจบพี่ได้เกรดอะไรวิชาเนี้ยรวมแล้วบวกคะแนนกันบ้านตอนนั้นก็เป็น 48.3 เต็ม50พี่ได้ C ก็ผ่านมีนแล้วไงทิ้งเลยเฮ้เลยเอ้าผ่านมีแล้วผ่านมีแล้วเข้าใจยัง
1: เห็นภาพตัวเอง
0: เข้าใจยังชิวแต่ไม่ผ่านอะสู้แทบตายมึงต้องหวังเอาว่าแบบเราจะทำอันนี้ไม่เต็มคือ F เลยมันเสี่ยงไปอย่าเสี่ยงมีวิชาสังคมหรือวิชาศิลปภาษาหรือวิชาอะไรให้เก็บเพิ่มมั้ย
2: วิชาม
1: ีเสรีค
0: ่
1: ะ
0: ก็เก็บไอ้พวกนั้นเยอะๆเพราะว่าฐานพี่จะได้เน้นๆอันนี้สำหรับคนที่รู้สึกไปไม่ได้คนไปได้ไม่จำเป็นต้องทำแบบพี่นะจะได้ไม่ทายอาจจะจบช้ากว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่ทายนี่มันเริ่มใหม่นะเครียดๆเลยครับไหวนะ
2: ไหวค่ะสู
0: ้อ่ะสู้
2: ชนหมัดด้วย
0: ชนหมัดด้วยเอาให้ได
2: ้กระต
3: ่อมีที่ไม่ไหวกันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะที่ออก
1: เ
3: น
1: ี่ยเพื่อนน้อง
3: เยอะออกกันเยอะ
0: ตอนนี้เฉลี่ยเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหร่ตอนนี้เกรดรวมเท่าไหร
3: ่ของรัวเหรอไม่ถึง3
4: ไม่อยากพูด
0: เกิน2ใช่ไหม
3: เกิน
0: อ่ะอุ๊ยรอดอยู่สบายแล้วอยู่อ่าวอุดมมีอะไรให้ทำบ้างพี่ว่ามันเจ๋งมากเลยนะที่เรียนมหาลัยแล้วสามารถมานั่งกินอาหารทะเลดูทะเล
3: จริงมันก็มีอะไรให้ทำเยอะนะคะ
0: อะไรบ้าง
5: อย่างหนูประเภทหนูเขาเรียกว่าคนชิลเพราะว่าคนอื่นเขาอ่านหนังสือกันมากินข้าวสอง
1: นี
5: ้ใช
1: ่
5: มาสองต้นสองใช
0: ่สองนี้สอบ
5: สองนี้สอบมีเติมแล้วแต่หนูมากินข้าวหนึ่งเติมมา
1: ได
5: ้
1: ถือว่าแรกด้วย
3: หนูต้องการ ก่อนมาด้วยซ้ำ
1: เดี๋ยวก็กลับไป
3: เดี๋ยวก็กลับไป
1: ปวดหัวเหมือนเดิม
3: ต้องไปเรียนพิเศษ
0: ผมมีเรียนพิเศษด้วยแล้วใครสอนนะ
3: เป็นรุ่นพี่แต่ติวให้เนี่ยค่ะ
0: เก็บตังค์เหรอ
3: เก็บตังค์แต่ตังค์เรียน
0: โอ้ไม่มีอะไรฟรีเลยนะ
3: ไม่มีอะไรมา
0: เ
3: ลยไม่มี
0: เพื่อนนะเพื่อนไม่ยอมติวอ่ะ
1: เพื่อนก็ไปเหมือนกันไป
0: ความสุขของหนูที่เอาเมื่อกี้หนูบอกพวกหนูเป็นสายชิลมันมีอะไรให้ทำเยอะมีอะไรให้ทำบ้างน้ำส้ม
6: ถ้าว่างๆไม่มีอะไรทำก็ทะเลค่ะ
0: โดดน้ำ
6: ไปเที่ยวไปนั่งเล่นหาอะไรกินอย่างเงี้ย
0: ที่ไหนอะ
6: เกาะลอยบางแสนหรือว่าพัทยา
0: โอ้ไปแบบนอกโซนเลยไม่ใช่ใครอยู่ตรงนี
7: ้เพราะว่ามองหนูอยู่ตรงกลางใช่ไหมไปทางนี้20โลก็บางแสนทางนี้ไปพัทยาก็แบบ20โลเท่ากันมันไปได
6: ้ใกล้หน่อยก็เกาะลอยค่ะ
0: แล้วเด็กมหาลัยอย่างงี้เขาเที่ยวกลางคืนป่ะ
6: มีค่ะ
0: เหรอสาวสวยไหม
6: เด็กมอนี่สวย
0: สวยเลยเพราะเราอยู่มอนี
7: ้ใช
0: ความสุขของผักหวานคืออะไรครับ
5: ความสุขของเนื้อคือ
0: ที่ได้มาอยู่ที่เนี่ย
5: ได้ไปเที่ยวเหมือนกันไปเที่ยวกับเพื่อนขับรถกับเพื่อนส่วนมากชวนเพื่อนไปเนี่ยบางแสนเกาะลอยพัทยาเหมือนกัน
0: หนูเป็นทางทะเลหมดเลยนะแต่ว่าเท่าที่พี่รู้เนี่ยที่ศรีราชาเขามีแบบแนวแบบแคมปิ้งเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ยเออไม่เอาเลยทางนั้น
6: อยากแต่ว่าเซฟไว้อยู่ค่ะ
0: เซฟไว
6: ้ต้องมีเวลาเยอะๆหน่อย
0: ปักหมุดนะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ชอบเที่ยวแล้วน้องวิวอะ
5: กันค่ะเที่ยว
0: คำถามสุดท้ายละเดี๋ยวให้ไปติวแคลกันละวิวอะความทุกข์มีไหม
5: ความทุกข์ที่นี่เหรอมีคิดถึงบ้านบ้างค่ะนิดหน่อยอยู่ไกลเลย
0: โทรหาเฟซไทม์ได้นี่เดี๋ยวนี้
5: ทุกวันค่ะ
0: เฟซไทม์ตลอดเลย
5: ใช่ทุกวันค่ะ
0: คุยกับแม่
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: โอ้น่ารักจังเลย
3: ใช
0: ่แม่สำเนียงอะสำเนียง
5: รักแม
0: ่รักแม่หนูรักแม่นะของหมูอะผักหวาน
5: ของหนูก็ตอนมาอยู่ที่นี่ใช่แบบอาจจะสูญเสียคนที่สำคัญในชีวิตไปแล้วที่เราอยู่ไกลเรากลับไปก็ทุกรอบก็ไม่เจอเขาอะไรเงี้ย
3: ใช
5: ่เพิ่งเสียคุณปู่ไป
0: โอ้เสียใจด้วยนะคะ
5: ใช
0: ่ก็เลยแบบคิดถึงแล้วน้องน้ำส้มอะครับ
4: เรื่องเรียนนี่แหละค่ะ
0: หนัก
4: ใช่ค่ะหนูไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆไปได้ตลอด
0: ชาเชิงเซา
4: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องอยู่หอนะชั่วโมงนิดๆก็ไม่ไหวอะไปกลับแล้วต้นหอมนะครับ
5: ก็เรื่องเรียนเหมือนกันนะแล้วชอบคิดถึงบ้านด้วยเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนี้ขับรถก็รถติดก็3ชั่วโมงไงหนูก็ไม่ค่อยได้กลับเท่าไหร
0: ่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้วหรือยังครับ
3: ลงแล้วค่ะ
0: ลงทันไหม
3: ทัน
0: นะอย่าลืมใช้สิทธิ์นะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: มีในใจแล้วใช่ไหม
7: มีค่ะอย่ากล้าลุกหัวใจกล้าลุกหัวใจ
0: ไม่ได้ดิมันก็บัตรเสียดิกล้าลุกหัวใจไม่ได้อย่าไปทำนะ
7: ต้องแสดงความรัก
0: พิมพ์ใน Facebook พิมพ์อะไรอย่างนี้ได้แต่ไปแสดงความรักแบบอย่างนี้ปุ๊บบัตรเสียเลยไม่ได
5: ้พิมพ์เขียนคำ
0: ว
5: ่าด้วย
0: พี่รู้แล้วแหละว่าร
7: ักมือนี้จังเลย
0: พี่รู้แล้วแหละว่าทำไมเราแคลไม่ค่อยผ่านทำผิดโจทย์ที่ให้เขาบอกอย่างนี้ตอบอีกอย่างนึงเขาตอบอย่างนี้ตอบอีกอย่างนึง
1: โจทย์แม่นตอบอย่างเดียว
0: พี่ว่าเราควรไปเรียนสายอื่นความคิดสร้างสรรค์
5: คุณรักวิศวะ
0: ตัดเรื่องการเมืองออกไปพี่ถามหนูว่าประเทศในฝันของคนรุ่นใหม่อายุประมาณ 18-19 ใช่ไหมเนี่ย
8: ใช่ค่ะ
0: คืออะไรประเทศในฝันของหนูอะ
5: จริงๆหนูเป็นคนที่ไม่เคยสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนชีวิตที่หนูเป็นหนูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ดีอยู่แล้ว
5: ใช่มันก็ดีอยู่แล้ว
1: ก็จริง
5: ประเทศเรามันก็จะเลยอยู่นะพี่มันก
0: ็บ้านในฝันเรามีไหม
5: มียิ่ง
0: อ่ะประเทศในฝันไม่มีหรอ
5: มันหนูรักประเทศไทย
0: ตอบไม่ตรงคำถามอะไรเลยเนี่ยเป็นคนแบบว่าครีเอทีฟนะ
3: ไทยแลนด์ออลลี่ไอเลิฟพัทยา
0: โอเค thank you very much ของเราอ่ะ
4: อยากให้มันเจริญกว่านี
0: ้แบบไหน
4: แต่ว่าตอนนี้รู้สึกภาษีก็รู้สึกแพงถ้าแบบเราเสียภาษีไปใช่ไหมคะกับการที่ได้อย่างเช่นการซ่อมแซมถนนหรือว่าอะไรที่มันทำแล้วประชาชนใช้ชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็ยังช้ายังรู้สึกไม่พัฒนาเท่าไหร
0: ่เปรียบเทียบกับอะไร
4: ก็อะไรรอบตัวเนี่ยค่ะที่เราแบบเห็นกันอยู่แล้วก็อย่างเช่นเวลาทำถนนหรืออะไรเงี้ยก็นานมากแต่บางที่ก็แป๊บเดียวอะไร
0: เวลาหนูมีคำถามอย่างเงี้ยหรือมีทัศนะอย่างเงี้ยหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่หนูเคยพิมพ์ถามพวก ChatGPT แถม AI ไหมว่าแบบประเทศอื่นเขาทำถนนกันกี่วันหรือมันควรจะเสร็จในกี่วันหรืออะไรเงี้ยหนูถามไหมของประเทศอื่นเขายังทำได้เลยทำไมเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยมีไหม
5: ไม่เคยถามแต่ว่าเราเคยเห็น
3: ไม่เคยเห็นว
5: ่
3: าเขาทำ
0: สมมตินะถามเล่นๆอีกหน่อยถ้าเป็นวิศวกรเจ้าของบริษัทรับเหมาคุมโปรเจกต์หนูจะได้เงิน300ล้านไปทำถนนแต่หนูต้องทอนตังประมาณสัก90ล้าน หนูจะทำไหมแต่ไม่ทำไม่ได้งานเลยนะ
4: หรือยังไง
7: แล้วมันมีบริษัทอื่นเหมือนมีงานให้หนูทำอีกไหม
0: ก็ที่เห็นเขาทำกันอยู่ที่มันถนนไม่มีคุณภาพอะเพราะงบประมาณกับของอะมันไม่สมเหตุสมผลกันนะที่เขาว่ากันนะคอร์รัปชันอะหนูจะทำไหม
7: แต่ถ้าเป็นหนูก็ไม่ทำเราเลือกได้ถ้าไม่ทำงานนี้เราก็มีอย่างอื่นให้ทำก็ทำได
0: ้ถ้าเขาเลือกได้แบบนั้นอะเขาก็คงไม่ทำกันอะมันไม่มีงานนะนี
7: ่ก็ไม่เป็นไร
0: ทำ
7: เป็นหนูมันก็อยู่ที่ตัวคนอะแต่ถ้าเป็นหนูก็ไม่ทำ
0: แต่ถ้าทำตอนนี้นี่นะได้โปรเจกต์ใหญ่เลยนะ
7: ก็แล้วแต่ใครจะทำก็ทำหรือไม่ทำไหม
0: ต้นหอมเอ้ยรอดูจะรอดูประเทศในประเทศไทยในฝันของฉันคนเป็นแบบไหน
7: หนูไม่อยากเห็นความเหลื่อมล้ำที่เยอะหนูอยากเห็นการจัดการอะไรที่ดีกว่านี้อย่างเช่นมันเหมือนน้ำท่วมล่าสุดเลยเคสใหญ่มากเป็นข่าวเยอะทำไมประชาชนถึงต้องยังช่วยเหลือกันเอง
1: ใช่ภาคใต้ไม่ใช่แค่หาดใหญ่ด้วย
7: ใช
0: ่
7: หลายจังหวัดมากกว่า
0: ที่โดน
7: ใช่ค่ะ
0: แต่หาดใหญ่เป็นข่าว
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกแบบเจ็บใจ
7: ก็มันไม่ได้รู้สึกเจ็บใจนั่นแต่มันรู้สึกแบบทำไมไม่มีคำถามเต็มไปหมดว่าทำไมเราถึงยังต้องมาช่วยกันเองไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำท่วมนะหลายเรื่องนะเราเห็นแบบเหมือนสร้างบังเกอร์ชายแดนนี้เรายังต้องบริจาคเลยอ่ะ
0: พี่ว่านะบนความไม่งดงามมันมีความงามแฝงอยู่คือหมายความว่ามันจริงอย่างที่หนูว่ามันควรจะมีคนที่คอยจัดการทำให้เรากินดีอยู่ดีป้องกันนู่นนี่นั่นได้ถ้าเขาจัดการได้ดีแต่ขนาดเดียวกันประเทศเราที่จัดการยังไม่ดีอ่ะเรามีมนุษยธรรมต่อเพื่อนร่วมชาติสูงมากเลยเสมอเลยนะไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งพี่ว่าชาติอื่นไม่ค่อยมีนะหรือประเทศที่เขาจัดการดีๆแล้วอ่ะเขาจะไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้เลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งประเทศเราจัดการดีน้ำใจพวกเราจะลดลงเปล่านะอะไรผมพี่ไม่รู้นะก็ทำไมประเทศอื่นเขาไม่มีอ่ะ
1: เพราะว่าคนไทยรักกัน
7: ใช่
1: ใช่แล้ว
7: ใช่
1: ถูก
0: เมื่อกี้นั่นคือประเทศในฝันอยากให้ standard of living การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆดีขึ้นความเท่าเทียมและหนู
7: เห็นด้วยกับเพื่อนค่ะแล้วก็เรื่องเงินเดือนด้วย
0: เงินเดือนอะไร
7: แต่ว่าคนที่จบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่พอกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้ามันปรับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะเป็นยังไงพี่เคยคิดตามเรื่องนี้เอาสมมติว่าเราปรับให้ทุกคนเงินเดือนสูงขึ้นถ้าหนูเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะหนูเลยเฮ้ยใจดีอ่ะหนูก็ปรับเลยสตาร์ท30,000-30,000-30,000อีกบริษัทหนึ่งคู่แข่งใจไม่ดีใจร้าย20,000-20,000-20,000ส่วนต่างหัวละ10,000ถ้าทำงานเท่ากันนะหมายถึงว่าคุณภาพเท่ากันนะต้นทุนก็ถูกกว่าเยอะเลยอ่ะมันก็เลยกลับมาว่าแบบมันจะยกเงินเดือนให้ได้สูงขึ้นแต่คุณภาพในการทำงานมันต้องสูงกว่าประเทศที่เราแข่งขันอยู่ด้วยนะหมายความว่าคนของเราอ่ะต้องมีศักยภาพสูงกว่าเก่งกว่ากล้าไหมล่ะถ้าเปิดทำธุรกิจแล้วจ้างคนแพงกว่า
7: ก็ต้องรู้ด้วยค่ะตอนนั้นเรากำลังโชย
0: แต่เวลาจ้างแพงกว่าเอาเข้าจริงนะในความเป็นจริงอ่ะเราก็ต้องเปรียบเทียบใช่ป่ะ3 คนอ่ะได้มี30,000แน่ๆจ้างให้ได้แน่ๆก็ต้องเลือกคนที่เก่งที่สุดไม่งั้นมันไม่คุ้มอ่ะพี่ว่าเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้นะพี่ชอบมากแต่แล้วก็ควรจะเป็นด้วย standard of living ดีขึ้นแต่เปลี่ยนใหม่ถ้าเราเก่งถ้าเรามีศักยภาพถ้าสิ่งที่เราทำได้ด้วยความสามารถของเราคนอื่นทำได้น้อยคนอื่นทำได้น้อยนะแล้วเราเป็นส่วนน้อยที่ทำได้เดี๋ยวไอ้เงินเดือนอ่ะมันจะแพงเองเพราะไม่มีคู่แข่งใช่ป่ะไปเรียนแชวป่ะเห็นจับโทรศัพท์หลายรอบแล้ว
7: แล้วการเรียนค
0: ่
7: ะ
0: โอ้เอาให้ผ่านนะ
7: ผมมีของ
0: ขอให้โชคดีนะเฮ้ยเจอกันนะทักพี่นะแล้วถ้าวันหนึ่งเป็นวิศวกรหรือเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของนิคมเป็นเศรษฐีหรือจะกลับใต้หรือเจอกันที่ไหนอย่าลืมทักกันนะ

0: ี่แหละครับคือชุมชนเล็กๆที่อยู่กันอย่างเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทั้งคนท้องถิ่นเองก็ตามแล้วก็ประชากรที่แฝงมาทำงานหรือมาเรียนหนังสือที่นี่ก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกๆความสุขความทุกข์ที่แบ่งปันให้เราได้ทราบกันในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้ครับผ่านทาง Facebook ยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS Instagram และ TikTok ของยินดี _ไทย PBS นะครับหากใครอยากรับชมย้อนหลังในเวอร์ชันที่จุใจและยาวกว่าเดิมติดตามเราได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันวิภาบนโทรศัพท์มือถือหรือ www.vipha.me นะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนที่อ่าวอุดมครับแล้วนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงประจวบป้าเอียดพี่เกศรพี่สุรชัยพี่เจฟพี่นพแม่มองพี่เฟิร์สพี่อุ้ยน้องต้นหอมน้องน้ำส้มน้องผักหวานน้องวิวยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ
1: วิ่งเลยตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้น้องซีและน้องพลีนแท็กทีมกับแขกรับเชิญพี่อิงและอาจารย์ณรงค์เทียมเมฆนักวิ่งเจ้าถิ่นที่จะมาร่วมออกวิ่งไปกับเราเริ่มต้นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีที่ถือเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สำคัญที่สุดของจังหวัดก่อนจะมาปิดท้ายกันที่รูปปั้นเด็กดินผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีวิ่งเลยวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองฮาบินนะครับแล้วอยู่ที่เทศกาลเปิดแม่น้ำหรือว่าไข่เจียงเจี๋ยนะครับหอมหวานอร่อยสดมากๆลองดู
3: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
2: ่แล้วก็หิมะคือท่วมลานจอดรถของสนามบินโอ้โหเรารู้สึกว่ามัน Amazing มากครับ
4: ตอนนี้เราอยู่ที่สวนเสือฮาบินนะครับ
3: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
5: ชิชะ
6: โอเค
5: โอ้ได้จริงด้วยนะฮะ
3: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
7: ใส่สุดทุกพลังเพราะถนนสายนี้กำลังลุกเป็นไฟ
8: ก็คงจะมาทำอะไรที่ไม่ธรรมดาให้คุณได้เห็น
9: การมารายการนี้ไม่ได้แข่งกับนักดนตรีอย่างเดียวไม่เคยมีนักกีตาร์คลาสสิกคนไหนทำแบบนี้ครับ
10: บอกเลยว่าไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเอง
7: สตรีมมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS
11: ความศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาทำให้เกิดงานศิลปะการแกะสลักภูเขาและหน้าผาหินยาวนานกว่า400ปีนะครับจนเกิดเป็นโพรงถ้ำแล้วก็เป็นพระพุทธรูปน้อยใหญ่นับแสนองค์ตลอดความยาวนับพันเมตรเป็นผลงานอันน่าตื่นตะลึงของมนุษย์นักสร้างอายุพันกว่าปีในประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
12: ยอดกีฬาพื้นบ้านไทยกับการดวลเดือดเหนือห่วงชัยลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มวินาทีต่อวินาทีฮูปตะกร้อซูเปอร์แมตช์ไทย PBS สนามที่3ประเภททีมชายคู่ดวลกระโดดถ่ายทอดความสนุกจากเดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live YouTube Live TikTok Live www.vipha.me และ Vipha Application

0: ระโคปีนี้กินถั่วน้ำหญ้าเหล้าการค้าดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายกและประชาชนร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
1: ยืนยันชัดหนุ่มชาวจีนซุกอาวุธสงครามเกี่ยวข้องแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาเป็นระดับกระเป๋าเงินเจ้าหน้าที่ขยายผลมีนักการเมืองเอี่ยวหรือไม่
0: นายกลงพื้นที่เกาะพะงันภูเก็ตลุยปราบนอมินีต่างชาติด้าน DSI ตรวจสอบ30บริษัทใช้คนไทยถือหุ้นบังหน้า
1: ทรัมป์เยือนจีนวันนี้คาถารือเรื่อง AI ไต้หวันอาวุธนิวเคลียร์ย้ำชัดไม่ต้องการสีจิ้นผิงช่วยยุติสงครามกับอิหร่าน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวเที่ยงนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569วันนี้ซึ่งตรงกับวันพืชมงคลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 8:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งประกอบด้วยการเสี่ยงทายผ้านุ่งการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและผลผลิตซึ่งถือเป็นวันสำคัญของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยในปีนี้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเสียงทายผ้านุ่งแต่งกายหยิบได้ผ้านุ่ง6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยในนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่พระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงซึ่งมีผลการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งในปีนี้พระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์เป็นพิธีการต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังโดยเรียกรวม2พระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประชาชนจำนวนมากต่างเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาประกอบพิธีเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูก
1: และหลังเสร็จพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงประชาชนต่างก็เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ถูกหว่านลงไปในแปลงนาสาธิตนะคะเตรียมนำไปเพาะปลูกในแปลงของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเราจะติดตามจากคุณภควัตโฉมศรีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะคุณภควัตคะ
2: ครับคุณจิรชาตาคุณพิมพิมลครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลาผ่านมากว่า2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เดินทางมาเข้าร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้ก็ยังมีส่วนหนึ่งนะครับทยอยไล่เก็บหาเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นนาแปลงสาธิตนะครับเพราะว่าพวกเขาหลายคนนะครับเป็นเกษตรกรที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและก็ตั้งความหวังว่าในฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้เขาจะมีความหวังที่จะได้ผลผลิตที่เติบโตครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินเข้าไปในบริเวณแปลงนาสาธิตครับเพื่อร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่า

พร้อมกับประชาชนครับซึ่งนายอนุทินบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ลงแปลงนาเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะนำไปเพาะให้เติบโตเป็นสิริมงคลในแปลงนาตัวเองครับส่วนมาตรการดูแลเกษตรกรนะครับจากคาดการณ์ว่าปีนี้จะเกิดภัยแล้งมีการวางแผนแบบ

0: ข้าวเปิดนาในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกสำหรับชาวนาปีนี้ก็มีความหวังว่าจะให้ที่นาของตัวเองมีความสิริมงคลจากพันธุ์ข้าวพระราชทานครับเกิดผลผลิตที่ดีสร้างรายได้ครับอย่างผู้หญิงคนนี้นะครับมาเก็บเมล็ดพันธุ์ครั้งแรกครับเขาเป็นตัวแทนของแม่ที่อยู่จังหวัดมุกดาหารมีความฝันว่าอยากจะมาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานสักครั้งแต่ไม่มีโอกาสได้มานะครับเมื่อลูกสาวตัวเองกำลังศึกษาอยู่ในกรุงเทพก็เป็นตัวแทนเพื่อสานฝันให้แม่ครับส่วนอีกคนที่เป็นชาวสวนทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็อยากได้ข้าวไปแซมปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพื้นที่เกษตรตัวเองครับ
1: ตั้งใจจะเอาไปเก็บเป็นขวัญถุงค่ะ
2: แซมมาครั้งแรก
1: ค่ะหนูก็มาครั้งแรก
2: แล้วก็จะส่งกลับ
1: ใช่น่าจะกลับพร้อมแบบปิดเทอมหนูมาเรียนอยู่ที่นี่ตอนกลับก็เอากลับไปด้วย
2: ครับ
1: เป็นการสานฝันให้แม่
3: ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วก็เรารู้สึกซาบซึ้งกับพระองค์ท่านอยู่แล้วครับผมแล้วคราวนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผมก็จะเอาเมล็ดข้าวเนี่ยไปเป็นขวัญกำลังใจในการทำสวนให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็เอาไปบูชาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ผมตั้งใจมาที่สุด
0: ส่วนในพื้นที่นะครับก็มีตัวแทนที่เป็นวัยรุ่นหลายคนนะครับเดินทางเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานนะครับบางคนต้องการมาเก็บและกระจายสู่บ้านเครือญาติในต่างจังหวัดนะครับโดยส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวไปในพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองครับ
4: ผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเขามาแล้วก็เก็บไปฝากอะไรแบบนี้ครับใช
5: ่มาทุกปีไหมหรือว่า
4: จริงๆมา 2-3 ปีแล้วครับพอดีทำงานอยู่แถวนี
5: ้ 2-3 ปีติดกัน
4: ใช่
5: เราก็ใช้วิธีการนี้คือการเก็บเมล็ด
4: ใช่
5: อาจจะเป็นพ่อแม่พันในอนาคต
4: ใช่
5: ในพันข้าวให้กับญาติ
4: ครับใช่ครับ
5: ส่งไปที่ไหนอ่ะ
4: จริงๆก็หลายที่ครับบางทีก็แบบคนรู้จักบ้างบางทีก็ญาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่บางคนก็ต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่ามองว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรัตดานะครับและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวดาวสวนพันธุ์หลักครับและไม่ใช่แค่คนไทยนะครับที่เข้าร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับสนใจที่จะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพระราชพิธีนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาแห่งนี้อย่างที่อยู่ด้านหลังของผมก็คือประชาชนยังอยู่อีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ยังไล่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่นาแปลงสาธิตแต่ว่าตอนนี้ต้องเร่งแข่งกับเจ้านกพิราบอีกจำนวนหลายสิบตัวที่ลงมากินเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยครับ
6: ค่ะขอบคุณคุณภควัต
7: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันชาวนาในพื้นที่ภาคกลางก็ถือฤกษ์ในวันพืชมงคลหว่านข้าวเพื่อเริ่มต้นฤดูการทำนาใหม่นะคะพวกเขาก็หวังว่าปีนี้ข้าวจะได้ราคาดีผลผลิตจะอุดมสมบูรณ์กันด้วยแต่ขณะเดียวกันอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าราคาปุ๋ยเนี่ยมันค่อนข้างแพงค่ะอยากจะทำให้ถูกลงเพื่อดันราคาข้าวให้สูงขึ้นช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยค่ะชาวนาจังหวัดอ่างทองปรับพื้นที่นาและหว่านพันธุ์ข้าวเตรียมพร้อมสำหรับทำนาในฤดูกาลใหม่ถือฤกษ์วันพืชมงคลนำพันธุ์ข้าวเปลือกที่เก็บไว้ตั้งแต่ฤดูเกี่ยวข้าวที่ผ่านมาหว่านลงแปลงนาหวังให้ได้ผลผลิตที่ดีแม้ว่าราคาข้าวจะตกต่ำแต่ว่าพวกเขาก็มีอาชีพเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้ก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือชาวนาดูแลราคาปุ๋ยต้นทุนการผลิตให้ถูกลงกว่านี้และพยุงราคาข้าวก็ไม่ต่างจากชาวนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพวกเขาต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในการทำนารอบใหม่ปีนี้เพราะว่าประสบปัญหาขาดทุนราคาข้าวมันตกต่ำจนแทบจะไม่ได้กำไรหนำซ้ำมีหนี้เพิ่มขึ้นฝากรัฐบาลช่วยเหลือด้านการตลาดและส่งเสริมด้านอื่นให้มากขึ้นค่ะ
8: ก็ต้องช่วยเหลือในเรื่องของราคาด้วย
9: นี่แหละไอ้ตรงนี้สำคัญมากนะครับอยากจะให้ทางภาครัฐนะครับภาครัฐหรือว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องให้มาหันมาจริงจังมาช่วยดูแลจริงๆนะครับกับเรื่องราคาพืชผลการเกษตรให้มาเอาจริงเอาจังนะครับ
7: เช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยนาทค่ะถึงแม้ปีนี้จะประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจากการทำนาเพราะว่าต้นทุนการผลิตปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าแรงค่าปุ๋ยแต่ชาวนาในหลายพื้นที่ก็ยังคงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงแปลงนายอมรับบอกว่าทุกวันนี้ลงทุนทำนาสูงไร่นึงไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทแต่ว่าผลผลิตที่ได้กลับไม่ถึงตันราคารับซื้อข้าวเปลือกก็เหลือแค่ตันละ6

0: 1,200 บาทก็ต้องฝืนทนถ้าเกิดรัฐบาลช่วยเหลือรับซื้อข้าวอย่างน้อยราคาตันละ 8,000 บาทก็ยังพอช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวนาได้บ้างค่ะ
1: ข้าวอย่าง 6,200 ไหวไหมราคานี้
2: ไม่ไหวแล้ว ก็ลงทุนมาไล่ละ 5,000 5,000
1: ยืนพื้น 5,000 เลย
2: 5,000 เลย
1: ครับผมถ้าข้าวได้ไม่ถึงเกวียนต่อไร่เนี่ยแย่
2: มันไม่ได้นะพื้นนี่ไม่ได้
1: ไม่มีทางได้เลยใช่ม
2: ั้ยยังแกงก็80ถัง
1: ครับผม
2: ทำไมดีก็50 60
1: ครับเสี่ยงขาดทุนเลย
2: ก็ได้ 3,000 กว่าบาทอย่างเงี้ย
0: ส่วนชาวนาในอำเภอบ้านหมี่อำเภอท่าวุ้งและอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีก็ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจนำเครื่องจักรการเกษตรมาใช้สำหรับการปักดำต้นกล้าข้าวแทนการใช้แรงงานคนหลังไถกลบตอสังข้าวแทนการเผาลดการใช้สารเคมีและปล่อยน้ำเข้านาเริ่มต้นการเพาะปลูกทำนารอบใหม่ทางด้านของเกษตรกรผู้ปลูกไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อยก็ลงแขกกันปลูกมันสำปะหลังเป็นประเพณีความร่วมมือของชุมชนและวิถีเกษตรชุมชนเพื่อลดต้นทุนค่ะพวกเขาก็หวังว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตงอกงามอุดมสมบูรณ์พอจะมีกำไรเลี้ยงชีพได้แต่ก็เรียกร้องรัฐบาลหามาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการควบคุมราคาปุ๋ยให้ถูกลงผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้นและเห็นความสำคัญกับความเดือดร้อนของเกษตรกรรายย่อยที่กำลังเผชิญวิกฤตต้นทุนแพงแต่ผลผลิตกับราคาถูกในขณะนี้ชาวนาในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาคนนี้ไถนาเตรียมแปลงนากว่า30ไร่พร้อมกับปล่อยน้ำเข้านาข้าวเพื่อเริ่มทำการหว่านข้าวในวันพืชมงคลค่ะนายพิรมเล่าว่าชาวนายังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลรวมไปถึงค่าปุ๋ยค่ายาอีกทั้งราคาข้าวก็ตกต่ำขายไม่ได้กำไรอยากใช้โอกาสในวันพืชมงคลที่ถือว่าเป็นวันที่เริ่มฤดูการเพาะปลูกเรียกร้องไปยังรัฐบาลช่วยเหลือลดต้นทุนการทำนาและปรับราคาข้าวให้เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับชาวนาที่จังหวัดยโสธรหลายคนถือเลิกดีวันพืชมงคลลงมือหว่านทำนาในปีนี้เพื่อต้องการให้ผลผลิตข้าวมีความรวมสมบูรณ์และเจริญงอกงามค่ะคุณผู้ชม
3: ตัวตนของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดตอนนี้ก็ถือว่าชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นมากนะคะว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาเป็นคนที่อยู่ในระดับกระเป๋าเงินส่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเขาเป็นบุคคลธรรมดาเขาไม่ใช่ทหารรับจ้างแต่ก็ยอมรับว่าข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลอ่อนไหวต้องขยายผลให้รอบด้านก่อนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวยาเสพติดบอกว่าได้ข้อมูลของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดอย่างต่อเนื่องนะคะทางตำรวจทางหน่วยความมั่นคงก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถ้าพบว่าพาดพิงไปถึงใครจะดำเนินคดีทั้งหมดตอนนี้อยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไว้วางใจแล้วใช้ชีวิตตามปกติยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมที่จะดูแลประชาชนให้ปลอดภัยแล้วก็ยืนยันถึงกรณีนายหมิงเฉินซันว่าไม่พบเข้าข่ายเป็นทหารรับจ้างเป็นแค่บุคคลธรรมดาแต่จะมีกลุ่มการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าส่วนตัวหวังว่าคงไม่มีใครเข้าร่วมให้การสนับสนุนการกระทำความผิดเพราะถ้าพบก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
4: อันนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วนะของไอ้ข้อมูลบางอย่างเราต้องถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวนะครับ
3: พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าพบความเชื่อมโยงนายหมิงเฉินซันกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะเขาทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงินมีเงินหมุนเวียนโอนเข้าออกระหว่างประเทศหลัก10ล้านบาทหลังเกิดเหตุการณ์นี้ก็ยืนยันว่ามาตรการป้องกันและปราบปรามรวมถึงการข่าวของตำรวจไม่ได้บกพร่องไม่ได้ละหลวมค่ะ
5: เอาว่าความเป็นตำรวจจนถึงบัดนี้นะผมว่าหน่วยงานความมั่นคงและการข่าวเราได้มีการบูรณาการและการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งมากมาโดยตลอดนะครับคนที่กระทำผิดนะครับก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงซ่อนเล้นหลบหนีหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าหน้าที่งานของรัฐนะครับ
3: ไทย PBS ได้นำข้อมูลจากตำรวจที่ยืนยันข้อมูลในหมิงเฉินซันว่าไปเชื่อมโยง

0: องเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชานะคะอ้างอิงหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือทั้งแชทสนทนาการโอนเงินระหว่างกันไปจนถึงเนื้อหาที่พบความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มซึ่งตำรวจได้ให้น้ำหนักเป็นที่มาของการมาสะสมอาวุธในไทยนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินหมิงเฉินซันก็ยังโยงไปถึงผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุนคริปโตเคอเรนซีบางคนพบเส้นเงินเข้าออกบัญชีในช่วง4ปีประมาณ40ล้านบาทส่วนตัวของนายหมิงเฉินซันตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณจังหวัดชลบุรีท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หลังถูกส่งตัวออกจากเรือนจำพิเศษพัทยาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและราชทัณฑ์ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าบริเวณหน้าห้องรักษาอย่างเข้มงวดตามขั้นตอนกฎหมายและพบว่าผู้ต้องหายังอยู่ในภาวะความเครียดสูงค่ะ
1: หลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีเมื่อช่วงเช้านะคะนายกรัฐมนตรีเดินหน้าทำงานต่อหนึ่งในการเจตนาที่จะลงพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือไปติดตามในสถานการณ์และสั่งการปรับปรามนอมินีที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่นะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่อยากให้มาแย่งอาชีพของคนไทยอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องการเอาผิดกับผู้ที่ไม่ทำตามกฎหมายนะคะ
0: ค่ะช่วงหนึ่งนะคะก่อนที่จะเดินทางเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงมาตรการปิดด่านไทยกัมพูชาบอกว่ายังคงเหมือนเดิมชี้ว่ามีคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่นั่นเป็นเพียงเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก AI นะคะแล้วก็ย้ำในเรื่องของหลักการรัฐบาลว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติเห็นชอบจากประชาชนนั้นจะต้องไปเริ่มต้นที่รัฐสภาไม่ใช่รัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันถึงการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติที่ประชาชนเห็นชอบมากกว่า21ล้านเสียงไว้นะคะแต่เน้นย้ำว่ากระบวนการจะเป็นไปตามบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติคือไปเริ่มต้นที่รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันไม่ใช่ชุดที่ผ่านมาและต้องไม่ได้ผูกติดกับรัฐบาลเว้นแต่หลักการซึ่งพรรคภูมิใจไทยประกาศเอาไว้แล้วว่าจะไม่แตะต้องเรื่องอธิปไตยไทยจะต้องเป็นหนึ่งเดียวและเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกันนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเกี่ยวกับการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาคือชี้ว่าคลิปเสียงเรื่องเปิดด่านเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะซึ่งมันย้ำถึงการเดินหน้าเจรจาเขตแดนกับฝ่ายกัมพูชาที่จะยึดกลไก UNCLOS ซึ่งหมายถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแล้วไทยก็แจ้งให้ทางกัมพูชาทราบแล้วทางนี้ยังคงประสานความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาจับกุมหลังเข้าไปหาของป่าคาดหวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะพิจารณาปล่อยตัวกลับไทยเช่นเดียวกับที่ไทยกระทำกับคนกัมพูชาค่ะถ้าตรวจสอบแล้วไม่ได้เข้ามาเพื่อโจรกรรมหรือกระทำสิ่งใดกระทบกับความมั่นคงก่อนหน้านี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังการตรวจสอบพบว่าทนายความและนักบัญชีบางคนให้คำแนะนำการหลีกเลี่ยงกฎหมายและการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะกำหนดการก็คือจะไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงจังหวัดภูเก็ตไปติดตามไปสั่งการการปรับปรามนอมินีกรณีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสิ่งที่ย้ำก็คือรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายมาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบกับประชาชนและผู้ประกอบการไทยค่ะ
1: ซึ่งที่เกาะพะงันค่ะก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เช้านี้ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่สนที่กำลังไปตรวจค้นเป้าหมาย24จุดด้วยกันซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่มีข้อมูลบอกว่ามีการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายของต่างชาติรวมทั้งพื้นที่หนึ่งที่เป็นอาคารที่ตั้งบอกว่าเป็นที่ตั้งของบริษัทที่อยู่ในนับร้อยทีเดียวนะคะไปติดตามกับคุณพัชราจิกคำรายงานสดของมาจากเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณพัชราคะ
2: ที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เป็น1ใน24เป้าหมายค่ะที่วันนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะเนื่องจากมีข้อมูลว่ามีชาวต่างชาตินั้นดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายค่ะซึ่งเบื้องต้นที่นี่เองก็พบว่าไม่มีการขออนุญาตใบประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนทำธุรกิจด้วยค่ะ
3: ศาลแจ้งว่าสมควรให้ค้นบริษัทเทนเลอร์วิลล่าจำกัดเลขที่39/15หรือบ้านหลังนี้นะ

0: โดยมีนายโซโลมอนโดยมีนายโทเมอร์โซโลมอนสัญชาติอิสราเอลนายอาซาฟนายอาซาฟลาฮับสัญชาติอิสราเอลและนางวรรณลักษณ์
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแจ้งหมายค้นจากศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะแจ้งแก่เจ้าของบ้านเลขที่39/15หมู่7บ้านฉลกหลามตำบลเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทลเลอร์วิลล่าจำกัดค่ะซึ่งขณะเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบชายชาวอิสราเอล1คนแสดงตัวยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทค่ะและพยายามชี้แจงว่าตัวเองนั้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเบื้องต้นพบว่าที่นี่มีห้องพักให้บริการรวม6หลังประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักระยะสั้น 3-5 วันค่ะให้บริการคืนละ 30,000 บาทและกำหนดว่าจะต้องเข้าพักอย่างน้อย3คืนค่ะและจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทแห่งนี้มีการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี2564มีคนไทยร่วมถือหุ้นในครั้งนั้น3คนค่ะแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทแล้วก็ถือหุ้นจนขณะนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลทั้ง7คนค่ะมีการเข้ามาเช่าที่ดินระยะยาว30ปีในเนื้อที่เกือบ3ไร่ด้วยกันค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิสราเอลที่แสดงตัวเป็นเจ้าของในความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ทำธุรกิจโดยใช้นอมินีค่ะและการเข้าตรวจสอบครั้งนี้ค่ะเป็นหนึ่งใน24เป้าหมายที่มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งพาณิชย์จังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินเกาะพะงันกรมจัดหางานกรมสรรพสามิตขออภัยค่ะกรมสัมภากรเข้าตรวจสอบก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เกาะพะงันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามปัญหานี้ด้วยค่ะโดยพลตำรวจเอกสำราญกล่าวค่ะว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติเข้าดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองค่ะก็มีศาลได้อนุมัติหมายจับ3คนค่ะซึ่งเป็นชาวต่างชาติ1คนแล้วก็คนไทยอีก2คนค่ะ
2: ศาลออกหมายจับให้เนี่ยทั้งหมด3คน3คนเนี่ยเป็นคนต่างชาติ1คนที่เป็นอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองตอนนี้เขาก็รู้ตัวเขาออกไปเมื่อวันที่2พ.ค.แล้วนะครับแต่ในส่วนของคนไทยเนี่ยที่จับกุม2คนวันนี้เนี่ยคือคนหนึ่งเนี่ยจะรับจดบริษัทเนี่ยทั้งหมด258บริษัทอีกคนที่2ที่ออกหมายจับได้ก็คือรับจดบริษัททั้งหมด222บริษัทที่มีชื่อจดนะครับประเด็นที่เรารู้ว่าเขาจะเป็นนอมินีแน่ๆก็คือว่าหลักฐานที่หนึ่งก็คือเขามีบัตรผู้ประกันสังคมส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นพวกลูกจ้างประเด็นที่สองก็คือยังมีบัตรสิทธิบริการของรัฐต่างๆซึ่งตอนนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเนี่ยน่าจะรับจ้างจดอันนี้ก็จับสองรายนะ
1: ปฏิบัติการวันนี้ค่ะมีการเข้าตรวจสอบบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายรวม5แห่งด้วยกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำที่ทำหน้าที่แนะนำนักลงทุนชาวต่างชาติจัดหานอมินีค่ะซึ่งบางแห่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการทำผิดซ้ำหลายครั้งค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกครั้งนึงค่ะส่วนนักลงทุนชาวต่างชาติก็จะต้องมีการสอบสวนต่อไปถึงเจตนาที่เข้ามาลงทุนตั้งแต่แรกค่ะขณะที่กำหนดการของนายกรัฐมนตรีล่าสุดค่ะเมื่อมาถึงเกาะพะงันก็จะเดินทางมาที่จุดเป้าหมายที่มีการตรวจสอบในวันนี้ด้วยก่อนที่จะมีการพบปะประชาชนในพื้นที่ค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือบรรยากาศที่อ่าวฉลกหลำค่ะซึ่งเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะพะงันแล้วก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงค่ะที่ทำให้ชาวต่างชาติเลือกที่จะมาลงทุนแล้วก็พักอาศัยระยะยาวอยู่ที่นี่ซึ่งในช่วงบ่ายเองค่ะที่ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงเกาะพะงันก็จะมาที่บริเวณจุดนี้ค่ะซึ่งได้มีการตรวจสอบไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่ามีชาวอิสราเอลนั้นเข้ามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เข้าข่ายดำเนินการผิดกฎหมายในหลายข้อด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณพัศราค่ะ
4: ขอบคุณค่ะทำการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายของชาวต่างชาตินะคะในอีกด้านหนึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเพิ่งจะมีมติแก้กฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวเป็นการลดขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนเปิดทางให้8ธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการการเงินเทคโนโลยีให้ต่างชาติลงทุนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์นะคะคือโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าธุรกิจที่มีการแก้ไขเนี่ยยังมีหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเข้มงวดตัดเอาธุรกิจที่หลายฝ่ายกังวลศักยภาพด้านการแข่งขันออกไปแล้วด้วยค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542รวมถึงอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง

0: กำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสาระสำคัญก็คือการเปิดทางให้คนต่างชาตินั้นสามารถลงทุนใน8ธุรกิจโดยที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนะคะได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจบริหารจัดการงานด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในประเทศแล้วก็ยังมีธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินอย่างเช่นเครื่อง ATM เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในบางพื้นที่ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจอื่นตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาหรือผู้จัดการเงินทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะนอกจากนี้ครม.ก็ยังเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้สอดคล้องกับระบบการซื้อขายยุคใหม่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไทยในระดับสากลมากขึ้นด้วยค่ะ
1: การนี้นะคะรัฐบาลมุ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนในการกำกับดูแลและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศพร้อมกำชับให้ติดตามผลกระทบและคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยควบคู่กันค่ะถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของไทยค่ะ
0: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่การเปิดเสรีให้คนต่างชาติดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่ว่าเป็นการปรับปรุงประเภทของธุรกิจบางส่วนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่ามีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานกำกับที่เข้มงวดอยู่แล้วธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดค่ะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะส่วนธุรกิจที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยอย่างเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์กระทรวงพาณิชย์ตัดออกจากร่างกฎกระทรวงแล้วนะคะเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนการดูแลศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศค่ะ
2: มีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะร้องผ่านสื่อบอกว่าไปเชื่อทนายความที่อ้างว่ามีเส้นสายระดับสูงสามารถช่วยเหลือญาติออกมาจากเรือนจำได้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดโอนเงินไปให้3ล้านบาทคดีไม่คืบติดต่อไม่ได้ค่ะหญิงวัย24ปีชาวอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนค่ะหลังจากที่ถูกทนายความหญิงรายหนึ่งหลอกเรียกเงินรวมกว่า3ล้านบาทอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีช่วยญาติที่ถูกควบคุมที่ถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัดชัยภูมิให้ได้รับการประกันตัวและพ้นผิดได้ผู้เสียหายบอกว่าครอบครัวอยู่ระหว่างต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ก่อนที่จะมีผู้แนะนำให้รู้จักกับทนายความหญิงคนนี้อ้างว่ามีความเชี่ยวชาญด้านคดีชั้นฎีกาและรู้จักบุคคลสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทั้งประธานศาลฎีกาผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์เบื้องต้นเรียกค่าดำเนินการทางคดี 250,000 บาทอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีได้แต่ว่าต้องใช้เงินเพิ่มอีก2ล้านบาทและหากต้องการลบประวัติคดีทั้งหมดก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก1ล้านผู้เสียหายบอกว่าตลอดช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาครอบครัวทยอยโอนเงินรวม16ครั้งหวังให้ญาติได้รับอิสรภาพทนายความยังส่งเอกสารทางราชการเอกสารคำร้องและหนังสือที่มีตราประทับคล้ายเอกสารศาลมาให้ดูอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเชื่อถือแต่พอถึงกำหนดปล่อยตัวกลับไม่มีความคืบหน้าไม่สามารถติดต่อทนายความได้กระทั่งตรวจสอบภายหลังพบว่าศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ประกันตัวเอกสารอีกหลายฉบับก็เชื่อว่าอาจจะไม่มีอยู่จริงค่ะ
3: ก็ถามเขาว่าตกลงอ่ะมันได้ไหมก็คือให้แจ้งเรามาตรงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าได้ชัวร์ออกได้ชัวร์แต่ว่าขอเวลาหน่อยบอกว่าผู้ใหญ่ยังประชุมกันไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็รอแล้วเราก็ถามไปอีกมันจะถึงสิ้นเดือนแล้วเขาก็เลยบอกว่านัดเป็นต้นเดือนเมษาค่ะเดือนเมษาเนี่ยนัดประมาณ4ครั้งที่จะคืนเงินให้เราแต่ว่าก็ยังไม่ได้สักที
2: ตอนนี้ผู้เสียหายแจ้งความที่สภ.สีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะในข้อหาช่อโกงและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พร้อมเรียกร้องให้สภาทนายความตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของทนายรายดังกล่าวค่ะ
0: ชาวบ้านชายแดนอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงอีกครั้งหนึ่งนอกจากจะเป็นเหตุการณ์ที่ไปเจอทหารกัมพูชาข้ามแดนมายิงขู่ชาวบ้านที่ไปจับอึ่งแล้วนะคะก็ยังเจอโดรนที่บินในลักษณะผิดปกติด้วยขณะเดียวกันยังไปเจอระเบิดตกค้างในพื้นที่ใกล้ปราสาทตาควายเพิ่มเติมด้วยนะคะก็มีการเตือนชาวบ้านไม่ให้เข้าใกล้แนวพื้นที่ชายแดนค่ะที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชาวบ้านยังคงจับกลุ่มพูดคุยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ทหารกัมพูชาที่รุกข้ามแดนเข้ามาแล้วมีการยิงขู่ชาวบ้านที่ไปจับอึ่งในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรและชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกจับตัวไปล่าสุดชาวบ้านก็ยังอ้างได้ว่าพบเห็นโดรนไม่ทราบฝ่าย 4-5 ลำบินเหนือท้องฟ้าตามแนวชายแดนในช่วงกลางคืนหลายคนรู้สึกกังวลนอนไม่หลับนะคะหลายคนไม่กล้าออกไปทำมาหากินเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัย
4: เห็นมันสีลำมันสีใหญ่ๆอยู่ลำหนึ่งสีดวงใหญ่ขนาดบินแบบจะไปมันสีบินกลุ่นกลุ่นไปสองลงไปทีสองเป็นช่องคุ้มก็กลัวนี
5: ่คิดว่าคิดว่าของไฟไ
4: หนแต่เมื่อคิดว่าเป็นของไฟไทยหรือเปล่าเป็นของเขมรนี่แหละ
6: คนเห็นหลายบ
4: ่คนเห็นคนนี้ลูกเขยกับหลานนี่ถ้าเขมรเดินนี่หลานนี่แต่สามคน
5: แล้วยิงเมื่อเกิดเหตุการณ์ของไรยิงชาวบ้านจับชาวบ้านนี
4: ่ค่ะ
5: เป็นยัง
4: ไงวันนี้เรายิงกันวนหลายค่ะ
0: ข้อเรียกร้องของพวกเขาก็คือขอให้รัฐบาลเร่งสร้างกำแพงตามแนวชายแดนในพื้นที่ที่สามารถทำได้เลยนะคะโดยเฉพาะแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์บางจุดเห็นว่าเป็นพื้นราบสามารถเดินข้ามไปมาได้การสร้างกำแพงชาวบ้านเชื่อว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้กัมพูชารุกล้ำอธิปไตยของไทยแล้วก็ยังทำให้อุ่นใจรู้สึกปลอดภัยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนส่วนที่สุรินทร์ค่ะฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักเตือนประชาชนห้ามเข้าไปในเขตป่าซึ่งอยู่บริเวณแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดที่เคยมีการสู้รบกันเพราะว่ายังเป็นเขตกั้นห่วงห้ามหลังจากเจ้าหน้าที่ชุด EOD ยังพบระเบิดซึ่งเป็นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ในพื้นที่ใกล้ปราสาทตาควายและเนิน350นะคะจ่าเอกนพพันธ์ขวัญทองหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.บักใดบอกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไปกางเต็นท์สแตนบายให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350โดยกั้นเขตเพื่อความปลอดภัยไม่ให้นักท่องเที่ยวออกนอกแนวเส้นเชือกตอนที่กางเต็นท์ทำแนวกั้นตอนนั้นยังไม่พบแต่สัปดาห์ถัดมาปรากฏว่าทีม EOD ลงไปตรวจสอบพบว่ามีระเบิดอยู่ห่างจากจุดกางเต็นท์ไม่ไกลค่ะก็เลยฝากเตือนไปถึงประชาชนไม่ให้เข้าใกล้เขตห่วงห้ามเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยทั้งหมดเบื้องต้นหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเคลียร์พื้นที่เรียกว่านับกันเป็นตารางเซนติเมตรและเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่สถานที่สำคัญป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดซ้ำและเตรียมเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตค่ะ
2: ตอนนี้กองทัพบกเตรียมที่จะปรับกำลังชายแดนบางจุดนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองประชาชนขณะเดียวกันครม.มีการอนุมัติงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อเยียวยาทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนทั้ง2ครั้งค่ะจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม2568ที่ทำให้ทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเยียวยากำลังพลที่เข้าหลักเกณฑ์รวมทั้งสิ้น91นายแบ่งเป็นกำลังพลที่เสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายรวมวงเงินช่วยเหลือเยียวยาทั้งสิ้นกว่า452ล้านบาทโดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยา10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัส1ล้านบาทบาดเจ็บมาก500,000บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมจะดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการ

0: ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องคณะรัฐมนตรียังพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะ27นายเพื่อให้บุคคลในครอบครัวยังคงสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตโดยมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่และสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทียบเท่าสิทธิ์ข้าราชการส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดเสนาธิการทหารบกระบุก่อนลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจะไปติดตามข้อเท็จจริงหลังจากชาวบ้านในพื้นที่พบทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาเพื่อพิจารณาปรับกำลังดูแลพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้นค่ะ
1: พี่อุ๊ดกับเพื่อนกันยืนยันนะครับว่าเป็นทหารกัมพูชาเพราะว่าเขาอยู่ในระยะประชิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาษากายของทหารกัมพูชาที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุกคามกับแต่ว่าพี่อุ๊ดแกมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่านะครับแกก็เดินออกมานะครับก็ทานกัมพูชานี่ก็ ตามไม่ทันนะครับก็เราคงแต่ว่าผบ.กองกำลังในพื้นที่เนี่ยก็เข้าไปพูดคุยแล้ว
0: เสนาธิการทหารบกย้ำนะคะว่าขณะนี้กองทัพบกกำลังตรวจสอบยุทธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจการและโดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจะมีขึ้นเดือนหน้านะคะทางผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ก็คาดหวังว่าจะใช้เวทีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้ยื่นข้อเสนอขอความช่วยเหลือหลังจากที่เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงผ่านมาแล้ว6เดือนแต่ปรากฏว่าการช่วยเหลือยังไม่เป็นรูปธรรมนักค่ะผู้ประกอบการธุรกิจในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเตรียมจะใช้เวทีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการซึ่งจะจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนเพื่อยื่นข้อเสนอขอความช่วยเหลือนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาบอกว่าเตรียมข้อเสนอการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรเพราะแม้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงผ่านมาแล้ว6เดือนแต่กลับยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลจึงคาดหวังว่าจะมีข้อสั่งการทั้งการปรับลดดอกเบี้ยยกเว้นภาษีที่ดินรวมถึงมาตรการทางภาษีอื่นๆสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนมาเที่ยวหาดใหญ่เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจไปได้ค่ะ
3: เรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็การลงทุนอันนี้รัฐเราอยากเสนอให้รัฐเองช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโรงแรมที่จะต้องซ่อมหรือลงทุนเพิ่มเติมสามารถใช้สิทธิ์ทางภาษีได้สองครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นมาตรการที่เราต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาซึ่งถ้าเราสังเกตมาตรการต่างๆหลายโครงการแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับแต่ว่ารัฐอาจจะต้องเขาเรียกว่าเฉือนกำไรตัวเองลงมาซึ่งในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยรัฐควรจะต้องเข้ามาช่วย
2: ระหว่างนี้ส่วนราชการในจังหวัดสงขลาก็ได้ประชุมร่วมกับภาคธุรกิจและส่วนราชการต่างๆนะคะเตรียมสรุปแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆภายใต้กรอบนโยบายและวงเงินงบประมาณรวม300ล้านบาทค่ะ
0: ทางด้านของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมนำยางพารามาทำเป็นแบริเออร์และอุปกรณ์นิรภัยเพื่อดูเพื่อช่วยในความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือช่วยเหลือเกษตรกรจากราคายางตกต่ำค่ะเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ามีแนวคิดนำยางพารามาใช้เคลือบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณขอบทางและแนวกั้นทางโค้งหากเพิ่มชั้นยางพาราเข้าไปก็จะช่วยลดแรงกระแทกและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้โดยผลการทดสอบพบว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้ประมาณร้อยละ40และเตรียมหารือสหกรณ์ทั้ง29แห่งเพื่อยืนยันความพร้อมในการผลิตรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ยางพาราในโครงการของภาครัฐส่วนงบประมาณที่จะใช้ที่เหลือจ่ายปี2570นำมาดำเนินการในพื้นที่นำร่องก่อนโดยเน้นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและจุดเสี่ยงเป็นลำดับแรกก่อนจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี2571ส่วนกรณีที่มีข้อครหาว่าเป็นการคัดเลือกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นนายพิพัฒน์ยืนยันว่าสหกรณ์ทั้ง29แห่งต้องผลิตให้ได้คุณภาพ
4: จะถามว่าเจาะจงไม่เจาะจงก็ผมพูดไว้แล้วว่ามันมีอยู่29สหกรณ์ ใน29สหกรณ์เราจะไม่เพิ่มและไม่รับผิดชอบในสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเป็น50สหกรณ์ไม่ใช่เราจะรักษาไว้ซึ่ง29สหกรณ์นี้ก่อนแล้วก็ให้ทช.และทล.เนี่ยไปหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆและมาทำเรื่องของงบประมาณต่อจากนั้นแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมาตรฐานคุณต้องเหมือนกันทั้ง29สากล
0: ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการยางแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมให้ความร่วมมือซึ่งต้องมีการหารือในระดับกระทรวงต่อไปโดยแนวคิดดังกล่าวเคยมีแนวทางที่จะขับเคลื่อนมีตั้งแต่สมัยที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าเรื่องดังกล่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์เคยมีการดำเนินการไปบ้างแล้วหากนำกลับมาดำเนินการอีกก็สามารถทำได้ขณะนี้สหกรณ์หลายแห่งมีความพร้อมในการดำเนินการส่วนของราคายางพาราที่จะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งปัจจุบันราคายางอยู่ที่80บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
2: มีข้อมูลว่าอิหร่านเปิดเผยถึงการที่ซาอุดิอาระเบียเคยลอบโจมตีเข้าไปในดินแดนอิหร่านหลายครั้งเพื่อตอบโต้นะคะหลังจากที่ถูกอิหร่านโจมตีในช่วงที่สงครามตะวันออกกลางยกระดับความรุนแรงสูงสุดค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ตะวันตกและเจ้าหน้าที่อิหร่านว่าซาอุดิอาระเบียเคยลอบโจมตีอิหร่านหลายครั้งเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิหร่านหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายต่างๆในซาอุดิอาระเบียระหว่างที่สงครามในตะวันออกกลางกำลังร้อนระอุโดยเจ้าหน้าที่ตะวันตกระบุว่าจากการประเมินเชื่อว่าการโจมตีของกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียน่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมีนาคมขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธรายงานข่าวนี้แต่อย่างใดนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีดินแดนอิหร่านโดยตรงและดำเนินมาตรการที่แข็งกร้าวมากขึ้นเพื่อปกป้องประเทศโดยซาอุดิอาระเบียได้แจ้งข่าวการโจมตีไปยังอิหร่านก่อนที่จะเข้าประสานทางการทูตและขู่ว่าซาอุดิอาระเบียจะโจมตีโต้กลับอิหร่านมากกว่านี้ซึ่งนำไปสู่การเข้าใจร่วมกันระหว่าง2ประเทศในการลดระดับความตึงเครียดข่าวเรื่องการโจมตีของซาอุดิอาระเบียมีขึ้นหลังจากเมื่อวันจันทร์ Wall Street Journal รายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เคยโจมตีอิหร่านด้วยเช่นกันสะท้อนว่าจริงๆแล้วสงครามในตะวันออกกลางอาจยังมีสิ่งที่ทั่วโลกไม่ทราบอีกมากซึ่ง UAE มีจุดยืนต่ออิหร่านที่แข็งกร้าวมากกว่าซาอุดิอาระเบียด้วยข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียชี้ว่าช่วงระหว่างวันที่25ถึง31มีนาคมอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีซาอุดิอาระเบียมากกว่า100ลำก่อนที่จะลดจำนวนลงเหลือแค่ประมาณ25ลำในสัปดาห์ถัดมา
0: ส่วนคนที่กำลังดำเนินการเจรจาเพื่อให้ยุติสงครามได้สักทีแต่ยังไม่มีความคืบหน้านะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนในการช่วยยุติความขัดแย้งกับอิหร่านคำพูดนี้ก็มีขึ้นก่อนหน้าที่เขาจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดหนักค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นมุ่งหน้าไปจีนตามกำหนดการเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมตามคำเชิญของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนค่ะการเยือนจีนของทรัมป์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2017และเป็นการพบหน้าผู้นำจีนครั้งแรกในรอบกว่า6เดือนคาดว่า2ผู้นำจะหารือในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการค้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไต้หวันอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงเรื่องอิหร่านขณะที่ก่อนออกเดินทางทรัมป์ระบุว่าจะพูดคุยกับผู้นำจีนอย่างละเอียดเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านและทรัมป์คิดว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้นำจีนในการยุติสงครามกับอิหร่านโดยระบุด้วยว่าสหรัฐจะชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีสันติหรือวิธีอื่นก็ตามทรัมป์ย้ำด้วยนะคะว่าประเด็นหลักในการหารือกับผู้นำจีนจะเป็นเรื่องการค้าไม่ใช่เรื่องสงครามพร้อมแสดงความมั่นใจว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในการเยือนครั้งนี้ล่าสุดผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลว่าคำขอแรกที่จะบอกกับผู้นำจีนคือการขอให้จีนเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อเปิดทางให้นักธุรกิจระดับโลกที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้สามารถเข้าไปดำเนินกิจการหรือขยายธุรกิจในจีนซึ่งจะเป็นผลดีต่อจีนอย่างมาก การเยือนจีนของทรัมป์เกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์ความ

0: ขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงตึงเครียดหลังจากทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อสรุปเพื่อยุติสงครามได้โดยทรัมป์ปัดตกข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านพร้อมวิจารณ์ว่าเปรียบเสมือนขยะขณะที่ฝั่งอิหร่านก็ยังคงมองว่าสหรัฐผลักดันข้อเรียกร้องที่มากเกินไปค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาพบกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ
2: สวัสดีค่ะเราเริ่มที่ผลงานของแข้งไทยชุด U17 ปีนะคะซึ่งผลงานส่งท้ายในรายการชิงแชมป์เอเชียไม่ประทับใจค่ะเพราะว่าต้องออกแรงเหนื่อยทีเดียวกว่าจะไล่ตามตีเสมอเมียนมาและคว้าแต้มกลับบ้านได้ค่ะฟุตบอลเอเชียนคัพรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จีนนะคะไทยตกรอบแน่นอนแล้วค่ะในรายการนี้จากการแพ้2นัดลงเตะเกมสุดท้ายของกลุ่ม A เจอเมียนมาซึ่งแพ้มา2นัดเช่นกันนัดนี้ไทยเครื่องร้อนช้านะคะโดยเมียนมายิงนำตั้งแต่นาที19แล้วถัดมาอีก3นาทีแนวรับไทยก็เล่นไม่ละเอียดค่ะเสียประตูให้เมียนมาจนเป็นฝ่ายตามหลังถึง2ลูกก่อนจะได้ประกรณ์สุทธิประภายิงกู้หน้าให้ไทยไล่มา1ประตูต่อ2นาที30นะคะส่วนครึ่งหลังไทยโหมบุกหนักจนประสบความสำเร็จในนาที75ค่ะได้เดวิดกาแบดดาวเตะลูกครึ่งเยอรมันสวมบทซุปเปอร์ซับใช้เวลาในสนามเพียงนาทีเดียวทำประตูช่วยให้ไทยเสมอเมียนมา 2-2 นะคะแล้วก็ทำให้ไทยมี1แต้มเท่ากับเมียนมาค่ะแต่ว่าไทยจบอันดับที่3ของกลุ่มเพราะว่ามีประตูได้เสียดีกว่าเมียนมาแค่ลูกเดียวเท่านั้นค่ะไปดูฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะคะระหว่างเซาท์แฮมป์ตันกับมิดเดิลสโบรค่ะโดยนัดแรกที่บ้านของโบโรเสมอกันมา 0-0 เกมนี้มิดเดิลสโบรทีมเยือนได้ประตูนำเร็วตั้งแต่นาทีที่5นะคะจากไรลี่แมคกรีแต่เซาท์แฮมป์ตันก็มาตีเสมอได้ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกจากรอสจวดค่ะจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 นะคะต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีเพื่อหาผู้ชนะก็ปรากฏว่าเซาท์แฮมป์ตันมาได้ประตูแซงนำแบบโชคช่วยนะคะจากจังหวะกึ่งยิงกึ่งเปิดของเชชาวนาที113เฉือนมิดเดิลสโบไป 2-1 เข้าไปชิงชนะเลิศกับเฮาซิตี้ต่อไปค่ะกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่จะโชว์ศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนแล้วยังเป็นโอกาสในการโชว์ของดีประจำจังหวัดด้วยนะคะเราติดตามรายละเอียดจากคุณนิทัศน์เพชรประสมกูลนะคะรายงานสดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญค่ะคุณนิทัศน์คะ
3: ครับคุณสุธาสินีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากน้ำกระแดะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับห่างจากตัวเมืองเพียงแค่20นาทีเท่านั้นครับนักกีฬาที่เดินทางมาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดที่จะมาชิมหอยนางรมสดๆที่นี่ครับที่นี่คือแหล่งเพาะหอยนางรมตามธรรมชาติอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับโดยน้ำกร่อยจากน้ำตาปีครับหล่อเลี้ยงให้หอยเติบโตอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูงโดดเด่นในเรื่องความสดตัวใหญ่เนื้อแน่นหวานเนื่องจากเติบโตในสภาพแวดล้อมป่าชายเลนมีความหอมตามธรรมชาติครับกลายเป็นแลนด์มาร์คและเสน่ห์สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหอยสดๆแกะทานได้ทันทีที่ตลาดบ้านปากน้ำกระแดะอำเภอกาญจนดิษฐ์ราคาไม่แพงครับมีตั้งแต่ตัวละ10บาทจนถึง70บาทพร้อมเครื่องยำฟรีโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงความอร่อยของหอยนางรมนอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลสดๆแล้วยังมีอาหารทะเลแห้งหลากหลายชนิดเช่นปูใบแมงดาทะเลหอยแครงและหอยแมลงภู่จนเป็นที่ชื่นชอบของน้องตังนัดดันในวัย16ปีและทีมกรีธาจากโรงเรียนเทศบาลท่าขลุง1จังหวัดปทุมธานีที่ติดใจรสชาติความอร่อยและเดินทางมากินหอยนางรมซ้ำเป็นปีที่2ที่ตลาดปากน้ำกระแดะแห่งนี้ครับ
4: ดีครับผมเป็นประสบการณ์ได้ที่6ก็มาที่นี่นะครับเด็ดหอยดีครับผมแล้วก็มีป่าชายเลนอะไรเยอะแยะ
5: มาเป็นคร
4: ั้
5: งที่ไหนคร
4: ับ เป็นครั้งที่2แล้วครับ
5: ที่ไหนที่
4: ที่นี่ครับที่น
5: ี่รสชาติเป็นยัง
4: ไงครับอร่อยครับแบบหอยเขาสดดีครับ
5: ทำไมถึงมาที่นี่
4: เป็นที่ขึ้นชื่อครับใช
6: ่ขายดีค่ะเพราะว่าเวลาเขาแข่งเสร็จแล้วก็เขาก็มาทานหอยกันนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งขึ้นชื่อของหอยนางรมนะคะ
5: จุดเด่นของหอยที่นี่คืออะไรครับ
6: สดแล้วก็หวานอ้วนขาวความอร่อยค่ะแล้วคิดว่ารสชาติของเราเนี่ยไม่แพ้

0: ไม่แพ้จังหวัดไหนนะคะเพราะหอยนมสุราษฎร์เนี่ยเป็นจุดเด่นเลยค่ะเพราะลูกค้ามาต้องถ้ามาถึงที่นี่ค่ะปากกระเดะเนี่ยต้องมาหาหอยนางรมก่อนเพื่อนนะคะมาถามถึงหอยแล้วก็ซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากนะคะก็มีฟาร์มของตัวเองนะคะแล้วก็พอมีฟาร์มเสร็จแล้วก็บางส่งเวลาเราส่งอะขนส่งอะบางทีไม่พอเราก็ซื้อจากชาวประมง
1: ขณะที่มวยไทยสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ 63.5 กิโลกรัมหญิงมุมน้ำเงินน้องโซเวนนักชกสาวลูกครึ่งไทยเบลเยียมจากเกาะสมุยวัย15ปีครับก่อนหน้านี้เธอเคยหัดเล่นเทควันโดและมวยไทยไฟนี้โซเวนนำทักษะเทควันโดยกขาเตะธิดารัตน์อ้อมคำจากราชบุรีใช้เวลาเพียงแค่21วินาทีชนะน็อกไปตั้งแต่ยกแรกครับโดยโซเวบอกว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่เธอรักพร้อมขอทุ่มเทเพื่อใช้กีฬาหาเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวให้ได้ในอนาคต
2: ถือว่าดีขึ้นค่ะแบบต่อยมวยอะไรก็หนูรู้สึกว่าหนูเป็นมวยมากกว่าใช่ค่ะตอนนั้นก็แบบดูก่อนว่าอันไหนเราว่ามันสนุกกว่าแล้วอันไหนเราว่ามันเข้ากับเรามากกว่าคือว่าหนูชอบมวยไทยมากกว่าเพราะว่ามันอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็หนูชอบสังคมมากกว่าด้วยต่อยมาสมัครเล่นต่อยมา3ครั้งค่ะแล้วก็อาชีพ5ครั้งค่ะก็อยากให้ไปให้สุดเท่าที่เราทำได้ค
1: ่
2: ะ
1: รอบชิงเหรียญทองโซเวจะพบเปรมสุดาธนภาสจากสตูลในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับซึ่งหากเธอชนะจะกลายเป็นแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติสมัยแรกในชีวิตตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงชิงชัยครับวันนี้ครับทีมข่าวกีฬาไทย PBS จัดเวทีเสวนาเพาะก้ากีฬาไทยครับกีฬาสร้างคนเยาวชนสร้างชาติตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่านช่องทางออนไลน์ของไทย PBS เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติในการนำไปแก้ไขและพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพในอนาคตครับช่วงนี้กลับไปที่คุณสุธาสินีครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิทัศน์นะคะติดตามนะคะว่าจะมีการสะท้อนปัญหาอะไรมาจากเวทีเสวนาในครั้งนี้บ้างนะคะเราสุดท้ายด้วยชั้นทูเดย์นะคะเป็นช็อตพลาดของผู้รักษาประตูอัลนาเซอร์ที่รับบอลหลุดมือเข้าประตูตัวเองวินาทีสุดท้ายของการแข่งขันเลยค่ะจนทำให้ทีมของคริสเตียโนโรนัลโดต้องเลื่อนการฉลองแชมป์ลีกซาอุดิอาระเบียออกไปนะคะหลังจากที่ทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับคู่ปรับตลอดการอย่างอัลฮิลาลไป 1-1 นะคะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: conclusion to the game. Oh my goodness, it's gone in! Can you believe it? Oh, wow, I can't believe what I'm seeing this late in the game. Two experienced players, Martinez and Bento. The goalkeeper makes a clear shout. Martinez jumps, they bump into each other, neither get contact on the ball.
5: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
6: Esther Suprilila นับว่าเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับเรื่องความสามารถนะคะแต่ว่าพอไปทำคอนเทนต์ก็เก่งไม่แพ้กันกับการแสดงนะคะไปติดตามในไทยบันเทิงกันค่ะ
7: สวัสดีค่ะในโลกโซเชียลนะคะเราจะเห็นนางเอกสาวหลายคนตอนนี้ก็ผันตัวค่ะจากนางเอกสวยๆกลายเป็นสายขายขำไปแล้วนะคะเอสเธอร์สุปิลีลาเป็นอีกคนนึงนะคะขยันทำคอนเทนต์แนวนี้เป็นตัวตึงบนโลกออนไลน์อีกคนนึงแล้วนอกจากจะมอบความสุขให้แฟนๆเธอบอกว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้รับงานบันเทิงบทบาทใหม่ๆค่ะ
8: สัมภาษณ์แบบใหม่ไม่เคยทำแบบนี้เลยอ่ะ
7: คุณผู้ชมช่วยตัดสินนะคะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะเสียงแมลงวันบางคนบอกเอ๊ะเสียงยุงหรือเปล่านะคะแล้วแต่จะตีความเลยค่ะเวอร์ชันนี้คือทำให้สดๆอาจจะติดตลกไปบ้างนะคะแต่ถ้าใครอยากฟังเวอร์ชันที่เธอจริงจังไปดูได้ใน TikTok ค่ะนี่แหละค่ะนางเอกสาวของเราเอสเธอร์สุปิลีลานะคะไม่คิดเลยว่าคลิปนี้จะกลายเป็นไวรัลค่ะยอดวิวกว่า2ล้านครั้งนะคะจนกลายเป็นประเด็นให้พี่ๆสื่อมวลชนต้องถามสักหน่อยว่าทำไมนะคะถึงไป cover เป็นแมลงวันค่ะเธอบอกว่าอยากจะลองทำอะไรสนุกๆคิดว่าคนดูแล้วนะคะน่าจะมีความสุขแต่เอสเธอร์บอกว่าไม่ง่ายนะคะซ้อมอยู่นานค่ะเธอต้องคิดว่าจะใช้โทนเสียงไหนถึงจะเหมือนแล้วก็กลายเป็นว่าได้ค้นพบทักษะใหม่ๆของตัวเองค่ะแถมยังส่งผลไปถึงแนวทางการรับงานด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะมีรายการต่างๆติดต่อมาให้

0: ร่วมทำคอนเทนต์สายฮาแล้วเจ้าตัวบอกมีกดดันบ้างนะคะเพราะว่าที่จริงตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในโหมดตลกซะหมดจริงจังก็มีค่ะแต่ถ้าใครจะติดภาพแบบนี้ไม่ติดนะคะเป็นภาพจำใหม่ของเธอเลยเพราะว่าอาจจะช่วยต่อยอดงานแสดงสายคอมเมดี้เพิ่มขึ้นได้ค่ะ
1: มันเป็นอะไรใหม่ๆเราก็เพิ่งพบว่าเออเราอะทำได้แล้วเผื่อในอนาคตจะมีบทที่แบบว่าหลากหลายบทที่ตลกบ้างหรือบทที่ทำอะไรแปลกๆเราก็สามารถทำได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนค่ะสามารถรับได้ทุกบทจริงๆตอนที่อยู่ที่กองอ่ะเวลาถ้าเข้าโหมดทำงานหนูก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบเป็นคนที่โฟกัสกับงานเป็นคนที่จริงจังบางคนก็เลยยังมาทักว่าเอ้ยใน TikTok อ่ะทำไมเป็นคนแบบดูตลกแต่ทำไมตัวจริงเป็นคนแบบว่าโอ้เงียบๆจริงจังหนูก็เลยแบบเออพอถ้าให้เล่นอะไรสนุกๆเงี้ยเราก็เต็มที่เราก็สนุกแต่ถ้าอาจจะด้วยพอทํางานปุ๊บก็อาจจะเป็นอีกคนนึงเออเราก็พยายามจะแบบโฟกัสกับงานให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
0: แทบทุกคลิปที่มาทางตลกนะคะฟีดแบคดียอดวิวคือหลักล้านนะคุณผู้ชมยอดคอมเมนต์ก็เยอะเหมือนกันเอสเตอร์บอกว่าอ่านทุกคอมเมนต์ก็ดีใจที่แฟนคลับคนดูชอบกันนะคะดีใจที่ตัวเองได้มอบความสุขสร้างรอยยิ้มแล้วก็รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นด้วยค่ะเดสเตอร์เองก็จะมีซีรีส์กับไทย PBS นะคะเรื่องกาลปวสานเรื่องนี้ประกบคู่พี่ติ๊กเจษฎาพรด้วยค่ะมาที่บันเทิงต่างประเทศคุณผู้ชมคะไปดูการประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เก่าแก่ของยุโรปนะคะยูโรวิชั่นเตรียมเปิดฉากที่ออสเตรียค่ะที่กรุงเวียนนาเมืองหลวงเขาก็เลยมีการนะคะต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยจะเป็นงานศิลปะค่ะภาพสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้ค่ะมีชื่อว่า Inequality นะคะเป็นผลงานของโอกุดาซานมิเกลศิลปินชาวสเปนค่ะใช้พื้นที่ด้านนอกของอดีตตึกอพาร์ทาวเวอร์ในกรุงเวียนนาเป็นผืนผ้าใบขนาดใหญ่กว่า 1,100 ตารางเมตรค่ะศิลปินบอกว่าผลงานชิ้นนี้ต้องการพูดถึงประเด็นความไม่เท่าเทียมทางสังคมและความไม่เท่าเทียมทางเพศผ่านลายเส้นเรขาคณิตและแพทเทิร์นหลากสีนะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ในงานของเขาด้วยโดยอาคารอพาร์ทเนี่ยแหละค่ะถูกปล่อยร้างมานานถึง20ปีก่อนจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ในเขต19ของกรุงเวียนนาค่ะงานศิลปะชิ้นนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับภูมิทัศน์เมืองนะคะเพื่อจะสร้างบรรยากาศต้อนรับ Eurovision Song Contest ซึ่งเป็นเวทีประกวดร้องเพลงของยุโรปที่จัดต่อเนื่องมาเกือบ70ปีแล้วล่ะค่ะEurovision Song Contest ปีนี้มีมาจัดที่เอเชียเป็นครั้งแรกด้วยนะคะซึ่ง Thailand Bangkok ของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประกวดก็จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ละค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณจิรชาตาและคุณพิมพิมลนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะจากกระแสลมที่เปลี่ยนทิศและมีกำลังแรงติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้บริเวณภาคใต้ยังเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนมากที่สุดนะคะในวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากกระแสลมซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางนะคะย้ายมาเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเช่นเดียวกันกับบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะวันนี้ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักโดยเฉพาะทางด้านฝั่งอันดามันนะคะจะมีฝนตกเนื่องจากกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงพัดเข้ามาปกคลุมด้านฝั่งอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยค่ะส่งผลให้ทะเลจะมีคลื่นลมแรงขึ้นด้วยนะคะโดยคาดว่าคลื่นนั้นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะทุกภาคจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงทะเลก็จะมีคลื่นลมแรงมากขึ้นด้วยนะคะโดยคลื่นน่าจะสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนคาดว่าจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะและช่วงนี้เรามาตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะคะ
1: ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันพรุ่งนี้14พฤษภาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคใต้คือจังหวัดนราธิวาสส่วนจังหวัดอื่นๆคาดว่าจะมีฝนตกหนักภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาระนองพังงากระบี่ตรังและสตูล
0: ก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คันแรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญฤกษ์หวานไถน้ำท่าดีดินอุดมกว่าฤดูใดชาวนาไร่ได้เพาะปลูกลงผืนดินวิถีเก่าราชเกื้อกูลการเกษตรข้าวคือพืชเลี้ยงประเทศคือทรัพย์สินคือพืชพันธุ์ธัญญาหารได้มีกินทั่วปฐพินสืบทอดวันพืชชมงคล13พฤษภาคม2569วันพืชชมงคลพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

0: อัศวินเนี่ยที่ผมทำเนี่ยเราโฟกัสอยู่3อย่างก็คือมีเรื่องการแสดงอันที่2เรื่องภาพยนตร์อันที่3ก็คือเรื่องเพลงนะครับแล้วก็งานศิลปะแขนงอื่นๆเราก็สนับสนุนแล้วก็จัดแสดงที่นี่เหมือนกันคือแม่ผมเนี่ยอยากจะให้มาช่วยทำอะไรกับที่อัศวินนี่หน่อยเพราะมันปิดร้านไป30ปีได้ทุกอย่างเนี่ยก็พร้อมพังนะในอาคารก็ปลวกก็ขึ้นอะไรต่างๆจนวันหนึ่งเนี่ยผมมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายสำนักงานก็เลยคิดว่าแทนที่เราจะไปหาสำนักงานที่อื่นเนี่ยแล้วก็มาปรับปรุงที่นี่แหละนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะหลายอย่างที่เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ไทยเลยนะแล้วก็ผลงานหลายๆด้านทั้งเพลงละครแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นบรรช่วงที่ผ่านยุคทองมาทั้งนั้นเลยผมก็เลยคิดว่าต้องคงต้องทำอะไรกับมันสักอย่างที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยต้องเริ่มจากว่าผมได้มีโอกาสได้พบอาจารย์สุกรีเจริญสุขก็เลยเชิญท่านมาดูที่นี่แล้วท่านเองก็มีเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอัศวินเนี่ยเยอะมากคุยกับอาจารย์สุกรีแกก็ให้ไอเดียว่าจริงๆแล้วเพลงของอัศวินเนี่ยมันเป็นเพลงที่มีคุณค่าเนี่ยเยอะมากแล้วก็เพลงภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยทำเป็นออเคสตรากันนะก็เลยเหมือนจุดไฟให้ผมว่าน่าจะเอาเพลงของอัศวินภาพยนตร์เนี่ยลองทำเป็นออเคสตราดูซึ่งผมก็ยินดีมากก็นั่นคือเป็นที่มาที่ไปแต่เดิมเลยนะครับ
1: วันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยครับที่ได้มาที่สำนักงานเก่าของอัศวินภาพยนตร์ซึ่งเป็นสำนักของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนนะครับโดยผมได้รับเชิญจากพลโทหม่อมเจ้านวพันธุคนหรือท่านชายปีใหม่เพื่อจะให้มาชมคอนเสิร์ตสั้นๆ นะฮะจะบรรเลงเพลงเก่าของอัศวินภาพยนตร์คือบรรดาเพลงที่พระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคณะเนี่ยได้ร่วมกันบรรจุลงไปในภาพยนตร์หลายเรื่องเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2479เมื่อท่านทรงสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องทันไฟเก่านะฮะเพลงแรกที่จะเสนอให้ฟังเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงโหม

0: เพลงบัวขาวเป็นเพลงที่ผมถือว่าเป็นเพลงเอกของพ่องชายใหญ่ภาพยนตร์เรื่องที่เพลงนี้ประกอบก็คือฐานไฟเก่าตอนนั้นยังไม่เป็นอัศวินภาพยนตร์ตอนนั้นคือบริษัทไทยฟิล์มอยู่นะครับยูเนสโกเองก็เคยยกย่องให้เป็นเพลงแห่งเอเชีย
1: ซึ่งเดิมทีต้นฉบับเดิมเนี่ยบันทึกเสียงเมื่อปี2479ร้องโดยคุณแนบเนตรานนท์แล้วก็ประสานเสียงสองโดยคุณเอื้อสุนทรสนานแต่มาคราวนี้เนี่ยเราได้นักร้องเสียงซูเปอร์โนนะฮะซึ่งฝึกร้องแบบฝรั่งมาร้องด้วยเสียงเพราะมากครับคุณมนัสสนันแล้วก็ร้องเพลงลมหวนเป็นเพลงที่สองต่อไปซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองต่อจากเรื่องฐานไฟเก่านั่นเองบำรุงพงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์เนี่ยครับเป็นผู้แต่งทำนองส่วนบทร้องเนี่ยเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนซึ่งพวกเราคุ้นดีว่าท่านทรงเป็นนักอักษรศาสตร์แล้วก็บรรจุคำร้องได้อย่างงดงาม

เรนจำจันเนี่ยเพิ่งจะมาเผยแพร่เมื่อสมัยที่ท่านผู้หญิงบอกวงร้อยทำคอนเสิร์ตที่โรงละครแห่งชาติแล้วเข้าใจว่าคุณวิสุตาสารเสนเนี่ยจะเป็นคนร้องอัดเสียงไว้เป็นคนแรกชื่อเพลงแจ่มจันทร์ท่วงทำนองจะเป็นไทยเดิมนิดๆนะครับเวลาร้องเนี่ยต้องติดลักษณะลีลาเป็นไทยหน่อยๆท่านผู้ร้องเป็นทายาทของสกุลสนิทวงศ์นะของรัชสกุลสนิทวงศ์ชื่อจารุทัศน์เป็นหนุ่มรูปใหญ่รูปแรงแต่เสียงเพราะมากแล้วก็การตีความเนี่ยทำได้เพราะน่าฟัง

0: ขอบพระคุณนะครับ
1: เพลงละครเวทีที่มีชื่อเสียงมากคือเพลงชื่อปิ่นทองนะครับเพลงนี้ครับหลังจากที่ละครเลิกเล่นไปแล้วนะฮะแล้วก็มีคนอยากจะดูละครเรื่องนี้อีกแล้วก็คุณจำนงสกุลจากช่อง4บางขุนพรหมเนี่ยครับได้นำมาแสดงที่ช่อง4บางขุนพรหมแล้วก็มอบหมายให้อารีนักดนตรีเนี่ยเป็นนางเอกในละครเรื่องนี้แล้วก็เธอก็ร้องเพลงชื่อปิ่นทองแล้วอารีก็เลยมาอัดแผ่นเสียงเพลงปิ่นทองไว้นะครับแต่ว่าเป็นเพลงทำนองไทยๆที่ไพเราะอย่างยิ่ง

พลงไพเราะเพลงหนึ่งคือเพลงคืนหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พระองค์ชายพานุชทรงมอบหมายให้ครูสง่าอารัมภีเป็นผู้แต่งแล้วก็ในภาพยนตร์เรื่องนั้นนี่ก็กินใจผู้ดูเป็นอย่างยิ่งเลยเพลงคืนหนึ่งนี่ก็เลยอยู่ในใจของคนเนี่ยต่อมาอีกนานแสนนาน

ต่อมานี่ก็จะถึงเพลงสำคัญอีกเพลงหนึ่งของหม่อมหลวงพงร้อยกับเด็ดร่องชายใหญ่เนี่ยนะคือเพลงดอกไม้ซึ่งอยู่ในภาพยนตร์เรื่องที่3ของท่านคือเรื่องวันเพ็ญซึ่งหม่อมปริมบุญนาคเนี่ยเป็นนางเอกและเข้าใจว่าในพันเสียงดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นเสียงของท่านนะฮะแล้วว่าเพลงดอกไม้เนี่ยจะเป็นเพลงที่น่ารักมากสำหรับยุค2482 มีคนพูดว่าทั้งเพลงมีดอกไม้อยู่โหลหนึ่งนะซึ่งก็น่าจะถูกต้องนะครับผู้ขับร้องเนี่ยฮะเป็นทายาทของสกุลสนิทวงศ์เสียงเพราะมากครับแล้วก็เสียงกว้างชัดอักขระแจ๋ว

0: ต่อไปก็จะเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเลยนะกบลพรเป็นคนร้องคือเพลงเงาไม้เพลงเงาไม้เนี่ยเป็นเพลงที่ข้าพเจ้าอยู่ในเรื่องเรือนในภาพยนตร์เรื่องเรือนแพนะครับแล้วเป็นเพลงที่แต่งดีมากเลยนะครับเป็นเพลงที่จะเล่นด้วยวงดนตรีประเภทไหนก็เพราะเล่นเป็นแจ๊สยกจังหวะก็เพราะเล่นเป็นออเคสตราวงใหญ่ๆก็เพราะวันนี้ใช้นักดนตรีประมาณ15คนก็งามมากทีเดียวครับเพลงเงาไม้นี่เป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งที่ไม่ตายเลยนะฮะแม้ว่าจะเป็นเพลงรุ่นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ตามเนี่ยเป็นเพลงที่งดงามมากเพลงไม่ผิดหวังนะครับ
1: ไม่รู้ว่าจะอยู่กลางไล่ไหม
2: สวัสดีครับบอกเตี๋ยแล้วยังไงล่ะพี่เจมกับเพื่อนน่ะเขาถูกเจ้าของบ้านขับไล่มีที่ยังไงเขาก็อยู่ได้ทั้งนั้นน่ะ
1: เอาไฟฟ้าก็ยังไม่มีฮะ
3: ไม่เป็นไรแล้วครับเตี๋ยจุดตะเกียงพวกเราก็อยู่กันได้ครับ
1: เอาไม้ไล่นอสมัยนี้มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้ามันก็อยู่ไม่ไล่ฮะ
4: ไม่เป็นไรครับเตี๋ยผมจัดการเองครับผมแก้วครับเป็นนักมวยครับต่อไปจะเป็นแชมเปี้ยนครับ
5: ผมชื่อรินนะครับเป็นนักร้องนักดนตรีครับซึ่งต่อไปจะมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ขึ้นไป
1: ลีจริงจริงนะอาเจงอีเป็งหมอความทางสังยาฮะอาแก้วชกมวยได้รางวัลฮะแล้วก็อาลิงก็เป่าปีให้อาแก้วมังชกนะอีแอฮะลีจริง

ต่อจากเงาไม้เนี่ยครับก็จะเป็นเพลงสบายแพรเพลงนี้ก็พูดถึงพระเอกซึ่งหลงรักผู้หญิงแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็เอาสบายที่อบร่ำหอมหัวได้มานอนกอดต้นฉบับจริงเนี่ยชรินนันทละครเป็นคนร้องไว้ชื่อเพลงสบายแพรก็ร้องได้เพราะมากเพราะชรินนี้เขาร้องเพลงติดทำนองไทยเอื้อนอยู่ในลำคอได้สนิทแนบมากเลยฮะ

ต่อไปก็จะเป็นเพลงเพลินซึ่งในการบรรเลงคราวนี้ครับจะตีความแตกต่างกับต้นฉบับเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นผู้ชายร้องแล้วก็มีประสานเสียงจังหวะประมาณปานกลางแต่มาบรรเลงวันนี้เนี่ยจะเล่นเป็นแจ๊สยกจังหวะแล้วก็ตีความใหม่โดยวิธีการร้องสลับไปสลับมาแม้ว่าจะเป็นคนเดียวร้องก็ตามแต่ก็แปลกหูและอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ชอบเล่นไพ่ตองเนี่ยนะฮะขาไพ่ตองเพลงนี้มันเคยใส่เนื้อไปอีกเนื้อหนึ่งคือเพลินไพ่ตองนะฮะซึ่งจะตลกไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในหนังเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งในหนังนี้ก็มีมารสีเล่นไพ่ตองด้วยก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะนั้นวันนี้ก็ออกมาก็ใช้ต้นฉบับเดิมของก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็เพลินก็ถือว่าวันนี้จะตีความใหม่

0: ขอบคุณครับ
1: งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความประสงค์ของท่านชายอยากจะนำเพลงภาพยนตร์ของท่านพ่อมาแสดงนะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่รับการสนับสนุนจากท่านสมศักดิ์และคุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลครับแล้วต้องขอบคุณน้องๆไทย PBS มาบันทึกรายการทั้งหมดวันนี้นะครับส่วนนักดนตรีนั้นไม่เคยได้ยินเพลงเหล่านี้เลยนะครับแล้วจากวันนี้ไปผมเชื่อว่าเขาก็จะกลับมาสนใจเพลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2479เป็นต้นมาแต่ว่าจะกลับมาในรูปวงซิมโฟนีออร์เคสตราใหญ่ๆมันถึงจะถึงชีวิตแล้วนักร้องก็ผ่านการเทรนนิ่งมาอย่างดีขอเชิญรับชมรับฟังขอบพระคุณ

0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็มาถึงเพลงชื่อเรือนรักเรียนได้ทราบเลยว่าเป็นเพลงเดียวในวันนี้ที่ผมไม่รู้จักโดยปกติผมเกือบไม่พลาดเลยเพลงของพระองค์ชายพานุเนี่ยนะครับผมจะรู้จักและร้องได้เกือบทุกเพลงเลยนะครับผมก็เป็นคนเก่าแก่ผมเกิดมาพร้อมๆกับภาพยนตร์เรื่องแรกของท่านนะครับคือเพลงตัดไปเก่าเกิดพร้อมๆกันผมเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าพระองค์ชายใหญ่ได้ทรงแต่งเพลงชื่อเรือนรักให้กับพระชายาของท่านก็เป็นเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งครับทำนองค่อนข้างจะเก่านะฮะแต่ก็เป็นเพลงไทยสากลที่งดงามเรียนให้ทราบเลยว่าวันนี้ไม่ผิดหวังเลยที่ท่านชายปีใหม่เนี่ยชวนพวกเราเนี่ยมาฟังคอนเสิร์ตรู้สึกว่าเป็นพระคุณทีเดียวที่ท่านชายเนี่ยได้ทรงระลึกถึงพระบิดาของท่านแล้วก็ย้อนเอางานเก่าๆเนี่ยมาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสนะถ้ามีพระทัยโอบอ้อมอารีกับพวกเราคนยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง
2: คือผมเองเนี่ยที่ทำอัศวินเนี่ยขึ้นมาใหม่เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่อยากจะทำก็คืออยากจะส่งต่อผลงานของพ่อผมเนี่ยให้กับคนยุคปัจจุบันเนี่ยได้เข้าถึงได้ดูได้ฟังแล้วก็อาจจะสามารถที่จะส่งแรงบันดาลใจตรงเนี้ยให้กับศิลปินรุ่นปัจจุบันเนี่ยไปทำผลงานของตัวเองครับ

0: ่วันนี้ทีมงานเขาบอกว่าเขาเชิญพี่พลกับพี่ฟูมาเนี่ยเพราะว่าเขาประทับใจเขาไป G27 มาม
1: าซ้อมก่อนขึ้นอ่ะแกก็แบ่งเนื้อร้องไว้อย่างดีแต่พอแกขึ้นไปแกไม่ร้องท่อนของแก
2: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรนพรัตน์ค่ะตำรวจเชียงรายเข้าตรวจสอบรีสอร์ทร้างที่ได้รับแจ้งเหตุมีการมั่วสุมยาเสพติดค่ะแต่หนึ่งในผู้ต้องสงสัยไม่ยอมให้จับกุมและใช้ปืนข่มขู่ตำรวจก่อนที่ภรรยาจะเข้าเกลี้ยกล่อมจนยอมมอบตัวค่ะตำรวจภูธรแม่จานจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าปิดล้อมรีสอร์ทร้างในพื้นที่หมู่บ้าน9หลังตำบลป่าซางอำเภอแม่จันหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดแต่เมื่อตำรวจไปถึงพบว่ามีกลุ่มชายชะกันประมาณ 5-6 คนวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่เหลือชายสูงอายุ1คนไม่ยอมให้จับกุมและใช้ปืนพกสั้นข่มขู่ตำรวจว่าจะสู้จนตัวตายเจ้าหน้าที่นำผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเจรจาแต่ไม่เป็นผลกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งภรรยาและลูกชายมาช่วยเกลี้ยกล่อมค่ะจนผู้ต้องสงสัยยอมทิ้งอาวุธปืนไว้ภายในอาคารและเดินออกมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ควบคุมตัวตำรวจตรวจสอบในอาคารพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกกระสุนเบอร์12จำนวน4นัดกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน4นัดลำกล้องดัดแปลงแบบประดิษฐ์ขนาด9มม.จำนวน1ลำกล้องยาบ้า201เม็ดเฮโรอีนหนัก34กรัมและเฮโรอีนชนิดน้ำประมาณ2กิโลกรัมจึงได้ควบคุมตัวชายสูงวัยส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เสพยาเสพติดพกพาและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะการสู้รบระหว่างกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติกับทหารเมียนมาบริเวณชายแดนด้านอำเภอพบพระจังหวัดตากยังไม่ยุติค่ะล่าสุดทหารเมียนมาต้องส่งเสบียงและโจมตีทางอากาศเพื่อสกัดกั้นกองกำลัง KNU ที่พยายามยึดค่ายทหารเมียนมาค่ะกองทัพเมียนมาใช้เครื่องบิน Y-12 ส่งเสบียงอาหารทางอากาศให้กับทหารเมียนมาบริเวณค่ายทีชาแลที่ชาแหล่จังหวัดเมียนมารัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามกับบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะหลังจากกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ KNLA ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU นำกำลังเข้าปิดล้อมค่ายที่ชาแหล่จนไม่สามารถส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปยังค่ายดังกล่าวได้ขณะเดียวกันกองทัพเมียนมายังส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดรอบๆค่ายดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายกองทัพกะเหรี่ยงเข้าไปยึดค่ายโดยการสู้รบทั้งสองฝ่ายทำให้มีเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วชายแดนด้านอำเภอพบพระด้านของพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรสั่งการให้ทหารดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนบริเวณตำบลวาเล่อำเภอพบพระและที่บ้านแม่กลเกณฑ์บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดซึ่งฝ่ายทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงยังคงสู้รบกันอยู่ที่บ้านมินลาป่านบ้านผาลูน้อยและเกาะมะนาวอำเภอเมียวดีโดยปฏิบัติการทางทหารของทั้งสองฝ่ายไม่ส่งผลกระทบต่อฝ่ายไทยแต่อย่างใดค่ะเกิดเหตุเรือลากจูงสินค้าหรือว่าเรือโยงล่มบริเวณอ่าวบางสะพานค่ะทำให้คนในเรือ3คนลอยคอนานกว่า50ชั่วโมงเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนสูญหาย1คนค่ะเจ้าหน้าที่พร้อมกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบางสะพานน้อยเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเรือลากจูงล่มเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้บาดเจ็บได้ลอยคอในทะเลนานกว่า50ชั่วโมงเรือดำดังกล่าวมีผู้โดยสารมาทั้งหมดจำนวน3คนได้รับบาดเจ็บ2คนสูญหาย1คนคือนายภูวดลหวังประโยชน์อายุ18ปีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ามีชาวประมงเป็นผู้พบกับผู้บาดเจ็บเป็นคนแรกเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาและได้ให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บทั้ง2คนขึ้นฝั่งเพื่อรักษาพยาบาลค่ะโดยทราบว่าเรือลากจูงลำดังกล่าวเดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายสราวุฒิโกศินเป็นคนขับขณะที่แล่นเรือมาถึงจุดเกิดเหตุเมื่อวันที่11พฤษภาคมเกิดพายุฝนและลมกระโชกแรงจนเกิดน้ำรั่วในห้องเครื่องก่อนที่เรือจะจมลงส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสังคมสนุกคิดค่ะจบแล้วชมดูให้รู้ช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: น้ำทะเลกัดซ้อชายฝั่งอย่างรุนแรง
2: มันก็น่าหดหู่ใจนะมันไอ้ที่ว่าไอ้ภัยธรรมชาติอะเรื่องของทะเลนะเรื่องของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาอะไรมายับยั้งมันยากอะ
1: แผ่นดินหายบ้านสุด
3: ปัญหา35ปีน้ำทะเลกัดซ้อชายฝั่งที่บ้านบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะจากพื้นที่ทำกินทั้งหมดกลายเป็นผืนน้ำ จากที่ที่เคยอยู่อาศัยได้ตอนนี้เหลือเป็นเพียงแค่ความทรงจำพบกันค่ะ14พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปค่ะ
4: จรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญฤกษ์หวานไถน้ำท่าดีดินอุดมกว่าฤดูใดชาวนาไร่ได้เพาะปลูกลงผืนดินวิถีเก่าราดเกื้อกูลการเกษตรข้าวคือพืชเลี้ยงประเทศคือ

ทรัพย์สินคือพืชพันธุ์ธัญอาหารได้มีกินทั่วปัทภิณสืบทอดวันพืชชมงคล13พฤษภาคม2569วันพืชชมงคล

0: เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวขยายไปเป็นชุมชนจังหวัดประเทศทวีปไปจนถึงสังคมโลกอันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหน้าที่และชีวิตความเป็นอยู่เราควรรู้เพราะมันสนุกดีวันนี้เราจะได้รู้กันว่าทำไมเราถึงใช้พุทธศักราชแล้วคนฝรั่งถึงใช้คริสตศักราชกันนะพลาดไม่ได้กับเกมภูมิศาสตร์ที่จะพาไปซิ่งดูภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยวันพืชมงคลคืออะไรแล้วมีความสำคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปสนุกกันสังคมสนุกคิด
1: สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะในรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาสาระความรู้สนุกสนุกในสังคมมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งรู้กันไหมคะว่าเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยเราเพิ่งจะพลาดวันหยุดวันนึงกันไปค่ะสำหรับปีนี้ที่เราไม่ได้ปิดเทอมนะคะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีวันนึงที่ถือว่าเป็นวันหยุดในเดือนนี้ค่ะนั่นก็คือวันพืชมงคลนั่นเองค่ะอยากรู้กันไหมคะว่าวันพืชมงคลเนี่ยคือวันอะไรมีความสำคัญยังไงผ่านมาทุกปีเคยได้ยินชื่อเคยได้หยุดอาจจะเคยเห็นในทีวีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่วันนี้เรามาฟังเรื่องราวของวันพืชมงคลเต็มๆกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยวันพืชมงคลเนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆวันนึงของไทยค่ะนั่นก็คือวันที่เราจะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดขึ้นนะคะซึ่งพระราชพิธีนี้เป็นพระราชพิธีสำคัญค่ะที่จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรต่างๆนะคะซึ่งเราก็รู้กันดีใช่ไหมคะว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพสำคัญอาชีพหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะทีนี้พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระราชพิธีที่เก่าแก่มากๆนะคะคือจัดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยก่อนโบราณนู่นเลยค่ะแต่มันไม่ได้เป็นพระราชพิธีเดียวนะคะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยแบ่งเป็น2พระราชพิธีด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระราชพิธีพืชมงคลนะคะแล้วก็พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองค่ะพระราชพิธีแรกนะคะก็คือพระราชพิธีพืชมงคลค่ะเป็นพระราชพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะที่เรานำมาใช้เพาะปลูกกันในประเทศไทยนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกซึ่งก็เป็นพันธุ์ข้าวเจ้านะนะข้าวเหนียวข้าวฟ่างเผือกมันข้าวโพดอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งในพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็จะทรงอธิษฐานนะคะต่างๆเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เจริญงอกงามได้ดีค่ะซึ่งพระราชพิธีนี้นะคะในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะจัดขึ้นในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่น้องๆ น่าจะรู้จักกันดีในชื่อวัดพระแก้วนั่นเองค่ะโดยจัดขึ้น1วันนะคะก่อนวันพืชมงคลค่ะแล้วน้องๆรู้กันไหมคะว่าเหล่าเมล็ดพืชพวกนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรกันต่อคะก็ต้องบอกว่าเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกเนี่ยนะคะจะนำไปใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันรุ่งขึ้นค่ะแต่อีกส่วนนึงเนี่ยนะคะก็จะแจกจ่ายไปตามเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะถือว่าเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อให้สามารถนำไปเพาะปลูกต่างๆได้นะคะทีเนี้ยเมื่อกี้เราพูดเฉียวไปเฉียวมาหลายรอบแล้วเรามาพูดถึงพระราชพิธีที่2กันดีกว่าค่ะนั่นก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งเป็นพระราชพิธีพราหมณ์และเกิดขึ้นในวันพืชมงคลตรงๆเลยค่ะพระราชพิธีนี้นะต้องบอกว่าเป็นพระราชพิธีที่เก่าแก่นะคะเก่าแก่กว่าพระราชพิธีพืชมงคลอีกค่ะเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่แต่เดิมนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงไถนาค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรทั้งหลายนะคะประมาณว่าเอาล่ะทุกคนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมาไถนาให้เห็นแล้วแปลว่าตอนนี้ถึงฤดูเพาะปลูกต่างๆแล้วนะทุกคนออกมาทำนาไถนาหว่านข้าวได้แล้วนะคะซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยพระราชพิธีนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจจะไม่ได้ลงมือไถเองแล้วนะคะแต่ว่าจะใช้คนที่เรียกว่าพระยาแรกนาเข้ามาแทนค่ะโดยพระราชพิธีเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในเวลาเช้าเนี่ยนะคะพระยาแรกนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะเริ่มจากการเสี่ยงผ้านุ่งก่อนค่ะหลังจากที่เลือกผ้านุ่งได้แล้วเนี่ยนะคะพญาแรกนาก็จะเริ่มไถลงที่ท้องสนามหลวงค่ะโดยที่ใช้คันไถสีแดงกับสีทองนะคะแล้วก็เทียมด้วยพระโคสีขาวล้วนค่ะนอกจากนี้เห็นผู้หญิงสวยๆที่มักจะ

0: ินตามหลังพระยาแรกนาไหมคะนั่นก็คือเทพีคู่หาบเงินเทพีคู่หาบทองค่ะซึ่งก็จะเป็นผู้หญิงสวยๆ4คนเนาะถือกระเช้าสีเงินกับสีทองเดินตามค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีการหวานข้าวมีการอะไรต่างๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นนะคะว่าการทำนาเริ่มต้นขึ้นแล้วจ้าพอจบจากนั้นไปนะคะก็จะมีการเสี่ยงทายพระโคกันค่ะโดยให้พระโคเนี่ยนะคะกินธัญพืชทั้งหมด7ชนิดนะคะที่แตกต่างกันก็มีตั้งแต่หญ้ามีข้าวมีข้าวโพดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งเขาจะเอาพวกธัญพืชเหล่านี้ให้พระโคกินค่ะพอพระโคกินเสร็จเนี่ยก็จะดูว่าพระโคเลือกกินอะไรไม่เลือกกินอะไรนะคะแล้วก็เอามาทำนายค่ะว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ไหมอะไรต่างๆนะคะซึ่งโดยมากเนี่ยทำนายออกมาก็มักจะบอกว่าอุดมสมบูรณ์ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าพระราชพิธีนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรนะคะว่าน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์เชิญเพาะปลูกได้เลยจ้าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นกันในทีวีก็จะเห็นภาพของคนเนี่ยนะคะที่กรูกันลงไปในท้องสนามหลวงค่ะแล้วก็พากันไปพลิกดินดูอะไรหยิบอะไรกันต่างๆนะคะนั่นก็คือเหล่าเกษตรกรต่างๆที่เข้าไปแย่งเมล็ดพันธุ์ที่เขาโปรยลงไปนี่แหละค่ะโดยส่วนมากเนี่ยนะคะเขาก็จะเก็บกันไปค่ะเอาไปเป็นสิริมงคลนะคะไปบูชาหรือว่าเอาไปปนลงกับพวกเมล็ดพันธุ์ของตัวเองแล้วก็เพาะปลูกลงไปเพื่อให้เป็นสิริมงคลนั่นแหละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญที่เพิ่งเกิดขึ้นไปไม่กี่วันมานี้นี่แหละค่ะเป็นไงกันบ้างคะฟังเรื่องวันพืชมงคลจบกันไปแล้วว่าแต่ช่วงนี้น้องๆไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวพี่อุพาน้องๆไปขับรถเที่ยวรอบประเทศไทยกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนหรือว่าเขาต่างกันยังไงบ้างนะคะไปคาดเข็มขัดให้พร้อมแล้วไปขับรถเล่นกันดีกว่าค่ะ
1: เอาล่ะพร้อมกันหรือยังวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยกันถ้าอยากรู้ว่าจะไปที่ไหนกันบ้างก็กระโดดขึ้นรถมาพร้อมกันเลยโอ้ยทำไมโค้งเยอะขนาดนี้เดี๋ยวโค้งซ้ายทีขวาทีเริ่มเวียนหัวแล้วไม่ได้มีแค่ทางโค้งนะยังมีทางขึ้นเขาลงเขาไปอีกโอ้ในที่สุดก็เจอที่ราบให้พักบ้างแล้วล่ะอุ๊บเอาล่ะที่นี้มีใครบอกได้บ้างว่าจากทางที่ขับผ่านมานี้ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาต่อเนื่องกันและมีที่ราบระหว่างหุบเขาแบบนี้เรากำลังอยู่ที่ภูมิภาคไหนของประเทศไทยระหว่างภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกปิ๊บปิ๊บหมดเวลาและที่ที่มีภูเขาเยอะแยะแบบนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากภาคเหนือนั่นเองภาคเหนือมีพื้นที่ 93,691 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย9จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและอุตรดิตถ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาต่อเนื่องกันเป็นทิวเขาวางตัวเป็นแนวยาวจากทางเหนือลงไปทางใต้และระหว่างทิวเขาจะเป็นหุบเขาที่มีแอ่งที่ราบซึ่งภูเขาสูงในภาคเหนือมีความสำคัญนะเพราะเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารของแม่น้ำซ้ายต่างๆอย่างแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนั่นเองส่วนแอ่งที่ราบของภาคเหนือเกิดจากการสะสมของดินตะกอนที่ถูกแม่น้ำพัดพามาทับถมกันทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นที่ตั้งของแหล่งชุมชนอีกด้วยโอ้ลงจากเขามาก็ขับสบายชิลขึ้นเยอะเลยนะถึงทางแถวนี้จะมีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบ้างก็เถอะแถวนี้ก็มีนาข้าวกับกองฟางให้ดูเพลินๆด้วยนะแล้วเพื่อนๆพอรู้บ้างไหมว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ภูมิภาคไหนของประเทศไทยจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงและมีแอ่งที่ราบตรงกลางแบบนี้จะใช่ภาคตะวันออกหรือตะวันตกหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันแน่นะ

หมดเวลาและภูมิภาคที่เรากำลังอยู่ณบัดนาวก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเด้อจ้ะเด้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ 168,854 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย20จังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีนครราชสีมาขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรและจังหวัดอื่นๆมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีแอ่งที่ราบตรงกลางคล้ายกับก้นถ้วยหรือก้นกระทะและก็มีทิวเขาอยู่บริเวณขอบของภูมิภาคทางด้านตะวันตกและด้านใต้ภูเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะรูปร่างที่เด่นชัดมากคือภูเขารูปอิโต้ที่มีไหล่เขาชันส่วนยอดเขาก็ลาดเอียงยาวไปด้านใดด้านหนึ่งและภูเขารูปโต๊ะที่มีพื้นที่ยอดเขาแบนราบคล้ายโต๊ะมีแอ่งทิราบ2แอ่งใหญ่ๆนั่นคือแอ่งโคราชที่อยู่ทางตอนใต้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้และแอ่งสกลนครที่อยู่ทางเหนือขับรถรับลมทะเลและฟังเสียงคลื่นแบบนี้มันเยี่ยมไปเลยดูสิเห็นหาดทรายสีขาวตัดกับสีฟ้าของน้ำทะเลในมหาสมุทรเห็นแล้วมันชื่นใจสุดๆไปเลยนะว่าไหมเพื่อนๆแล้วตอนนี้เห็นที่ราบชายฝั่งทะเลและคาบสมุทรแบบนี้รู้กันไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ภาคไหนของประเทศไทยกันแล้วจะใช่ภาคตะวันออกไหมเอหรือว่าจะเป็นภาคตะวันตกไม่สิหรือจะเป็นภาคใต้กันแน่นะ

0: กว้างไกลใช่แล้วครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ภาคใต้นั่นเองภาคใต้มีพื้นที่ 7,715 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย15จังหวัดเช่นชุมพรระนองพังงาภูเก็ตพัทลุงสงขลานราธิวาสและอีกหลายๆจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรมีทิวเขาสูงอยู่ตรงกลางและมีที่ราบชายฝั่งทะเลขนาบทั้งสองข้างทิวเขาที่สำคัญของภาคใต้วางตัวเป็นแกนกลางของภูมิภาคนั่นคือทิวเขาภูเก็ตทิวเขานครศรีธรรมราชและทิวเขาสันกาลาคีรีและมีที่ราบเป็นชายฝั่งแคบๆอยู่ทั้งสองด้านโดยที่ราบอ่าวไทยจะมีขนาดกว้างกว่าด้านทะเลอันดามันแล้วยังมีเกาะและหมู่เกาะอยู่ทั้งฝั่งอ่าวไทยยังเกาะสมุยเกาะพังงานและฝั่งทะเลอันดามันด้วยเช่นเกาะภูเก็ตเกาะลันตาโอ้โหวันนี้เราก็ได้ออกไปซิ่งกันหลายภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมได้รู้จักกับภูมิภาคต่างๆของเรากันมากขึ้นด้วยใช่ไหมอย่างนี้เวลาไปเที่ยวภาคไหนเราก็สามารถเล่าข้อมูลของภูมิภาคนั้นให้คนอื่นๆฟังได้ว่าเป็นยังไงเจ๋งสุด
1: เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้ไปโรงเรียนกันนานยังจำโรงเรียนกันได้อยู่ไหมคะว่าตอนเช้าๆเนี่ยเวลาเราเริ่มเรียนกันเรามักจะต้องเขียนสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะนั่นก็คือวันที่นั่นเองว่าแต่ตอนที่เขียนวันที่เนี่ยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาเราเขียนวันที่ภาษาไทยกับตอนที่เขียนวันที่ภาษาอังกฤษปีมันถึงไม่เหมือนกันนะทำไมปีภาษาไทยมันถึงดูเยอะๆกว่าวันที่ภาษาอังกฤษเยอะเลยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าวิธีการนับศักราชที่ไม่เหมือนกันนี่แหละค่ะการเขียนวันที่ภาษาไทยของเรานะคะเรานับเป็นพุทธศักราชหรือว่าศักราชที่นับตามศาสนาพุทธค่ะในขณะที่เวลาเราเขียนวันที่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเรานับตามคริสตศักราชหรือว่าศักราชแบบสากลค่ะว่าแต่พุทธศักราชกับคริสตศักราชแตกต่างกันยังไงทำไมถึงนับไม่เหมือนกันก็ต้องขอเริ่มจากพุทธศักราชก่อนเลยนะคะพุทธศักราชเนี่ยนะคะก็คือศักราชที่เราคุ้นเคยกันดีในตัวย่อว่าพ.ศ.นั่นเองค่ะน้องๆ น่าจะเคยใช้กันใช่ไหมคะซึ่งพ.ศ.เนี่ยเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมเขาเริ่มนับกันตั้งแต่1ปีนะคะหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยดับขันปรินิพพานค่ะ

0: แต่ทีเนี้ยในประเทศอื่นๆเขาอาจจะนับไม่เหมือนเราเนาะอันนี้เป็นการนับแบบไทยนะคะซึ่งในปีปัจจุบันนี้ก็คือปีพุทธศักราชที่2563ใช่ไหมแปลว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงดับขันปรินิพพานมาได้ทั้งหมด2563ปีแล้วนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้เราสามารถคุยกันได้แค่ในประเทศไทยเนาะถ้าสมมติว่าเราอยากไปคุยกับฝรั่งอยากไปคุยกับอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ศักราชอีกแบบนึงค่ะนั่นก็คือคริสตศักราชนั่นเองนะคะทีนี้คริสตศักราชคืออะไรคะคริสตศักราชเนี่ยตัวย่อก็คือคศนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น AD เนาะก็คือปีที่นับเนื่องในศาสนาคริสต์ค่ะโดยจะนับจากปีที่พระเยซูนะคะประสูตรนับเป็นปีคริสตศักราชที่1นั่นเองค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะก็คือคริสตศักราชที่2020ใช่ไหมคะ2020เนาะดังนั้นปีคริสตศักราชกับพุทธศักราชเนี่ยห่างกันอยู่ทั้งหมด543ปีเลขสวยพอดีเป๊ะเลยค่ะแปลว่าเราจะเริ่มไปแตะวิชาเลขกันนิดหน่อยแล้วนะคะถ้าสมมุติว่ามีใครมาบอกน้องๆเป็นปีคริสตศักราชแล้วน้องๆอยากรู้ปีพุทธศักราชจะต้องทำยังไงคะก็จะต้องเอา543เข้าไปบวกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันหน่อยดีไหมคะอาจจะคณิตศาสตร์นิดนึงนะเราลองคำนวณจากคริสตศักราชเป็นพุทธศักราชก่อนดีกว่าค่ะสมมุติว่ามีฝรั่งมาบอกเราว่าปีนี้คือปีคริสตศักราชที่2020จะทำเป็นพุทธศักราชทำยังไงนะสิ่งที่ต้องทำก็คือบวกเข้าไปด้วยเลข543ใช่ไหมคะดังนั้น2020บวกด้วย543บวกแล้วได้เท่าไหร่นะอ่ะ1 2 3นั่นก็คือ2563นั่นเองค่ะลองอีกสักข้อนึงไหมสมมุติว่าปีนี้คือปีคริสตศักราชที่1000อ่ะมาบวกด้วย543ก็ดีกว่าค่ะปีคริสตศักราช1000ก็จะเท่ากับพุทธศักราชที่1543ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากคำนวณกลับจากพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชบ้างล่ะเมื่อกี้เอาไปบวกใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องเอามาลบใช่ไหมคะสมมุติว่าปีนี้คือปีพุทธศักราชที่2543นี่คือปีคริสตศักราชที่เท่าไหร่คะ2543ลบด้วย543นั่นก็คือคริสตศักราช2000พอดีเป๊ะนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมึนกันไหมเจอเลขกันเข้าไปสำหรับหลายคนเนี่ยบอกว่าชอบวิชาสังคมจังเลยแต่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์แหมบอกเลยนะคะว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องราวทุกเรื่องเนี่ยเราควรจะเรียนทุกวิชากันค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องราวสนุกๆรอบๆตัวเราโดยเฉพาะที่พี่วิวจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในรายการสังคมสนุกคิดนะคะซึ่งในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยบอกเลยว่ามีเรื่องราวสนุกอีกมากมายเลยนะคะที่พี่วิวรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอชมกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
1: ถึงเวลาคำถามทบทวนความรู้กันแล้วไปดูกันว่าจะตอบถูกทุกข้อหรือเปล่าคำถามพิธีพืชมงคลแตกต่างกับพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญยังไงคำตอบคือพิธีพืชมงคลคือพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆเช่นข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเป็นต้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยส่วนพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือเรียกสั้นๆว่าพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วคำถามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงมีแอ่งที่ราบอยู่ตรงกลางเป็นลักษณะของภูมิภาคใดของประเทศไทยคำตอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและมีแอ่งที่ราบอยู่ตรงกลางครับคำถามถ้าปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2543เท่ากับว่าปีนี้จะเป็นปีคริสตศักราชอะไรคำตอบปีนี้เป็นปีคริสตศักราช2000วิธีปรับปีพุทธศักราชให้เป็นคริสตศักราชก็ให้นำระยะห่างของพุทธศักราชและคริสตศักราชจำนวน543ปีมาลบ

ดังนั้นพุทธศักราช2543ลบกับ543เท่ากับปีคริสตศักราช2000หรือถ้าอยากจะเปลี่ยนคริสตศักราชกลับมาเป็นพุทธศักราชก็ใช้วิธีบวก543เข้าไปนั่นเองไหนๆตอบกันถูกครบทุกข้อใช่ไหมสุดยอดทุกคนเลย

0: ย PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
1: ๆไปลุยกันเลย
0: วันเสาร์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นขบวนการฟันน้ำนมชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข 6:50 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง 7:00 กวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friends Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
2: ขอให้สนุกกับภารกิจ
0: 7:10 Kids Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 Kids Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์7:55 Kids สนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก8:00 I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
3: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
4: ก็ลดค่าครองชีพ
5: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
6: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
7: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
8: ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
9: ไม่มีอะไรเธออย่ากังวลเกินเหตุเลย
8: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
9: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
10: ไอ้เซฟกูชอบมึง
11: ปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 เริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
12: ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ทั่วโลกกำลังขุดค้นกระดูกที่หลงเหลือของพวกมันเพื่อจินตนาการได้ว่าสัตว์ที่น่าทึ่งนี้เป็นอยู่อย่างไรเพื่อให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวและให้พวกมันท่องโลกอีกครั้ง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ที่เราทำกล้วยหอมทองถ้าตัดเข้าญี่ปุ่นก็จะได้ประมาณไร่ละ4ตันแต่หอมเขียวเครือละ50โล320ต้นทั้งแปลงได้ประมาณ9ตัน
2: โอ้พูดไม่ผิดนะ9ตัน
1: อันนี้
2: ก็ไม่ได้เหรอฮะสวยขนาดนี้ไม่ได้เลยฮะ

0: ติดลายครับ
1: นี่คือติดลายยังก็ไม่ได้
0: ครับ
1: นี่สวยใหญ่ขนาดนี้บอกว่าตกเกตนี่จะไปทิ้งเหรอโอ้โหจะทิ้งเหรอเนี่ยผมขอ
0: ได้ได้ครับ
1: ผมขอยึดละเอาไปก่อนละส่งญี่ปุ่นมันมั่นคงกว่า
0: เอาความมั่นคง
1: เลย
2: ก็คือญี่ปุ่นบริโภค1ล้านตันของเราเองเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้เป็น
1: ไนโตรเจน
2: ไนโตรเจนครับเป็นไมโครไนโนไนโตรเจนโค้ดผิว
1: เพื่อไว้ครอบไว้
2: เพื่อให้มันสดก็เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนี่แหละแล้วจะเป็นเจ้าเดียวอยู
1: ่นี่ไงที่เราไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมาเอเชียนี่เลยนี่คือต้นตอที่จะไปญี่ปุ่นจริงๆเลย
0: ครับกว่าที่จะได้ไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนจะคิดว่าทำกับญี่ปุ่นมันนู่นนี่นั่นแต่
1: ทูจี
0: ้ทูจี้ครับแต่ผมมองว่ามันเป็นกฎระเบียบถ้าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเหมือนเขากล้วยนะมันเป็นพืชที่ลงทุนสูงไร่หนึ่งก็ประมาณหลัก 3-4 หมื่นแต่พลาดมามันก็ประสบการณ์เรามีแล้วเราไม่อยากให้พลาด
3: ดูให้รู
4: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกตอนนี้คุณจะได้พบกับอะไรเกษตรกรใจดีในพื้นที่ที่เปรียบเสมือนทองคำกับกล้วยหอมทองและกล้วยหอมเขียวของพวกเขาที่ปลูกแล้วมีคนจองเพื่อส่งออกไปญี่ปุ่นปีละหลายพันตันและพิธีกรที่อยากตามไปพิสูจน์ว่าจะต้องปลูกกล้วยยังไงถึงจะผ่านเกณฑ์ส่งไปญี่ปุ่นได้ตามฟูจิเซนเซไปอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมากันค่ะในตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับคุณพิมพ์ใจกับเรื่องราวในชีวิตตลอดเวลาเกือบ50ปีของเธอในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ใช่อยู่แค่ญี่ปุ่นเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เธออยู่ในญี่ปุ่นเพื่อเกษตรกรไทยด้วยค่ะผลไม้ไทยมากมายที่ส่งออกไปญี่ปุ่นก็ด้วยผลงานการผลักดันของเธอค่ะมาจนถึงวันนี้ที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการส่งออกกล้วยหอมไทยมีการเซ็น MOU เพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่นถึงปีละ 8,000 ตันถึงขนาดที่ว่ากล้วยหอมกลายเป็นผลไม้ส่งออกที่ดีที่สุดรองจากทุเรียนกันแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามของหน่วยงานรัฐไทยโดยมีคุณพิมพ์ใจเป็นหนึ่งในกำลังหลักจากญี่ปุ่นเราจะย้อนกลับไปที่ต้นทางของกล้วยว่ากว่าจะส่งออกไปญี่ปุ่นได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงสวนกล้วยแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ครับเรามาที่เสริงสารนี่มีกล้วยนะฮะกล้วยเนี่ยฮะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะที่สุดมีคำถามจากเพื่อนหลายคนบอกว่ากล้วยเนี่ยฮะจะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่งยากยากทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นต้องการปีละ1ล้านตันแล้วที่ประเทศไทยส่งไปแค่ 3,000 ตันเท่านั้นยังต้องการอีกเยอะถ้าส่งไปราคาจะดีขนาดไหนแต่วิธีการส่งมันยากรู้ไหมครับว่าผู้ประสบความสำเร็จของเราคือประธานสมศักดิ์นะท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยสวัสดีครับท่านประธาน
5: สวัสดีครับคุณจิ
1: อ๋อท่านประธาน
5: ครับ
1: สวัสดีครับนี่รู้จักครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: ยินดีต้อนรับสู่บริษัทแปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุขไพบูลย์ครับ
1: ครับนี่คือญี่ปุ่นแล้วนี่คือไทย
5: ไทยส่งกล้วยไปญี่ปุ่นครับ
1: ครับแล้วทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยส่งกล้วยไปที่ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จทำไงครับมันยากไหม
5: ก็ถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ยากครับทำให้ได้คุณภาพปลอดภัยก็ส่งไปได้แล้วครับ
1: อ๋อไม่ยากใช่ไหม
5: ครับ
1: แล้วนี่คือกล้วยที่จะส่งไปเหรอฮะ
5: อ๋อไม่ใช่ครับกล้วยอันนี้กล้วยเศษกล้วยตะเกียบครับนู่นกล้วยญี่ปุ่นอยู่ฝั่งนู้นครับเราไม่เอาครับ
1: ไม่สวยนี่สวยใหญ่ขนาดนี้บอกว่าตกเกตนี่จะไปทิ้งเหร
5: อ
1: ผมว่าที่สะดวกซื้อหรือที่ในกรุงเทพจะมีขายเล็กกว่านี้แล้วก็โอ้โหจะทิ้งเหรอเนี่ยผมขอกลับแล้วจะทิ้งกับผมนะขอ
5: ได้ครับ
1: ขอถ่ายทำก่อน
5: ครับ
1: ไปดูแล้วของที่สวยกว่านี้เป็นยังไงไปทางนู้น
5: ก็ไปดูทางนู้นครับเข้ายึด
1: ได้ครับขอยึดละเอาไปก่อนละ
4: สวนกล้วยที่เราเห็นอยู่นี้เป็นสวนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทดสอบวิจัยโดยได้รับความร่วมมือมาจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นค่ะเรียกว่าเป็นโครงการจริงจังมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะ
1: พี่สังอันนี้คือกล้วยที่จะส่งใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว
5: ใช่ครับอันนี้หอมเขียว
1: เมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีหอมทอง
5: ครับ
1: นี่คือหอมเขียว
5: ครับ
1: แล้วเราก็มาตั้งใจที่มาปลูกหอมเขียวซึ่งมันเป็นเกรดที่ต่ำกว่าเดิม
5: ใช่
1: แต่ว่าญี่ปุ่นต้องการงี้เหรอ
5: ใช่ครับ
1: นี่คือเป็นแปลงที่เทสกันนะก็คือทดลองกันนะต้องความกว้างเท่าไหร่ยังไงมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนเหรอฮะ
5: ครับก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างลุงโนบุที่ญี่ปุ่นก็มาบอกว่าปลูกประมาณเท่านู้นเท่านี้แล้วก็ทำยังไงถึงจะได้หลายปีหลายตอครับ
1: แล้วตกลงคือทำยังไงฮะที่ผ่านมาเราได้ความรู้จากคุณลุงโนบุจากญี่ปุ่นยังไงฮะ
5: ก็เดิมทีเราปลูกหอมทองแล้วปลูกทีอยากได้เยอะแต่ที่นี่เวลา

0: ฉี่คือประมาณนี้เลย
1: ใช่เวลาเราตัดเสร็จ
0: ฮะ
1: เราก็รื้อทำไมแต่อันนี้พอมันตกปีเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเอาลูกเขาไว้ทางหลังครับขึ้นตามเลย
0: มาที่นอนนอนเล็กๆนี่มัน
1: ใช่ใช่
0: ขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นต่อเลย
1: แต่ก่อนเราปลูก2คูณ2หรือปลูก2คูณเม็ด80ครับหอมทองเนาะบางทีถี่ไปก็อาจจะเจอเชื้อราเอาไม่อยู่เป็นโรคครับอย่างอันนี้มาแล้วก็จะขยับเป็น2เมตรคูณ2เมตร50หรือ3เมตรคูณ2เมตร50ทำได้หลายระยะอยู่คร
0: ับ เพื่อทดลอง
1: ครับเพราะเป็นนี่เราจะทดลองแบบ2เมตรคูณเมตร80ความห่าง2เมตร
0: อ๋อฮะ
1: แต่ลวงด้านนี้จะเมตร80
0: อ๋อ2เมตรด้านนี้ด้านทางเดิน
1: ครับ
0: ระหว่างต้นก็คือเมตร80
1: เมตร80แต่ที่ความเสียแปลงนี้ก็คือค่อนข้างสูง
0: เพราะว่าม
1: ันถี่อันนี้ยังถือว่าถี
0: ่อ๋อถี่ทำไมต้องห่างกว่านี
1: ้ไอเดียเดิมที่เราทำกล้วยหอมทองถ้าตัดเข้าญี่ปุ่นก็จะได้ประมาณไร่ละ4ตันแต่หอมเขียวเพื่อละ50โล320ต้นทั้งแปลงได้ประมาณ9ตัน
0: โอ้พูดไม่ผิดนะ9ตัน4ตันได้9ตันเลย
1: ครับ
0: โ
2: อ้ถามว่าได้น้ำหนักดีขนาดนี้แล้วต้องใช้เวลาปลูกขนาดไหนก็ต้องตอบตามคำที่คนไทยชินปากกันนะคะว่าเรื่องกล้วยคือมันปลูกง่ายจริง9เดือนเท่านั้นก็เก็บผลผลิตได้แล้วค่ะแล้วสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าจะปลูกกล้วยใช้สารเคมีอะไรบ้างไหมมีบ้างตามที่ทางญี่ปุ่นยอมรับได้และ1เดือนก่อนเก็บเกี่ยวก็จะไม่มีการใช้สารเคมีอะไรเลยดังนั้นปลอดภัยค่ะซึ่งกล้วยสายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อการส่งออกนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ตามที่ตกลงและวิจัยกันไว้ซึ่งมาจนถึงวันนี้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นปลูกจริงก็ยังคงต้องศึกษากันต่อไปค่ะซึ่งตามที่คำนวณแล้ว1ปีจะเก็บผลผลิตได้2ครั้งเพราะกล้วยที่แทงยอดใหม่ขึ้นมาระหว่างที่ต้นเก่าให้ผลผลิตก็จะทุ่นเวลาให้รอบใหม่เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นค่ะ
1: ครับนี่แหละครับเราตัดปีหลังจากหวีเต่ามาประมาณ1คืบหรือ30เซน
0: หวีเต่าแปลว่าอะไร
1: หวีเต่าคือหวีสุดท้ายหวีเล็ก
0: เราก็จะตัดอ๋อที่ตัดคืออันนี้เลย
1: ใช่ครับนี่แหละเราตัด
0: ตัดไปเลย
1: ครับ
0: ตัดแทนเดิมที่เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เอาปึ้งไป
1: ครับ
0: ตรงนี
1: ้แล้วเราก็มัดทำสัญลักษณ์ไว
0: ้
1: ทั้งแปลงเนี่ยว่าสีนี้เราตัดวันไหนมีกี่เครือเราจะจดลงสมุดแล้วก็ส่งไปที่กลุ่มก็ส่งไปบริษัทก็จะส่งเข้าที่ญี่ปุ่นต้องส่งให้ญี่ปุ่นรู้ด้วยว่ายอดการตัดปีของทุกคนมีเท่าไหร
0: ่กำหนดว่านี่คือวันแรก
1: วันแรกนับจากนี้ไปอีกประมาณ50วัน
0: 50วัน
1: เราก็จะได้ตัดละ
0: อันนี้จะตัดได้ใช่ไหมฮะ
1: ครับในระยะประมาณ
0: ให้ผมตัด
1: ใกล้เค
0: ียงอยากตัด
1: ตัดเลยตัด
0: ผมอยากตัดผมจะตัดนะครับเกิดมาไม่เคยตัดโอ้เรียบร้อย
1: ครับถ้าไม่ตัดมันก็ไม่โตเลย
2: หลังจากเก็บผลผลิตแล้วไม่ใช่ว่าจะส่งไปขายได้เลยนะคะจะต้องผ่านกระบวนการอะไรอีกตามมาดูค่ะ
1: อันนี้คือกล้วยเศษเขาคัดออกครับ
0: อันนี้คือกล้วยเศษ
1: ครับ
0: ขนาดกล้วยเศษยังดูสวยนะคือญี่ปุ่นจะต้องสะอาดสวยเลย
1: ครับอันนี้
0: อันนี้ก็ไม่ได้เหรอฮะสวยขนาดนี้ไม่ได้เหรอ
1: มันติดลายครับติดลาย
0: เดี๋ยวนี่คือติดลายอย่างนี้ก็ไม่ได้
1: ครับ
2: เอาจริงๆที่บอกว่ามีตำหนิไม่สามารถบินไปญี่ปุ่นได้เราก็มองเห็นว่ายังเขียวสวยอยู่เลยนะคะมาตรฐานเขาสูงจริงค่ะ
0: ตอนนี้เอาลง
1: จากสวนมาเราก็มาแยกเป็นหวีครับ
0: ขอดูหน่อยโ
1: อ้เราก็จะไม่เลือกวิธีอันไหนใช้ได้หรือไม่ได้เราก็ต้องมาช่วยกันดูอีก
0: ปึ๊กๆนี้เลย
1: ครับ
0: อันนี้คือน้ำธรรมดา
1: น้ำเปล่าครับน้ำเปล
0: ่าอ๋อครับแล้วก็มาเช็คอีกทีอ๋อนี่ฝั่งเช็คว
1: ันนึงที่เราทำได้ก็ประมาณวันละ600เครือ
0: 600เครือ
1: ครับ
2: กล้วยทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้เป็นกล้วยจากกลุ่มเกษตรกรที่มีการทำความร่วมมือกันไว้จะไม่รับกล้วยจากสวนนอกโครงการเลยค่ะ
1: ที่แรกปลายปี59ผมมาถือว่าหน่อแรกของอำเภอเสริงสางครับมาทำกันไปทำเองบ้างขายเองบ้างแต่ในจังหวัดนครราชสีมามีผมนี่แหละครับส่งญี่ปุ่นเจ้าเดียว
0: ส่งญี่ปุ่นเนี่ยกับส่งไทยอ่ะมันราคาต่างกันเยอะขนาดไหนคร
1: ับ1ญี่ปุ่นในราคาประมาณ18บาทเนี่ย คือทั้งปีแต่ในไทยก็มียำแพงก็แพงยำถูกก็ถูกมันไม่นิ่งครับถ้าเหมือนอย่างตุ๊ดจีนเนี่ยถามว่าแพงไหมบางปีมันก็แพงโลละ20กว่าบาทหรือ25
0: ครับ
1: แต่บางปีมันถูก10บาทเนี้ย
0: เคยคำนวณไหมครับว่ามันต่างกันไงสมมติว่ารับซื้อทั้งปีอ่ะ
1: ก็ต่างกันประมาณเกือบ1เท่าแหละครับ
0: ถ้าคนที่มีรายได้หมื่นบาทก็จะเป็นไป 20,000 เลยถ้ามีรายได้แสนนึงก็กลายเป็น 200,000 เลยอย่างเงี้ยส่งญี่ปุ่นมันคงกว่า
1: เอาความมั่นคง
0: ตลอดปีเลย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ นี่คือบ่ออะไรครับผม
3: อันนี้เป็นบ่อสำหรับการตัดแต่งครับจากที่เกษตรกรตัดมาจาก

0: สวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นเครือแล้วก็มาชำแหละเป็นบีเพื่อคัดเกรดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะมาตัดแต่งให้เป็นชิ้นตามสเปคที่ลูกค้าต้องการอย่างของลูกค้านะณปัจจุบันคือลูกค้าญี่ปุ่นเราก็คือเป็นชิ้นแบบนี
1: ้อ๋อญี่ปุ่นชอบแบบนี้ใช่4ชิ้นเห็นในซุปเปอร์แบบนี้ใช
0: ่ก็สำหรับลูกค้าเจ้านี้ก็คือเป็น3 4 5ลูกต่อแพ็ค
1: คือตอนนี้ที่ญี่ปุ่นคือต้องการอย่างมากเลยใช่มั้ย
0: ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นต้องการเนี่ยก็คือญี่ปุ่นบริโภค1ล้านตันตอนนี้คือของเราเองเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดตรงนี
1: ้อ๋อนี่คือหอมทอง
0: ใช่อันนี้คือ
1: หอมเขียว
0: ใช่แต่ในอนาคตเราก็จะมีหอมเขียวครับเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าในส่วนของหอมทองเนี่ยเราจะขยับขึ้นเป็นกล้วยพรีเมียมส่วนหอมเขียวเนี่ยก็จะเป็นกล้วยสำหรับใช้ในการขายเพื่อสู้กับราคาตลาด
1: ที่เราถ่ายทำกันอยู่เนี่ยตอนนี้มีต่างชาติได้ข่าวว่านี้ฮ่องกงมาขอ
0: ซื้อ
1: ขอซื้อด้วย
2: บ่อต่อไปจะเป็นบ่อพิเศษแล้วค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการผลิตกล้วยส่งออกเลยนะคะ
0: อันนี้เป็นบอร์ดที่2นะครับเป็นเทคโนโลยีเนี้ยเราเรียกว่าเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลฟองเนี้ยมันเป็นฟองอนุภาคของอากาศที่มีขนาดเล็กมากเมื่อมีขนาดเล็กเนี่ยมันจะมีประจุพอมีประจุปุ๊บมันจะไปไล่จับสิ่งสกปรกต่างๆจับน้ำยางต่างๆเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือสิ่งสกปรกต่างๆจะถูกลอยขึ้นมาเหนือน้ำคือปกติเนี่ยเวลาเราลูบเนี่ยเราลูบไปเฉยๆใช่มั้ยครับแต่อนุภาคไมโครนาโนเนี่ยมันจะเป็นอนุภาคเล็กๆที่เกาะตามพื้นผิวของกล้วยเมื่อมันสัมผัสปุ๊บมันก็จะดึงสิ่งสกปรกเหล่านั้นครับสิ่งสกปรกเหล่านั้นก็จะเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคต่างๆซึ่งการที่เราจะส่งออกเนี่ยกล้วยไปถึงที่นู่นต้องปลอดโรคเพื่อป้องกันการเน่าเสียอย่างเราส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด14วันแล้วก็เผื่อว่าลูกค้าเอาเก็บไว้ในคาโก้แล้วค่อยไปบ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอีกประมาณ15วันเรารวมแล้วประมาณ1เดือนเนี่ยกล้วยยังต้องสดและเขียวอยู่เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลเนี่ยชะลอไม่ให้พวกผลเนี่ยเสียหายจากโรคแมลงต่างๆนะครับเชื้อราต่างๆที่จะไม่เข้าทำลายเพราะฉะนั้นน่ะความสดของกล้วยเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ได้ครับอันนี้เป็น
1: ไนโตรเจน
0: ไนโตรเจนครับเป็นไมโครไนโนไนโตรเจนครับตัวนี้เนี่ยคือไนโตรเจนเนี่ยมันจะมีอยู่ในถุงขนมอบกรอบอยู่แล้วแต่เรานำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาความสดของคั่วพวกผลซึ่งจากการทดลองที่จริงเราทดลองหลายแก๊สมากครับแต่ว่าเรามั่นใจว่าแก๊สไนโตรเจนเนี่ยมันเวิร์กสุดละ
1: มันช่วยอะไรฮะ
0: ตัวนี้มันก็จะช่วยเหมือนตัวโค้ดนะครับโค้ดผิว
1: เปลือกไว้ครอบไว้
0: ใช่เพื่อให้มันสดก็เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนี่แหละแล้วจะเป็นเจ้าเดียวอยู่ตัวนี้เป็นธรรมชาติเลย
1: แล้วฉีดหน้าฉีดอะไรได้ไหม
0: ที่ฉีดก็ฉีดได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามากๆอาจจะเป็นหวัดได้
2: จากแผนกล้างคัดแยกกล้วยไม่ผ่านเกณฑ์ออกไปก็จะมาถึงห้องแพ็คค่ะทุกอย่างเป็นระบบสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะ
1: ถุงนี้ก็มีการคำนวณมาแล้วนะครับว่าจะนะไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่เสียนะมีการเจาะรูไว้เพื่อนะฮะให้แก๊สเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเปิดถุงแล้วมาแพ็คมาบ่มใหม่ถามนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับถึงมาเจอพี่พิมพ์ใจหรือนำเข้ามีการนำเข้าส่งออกรู้จักได้ไงทำไงครับ
3: ก็รู้จักด้วยทางกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในครับที่ได้ออกไปจัดบูธ ที่เมืองทองไทเปกเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ครับ
3: พอได้เจอคุณป้าก็สนใจในกลุ่มก็เลยติดต่อมาทางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาได้นำมาลงมาดูพื้นที่ว่าปลูกจริงไหมอะไรไหม
1: ครับพอมาทำก็เลยส่งพาณิชย์จังหวัดมาร่วมด้วยก็เป็น3กลุ่มพี่พิมพ์ใจที่ญี่ปุ่นกลุ่มที่สมศักดิ์แล้วก็กลุ่มทางพาณิชย์มา3กลุ่มมารวมกัน
3: ใช่ครับ
1: ครับ
3: ฝ่ายส่งเสริมคุณป้าพิมพ์ใจแล้วก็ทีมงานเนี่ยส่งเสริมเขาก็มาคอยดูแลช่วยดูทุกอย่างครับ
1: มีอุปสรรคอะไรไหมครับตอนนั้น
3: อุปสรรคเรื่องใหญ่ก็ลงแพ็คการก่อสร้างเลยครับต้องได้มาตรฐาน JP แล้วก็ต้องมีห้องเย็นเก็บสต็อกหลายคนจะคิดว่าทำกับญี่ปุ่นแล้วมันนู่นนี่นั่นแต่
1: จู้จี้
3: ครับแต่ผมมองว่า1มันเป็นกฎระเบียบแล้วก็ถ้าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเหมือนเขา
1: แล้วกี่ปีถึงจะทำตามได
3: ้ที่เราคุยกับคุณป้าพิมพ์ใจประมาณ8เดือนเราก็ได้ส่งกล้วยเลยครับ
1: 8เดือนทำได้เลย
3: ใช่ครับ
2: จาก9ปีที่แล้วที่คุณสมศักดิ์เริ่มทำกล้วยหอมส่งออกในกลุ่มมีกันอยู่ไม่เกิน8คนและเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้มีถึง130คนแล้วล่ะค่ะ
1: การรวมกลุ่มมันดีไหมฮะ
3: ถือว่าดีมากเลยครับ
1: ครับ
3: ก็พูดง่ายๆเหมือนกองทัพมดเนาะคนนี้ทำ10ไร่คนนี้ทำ20ไร่อะไรมารวมกันจำนวนเยอะของเราก็มีออกได้ทั้งปี
1: ตอนนี้ประมาณ 2,000
3: ไร่ประมาณ 2,000 ไร่ตั้งแต่วิสาหกิจก็1รัฐบาลมองเห็นแล้วการจะช่วยเหลือทุกอย่างในเรื่องโครงการเขาก็จะช่วยแต่อย่างที่ผมได้มาเนี่ยโครงการแปลงใหญ่3ล้านเนี่ยก็ได้ทำโครงสร้างอาคารแล้วก็คุณภัณฑ์ใช่คร
1: ับอันนี้3ล้าน
3: 3ล้านครับงบแปลงใหญ่ของรัฐบาลช่วยมาครับ
1: ทำไมเขาถึงช่วยกันฮะ
3: ในรัฐบาลก็มองว่า1กลุ่มเข้มแข็ง2ไปได้ต่อยอดได้ครับ
1: ก็จะทำให้เรามีรายได้แล้วก็เราก็จะจ่ายภาษีให้รัฐบาล
3: เขาไม่ได้มองจุดนั้นครับผมว่าเขามองในจุดว่านำชุมชนนำเกษตรกรไปได้มากเหมือนว่ามีอาชีพที่มั่นคงทำกล้วยแล้วมีรายได้จริงๆแล้วผมไม่คิดว่าผมมันจะมาได้ถึงขนาดนี้1ภาคงานรับสนับสนุนที่ถ้าผมทำคนเดียวนะยังไงก็ผมกล้าเชื่อได้เลยว่าผมไม่มาถึงขนาดนี้เพราะว่าเหมือนเราทำกับป้าวินใจทำไมเรามั่นใจเพราะป้าไม่ได้มาเหมือนจะมาหลอกมาอะไรมาช่วยเราไม่ว่าแต่รัฐบาลเกษตรหรือพาณิชย์ก็ต้องผ่านกันถึงกันทั้งหมดก็ถือว่าเกษตรกรโชคดีแรงงานก็ในเขตชุมชนลูกหลานเรา
1: ครับ
3: ก็ได้ทำงานมีรายได
1: ้
3: คร
1: ับ
3: ภูมิใจตรงที่ว่าเขามีกิจกรรมมีได้ทำไร่แล้วก็มีลูกมีหลานที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้ทำงานที่อื่นมาอยู่รวมกันแล้วก็ทำกล้วยส่งกลุ่มก็คือได้ฝึกรุ่นลูกทำเกษตรกรต่อ
1: ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่มีงานเนี่ยตกงาน
3: ใช่ครับ
1: ต้องไปอยู่ไกลๆเพื่อที่จะไปหางานกลายเป็นตอนนี้มีงานที่นี่เต็มเลยก็กลับมาเจอครอบครัวเขาอบอุ่นด้วย
3: ใช่ก็คือมันคง
2: คุยกันมาจนเหนื่อยฟูจิเซนเซมีเรื่องอยากจะขอสักอย่างนึงค่ะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะ
1: อ๋อเหลืองแล้ว
3: เหลือง
1: อันนี้เขียวฮะกล้วยหอมทอง
3: หอมทอง
1: นี่หอมมากเลยหอม
3: อันนี้ขายในไทยครับในไทยต้องลูกกลมใหญ่เพราะเกรด A แหละครับ
1: นี่เก็บ A
3: ครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งไปญี่ปุ่น
3: ครับคือมันใหญ่เกิน
1: อ๋อโหใหญ่เกินแล้วเราญี่ปุ่นไม่ต้องการ
3: ครับ
1: เจ๋งดิเราก็ได้กินของดีเลยดิ
3: ได้กินของใหญ่

0: จากสวนกล้วยหอมเขียวเราลองไปตามหาสวนที่ปลูกกล้วยหอมทองกันบ้างค่ะสำหรับเราแล้วกล้วยหอมก็คือกล้วยหอมแยกไม่ออกเลยจริงๆนะคะ
1: ดูยังไงว่าหอมทองหอมเขียวครับ
2: ลองดูหน่อหน่อเขาจะแดงกว่าสีมันจะแตกต่างกันเนาะ
1: อันนี้คือสีแดง
2: ใช่อันนี้จะ
1: หอมเขียว
2: ครับเขาจะเข้มกว่าอันนี้หอมทอง
1: อ๋อ
2: นี่นะหอมสีแล้วก็ดูเครือครับแล้วก็หอมทองเขาจะลูกยาวกว่าครับ
1: นี่คือหอมเขียวนี่คือหอมทอง
2: ใช่
1: ถ้าขายทั้งหมดแล้วไหนจะดีกว่าอันนี้ดีกว่าไหม
2: ถ้าเป็นหอมทองถ้าตัดเข้าญี่ปุ่นก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน15โลอันนี้ในราคาที่ประกันญี่ปุ่นก็กิโลละ18บาทเน
1: า
2: ะ
1: จะดีกว่า
2: ผมว่าอันนู้นดีกว่าครับตอนนี้อันนู้นแม้แต่ราคาประกันไว้10บาทก็จริงแต่เครือนึงเขาได้อยู่40ถึง50โลอันนี้นะเหมือนกล้วยราคาถูกกว่าแต่น้ำหนักเขาได้เขาก็จะได้เงินเยอะกว่า
1: ถูกกว่าแต่ได้เยอะกว่า
2: ครับ
1: ขอถามว่ามาตรฐาน JP ทำให้ได้มาตรฐานมันยากครับหรือต้องทำตามเขาหรือไง
2: คำว่า JP ก็เริ่มทำตั้งแต่ทำกล้วยได้ปีแรกเพราะว่าเราก็ทำส่งบริษัทเราทำเข้าห้างมันก็มีพื้นฐานมาก่อนที่แรกก็ไม่เข้าใจนั่นแหละก็ถึงได้กล้วยลายกล้วยอะไรต่อ GAP เขาก็มาอบรมการใช้สารเคมีการใช้ยาที่เขาให้ใช้มีอายุเท่าไหร่ยาป้องกันเชื้อรามีอายุได้7วันยาฆ่าแมลงมีอายุ15วันเราควรจะฉีดเวลาไหนแล้วก็ก่อนเก็บเกี่ยวที่เราจะเก็บเกี่ยวควรจะเว้นกี่วันแต่เราส่วนใหญ่เราจะไม่เข้าใจคิดว่าเออมันยุ่งยากนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลดีกับเกษตรกรเองแล้วก็คู่ค้าเองได้การันตีนะเออฉันมีใบ JAP นะฉันทำตามมาตรฐานของน่ะกรมวิชาการการใช้สารเคมีตัวไหนเราก็ปรึกษากับทางญี่ปุ่นเขาจะให้ใช้ตัวนี้ได้นะเขาก็จะส่งมาให้ก็ใช้ได้แต่เขามีการตรวจครับตรวจปลายทางครับกล้วยนะมันเป็นพืชที่ลงทุนสูงไร่หนึ่งก็ประมาณหลัก 3-4 หมื่นแต่พลาดมามันก็ประสบการณ์เรามีแล้วเราไม่อยากให้พลาด
1: อ
2: ันนั้นก็คุณละเจ้าเนาะข้างเคียงกัน
1: อ
2: ันนี้ก็ข้างเคียงกันก็เราก็ดูแลกันปรึกษากันหนึ่งแล้วสำคัญเลยเราก็มีรายกลุ่
1: ม
2: ปัญหาของแต่ละเจ้ามีอะไรก็ส่งมาที่กลุ่
1: ม
2: แล้วก็ฝ่ายส่งเสริมเราก็มีก็ไปดูครับ
1: คนใหม่มาก็เป็นพี่เลี้ยงให้เขาต่อเป็นรุ่นๆๆต่อไป
2: ใช
0: ่ในอำเภอเสริงสางมีสมาชิกในกลุ่มอยู่เป็นร้อยลองนึกภาพดูสิคะว่าจะมีสวนกล้วยมากมายขนาดไหนสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ
1: ตอนนี้เราจะมาดูการตัดกล้วยเพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นนี่คือไซส์แบบนี้เลยใช่ไหม
2: ครับกล้วยอยู่ประมาณ50วันครับ
1: 50วัน50วันก็
2: คือ70%
1: ความอร่อยของกล้วยก็คือกล้วยมันต้องสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะฮะ
2: ก็จริงๆแล้วญี่ปุ่นเขาจะซื้อ

0: ความสูงตามระดับน้ำทะเลอย่างของเราสูงจะโคราชประมาณ300เชียงใหม่800เนี่ยเขาจะซื้อแตกต่างกันครับ
1: อ๋อถ้ายิ่งสูงยิ่งอร่อยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: สูงกว่าระดับน้ำทะเลก็สูงมา1เซนก็เราก็อยู่สูงกว่าแล้วนี่โอเคตึบตัดเลย
0: ตัดเลย
1: โอเคครับโอ้ทีเดียวจบเลย
0: แค่นี้เองครับ
2: มีคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามที่อยากได้ยินคำตอบจากปากเกษตรกรเองเลยมาฟังกันค่ะว่าถามอะไรและจะได้คำตอบว่าอะไร
1: ผมขอถามนะครับว่าที่เขาบอกว่าเกษตรกรน่ะจนน่ะอันนี้จริงไหมหรือว่าอยู่ที่ฝีมือเราหรือความรู้ความใฝ่รู้หรืออะไรหรือว่ายังไงครับ
0: คำว่าเนาะคำว่าเกษตรกรจน
1: ครับ
0: ก็มันก็พูดยากคนเปิดใจกับคนไม่เปิดใจ
1: ต่างกันยังไงครับ
0: ต่างกันตรงที่ว่าคุณกล้าลองไหมคุณกล้าชนไห
1: ม
0: เราก็ฐานเราก็เกษตรกรปลูกอ้อยปลูกมันมานั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเราก็จะอยู่เหมือนเดิมไปยันลูกยันหลานแต่ถ้าเรากล้าปรับเปลี่ยนแล้วเราลองทำจริงแล้วเราเข้าถึงจริงๆอาชีพเกษตรกรถ้าทำได้ถูกทางมันก็ไม่จนหรอกครับอยู่ได้ครับ
2: ระหว่างที่เรามาถ่ายทำก็มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกล้วยมาเปิดเวทีด้วยนะคะ
3: รับฟังปัญหาเนาะแล้วก็มาดูมาตรวจติดตามแล้วค่ะว่าสถานการณ์การส่งออกกล้วยญี่ปุ่นเป็นยังไงแล้วก็ส่งออกไทยเป็นยังไง
4: ด้วยตัวของโดยหน้าที่บริบทของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะกระทรวงพาณิชย์เราดูแลตั้งแต่ระดับเจรจาธุรกิจระดับต่างประเทศจนถึงดูแลผู้ประกอบการเกษตรกรระดับล่างเลยที่สังสังถือว่าเท่าจากข้อมูลที่ทราบมาที่กระทรวงรายงานมาค่ะไปญี่ปุ่นนะคะของที่เนี่ยส่งออกเยอะที่สุดตอนนี้เราส่งออกกล้วยอ่ะในปีที่ผ่านมากล้วยทั้งไทยกับต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าตันมูลค่ามัน314ล้านบาทก็ถือว่าเป็นแบบการช่วยเศรษฐกิจในโคราชส่วนหนึ่งเพราะตัวเนี้ยกล้วยหอมทองเองเนี่ยไร่นึงเราได้มูลค่าถึง 100,000 ต่อไร่
1: เพิ่มขึ้นเยอะเลย
4: เพิ่มขึ้นจากมันเยอะค่ะ
1: เมื่อเทียบกับมันนี่ประมาณเท่าไหร่คร
4: ับ โอ้มันเราได้แค่กิโลละ2.50 บาทตันหนึ่งก็แค่ 2,500 แล้วก็มีการส่งเสริมหรือหาผู้ซื้อเข้ามา
1: ก็ได้ไปประสานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาช่วยกันเลย
4: ใช่พอเราเจรจารอบนั้นละค่ะเขาก็นำผู้นำเข้ากับทางผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูให้เลยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในการปลูกยังไงก่อนหน้านี้คือเกษตรกรโดนจะว่าโกงก็ใช
1: ่
4: มีคนเอาหน่อกล้วยหอมเขียวอะค่ะมาให้ปลูกแล้วก็บอกว่าจะมาซื้อแต่พอสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มาซื
1: ้อ
4: ค่ะแต่ตอนนี้ด้วยทางกรมการค้าภายในเองมีโครงการที่จะแบบเป็นโครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงกล้วยเขียวแบบครบวงจรเลย
1: เขามั่นใจ
4: เขาก็เกษตรกรที่นี่ก็เลยมั่นใจที่จะปลูกค่ะ
5: จากการหันมาปลูกกล้วยส่งญี่ปุ่นแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นไม่ต้องตื่นแต่เช้าต้องออกไปทำงานแบบเร่งรีบ
6: มั่นใจได้ว่าเราจะทำส่งญี่ปุ่นได้ตลอดทำได้มาตรฐานของคำว่าเกรด A คือผิวสวยน้ำหนักได
7: ้ในกลุ่มผมขอเป็นตัวแทนกล้วยหอมทองแปลงใหญ่สุขไปบุญนะครับเนาะขอขอบคุณป้าพิมพ์ใจทีมงานญี่ปุ่นและที่สำคัญก็เป็นคุณสมศักดิ์แสงลำนะครับประธานกลุ่มที่ให้โอกาสเกษตรกรในอำเภอเสริงสางได้มีอาชีพหลักอาชีพที่มั่นคงก็ขอขอบคุณครับ
2: เป็นบทสรุปความรู้สึกของเกษตรกรที่ดีมากเลยนะคะเพราะหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการนี้ที่เดินทางมายาวนานเกือบ10ปีก็คือความพยายามต่อให้ติดกับผู้รับซื้อชาวญี่ปุ่นของคุณพิมพ์ใจค่ะและไม่ใช่แค่กล้วยเท่านั้นผลไม้ไทยอื่นๆคุณพิมพ์ใจก็สนับสนุนให้ได้ส่งออกไปญี่ปุ่นด้วยค่ะปีหนึ่งคุณพิมพ์ใจที่จริงๆแล้วใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นแต่ก็บินมาบ้านเราแทบจะเดือนเว้นเดือนเพื่อมาทำงานด้านนี้ค่ะ
8: สิ่งที่เราสร้างให้กับเกษตรกรนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะครอบครัวของเกษตรกรจะอยู่จังหวัดไหนสามารถมีรายได้ทั้งปีลูกเต้าก็สามารถส่งได้เรียนทั้งปีแต่สิ่งสำคัญเกษตรกรทุกท่านที่จะมาทำร่วมกันเขาต้องมีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นเพราะว่าสินค้าเนี่ยเรามีผู้ซื้อผู้รับซื้อมาแล้วก็มาทำ MOU ด้วยกันโดยทางกระทรวงพาณิชย์
2: เห็นการทำงานของคุณพิมพ์ใจแล้วนอกจากจะต้องปรบมือให้ก็ยังต้องหลงรักเธอเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ทำทุกอย่างเพื่อเกษตรกรบ้านเราขอให้โครงการทุกอย่างต่อยอดขยายตัวและส่งผลดีในวงกว้างต่อไปค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
1: มันลึกซึ้งกว่าที่คิดเนาะ
0: อ๋อใช่ครับกล้วยแต่อาจจะไม่กล้วยก็ได
1: ้อ๋อกล้วยแต่ไม่กล้วยเออจริงๆ
2: วาซาบิที่ขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้มันไม่ใช่วาซาบิแท้จริงไหมปลอมหรือเปล่า
9: โอ้นี่ไงเป็นขั้นๆนี่คือวาซาบินะเนี่ยการปรุงวาซาบิถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะยิ่งดียิ่งอร่อยนะครับปล่อยไว้3ปีโอ้โห3ปีกว่าจะได
2: ้แล้วส่วนไหนของต้นวาซาบิที่ให้รสชาติจี๊ดขึ้นสมองได้บ้าง
9: นี่ดูรากนะดูนะแกกินนะ
10: คาราเมลครับ
2: ตามไปชิมให้ตื่นตากันทั้งตอนเลยในดูให้รู้ตอนวาซาบิเท่ากับปลอมญี่ปุ่นขายของปลอมจริงหรือวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
11: หลากเรื่องราวจากโลกจริงที่อบอุ่นและน่าค้นหาท้องโลกกว้าง13และ14พฤษภาคมการเติบโตจากจุดเริ่มสู่ไม้ใหญ่อาจมีเรื่องราวมากมายที่คุณไม่เคยรู้ความลับแห่งต้นไม้15พฤษภาคมความสุขที่โต๊ะอาหารกับจานอร่อยที่รวมทุกคนให้ใกล้กันมากขึ้นเจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBSกดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
12: เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกและชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงนี้เองที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และกำลังทหารมากกว่าอย่างเอธิโอเปียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่13พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
13: มีประชากรมากถึง10ล้านคนในขณะนี้ที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตแต่มีเพียง3ล้านคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาได
14: ้บางคนอาจเริ่มจากการปรึกษาเพื่อนหรือคนใกล้ชิดแต่หลายครั้งคำตอบที่ได้กลับยิ่งไปกดทับซ้ำเติมบาดแผลในใจโดยไม่รู้ตัว
15: หน้าที่ของผู้รับฟังที่ดีคือถอดปลั๊กสมองออกไม่ต้องไปคิดไม่ต้องอะไรแล้วก็แค่ฟังสิ่งที่เขากำลังพูดมาอยู่
14: แม้ว่าปัญหาสุขภาพจิตดูเหมือนเป็นเรื่องของใครของมันนะคะแต่ความจริงแล้วมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
16: จากมุมของดิฉันนะดิฉันว่ารัฐไทยเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นผู้สร้างทุกข์มากกว่าผู้แก้ไขทุกข์
13: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 4:00 น.ทางไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรโอภารัตน์ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงจังหวัดเชียงใหม่บุกจับชายอายุ43ปีแผ่วถางป่ากว่า9ไร่อ้างทำกินมา5ปีแต่เจ้าหน้าที่พบอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1A ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงสอบปากคำชายอายุ43ปีหลังออกลาดตระเวนพื้นที่แล้วได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าดังออกมาจากพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขตอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จึงเข้าตรวจสอบและพบว่าพื้นที่เป็นการบุกรุกใหม่หลังปี2557ในเขตลุ่นน้ำชั้น 1A ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารรวมเนื้อที่เสียหาย9ไร่2งานขณะที่ชายอายุ43ปีซึ่งมีบัตรประจำตัวบุ

0: คลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยรับสารภาพว่าเข้ามาครอบครองพื้นที่ตั้งแต่ปี2564เพื่อปลูกข้าวไร่และข้าวโพดนอกจากอุปกรณ์แผ้วถางเจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน2เม็ดในตัวผู้ต้องหาจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเวียงแหงค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อหาฐานยึดถือครอบครองที่ดินและแผ้วถางป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีและปรับสูงสุด2ล้านบาทพร้อมกับดำเนินคดีข้อหายาเสพติดเพิ่มเติมต่อไปค่ะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดเห็นด้วยยกเลิกฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงแม้ว่าจะกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวอยู่บ้างค่ะนายวิชิตสุกระสุยานนท์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและเจ้าของธุรกิจที่พักรีสอร์ทและร้านอาหารบนเกาะช้างเปิดเผยถึงนโยบายของรัฐบาลในการยกเลิกฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากเกิดกรณีปัญหาอาชญากรรมและแก๊งชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับชาวไทยในจังหวัดต่างๆเช่นในจังหวัดภูเก็ตและพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นต้นโดยนายวิชิตระบุว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหล่านี้เข้ามาพักและพักอาศัยอยู่เป็นเวลานานบางรายก่อปัญหาอาชญากรรมการยกเลิกฟรีวีซ่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาด้านอาชญากรรมรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศได้จึงเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวอีกทั้งขณะนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นหรือโลว์ซีซั่นซึ่งปกตินักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยลงจึงไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวมากนักค่ะเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร้องเรียนค่ะหลังจากเผชิญความเดือดร้อนจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำของผู้รับเหมาส่งผลให้ดินซุดเสาไฟฟ้าล้มจนร้านเสียหายค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งริมถนนบ้านพรุธานีตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังได้รับการร้องเรียนว่าเดือดร้อนจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำของผู้รับเหมาทำให้ดินซุดเสาไฟฟ้าหน้าร้านล้มทับกันจนกันศาสตร์ของร้านได้รับความเสียหายค่ะพบว่าบริเวณดังกล่าวมีการขุดถนนระยะทางเกือบ200เมตรเพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยมแทนท่อระบายน้ำเดิมแบบกลมโดยบางจุดได้วางท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมไปแล้วแต่จุดที่อยู่หน้ามินิมาร์ทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จด้านเจ้าของร้านระบุว่าผู้รับเหมาเริ่มขุดถนนก่อสร้างเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยช่วงแรกไม่มีปัญหากระทั่งวันที่10พฤษภาคมฝนตกหนักประมาณ 1-2 ชั่วโมงทำให้มีน้ำขังบริเวณที่ผู้รับเหมาขุดเอาไว้ส่งผลให้ดินเริ่มสุดตัวเรื่อยๆหลังจากนั้นเสาไฟฟ้าเกิดล้มทับกันศาสตร์หน้าร้านพังเสียหายซึ่งหลังจากมีการก่อสร้างดังกล่าวก็ทำให้ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านจนยอดขายหายไปเกือบทั้งหมดจึงอยากให้ผู้รับเหมาเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะขณะที่ผู้รับเหมารับปากนะคะว่าหลังก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จจะซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้ส่วนเสาไฟฟ้าจะติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มายกเสาไฟฟ้าค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายชิตพลพงเกิดลาบอายุ33ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นเกรียนมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่9มีนาคม2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมแดนกินดองค่ะจบแล้วชมจานนี้มีเรื่องโลกค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: น้ำทะเลกัดซอสชายฝั่งอย่างรุนแรง
2: มันก็น่าหดหู่ใจนะมันไอ้ที่ว่าไอ้ภัยธรรมชาติอะเรื่องของทะเลนะเรื่องของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาอะไรมายับยั้งมันยากอะ
1: แผ่นดินหายบ้านสุด
3: ปัญหา35ปีน้ำทะเลกัดซอสชายฝั่งที่บ้านบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะจากพื้นที่ทำกินทั้งหมดกลายเป็นผืนน้ำจากที่ที่เคยอยู่อาศัยได้ตอนนี้เหลือเป็นเพียงแค่ความทรงจำพบกันค่ะ14พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปค่ะ
4: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home และการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงาน และลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทางลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ

0: ่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วัตถุดิบหมักดองที่ปรากฏอยู่นี้คนสงขลาเปิดมาเจอร้องอ๋อเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนสงขลาแล้วดูนะครับและก็ไม่ใช่คนสงขลาทุกคนเนี่ยจะรู้จักมันด้วยผมเฉลยเลยเขาเรียกกันว่าปลาแป้งแดงเป็นวัตถุดิบหมักดองที่พอมองครั้งแรกแล้วเนี่ยผมเองก็ตั้งคำถามครับไหนปลาไหนแป้งแล้วไหนแดงนี่มันโทนชมพูชัดๆเอาจริงๆมันก็ได้อยู่นะทีซีอิ๊วขาวยังดำเลยปลาแป้งแดงวิธีกินคือแล้วแต่เลยครับหลากหลายยกตัวอย่างดังภาพเอาไปผัดเอาไปหล่นบางคนถึงกับเอาไปเจียวนี่เหมาะสมครับแต่อย่าเอาไปดื่มสดๆหรือตักกินดิบๆครับจากรูปลักษณ์ที่เกิดคำถามในหัวพอเป็นกับข้าวแล้วไปชักน่ากินขึ้นมาแล้วมาครับวันนี้เรื่องราวของปลาแป้งแดงกับพวกเราแดนกินดองครับ

วลคัมทูสงขลาครับแต่ไม่ได้พาไปดูทะเลสาบสงขลานะครับพามาถนนนางงามตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาคืออยากมาถึงแล้วแบบไม่เอาแล้วรายการถนอมอาหารอยากจะทำรายการพากินพาเที่ยวซะแล้วครับเมืองเก่าเขาสวยไงและของกินมันเยอะแยะไปหมดในบรรดาของกินที่มหาศาลแสนอร่อยมากมายที่ชาวโซเชียลมีเดียแนะนำกันเนี่ยอย่างละลานตาเนี่ยพวกเราเลือกที่จะมุ่งหน้าไปดูปลาแป้งแดงปลาแป้งแดงเนี่ยมีมานานแล้วครับในย่านนี้หลักๆที่ยังหากินกันแบบง่ายคือซื้อเขากินคือที่สงขลานี่แหละครับย้อนกลับไปสมัยก่อนครับชาวประมงออกเรือไปหาปลาครับมีการทอดแหไปเนี่ยหรือว่าเขายกยอขึ้นมาเนี่ยปลาหลากหลายจะติดขึ้นมาครับมีทั้งปลาที่ทำเงินแล้วก็ปลาที่ไม่ทำเงินครับทำเงินก็คือเอาไปขายได้ขายออกที่เหลือก็คือปลาเล็กปลาน้อยเก็บไว้กินเองซึ่งปริมาณมันเหลือล้นจนต้องถนอมนั่นแหละครับเก็บไว้กินหนึ่งในวิธีการที่คนในย่านนี้เลือกก็คือเอามาหมักดองเป็นปลาแป้งแดงไว้กินทีหลังนั่นเองครับมาจนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับว่ามันแดงจากอะไรตอบเลยก็ได้ครับมันแดงจากอั่งคักอั่งคักคืออะไรอั่งคักคือข้าวยีสต์แดงครับนี่ทำเป็นนี่ไหนเนี่ยข้าวยีสต์แดงคืออะไรข้าวยีสต์แดงคือ red yeast rice ครับคือข้าวที่ผ่านการหมักด้วยเชื้อราเชื้อราที่เรียกว่าMonascus purpureus จนทำให้มันมีสีแดงครับเขาจะใช้ในยาแผนโบราณและก็ใช้เป็นอาหารเสริมอะไรแบบนี้มีขายตามร้านขายยาจีนภาษาจีนของมันก็คือหงชุยหมี่ภาษาจีนกลางครับเอาแล้วไหนเมื่อกี้บอกอังคักไงอ๋ออันนั้นจีนแต้จิ๋วครับอังแปลว่าแดงไงคุ้นๆไหมแบบอังเปาอ่ะก็แดงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาหารที่เราพบเจอบ่อยๆแล้วดั้งเดิมเขาใช้อังคักกันมาจะเป็นพวกแบบเต้าผู้ยี้หมูแดงเป็ดย่างเนี่ยมันก็คือเป็นสีผสมอาหารของสมัยก่อนมาเลยทุกวันนี้ก็หายากขึ้นครับเพราะว่าคนก็ใช้สีผสมอาหารที่หาซื้อได้ง่ายแต่อั่งคักเนี่ยจะมาใช้คือต้องเอาเป็นตำให้เป็นผงครับวันนี้ครับเราอยู่กับป้าแดงยอดเซียนหมักดองท่านหนึ่งครับที่ใช้เวลาช่วงวัยเกษียณหยิบจับเอาวิชาของคุณแม่ครับที่ส่งต่อมาตั้งแต่ตอนยังเด็กๆจำความได้วิชาหมักดองปลาแป้งแดงมาสืบสานต่อครับทำกินเองทำแจกเพื่อนบ้านญาติพี่น้องทำขายหารายได้เล็กๆน้อยๆช่วงวัยเกษียณกิจกรรมที่ทำให้ป้าแดงเนี่ยได้เดินเท้าพูดคุยหุงข้าวหมักปลาทำกับข้าว

0: ินขึ้นชั้นดาดฟ้าบ้านตัวเองหาผักที่ปลูกเองมาแหนมกินเป็นผักเหนาะกับเมนูแป้งแดงที่จะทำให้เราดูในวันนี้ก็คือเป็นเพราะปลาแป้งแดงนี่แหละครับทำยังไงปลาแป้งแดงครับวิธีทำปลาแป้งแดงแทนที่จะใช้ปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยติดอวนแบบสมัยก่อนป้าแดงเลือกใช้ปลากระพงสามน้ำจากทะเลสาบสงขลาครับใกล้บ้านมันหาไม่ได้ยากอีกต่อไปแล้วครับปลากระพงเนื้อมาเป็นตัวนะครับแล้วเอาเฉพาะตรงเนื้อเน้นๆเลยนะครับเนื้อปลากระพงขาวทำความสะอาดเตรียมเอาไว้ก่อนหัวไส้ไม่เอา
1: แล้วก็ใส่ถุงทั้งกั๊กลงไปกับเกลือสองอย่างหมักให้มันเข้ากันเอาหมายเข้ากัน
0: จากนั้นหุงข้าวครับไม่ใช่ข้าวเหลือนะครับป้าแดงจงใจหุงใหม่หม้อใหม่ใหญ่ๆเอาแบบเพิ่งสุกเพิ่งเด้งร้อนๆเลยเน้นว่าร้อนๆเลย
1: ข้าวเราต้องหุงให้มันแฉะนะแล้วก็เราต้องมองกวนขณะที่ข้าวมันร้อนถ้าไม่ร้อนเราจะกวนไม่ได้เลย
0: จากนั้นกะละมังใบใหญ่ครับปูพื้นก่อนด้วยน้ำตาลมะพร้าวเป็นก้อนๆแบบนี้เอาข้าวที่เพิ่งสุกใหม่ตักลงไปนี่คุณลุงแวะมาช่วยคุณป้าแดงด้วยวันนี้โปะข้าวลงไปครับควันกรุ้งๆยืนยันความหุงใหม่เมื่อกี้สีขาวๆที่เห็นอยู่นี้ครับคือน้ำตาลก่อนจากนั้นตามด้วยเกลือครับส่วนผงขาวๆที่เห็นนี้ก่อนหน้านี้คือก้อนกลมๆมันคือลูกแป้งข้าวหมากคืออะไรลูกแป้งข้าวหมากขอติดทดไว้ในใจก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อด้วยข้าวยีสต์แดงแบบผงครับเพราะว่าตำมาเรียบร้อยแล้วคลุกเอาเฉพาะข้าวแดงๆแบบนี้ไว้ก่อนทิ้งไว้จนหายร้อนครับซึ่งกินเวลาไม่นานมากนะครับจังหวะนี้ปลาเองก็ต้องพร้อมดีครับอันนี้เป็นคำแนะนำว่าอย่าทิ้งข้าวสวยไว้นานเกินไปมันจะเร่งอัตราการเติบโตของแบคทีเรียไม่ดีที่อยู่ตามธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามันเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนี่คือโน่ๆเลยนะ4ชั่วโมงคือจำไว้เลยโน่ๆส่วนอันนี้เนี่ยทิ้งไว้ไม่นานครับเพื่อที่เพียงแค่ว่าให้มันหายร้อนก่อนกลัวใส่ปลาแล้วปลาสุกดูทรงข้าวไม่ร้อนแล้วเราใส่ปลาเข้าไปครับ

0: เอาให้เข้ากันจากนั้นครับใส่ถังก่อนแล้วปิดฝาดองเอาไว้ในที่ร่มเท่านั้นนะครับส่วนถังเนี่ยอย่าลืมนะครับถังพลาสติกที่เป็นถังเกรดแบบคุถังราคาถูกที่มันไม่ใช่ฟู้ดเกรดเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะครับอยู่ในถังแบบนี้ปิดฝาครับในร่มเท่านั้นในอุณหภูมิห้องทั่วไปที่ไม่ได้มีแดดอัดร้อนราวกับอยู่บนรถยนต์ที่ตากแดดแล้วก็ไม่ใช่ตู้เย็นที่มันจะหยุดการทำงานของแบคทีเรียด้วยอุณหภูมิต่ำครับอยู่ห้องธรรมดาแบบนี้10วันปลามันจะเปรี้ยวข้าวมันจะเหลวทุกอย่างจะค่อยๆกลายเป็นเนื้อชมพูเดียวกันครับแบบที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นี่เองเสร็จแล้วป้าแดงก็จะเอาไปขายให้กับร้านรวงแถวบ้านครับใส่ถุงแบบนี้มีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นปลากระพงขาวแบบเนี้ยที่เราดูกันทั้งหมดกับเวอร์ชั่นที่เป็นหมูด้วยนะหมูก็ใช้ทำแป้งแดงได้เหมือนกันก็เรียกว่าหมูแป้งแดงไงก็เรียกโดยรวมว่าแป้งแดงป้าแดงก็จะไปขายตามที่ต่างๆเราก็เลยแวะไปดูที่ไกลจากบ้านป้าแดงอีกบ้างว่าเฮ้ยแล้วแป้งแดงในละแวกสงขลาเนี่ยมีที่อื่นในตลาดด้วยไหมมีครับ
1: เขาไม่ค่อยทำขายด้วยน้อยก็คือไปต้มหรือไปนึ่งใส่ไข่ใส่บางคนก็จะเพิ่มหมูเพิ่มอะไรนึ่งแล้วบางคนก็คือถ้าไม่นึ่งเราก็ต้มได้ใส่กะทิแล้วก็ใส่ตัวนี้ที่มันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวมันมันแล้วก็เค็มเค็มนิดนิดอร่อยแกงส้มอ่ะแกงส้มแล้วก็แป้งแดงนึ่งตัวนี้อร่อย
2: อ๋อกินคู่กันไม่ได้เอาไปใส่ในแกง
1: ไม่กินตกใจเลย
2: ใส่ในแกงส้มไม่ได
0: ้คราวนี้เรามาดูสำรับแป้งแดงที่ป้าแดงทำให้พวกเราได้กินกันในวันนี้ครับผมไปนั่งกินกับป้าแดงด้วยเลยนั่งกินนั่งคุย
3: แป้งแดงปลากระพงผัดไข
0: ่แป้งแดงผัดไข่ครับเอาครับมาดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างมีแป้งแดงแน่นอนมีหอมมีพริกมีตะไคร้ซอยนะครับเราจะมาทำเมนูแรกกันเลยป้าแดงใส่น้ำมันพืชลงในกระทะครับจากนั้นก็เอาแป้งแดงใส่ตามลงไปเลยครับแป้งแดงก็จะเป็นสภาพแบบที่เห็นครับมีความโจ๊กๆนิดหน่อยแต่เราสังเกตมันมีตอนเนื้อของปลาอยู่ก็คือเนื้อปลาไม่ได้ละลายหายไปสักทีเดียวครับตอนที่อยู่ในระหว่างการหมักมันยังมีเนื้อปลาให้เราสามารถเคี้ยวได้อยู่รอบๆก็คือแน่นอนก็คือข้าวก็คือแป้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ป้าแดงทำกินเองจริงๆเป็นประจำแล้วก็ทำให้เราได้ดูกันใส่ตะไคร้ตามลงไปครับก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของตะไคร้ใส่ไข่ที่เจียวเอาไว้แล้วครับไข่เจียวนี้ป้าแดงก็ไม่ได้ปรุงรสเพิ่มเติมนะครับก็คือแค่ตีไข่เฉยๆแล้วก็เอามาผัดกับแป้งแดงปรุงรสเล็กน้อยครับตามชอบครับใส่น้ำปลาแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าปลาแป้งแดงมีความเปรี้ยวนำอยู่แล้วนะครับมีความเค็มเล็กน้อยมีความหวานไม่มากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะคือรสชาติของปลาแป้งแดงเนี่ยมันถูกปรุงให้มันเกิดรสความอูมามิความอร่อยเนี่ยผ่านการหมักดองมาอยู่แล้วทีนี้หลังจากนั้นอ่ะคือเป็นเรื่องของความชอบของเราแล้วว่าอยากจะปรับให้รสมันไปทางไหนนี่เสร็จแล้วอันนี้น่ากินจริงมีความแบบไข่ที่ยังไม่สุกจนเกินไปครับแป้งแดงที่อยู่ในทุกอนูทุกคำได้รสชาติความเปรี้ยวความนัวของไข่ความเปรี้ยวอ่อนๆของแป้งแดงเข้า
3: ถ้าสมมติว่าเราอยากจะกินแบบไม่อยากกินผักแบบถ้าเรากินผักเพียวๆเราก็ไม่อยากกินใช่ไห
0: ม
3: ก็มาหน่อยอย่างนี
0: ้ครับ
3: หน่อยอย่างนี้โอเคคือ
4: เมี่ยง
3: เมี่ยง
4: สไตล์อุ๊ยขอบคุณครับ
3: กินเข้าไปเลยลองกินเข้าไปดูก่อน
4: พอกินคู่กับใบชะพลูแล้วเนี่ยมันเพิ่มรสสัมผัสเพิ่มเท็กเจอร
3: ์ใช่ๆ
4: มันทำให้อยากกินคำต่อไปไอ้ใบชะพลูเนี่ย
0: ผักทั้งหมดที่เรากินครับจริงๆแล้วป้าแดงเดินขึ้นดาดฟ้าไปเก็บให้เราตั้งแต่เช้าแล้วครับคือปลูกเองทั้งหมด
4: แป้งแดงเนี่ยเขากินแหนมกับผักหน่อ
3: ผักหน่อแล้วแต่เราชอบผักอะไรก็ได้เราก็มากิน
0: ครับคือความหมายของผักหน่อคือผักอะไรก็ได
3: ้ผักอะไรก็ได้ที่เราชอบกินนะ
0: คือถ้าเกิดถามผมคนที่ไม่ได้ปลูกผักกินเองเนี่ยเจอดาดฟ้าของป้าเข้าไปต้องรู้สึกว่าโอ้โหมันซีเรียสมากปลูกเยอะมากแต่ก็เป็นความเยอะที่รู้สึกผ่อนคลายอยู่ดีครับดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากกลับบ้านไปปลูกผักข้างบ้านดาดฟ้าอะไรแบบนี้บ้างเลย
5: ทำปลากระพงใช่ไหมเอาน้ำล้างมันเนี่ยมาใส่ต้นไม้ใส่มะลิใส่ต้นนี้พวกนี้ชอบของขาว
4: อ๋อใช้น้ำจากการที่เราทำกับข้าวเนี่ย
5: ใช่
4: ครับเอามาลบ
5: นี่ต้องกินไม่ทันใช่ไหมพ่อแจกเพื่อน
4: อ
5: ีก
4: อย่างตากล้องท่านหนึ่งชอบกินกระเจี๊ยบมากผักชีล้อมเขาชอบกินนี่อันนี้กินได้อันนี้นี่ผักชีล้อมจากหน้าบ้านขอโทษทีไม่ได้ล้างแต่ว่าไม่ใส่ผงชูรสบ้าอะไรไม่ใส่ยาฆ่าแมลงแน่นอน
0: เข้ามาสู่จานถัดมาครับนี่คือจานที่เรียกว่าหล่นครับหล่นก็จะมีวัตถุดิบดังนี้ครับเราจะเห็นว่ามีกะทินี่มีไข่ไก่เราใส่ตะไคร้ซอยอีกแล้วครับแล้วก็ต้องมีอันนี้เป็นหอมใหญ่สีขาวนะไม่ใช่หอมแดงปลาแป้งแดงกุ้งแห้งครับรวมกันทั้งหมดนี้เราไปทำหล่นป้าแดงเริ่มจากใส่กะทิลงไปในหม้อครับเอากะทิลงไปเคี่ยวก่อนจากนั้นก็ใส่ปลาแป้งแดงตามลงไปเลยยังไม่ทันได้มีอะไรเดือดนะครับนี่เราใส่ตะไคร้ตามลงไปแล้วครับแล้วก็คนตะไคร้จะให้ความหอมอย่างที่เคยบอกนะครับไข่นี่ตอกแยกมาก่อนนี่เป็นไข่ไก่บางคนชอบใช้ไข่เป็ดอันนี้สุดแท้ครับแล้วแต่ใส่หอมใหญ่ลงไปครับแล้วก็กุ้งแห้งนี่ก็คือความอูมามิจากท้องทะเลอยู่แล้วผสมเข้าไปอันนี้ก็เหมือนเดิมคือปรุงน้อยมากใส่ไข่ตามลงไปครับเครื่องปรุงเนี่ยใส่แค่เกลือกับน้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้นเองมันมีความเปรี้ยวกลมกล่อมของตัวปลาแป้งแดงอยู่แล้วผสมกับความนวลของกะทิความหอมของวัตถุดิบทุกอย่างอันนี้ละมุนมากนี่ครับเสร็จแล้ว
4: คือถ้าเกิดเรากินหล่นสมมติหล่นเต้าเจี้ยวหรือหล่นปลาเค็มมันจะออกไปทางหอมกะทิแล้วก็เค็มอันนี้จะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาอย่างเด่นชัดทำให้เป็นหล่นในอีกเวอร์ชั่นนึงที่ดี
0: ต้องยกคุณงามความชอบให้กับป้าแดงและการหมักดองครับกระบวนการทำปลาแป้งแดงทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เราเห็นนั้นถ้าเกิดพูดกันแบบลอยๆก็คือเขาทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามกันมาแต่ถ้าเกิดจะงัดเอาเหตุผลเบื้องหลังที่เรามองไม่เห็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุผลทุกขั้นตอนครับอะไรบ้างอะไรเริ่มแรกคือการตั้งคำถามว่าทำไมป้าแดงต้องควักไส้ขูดเกล็ดแล้วก็ตัดหัวปลาทิ้งก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามครับแต่ทางจุลชีววิทยาแล้วเนี่ยไส้เกล็ดเหงือกคือคอนโดมิเนียมของแบคทีเรียก่อโรคจำนวนมหาศาลครับการกำจัดมันออกไปก่อนเนี่ยเป็นการลดหรือว่าทอนจำนวนเชื้อโรคปนเปื้อนตั้งแต่เริ่มต้นให้น้อยลงที่สุดครับต่อมาสิ่งที่ป้าแดงทำก็คือHurdle Technology ที่เราเคยพูดไปแล้วก็คือเทคโนโลยีการขัดขวางจุลินทรีย์เลวเหลือไว้เพียงจุลินทรีย์ดีให้เกิดการหมักที่ดีครับพระเอกของเราคนเดิมเจ้าประจำเกลือถูกส่งลงมาเล่นครับทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากเนื้อปลาลดค่าที่เรียกว่า Water Activity ครับให้เราจำไว้ว่าเชื้อโรคเนี่ยต้องการน้ำในการมีชีวิตไอ้แบคทีเรียเลวเนี่ยเมื่อน้ำอิสระหรือว่า water activity มันถูกดึงออกไปเชื้อที่ทำให้เกิดการเน่าเสียเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้นี่คือการ preserve หรือว่ารักษาคงเอาไว้ซึ่งเนื้อปลาที่ดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไปครับสิ่งต่อมาที่น่าสนใจก็คือข้าวสวยหุงร้อนๆแฉะออกมาแต่แรกครับคือมีทั้งเหตุผลเรื่องของความร้อนที่ทำให้น้ำตาลตะโหนดเนี่ยมันละลายเร็วนะครับช่วยให้ไม่เสียเวลาเอาว่ากันตรงๆแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวมันแฉะเนี่ยก็จะให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถเดินทางแล้วก็เติบโตได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับแถมยังมีน้ำตาลทรายด้วยครับเพิ่มน้ำตาลช่วยเร่งอัตราการเติบโตของแบคทีเรียดีเข้าไปอีกอย่างเจ้า LAB lactic acid bacteria ไอตัวนี้ที่ช่วยทำให้มันเกิดกรดแลคติกเรียกได้ว่าเป็นอาหารจานด่วนพร้อมเสิร์ฟ ส่วนสีแดงสวยๆที่มาจากอังคักหรือว่าข้าวยีสต์แดงเนี้ยมันคือเชื้อราครับที่มีชื่อเท่ๆว่าโมนัสคัสเพอร์พูเรียสเจ้าราตัวเนี้ยผลิตสารสีแดงตามธรรมชาติออกมาเป็นสีที่ปลอดภัยกินได้สบายใจหายห่วงครับอีกหนึ่งตัวละครหลักครับที่ทำงานอย่างหนักสุดๆซ่อนอยู่ภายในลูกแป้งข้าวหมากครับในผงขาวๆนี้คือเราเรียกมันว่าสหเชื้อคือไม่ได้มีแค่เชื้อตัวเดียวครับเป็นการรวมเอายอดฝีมือสำหรับการหมักดองไว้ด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มแรกคือราน้ำครับราน้ำเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า lower fungi หรือว่าเป็นเชื้อราชั้นต่ำชั้นต่ำนี่ไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมนะครับหมายถึงว่ามันไม่ได้ละเอียดซับซ้อนเชื้อราพวกนี้จะมีเส้นใยที่เรียกว่าไฮฟ้าครับชอนชัยไปทั่วทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะมายเลสอะมายเลสเนี่ยจะทำการตัดแป้งสุกให้กลายเป็นน้ำตาลครับและพอมันมีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็ไปปลูกอีกหนึ่งยอดฝีมือขึ้นมาก็คือยีสต์นั่นเองยีสต์ในลูกแป้งจะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ครับต่างจากไอตัวแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรสชาติเปรี้ยวอ่ะอันนั้นอ่ะมันใช้น้ำตาลผลิตรสเปรี้ยวใช่ไหมแต่ยีสต์ใช้น้ำตาลผลิตแอลกอฮอล์ซึ่งอย่างนี้เราต้องเมาไหมกินปลาแป้งแดงเนี่ยเพราะมีแอลกอฮอล์ไงยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์คือมันผลิตได้ต่ำมากครับต่ำจนสุดท้ายแล้ว final product หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทานเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ไม่ถึง 0.5% เท่านั้นเองและปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ถึง 0.5% เนี่ยก็เท่ากับถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องชาวมุสลิมเขาจะไม่สามารถกินอาหารที่มีแอลกอฮอล์ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าข้อกำหนดเนี่ยต่ำกว่า 0.5% เนี่ยกินได้ครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์นี้เสน่ห์ของมันคือกลิ่นเฉยๆครับน้อยมากเมื่อแอลกอฮอล์ครับไปทำปฏิกิริยากับกรดที่เกิดจากการหมักเนี่ยจะเกิดสารตัวใหม่ที่ชื่อว่าเอสเทอร์เจ้าเอสเทอร์เนี่ยแหละครับที่ทำให้กลิ่นมันหอมยิ่งตอนนำไปทำกับข้าวเนี่ยก็จะยิ่งมีความหอมชัดเจนของกลิ่นเอสเทอร์นี้ครับถ้าไม่หมักเลยก็ไม่มีนะกลิ่นแบบนี้สุดท้ายแล้วครับอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวปลาเองก็ทำหน้าที่หมักดองตัวมันเองจากเอนไซม์ของมันครับเอนไซม์ที่มีโปรตีนที่ชื่อว่าโปรตีเอสตามธรรมชาติมันจะย่อยโปรตีนชิ้นใหญ่ๆเนี่ยให้กลายเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอะมิโนแอซิดหรือว่ากรดอะมิโนคุ้นๆไหมครับและหนึ่งในกรดอะมิโนที่สำคัญก็คือกลูตามิกแอซิดคุ้นเข้าไปใหญ่นี่คือต้นกำเนิดของรสอูมามิรสชาติที่5อย่างแท้จริงครับอูมามิก็คือรสความอร่อยแบบเดียวกับที่อยู่ในผงชูรสครับแต่นี่ไม่ต้องเติมนะฮะมีตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการหมักนั่นเอง
5: เมื่อก่อนสมัยก่อนไอ้ผงฮังกักเนี่ยนะซื้อกิโล90 บาทสมัยแม่ทำแม่ทำยายสมัยยายทำพอมาถึงตาแม่นะ300 บาทผิดใช่ไหมได้ลูกแป้งเข้ามาพวกก่อนลูกเท่าไหร่50 ตังค์เดี๋ยวนี้ลูก3 บาทผิดไหมจะไปเรียนพวกอังคัก
6: อังค
5: ักอังคัก
6: เอาตัวไหน
5: เอาคืนลูกปั้นเองเกิดมาก็เห็นร้านนี้เป็นร้านยาจีนร้านนี้เสือพวกอังคัก
6: เขาเรียกอังคักนะ
0: นี่ครับเห็นภาพเลยเขาขายกันแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วครับอีกหนึ่งแป้งแดงนอกจากปลาครับแป้งแดงหมูเอาไปทำไข่เจียวแบบหมูสับไงแต่เป็นแป้งแดงหมูไข่เจียวเนี่ยถือว่าเป็นความเรียบง่ายที่จริงๆแล้วอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานไม่แพ้กระพงกระเพราอะไรพวกนี้นะฮะคือให้นึกภาพตอนที่แบบไปร้านกินข้าวนอกบ้านมีกับข้าวให้เลือกหลายอย่างแล้วจะมีใครสักคนที่สั่งไข่เจียวขึ้นมาแล้วก็จะมีเพื่อนแซวว่าเฮ้ยไข่เจียวไปทำกินที่บ้านก็ได้แต่รู้ตัวอีกทีไข่เจียวก็จะเป็นเมนูที่หมดก่อนเพื่อนเสมอครับวันนี้อร่อยทุกเมนูครับและที่สำคัญไปไม่แพ้กว่าความอร่อยเลยก็คือ ป้าแดงฝากไว้ว่าคือความสะอาด
3: ล้างมือให้สะอาดคร
4: ับ
3: ปลาต้องล้างให้สะอาดทุกสิ่งอย่างต้องสะอาดหมด
4: ครับ
3: ภาชนะที่ใส่ก็ต้องสะอาดเพราะว่าถ้ามันขึ้นลานเนาะเสียหมดเลยทุกอย่าง
4: เขียงเขิงโต๊ะเตอะ
3: หมดทุกอย่าง
4: ครับ
3: ถ้าเป็นลาดำเลยเจ๊งเลย
4: ทิ้ง
3: ทิ้งหมดเลยใช้ไม่ได้เพราะเคยทำมาแล้วเป็นลาดำ
4: ครับถ้าไม่ระวังเน
3: า
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นเวลาทำมันต้องปิดให้สนิททุกอย่างห้ามใครไปยุ่งประเด็นตัวผ้าคลุมเองไหมผ้าคลุมไว้หมดเลย
0: เอาจริงนะครับปลาแป้งแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกผมไม่ได้พยายามจะต้องทำรายการนี้ขึ้นมาอยากทำเรื่องราวของการหมักดองเนี่ยก็ไม่รู้จักตั้งแต่แรกครับคือเคยได้ยินผ่านๆแล้วพอค้นหาข้อมูลเจอป้าแดงแล้วมารู้จักปลาแป้งแดงมากขึ้นแล้วได้กินจริงได้เห็นวิธีการดองรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ถูกรู้จักน้อยเกินไปหน่อยครับของดีของอร่อยหมักดองของสงขลาตัวนี้เนี่ยแล้วก็ยังมีให้พบเห็นได้ในจังหวัดภาคใต้อื่นๆด้วยขอบคุณป้าแดงครับที่เป็นเหมือนกับอาจารย์ในการถ่ายทอดวิชาหมักดองปลาแป้งแดงให้กับพวกเราไม่หายไปไหนแน่นอนเปิดคลิปนี้ดูรู้วิธีทำทั้งหมดยังคงมีเรื่องราวของหมักดองให้ติดตามอีกมากมายครับฝากเอาไว้ในอ้อมใจกับแดนกินดอง

0: เมื่อปลาเทโพเนื้อมันแห่งโขงเจียมโคจรมาพบกับบักนัดหรือว่าสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวคลุกเคล้าร่วมกับเกลือนี่คือเมนูหมักดองที่มีชื่อว่าเค็มบักนัดวัตถุดิบเปรี้ยวเค็มมันนัวสดชื่นอูมามิธรรมชาติที่แปลงเป็นเมนูได้หลากหลายวิธีทำแล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องหลังได้มารออยู่ตรงหน้านี้แล้วครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ชวนเสริมโปรตีนด้วยถ้วยน้ำพริกที่มีทีเด็ดอยู่ที่เนื้อปลาและแมลงจากทุกภาคทั่วไทยมาดูกันว่าแต่ละภาคจะมีการเลือกสรรและประยุกต์ใช้โปรตีนในท้องถิ่นมากินเป็นน้ำพริกได้แซ่บแค่ไหนในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: ีฟู้ดนะครับหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงกุ้งปูปลาและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือหอยครับโดยเฉพาะหอยแครงครับเมนูยอดนิยมของคนไทยครับดูสิครับนี่ปอกออกมาแล้วแกะออกมาแล้วช่ำๆเลยครับผมนี่คือหอยแครงลวกหอยแครงเผานะครับหรือว่าจะเป็นยำหอยแครงแกงคั่วหอยแครงก็มีครับอ่ะดูฮะน่าทานมากใครเป็น FC หอยแครงยกมือขึ้น
1: จริงๆหอยแครงลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเด็ดสุดแล้ว
2: จริงจิ้มกับน้ำจิ้มที่มันแบบแซ่บๆเนี่ยผมว่ามันรสชาติมันถึงใจมากครับ
3: เป็นคนชอบกินอะไรที่มันสุกๆดิบๆอยู่แล้วแล้วก็หอยแครงมันมีความหวานในตัว
0: นอกจากจะลวกหรือเผายังมีเมนูหอยแครงอีกมากมายให้เราได้เลือกสรรทั้งยำหอยแครงตำหอยแครงหอยแครงดองน้ำปลาหรือแม้แต่แกงหอยแครงโอ้โหโดนใจ FC หอยแครงสุดๆดูสิครับโอ้ฉ่ำๆเยิ้มๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ความกรุบกรอบหวานฉ่ำกับเท็กซ์เจอร์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเหมือนหอยแครงกำลังเต้นรำอยู่บนลิ้นฟินสุดๆแต่เอ๊ะทำไมหลังๆมานี้ความฟินของ FC หอยแครงอย่างเราถึงน้อยลงก็เพราะราคาหอยแครงมันพุ่งทะแยงแซงทะลุกราฟขึ้นทุกปีแพงขึ้นทุกปีจากสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตลาดไทยและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี2551ราคาหอยแครงขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ43.26 บาทผ่านไป10ปีในปี2561ราคาหอยแครงขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ151.60 บาทขึ้นมากว่า3เท่าเลยนะฮะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยซื้อหอยแครงราคาเท่าไหร่กันบ้าง
4: ช่วงเด็กๆก็สัก15-20 บาทครับ
5: จากอดีตที่ว่าผมเด็กๆก็หลัก10แต่ตอนนี้ก็ผมซื้อมาก็200 กว่าบาท
6: เมื่อก่อนนี้โลแค่20-30 บาทเองอีกสัก10ปีต่อมาก็จะขึ้นเป็น60-70จนมาถึงณปัจจุบันเนี้ยหอยแครงขึ้นมาถึงโล200 กว่าบาทจนแม้ตกใจราคามาก
0: เออนั่นสิครับทำไมหอยแพงเอ้ยหอยแครงถึงแพงขึ้นหลายเท่าตัว
6: อาจจะเป็นเพราะความนิยมมากกว่าค่ะคือเดี๋ยวนี้คนนิยมกินของสดกันมากขึ้น
7: คนเราทำการประมงมากขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่ายิ่งจับมาก

0: ากแล้วหอยแครงเขาไม่สามารถจะโตได้ทันให้เราทานหรือเปล่าครับ
1: ไม่แน่ใจพี่ต้องถามชาวประมงอะครับ
2: คำตอบเหล่านี้จะใช่สาเหตุที่ทำให้หอยแครงแพงขึ้นหรือไม่การบริโภคหอยแครงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเราอย่างไรราคาหอยแครงจะย่อลงมาเหลือแค่หลักสิบเหมือนเมื่อก่อนได้อีกหรือเปล่าวันนี้ผมเลยอยากจะชวนทุกคนไปสำรวจเพื่อหาคำตอบด้วยกันในรายการจานนี้มีเรื่องโลก

0: 180 220 240 260ครับ
1: ราคาสูงสุดที่เคยขายเท่าไหร่คร
0: ับจัมโบ้260บาท
1: ราคาน้อยสุดที่เคยขาย
0: 180บาท
1: แพงที่สุดที่เราเคยขายโลเท่าไหร่คะ
2: 240
1: ถ้าถูกที่สุดล่ะ
2: เนี่ยดูที่จิตการบ้าน160 180ครับ
3: สามสิบสี่สิบปีสมัยก่อนโลไม่กี่บาทเองปัจจุบันนี้ร้อยกว่า
4: ร้อยกว่าบาท
5: ราคาหอยแครงในท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ160ถึง260บาทตามขนาดความเล็กความใหญ่นะฮะและถ้าลองเทียบเล่นๆกับการปรับขึ้นราคาระหว่างหอยแครงกับทองคำปี2551เนี่ยราคาทองอยู่ที่บาทละ 15,000 กว่าบาทและปัจจุบันราคาทองอยู่ที่ประมาณ 64,000 บาท18ปีราคาทองขึ้นมาถึง 416.94%ส่วนหอยแครงในปี2551ราคาขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ43บาท26สตางค์ปัจจุบันราคาขายปลีกเฉลี่ยแบบคละไซส์อยู่ที่ประมาณ200บาทก็แปลว่า18ปีที่ผ่านมาราคาหอยแครงก็ขึ้นมา 462.50% เท่ากับว่าการปรับขึ้นของราคาหอยแครงมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าการปรับขึ้นของราคาทองคำอีกนะครับเนี่ยแต่เท่าที่คุยกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้รับซื้อหอยแครงก็มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าตกใจไม่แพ้ราคานั่นก็คือผมเพิ่งรู้นะครับว่าหอยแครงส่วนใหญ่ที่ขายกันอยู่ทั่วไปในท้องตลาดไม่ใช่หอยแครงไทยเอ้าแต่เป็นหอยแครงที่โตมาจากการเพาะลูกหอยที่อิมพอร์ตมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: หอยที่ว่ามาจากต่างชาตินี่มาจากที่ไหนบ้างนะคะ
0: หอยมีหอยพม่าหอยมาเลพวกนี้ครับ
3: เพราะเราซื้อลูกหอยแพงลูกหอยเราซื้อเข้ามาแพง
6: ที่ราคาหอยมันขึ้นเพราะว่าเราซื้อจากต่างประเทศเข้ามา
3: ใช
7: ่กระสอบละ 25,000 นะ 30 โลถูกมั้ยล่ะ
3: ของเดียวเนี่ยมันหายากมันไม่ค่อยมี
5: เอ้าแล้วหอยแครงสัญชาติไทยแท้ๆที่เคยมีอยู่ในอ่าวไทยหายไปไหนซะล่ะครับ
8: หอยแครงไทยไม่ได้หายครับแต่ว่าลดน้อยลงพอหอยแครงในธรรมชาติที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยเก็บได้ทั้งตัวใหญ่นะที่เป็นหอยแครงตัวใหญ่เอามาบริโภคกับเราไปเก็บเอาลูกหอยในธรรมชาติเนี่ยมาย้ายที่เลี้ยงเขาก็ไปเอาลูกหอยจากธรรมชาตินะครับมาเลี้ยงในบ่อแต่ว่าปัจจุบันนี้ธรรมชาติมันก็ไม่มีพอมันไม่มีตัวเต็มวัยที่เป็นหอยตัวโตมันก็เลยไม่มีลูกหอยมันก็เลยต้องไปหาลูกหอยจากต่างประเทศมา
5: ในอดีตย้ำนะครับว่าในอดีตหอยแครงที่คนไทยกินกันเนี่ยก็คือหอยแครงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะอยู่อาศัยตามพื้นที่ดินเลนชายฝั่งในประเทศไทยก็มีอยู่หลายพื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยแต่จะเยอะมากหน่อยก็แถวแถวพื้นที่อ่าวตัวกอสมัยก่อนเนี่ยชาวประมงเขาจะอาศัยการเก็บหอยแครงจากธรรมชาติถ้าได้ตัวใหญ่ก็จะมาขายกิโลกรัมละไม่กี่สิบบาทถ้าได้ตัวเล็กก็เอาไปเลี้ยงต่อแต่ต่อมาครับเมื่อหอยแครงธรรมชาติมีปริมาณลดลงหอยแครงตัวใหญ่ก็หาไปขายได้ยากขึ้นส่วนหอยแครงตัวเล็กที่เคยเก็บไปเลี้ยงต่อก็แทบจะไม่มีผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงก็เลยต้องสั่งซื้อลูกพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจวบจนทุกวันนี้แล้วหอยแครงธรรมชาติที่เคยมีมากในอ่าวไทยเนี่ยมันลดจำนวนลงไปได้ยังไงนะครับ
8: จริงๆจากการที่เราได้พูดคุยกับทางนักวิชาการแล้วก็พูดคุยกับภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเราก็พบว่าไออาการของการลดลงของหอยแครงเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ปี2510แต่พอมาถึงระยะช่วงประมาณปี2519 20 21อะไรเนี่ยเราเริ่มพบว่าการหายของหอยแครงเนี่ยมันชัดเพราะว่าการบริโภคมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะสมัยก่อนปี2510เนี่ยเราธรรมชาติเรายังไม่มีการสร้างเขื่อนที่ต้นน้ำพอสร้างเขื่อนเนี่ยเราก็ปิดเขื่อนพอปิดเขื่อนเนี่ยน้ำที่เป็นน้ำจืดที่มันจะต้องลงมาผสมกับน้ำเค็มกลายเป็นน้ำก่อยเพื่อที่จะให้หอยมันเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เนี่ยมันก็ถูกตัดตอนนะครับพอมันถูกตัดตอนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้กระบวนการขยายพันธุ์ของหอยแครงเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนอกจากนั้นเนี่ยพอบ้านเมืองเราเจริญขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็เริ่มมีการขยายการผลิตนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการปล่อยน้ำเสียมันก็เลยส่งผลให้ไอ้ตัวมลภาวะพวกนี้ครับมันออกมายังพื้นที่ชายฝั่งทะเล อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเราจะพบว่าอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเวลาที่น้ำลงเราลงแห้งเนี่ยบริเวณดอนมันจะเป็นดอนที่แห้งพอแดดเผาหอยแครงฝังตัวมันก็ถูกแดดเผามันก็ทำให้หอยแครงเนี่ยเรียกว่าแทบจะเก็บไม่ได้เลย
5: นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะฮะอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ปริมาณหอยแครงในธรรมชาติลดลงก็คือการลักลอบคราดหอยโดยราคาที่เย้ายวนของหอยแครงเนี่ยทำให้คนกลุ่มหนึ่งอยากได้หอยแครงไปขายทีละมากๆโดยลงทุนต่ำๆใช้เพียงแค่เรือติดเครื่องและอุปกรณ์คราดหอยมาลักลอบคราดหอยแครงตามธรรมชาติไปได้ครั้งละเป็นตันเลยนะฮะซึ่งนี่ก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมให้หอยแครงธรรมชาติที่มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปกว่าเดิม
8: จริงๆการคราดหอยเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลกระทบต่อเขาเรียกว่าห่วงโซ่ของธรรมชาติอ่ะการที่เราไปเก็บหอยหรือคราดหอยแล้วโกยไปหมดเลยทุกขนาดมันก็มีผลต่อคนในชุมชนเนาะซึ่งในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงขนาดจะต้องต่อสู้การยิงกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยพอมันไม่มีหอยมันก็เขาเรียกอะไรก็อดด้วยกันทั้งคู่อ่ะ
5: เมื่อหอยแครงธรรมชาติน้อยลงนะฮะหลายชุมชนที่มีพื้นที่ติดชายเลนจึงหันมาเพาะเลี้ยงหอยแครงซึ่งฟาร์มเลี้ยงหอยแครงก็มีทั้งฟาร์มระบบเปิดที่เลี้ยงในพื้นที่ชายเลนโดยปักเสาและล้อมอวนเพื่อสร้างอาณาเขตและระบบกึ่งปิดที่เลี้ยงในบ่อดินแล้วผ่านน้ำทะเลเข้าไปลูกพันธุ์หอยแครงตัวจิ๋วๆก็จะถูกปล่อยลงไปในฟาร์มแล้วรอไปอีก6เดือนถึง1ปีถึงจะสามารถเก็บขายได้ซึ่งการเลี้ยงหอยแครงทั้ง2แบบเนี้ยต้องอาศัยทั้งคุณภาพน้ำและธาตุอาหารจากธรรมชาติอยู่ดีครับ
7: การตามปั๊มหอยแบบบ่อชายเลนนะเมื่อวานเอาคือลูกหอยเมื่อวาน
1: แล้วปล่อยไว้นานแค่ไหนแล้วให้อาหารยังไงบ้างคะ
7: ไม่ต้องให้อาหารอะไรปล่อยไปเลยแล้วก็คอยดูแลว่ามันผลผลิตมันติดดีไหมได้ไหม
1: ทำไมราคาหอยแครงมันถึงที่ตัวจากอดีตสูงขึ้นถึงทุกวันนี้ได้คะ
7: ก็มันเลี้ยงไม่ค่อยได้ผลน้ำเสียมาตายน้ำเสียมาตายผลผลิตมันน้อยไงในบ่อดินก็ตายด้วยในทะเลก็ตายด้วยผลผลิตมันขาดแคลนของอะไรที่มันมีน้อยมันก็จะแพงหอยธรรมชาติมันเกิดน้อยมันไม่ค่อยเกิดมันเราหน้าร้อนก็ร้อนหน้าดูเลยแล้วน้ำเสียก็มาบ่อยมันไม่สมดุลกันพันหอยก็แพงถ้าพันหอยไม่ดีเสียหายไป 10% 20% ในวันดวงละ2ก็คือเลี้ยงไปแดดร้อนไหมแดดร้อนก็มีเสียหายเหมือนกัน3ก็คือน้ำเสียที่จะมานี่แล้วปัญหาที่มันมีผลกระทบคือน้ำขี้หมูกับน้ำเสียโรงงานเพราะชุมชนก็ต้องมีโรงงานต้องสารเคมีทุกอย่างที่พัฒนาขึ้นมาหมายก็กระทบกระเทือนกับสัตว์อยู่แล้วครับยาฆ่าหญ้าเราก็ต้องฉีดมันสารตกค้างมันมีมันก็มาสภาพน้ำก็เปลี่ยนไปแล้วอุณหภูมิน้ำหรือความเค็มของน้ำมันเปลี่ยนไปมันก็ไม่ไหวแล้วมันจะอ่อนแอแล้วพออ่อนแอปั๊บน้ำเสียมาด้วยตายเลยมันไม่มีในทะเลมันวัดดวงมันธรรมชาติเราไปคุมน้ำคุมอะไรไม่ได้ลูกพันธุ์ที่ซื้อมาปล่อยต้องถูกลงมันไม่ได้อะไรเลี้ยงมันไม่ได้อะไรใครจะเลี้ยงขาดทุนแล้วเสี่ยงก็เสี่ยง
5: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้การเพาะเลี้ยงหอยแครงมีความเสี่ยงน้อยลงหรือมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้หอยแครงในธรรมชาติฟื้นตัวกลับมาเผื่อว่าเราจะได้ซื้อหอยแครงในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันนี้ครับ
9: Let's go
5: ที่นี่อาจจะเป็นหนึ่งคำตอบและเป็นเสมือนความหวังของ FC หอยแครงอย่างผมเพราะพี่วรเดชเจ้าของฟาร์มหอยแครงแห่งนี้สามารถเลี้ยงหอยแครงแบบลดต้นทุนและควบคุมความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมได้ทำไงอ่ะ

0: เราเป็นบ่อเพาะวันนี้ของเราเองทำงานวิจัยเกิดปัญหาที่ของเราเองเอาพันธุ์หอยมาแล้วมันมีปัญหาคือปรับสภาพน้ำกับบ้านเราไม่ได้จากต่างประเทศจากเพื่อนบ้านเอามาเลี้ยงแล้วปรับสภาพน้ำไม่ได
1: ้
0: ทำให้หอยอ่อนแอไอ้หอยออนแอร์มาปุ๊บปั๊บปล่อยแล้วตายเสียหายต้นทุนก็เกิดแล้วก็เราเองก็อยากจะทำยังไงให้ต้นทุนเราถูกลง
1: ครับ
0: แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ผู้บริโภคได้กินหอยถูกลงด้วยก็คือเราก็เพาะพันธุ์เอง
1: ก็เลยเกิดการเพาะพันธ
0: ุ์ใช่ครับ
1: ขึ้นมาเอง
0: ใช่ครับ
1: การเลี้ยงแบบระบบปิดแบบนี้เนี่ยมันข้อดียังไงป้องกันความเสี่ยงได้อะไรได้บ้าง
0: อย่างน้อยๆเนี่ยเลี้ยงระบบปิดเนี่ยนะครับป้องกันความเสี่ยงที่มาจากภัยธรรมชาติ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นฝนตกมากมีน้ำเสียลงแล้วก็น้ำจืดเยอะช่วงน้ำหลากนี่คือความเสี่ยงของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาเลี้ยงในระบบปิดหรืออึ่งปิดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมระบบได้เราไม่เอาน้ำเข้าเราปิดได้ระบายน้ำบนออกรักษาคุณภาพได
1: ้
0: ได้ดีกว่ามั่นใจกว่าเยอะ
1: ในประเทศไทยเนี่ยมีฟาร์มที่เป็นระบบปิดแล้วก็เพาะหอยแครงเองแบบนี้เยอะไหมพี
0: ่ที่นี่เป็นที่แรกครับเป็นที่แรกของประเทศไทยครับ
1: โอ้แล้วหอยที่พี่วรเดชเพาะเนี่ยเป็นหอยสายพันธุ์อะไรครับ
0: ของเราเองทำสายพันธุ์ไทยโดยเป็นหลักหอยแครงไทยเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่กับน้ำปรับสภาพน้ำได้ง่ายทนสภาพการเปลี่ยนแปลงของน้ำและอุณหภูมิได้ง่ายด้วย
1: โอกาสรอดเยอะกว่า
0: ใช่รอดเยอะกว่า
1: ปรับตัวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหน้าน้ำไทยได้ดีในระบบน้ำไทยๆอย่างนี้ได้ดี
0: ใช่ครับ
2: ปัญหาเรื่องลูกพันธุ์หอยแครงเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาที่มีปัญหามาหลัก10ปีแล้วแหละอีกทั้งเราก็ใช้ลูกพันธุ์จากต่างถิ่นเข้ามาเสริมซึ่งก็สามารถทดแทนได้แต่ในขณะเดียวกันในอนาคตไอ้เรื่องนี้มันจะไม่มีความยั่งยืนเอาในธรรมชาติเนาะต้องคิดภาพในธรรมชาติก่อนลูกหอยแครงมันเกิดในธรรมชาติมันก็มีขนาดตั้งแต่เล็กๆอ่ะเนาะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ในธรรมชาติในธรรมชาติก็มีแพลงก์ตอนให้มันกินทีนี้พอเราหอยเข้ามาเพาะครับเราต้องเตรียมน้ำให้สะอาดน้ำนี่สะอาดฆ่าเชื้อไม่มีแบคทีเรียไม่มีอะไรนะครับทีนี้พอกรองขนาดนั้นเนี่ยอาหารหอยก็ไม่มีเลยครับเพราะหอยมันกินแพลงก์ตอนจึงต้องมีการเตรียมอาหารให้เขาเพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับเป็นอาหารสัตว์น้ำไวอ่อนสำคัญมากๆในกระบวนการเพาะของโรงเพาะฟักไม่ใช่วรเดชฟาร์มอย่างเดียวนะครับเกษตรกรเลี้ยงหอยแครงในประเทศถ้าทำสำเร็จจริงๆเกษตรกรเลี้ยงหอยแครงในประเทศจะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เลี้ยงแล้วเว้ยเพาะดีกว่าก็มาฝึกเพาะธุรกิจใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ฝันนะครับเวียดนามทำไว้แล้วว
3: ันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นหอยแครงสายพันธุ์ไทยกลับมาพังงาดในท้องตลาดอีกครั้งแต่ก็คงจะดีมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าหอยแครงสายพันธุ์ไทยในธรรมชาติฟื้นคืนกลับมาให้ชาวประมงพื้นบ้านได้เก็บขายเหมือนในอดีตซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆของผมนะครับเพราะว่ามีชุมชนประมงพื้นบ้านแห่งหนึ่งเขาสามารถทำให้หอยแครงธรรมชาติที่เคยหายไปค่อยๆทยอยฟื้นคืนกลับมาได้ในทุกวันนี้จนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดหอยแครงธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่นี่บางขุนไทรอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
4: หอยแครงที่นี่เมื่อก่อนมันค่อนข้างเยอะๆนะเพราะมันเป็นทะเลที่ธรรมชาติ
1: ใหญ่ไหม
4: ใหญ่สุดก็จริงๆมันอยู่ประมาณพูดถึงเมื่อก่อนนะมัน11ตัว
1: oh.
4: หรือ10ตัวโหลอะไรขนาดแบบนั้นมันค่อนข้างใหญ่ๆเปลือกมันอยู่ขนาดเนี้ย
1: ฮะหอยแครง
4: หอยแครงใหญ่จัดนะใหญ
1: ่พี่ธัญยงเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนมันเยอะขนาดไหน
4: ชาวบ้านก็จะใช้กระดานทีบ
1: ครับ
4: กระดานทีบเก็บแล้วหอยถังลูกนึง
1: ครับ
4: แล้วจะเก็บตลอดเนี่ยมันจะเปิดรูเต็มไปหมดเลย
1: เห็นเลยเลย
4: เห็นพ่นมันจะเปิดรูมันจะพ่นน้ำออกมาให้เห็นว่าตรงนี้รูหอยนะ
1: ครับผม
4: จับตรงไหนก็ติดตรงนั้นแล้วตัดเป็นคำขึ้นมานะมันไม่จะหยิบทีละตัว
3: เมื่อ30ปีก่อนครับที่บางขุนไทรเนี่ยก็เคยประสบปัญหาหอยแครงหายไปจากชายเลนครับทั้งจากปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาจากการจับหอยแครงแบบไม่เลือกไซส์และใช้อุปกรณ์ตาถี่รวมทั้งยังมีเรือมาลักลอบคลาดหอยส่งผลให้คนในชุมชนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นเลยนะเพราะว่าการเก็บหอยที่เป็นอาชีพหลักเนี่ยไม่สามารถทำต่อได
4: ้เนี่ยหนีไปหมดในบ้านเหมือนบ้านร้างเลยจะอยู่จริงๆก็มีคนแก่ปู่ย่าตายายกับเด็กที่เรียนหนังสืออยู่ต้องคอยดูลูกดูหลานนะ
1: ครับ
4: ไอ้คนที่ทำ

0: ได้ก็ไปซะ
1: ครับ
2: ธรรมชาติมันให้มาสมดุลกันหมดทุกอย่าง
1: ครับ
2: มนุษย์เราเพิ่มขึ้นทรัพยากรเท่าเดิ
1: ม
2: และอีกอย่างเนี่ยอย่างที่ว่าวิพัฒนาการรุ่นใหม่มาทำเนี่ยไอการที่บำบัดน้ำเสียพอมันปล่อยเขาจะมีกักนั่นขังไว
1: ้
2: ถึงเวลาตรงไหนเขาก็ปล่อยทิ้งเลยที่มันก็ทำลายโดนบางที่ว่าจะไม่ได้สังเกตไม่ได้เห็นบรรลุติตัวอีกทีก็หมดแล้ว
3: ในฐานะผู้ใหญ่บ้านที่ต้องแก้วิกฤตครั้งใหญ่ให้ชุมชนครับพี่จันยงจึงชักชวนชาวบ้านและเพื่อนพ้องมาช่วยกันแก้ปัญหาเรือคลาดหอยเป็นอย่างแรกด้วยการจัดเวรยามเฝ้าระวังและจัดเรือตรวจตะเวนเพื่อไล่ล่าเรือคลาดหอยที่มาลักลอบแย่งชิงทรัพยากรของชุมชนในชื่อกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งตำบลบางขุนไ
2: ทรทำกันแบบนี้เราอยู่ประมาณสักครึ่งปีมั้ง
1: ครับจับได้ไหม
2: จับได
1: ้
2: สองวันสามวันลำสองวันสามวันลำจับอยู่งี้ละ
1: และตอนจับได้เยอะๆตั้งแต่ตรงนั้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้การจับหอยแบบการใช้เรือคลาดเนี่ยลดน้อยลงไหมครับ
2: ไม่มีเลยช่วงนั้นนะจะไม่มีให้เห็น
1: เพราะว่าชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาจริงจัง
3: เมื่อปัญหาเรือคลาดหอยบรรเทาลงนะฮะพี่จันยงและกลุ่มก็ช่วยกันสร้างกฎกติกาในการเก็บหอยแครงขึ้นมาให้คนในชุมชนปฏิบัติร่วมกันคือห้ามใช้อุปกรณ์จับหอยแครงชนิดอื่นใดนอกจากสองมือเปล่า
2: วิธีการเก็บตัวนี้เป็นนี่เขาจะถือว่าเก็บหอยด้วยมือ กระดานแผ่นหนึ่ง
1: ครับ
2: ทั้งลูกหนึ่ง
1: แล้วหลังจากนั้นหอยมันเพิ่มขึ้นไหมครับ
2: เพิ่มดิ
1: เออ
2: หอยจะเริ่มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลเหมือนที่ก่อนๆก็เลยนะมันต้องช่วยกันเราจะเห็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะ
1: ครับ
2: ทำยังไงก็ได้วันนี้ออกไปหอยเยอะแยะหมดเก็บมาเนี่ยเอาเต็มที่ไปเลย

0: ตอนนี้ผมแล่นเรือออกมาเพื่อที่จะมาดูวิถีการเก็บหอยแครงของชุมชนแห่งนี้กันนะฮะและที่สำคัญคือเขาใช้สองมือนี่แหละครับในการเก็บหอยไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการกอบกลวยหอยไปจำนวนมากๆเหมือนอย่างในอดีตนะครับนี่เป็นกติกาที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งขึ้นมาสำหรับการเก็บหอยที่นี่ฮะโอ้ยได้เยอะเลยแล้วดูอุปกรณ์ในการเก็บนะครับก็จะมีอะไรบ้างแม
1: ่มีตะกร้า
0: พ
1: ี่ถุงนิ้วยางรัดแล้วก็มีหม้อ
0: ถุงนิ้วขอด่วนไม่ใช่ถุงมือนะ
1: ถุงนิ้ว
0: ใช้แค่นิ้วก็พอ
1: ใช
0: ่แล้วกติกาก็คือในการเก็บเนี่ยก็คือใช้ต้องเก็บด้วยมือ
1: ใช่
0: ห้ามมีอุปกรณ์อย่างอ
1: ื่
0: น
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราใช้มือเก็บนี่ก็พอได้ไหม
1: ก็พอได
2: ้ให้เราถีบกระดานเก็บมือเปล่านี่ดีไหมคะพี
3: ่มันดีเพราะมีเก็บทั้งปีมันมีเก็บตลอดมีกระดานกับถังนี่ก็ทำมาหากินได
4: ้มีคนเฒ่าคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงก็คือมาทำงานได้หมด
5: ถ้าลงมาแล้วต้องได้แน่ๆต้องเป็นเงินแน่ๆต้องได้เงินแน
6: ่ๆไม่เพียงแค่ชุมชนบางขุนไซในฝั่งน้ำเค็มเท่านั้นนะครับที่รักษาและปกป้องพื้นที่แนวชายเลนชุมชนบางขุนไซด้านฝั่งน้ำจืดที่อยู่ห่างกันเพียงถนนกั้นก็รวมรักษาทรัพยากรของชุมชนด้วยการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนทำการเกษตรทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแบบลดการพึ่งพาสารเคมีทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อรักษาและส่งเสริมให้ระบบนิเวศในชุมชนและพื้นที่ชายเลนตลอด27ตารางกิโลเมตรกลับมาสมดุลและสมบูรณ์เพื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้คนในชุมชนได้อาศัยทำมาหากินกันต่อไป
7: ของโซนน้ำจืดผมเนี่ยถามว่าทะเลเสียหายแต่โซนน้ำจืดผมขาดรายได้ด้วยเพราะว่าคนต้องไปทำอาชีพเก็บหอยดักปลาในทะเลด้วยนะ
0: ไปใช้ทะเลเหมือนกัน
7: ไปทะเลเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเสียหายไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามน้ำจืดหรือฝั่งทะเลก็ได้รับผลกระทบ
7: เป็นลูกโซ่เลยเป็นลูกโซ่เลยเป็นลูกโซ่
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาแหล่งต้นน้ำของเรา
7: ใช่รักษาแหล่งต้นน้ำไว้ให้ดีคือเราต้องช่วยด้วยช่วยธรรมชาติด้วย
0: ครับผม
7: เดี๋ยวธรรมชาติเขาจะกลับคืนมาให้เราเอง
0: ให้พี่จันยงสรุปวิธีการที่จะทำให้หอยแครงกลับมาได้เหมือนเดิมโดยดูจากชุมชนเราเป็นตัวอย่างมีวิธีไหนบ้าง
8: อย่าทำลายธรรมชาติเสียหายธรรมชาติก็ให้มาภาพและก็สมดุลอยู่แล้วเราเป็นผู้ดูแลรักษาเราต้องทำหอยเล็กเราจะเก็บเราแกะหอยใหญ่เราได้อะไรได้ภาพเนี่ยอย่าให้มีเรือคาดเข้าช่วยกันดูแลคือต้องเก็บไว้ได้ตลอด
0: คร
8: ับ แล้วจะเดี๋ยวเราจะมีกินทั้งปีทั้งชาติแล้วครับ
0: แล้วจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้หอยแครงราคาถูกลงมากว่านี
9: ้ปัจจัยแรกก็คือครับอย่างที่ผมบอกอ่ะเพาะพันธุ์ให้สำเร็จ
10: มีอีกวิธีหนึ่งอาจจะทำให้หอยเนี้ยราคาลงมาก็ต้องหอยธรรมชาติมันเกิดเอ็มทั้งทะเลแหละครับมันต้องปรับความหมายไว้แต่ธรรมชาติถ้าหอยธรรมชาติมันกลับมามันเกิดเยอะชาวบ้านไม่ต้องลงทุนนั่นแหละถูกแน่นอน
11: ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนาะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรายังเขาเรียกอะไรเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมเราไม่ดูช่วยกันดูแลโลกอ่ะไม่ช่วยกันลดอุณหภูมิของโลกหอยแครงก็ไม่มีทางที่จะราคาลดต่ำไปฝั่งนี้ถ้าเรายังปล่อยให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสัตว์น้ำเกือบทุกชนิดที่เรากำลังเผชิญชะตากรรมตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะหอยแครงมันคือสัตว์น้ำทุกชนิดหอยทุกชนิดที่มันได้รับผลกระทบจากไอการปล่อยของเสียออกมาปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำนะครับแล้วก็อุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นมันจะส่งผลถึงการดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้หมดเลย
6: ก็นี่นะครับเรื่องราวของหอยแพงเอ้ยหอยแครงถึงวันนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถคาดเดาได้นะว่าในอนาคตหอยแครงธรรมชาติจะฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่แต่สิ่งที่พอจะคาดเดาได้ก็คือถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาให้ระบบนิเวศของพื้นที่ชายเลนได้มีแรงฟื้นตัวกลับมาหอยแครงธรรมชาติก็น่าจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นใช่ไหมส่วนหอยเลี้ยงก็น่าจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียน้อยลง FC หอยแครงอย่างผมก็ได้แต่หวังว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความแพงของหอยแครงเพื่อที่เราจะไม่เพียงได้กินหอยแครงในราคาย่อมเยาแต่เพื่อให้เราได้มีหอยแครง อาหารทะเลและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอยู่กับเราไปอีกนานๆและส่งต่อความมั่นคงทางอาหารให้คนรุ่นหลังต่อไปครับ

0: กินผักยิ่งดีต่อสุขภาพแต่ฉะไหนยิ่งกินผักก็ยิ่งเพิ่มปริมาณไนตรัสออกไซด์วายร้ายโลกร้อนรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์200กว่าเท่าแล้วเราจะกินผักยังไงให้ได้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกายและไม่ทำร้ายโลกติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะกรมราชทัณฑ์สั่งยกระดับการควบคุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยหนุ่มชาวจีนในหมิงเฉินซันขั้นสูงสุดนะคะหลังจากที่พบหลักฐานแล้วก็สามารถที่จะยืนยันถึงพฤติกรรมของในหมิงเฉินซันนี้ว่าตั้งใจที่จะกินยาประจำตัวเกินขนาดก่อนที่จะถูกส่งตัวมารักษานอกเรือนจำค่ะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ตำรวจสภ.บางละมุงและหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เพิ่มกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณสถานที่รักษาตัวในหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้านกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารชี้แจงความคืบหน้าการส่งตัวในหมิงเฉินซันรักษาอาการป่วยฉุกเฉินเป็นฉบับที่2รายงานผลการรักษาเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดทำCT สมองโดยแพทย์สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังนั้นได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดค่ะแพทย์จึงได้ทำการใส่สายยางทางจมูกล้างระบบทางเดินอาหารพบสารเหลวสีฟ้าและฉีดยาต้านพิษซึ่งอาการล่าสุดรู้สึกตัวดีสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนการตรวจสอบช่วงเวลาที่นายหมิงเฉินซันนั้นได้รับ

0: ทานยาก็คาดว่ากินก่อนถูกส่งตัวมาควบคุมที่เรือนจำพิเศษพัทยาค่ะเนื่องจากขณะที่เกิดอาการอยู่ระหว่างการรับตัวภายในเรือนจำเพียงแค่2ชั่วโมงก่อนที่จะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกประกอบกับเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้ามาภายในเรือนจำอย่างเด็ดขาดจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้กรมราชทัณฑ์ได้สั่งยกระดับมาตรการควบคุมตัวขั้นสูงสุดโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานขอกำลังสนับสนุนตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปฏิบัติภารกิจโดยรอบตลอด24ชั่วโมงค่ะชาวบ้านในอำเภอบ้านกรวดเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นสร้างรั้วชายแดนกันระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ราบที่สามารถเดินข้ามไปมาได้นะคะหลังจากที่กลับมากังวลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจากการที่มีทหารกัมพูชานั้นได้รุกล้ำเข้ามาและชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ที่ไปหาของป่านั้นได้ถูกจับกุมตัวไปค่ะชาวบ้านชายแดนอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ต้องกลับมาใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชารุกข้ามเขตแดนและชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแล้วก็พัดหลงเข้าไปในเขตกัมพูชาก่อนที่จะถูกจับกุมตัวทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เรียกร้องให้รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงเร่งสร้างกำแพงตามแนวชายแดนค่ะโดยเฉพาะแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์บางจุดซึ่งเป็นพื้นที่ราบสามารถเดินข้ามไปมากันได้ขณะที่ล่าสุดชาวบ้านยังอ้างว่าพบโดรนไม่ทราบฝ่าย 4-5 ลำที่บินเหนือท้องฟ้าตามแนวชายแดนในช่วงเวลากลางคืนก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึกกังวลใจชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงค่ะไม่กล้าออกไปทำมาหากินปกติเหมือนเมื่อก่อนกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทำมาหากินเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการสู้รบ2รอบต้องอพยพออกจากพื้นที่และเพิ่งจะกลับมาหากินได้ไม่นานก็มาเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลขึ้นอีกค่ะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งเดินหน้าสร้างกำแพงเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนค่ะ
1: 2กิโลไม่ได้เขตเท่านี้คิดยังไง
2: เป็นการยามยามเนี่ยแล้วมันบ่ไก่เนาะหางเขินสาย3นึงเน
3: า
2: ะ
3: หมายถึงว่ามันยามคนไทยก็ยาม
2: แม่นแม่นเกินไปนะมันบ่ให้เกียรติประเทศไทยเลยเนาะเฮาสิไปล่อหยังนํามันหล่นเนาะ
3: อยากให้รัฐเฮ็ดจังได๋ล่ะคะทหารเฮ็ดจังได๋
2: จัดการมันให้มันเรียบร้อยแล้วสร้างกำแพงโลด
3: เอออยากสร้างกำแพงบ่
2: แม่นอยาก
3: ฝากท่านนายกรัฐบาล
2: ให้ที่เพิ่นเว้าไว้ตอนหาเสียงก็อยากให้เพิ่นเฮ็ดแล้วเนาะว่าแม่นไปจับมือเขาก็ดอก็ด
0: ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักก็เตือนประชาชนห้ามเข้าไปในเขตป่าในเขตตามแนวชายแดนโดยเฉพาะบริเวณที่เคยมีการสู้รบกันเพราะยังเป็นเขตที่กั้นห่วงห้ามหลังจากเจ้าหน้าที่ชุด EOD ยังคงตรวจพบระเบิดซึ่งเป็นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ในพื้นที่ใกล้กับปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อความปลอดภัยค่ะกองทัพบกก็เตรียมปรับมาตรการปิดช่องว่างตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่ชาวบ้านในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชารุกล้ำเขตแดนโดยจะมีการยกระดับในการใช้โดรนแล้วก็อุปกรณ์ในการเฝ้าตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะชัดเจนว่าเป็นทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยหลังเกิดเหตุผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ได้ไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังและอย่าดำเนินการใดๆให้ส่งผลกระทบกับฝ่ายไทยพร้อมกันนี้กองทัพบกจะหามาตรการปิดช่องว่างด้วยการปรับกำลังดูแลพื้นที่บางจุดและตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเฝ้าตรวจและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเสนาธิการทหารบกยอมรับว่าสภาพภูมิประเทศชายแดนค่อนข้างสลับซับซ้อนค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าจึงมีโอกาสเป็นไปได้ว่าทหารกัมพูชาอาจเจตนาเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นหาของป่าหรือว่าเข้ามาลาดตระเวนเพื่อดูความเคลื่อนไหวของทหารไทย
4: ถ้าไปดูในภูมิประเทศเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนอยู่เหมือนกันมันเป็นพื้นที่ป่าครับมันก็มีโอกาสได้ทั้งการเจตนาที่เข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดเอาไว้ก็เป็นไปได้ที่จะมาหาของป่านะครับหรือมาลาดตระเวนดูอะไรพื้นที่ของเรา ถือว่าท

0: านของเราว่าอยู่ตรงไหนเป็นไปได้หมดนะครับคือถ้าเรามีหลักฐานนะครับเราก็จะดำเนินการนะครับแต่ถ้าตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเป็นอย่างนั้น
1: เสนาธิการทหารบกยังระบุถึงกรณีชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่

วจได้รับทราบค่ะเพราะหากไม่แจ้งและหายไปในลักษณะนี้อาจจะติดตามได้ช้าเกินไปค่ะตำรวจชุมพรจับกลุ่ม2สามีภรรยาที่ลักลอบขนไอซ์จากภาคกลางลงสู่พื้นที่ภาคใต้เพื่อส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะโดยสามารถยึดไอซ์ได้กว่า500กิโลกรัมเบื้องต้นทั้งคู่ก็รับสารภาพว่ารับจ้างขนไอซ์มาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ก็ได้รับค่าจ้าง 50,000 บาทค่ะไอซ์519กิโลกรัมซึ่งบรรจุห่ออยู่ในถุงดำขนาดใหญ่12กระสอบถูกตำรวจด่านปฐมพรอำเภอเมืองชุมพรยึดเป็นของกลางหลังเรียกตรวจค้นรถยนต์กระบะตู้ทึบที่วิ่งเข้าด่านตรวจก็พบไอซ์จำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ในตู้กระบะทึบตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายสิทธิแบงค์และนางสาวธัญรัตน์ที่อยู่ภายในรถยนต์ไปดำเนินคดีค่ะนายสิทธิแบงค์ให้การว่าไอซ์ที่ตำรวจตรวจยึดได้ในครั้งนี้นะคะรับจ้างขนมาจากนายใหญ่ไม่ทราบนามสกุลแล้วก็ทำมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งนี้นายใหญ่เนี่ยได้ให้ไปรับไอซ์ที่โกดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกแล้วก็ไปส่งต่อให้กับลูกค้าที่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้านอีกทอดหนึ่งส่วนการลำเลียงในแต่ละครั้งนั้นก็จะมีรถยนต์นำหน้า2คันเพื่อตรวจดูเส้นทางว่ามีด่านหรือไม่แล้วก็จะมีรถยนต์ปิดท้ายอีกคันคอยป้องกันหากมีรถยนต์ต้องสงสัยตามมาประกบแต่ว่าเที่ยวนี้รถทั้ง2คันที่ขับนำหน้าแจ้งมาว่ามีด่านตรวจแต่มีตำรวจอยู่เพียง2คนและกำลังจะเลิกด่านตนเองจึงได้ขับเข้าด่านตรวจโดยไม่คิดว่าจะถูกตำรวจซ้อนแผนเพื่อทำการจับกุมสำหรับค่าจ้างขนเที่ยวนี้นะคะตนเองได้รับเงินมาเพียง 50,000 บาทเนื่องจากว่าของน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถได้ทำการตรวจยึดน้ำยาปริศนาได้ที่จุดตรวจช่องทางห้วยพึ่งหรือว่าสารต้องห้ามแม้เบื้องต้นจะไม่พบสารเสพติดหรือว่าสารต้องห้ามนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างในการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการแต่ว่าแหล่งข่าวในเมียนมาระบุว่าน้ำยาปริศนาดังกล่าวนี้เป็นสารองค์ประกอบในการผลิตยาเสพติดค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบขวดน้ำยาต้องสงสัยจำนวน 1,000 ขวดภายในบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนในตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะหลังเจ้าหน้าที่ตรวจยึดขวดน้ำยาต้องสงสัยดังกล่าวขณะที่เตรียมส่งออกไปยังเมียนมาที่บริเวณด่านจุดตรวจช่องทางห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะโดยผู้ที่ทำหน้าที่ขนส่งแจ้งว่ายังมีสินค้าล็อตเดียวกันตกค้างอยู่ภายในคลังสินค้าของบริษัทขนส่งอีกจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามแม้การสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบสารเสพติดจะไม่พบสารเสพติดหรือว่าสารต้องห้ามแต่ลักษณะของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทำให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกใช้เป็นสิ่งอำพรางในการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายค่ะสำหรับสินค้าทั้งหมดก็ถูกส่งมาจากกรุงเทพโดยมีผู้ส่งเพียงรายเดียวและมีการขนส่งรวม5ครั้งคือวันที่30มีนาคม50กล่อง2เมษายน50กล่องวันที่10พฤษภาคม100กล่อง11พฤษภาคม50กล่องและล่าสุด12พฤษภาคม50กล่องรวมแล้วนะคะ250กล่องค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำของกลางทั้งหมดนี้ส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันองค์ประกอบทางสารเคมีที่แท้จริงพร้อมทั้งเร่งขยายผลเส้นทางการเงินผู้ส่งผู้รับและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาให้ข้อมูลนะคะว่าสารที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสารองค์ประกอบในการผลิตยาเสพติดค่ะซึ่งทางการเมียนมาถือว่าเป็นสารต้องห้ามนำเข้าประเทศอย่างเด็ดขาดทางนี้เมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2568ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมาได้มีการสกัดจับรถบรรทุก2คันยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากและหนึ่งในของกลางที่ยึดได้ก็เป็นขวดน้ำยาลักษณะคล้ายกับขวดน้ำยาต้องสงสัยที่ยึดได้บริเวณชายแดนไทยค่ะโดยที่ผ่านมาช่องทางขนส่งสินค้าเมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทำให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้เปลี่ยนเส้นทางมาใช้ช่องทางบ้านห้วยพึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแทนค่ะเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย24จุดที่มีข้อมูลว่ามีชาวต่างชาติมาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งสำนักกฎหมาย5แห่งที่พบว่าใช้เป็นที่ตั้งของบริษัทนับร้อยแห่งค่ะพร้อมกับเตรียมตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงบริษัทที่ปรึกษาและนักลงทุนถึงเจตนาเข้าครอบครองที่ดินบนเกาะพะงันค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแจ้งหมายค้นจากศาลจังหวัดเกาะสมุยแก่

0: เจ้าของบ้านเลขที่39/15หมู่ที่7บ้านฉลกหลำตำบลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์วิลล่าจำกัดโดยขณะที่เขาทำการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบชายชาวอิสราเอล1คนแสดงตัวยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทและพยายามชี้แจงว่าตนเองดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกันนี้ยังพบหญิงไทยอีก1คนที่ทราบว่ามีรายชื่อเป็นกรรมการในสัดส่วนของคนไทยและก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปได้ค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทขณะเดียวกันยังพบว่าบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักระยะสั้น 3-5 วันราคาค่าบริการวันละ 30,000 บาทและก็มีบ้านพักให้บริการรวม6หลังทั้งนี้จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทเทเลอร์วิลล่าจำกัดมีการดำเนินจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี64ค่ะโดยมีคนไทยร่วมถือหุ้น3คนต่อมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นจนขณะนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นชาวอิสราเอลทั้ง7คนค่ะส่วนที่ดินเกือบ3ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเป็นสัญญาเช่าระยะยาว30ปีราคารวม47ล้านบาทโดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิสราเอลที่แสดงตัวเป็นเจ้าของในความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำธุรกิจโดยใช้นอมินีที่เป็นคนไทยสำหรับการเข้าตรวจสอบบริษัทดังกล่าวเป็นหนึ่งใน24เป้าหมายที่มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจพาณิชย์จังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินเกาะพะงันกรมจัดหางานและกรมสรรพากรเข้าทำการตรวจสอบค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีอนุทินจะลงพื้นที่เกาะพะงันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามปัญหาชาวต่างชาติทำธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่โดยพลตำรวจเอกสำราญกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติเข้าทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและล่าสุดวันนี้ศาลอนุมัติหมายจับ3คนเป็นชาวต่างชาติ1คนและคนไทย2คนค่ะ
1: ศาลออกหมายจับให้เนี่ยทั้งหมด3คน3คนเนี่ยเป็นคนต่างชาติ1คนที่เป็นอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองตอนนี้เขาก็รู้ตัวเขาออกไปเมื่อวันที่2พ.ค.แล้วนะครับแต่ในส่วนของคนไทยเนี่ยที่จับกุม2คนวันนี้เนี่ยคือคน1เนี่ยรับจดบริษัทเนี่ยทั้งหมด258บริษัทอีกคนที่2ที่ออกหมายจับได้ก็คือรับจดบริษัททั้งหมด222บริษัท ที่มีชื่อจดนะครับประเด็นที่เรารู้ว่าเขาจะเป็นนอมินีแน่ๆก็คือว่าหลักฐานที่1ก็คือเขามีบัตรผู้ประกันสังคมส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นพวกลูกจ้างประเด็นที่2ก็คือยังมีบัตรสิทธิบริการของรัฐต่างๆซึ่งอันตอนนี้สารพิเคราะห์แล้วเนี่ยน่าจะรับจ้างจดอันนี้ก็จับ2รายนะครับส่วนที่จะมอบให้ทางนราธิวาสทำต่อนะครับ
0: ปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีการจัดกำลังเป็น5ชุดค่ะกระจายกำลังเข้าตรวจสอบเป้าหมายรวมทั้งบริษัทที่ปรึกษากฎหมายซึ่งก็ถือเป็นต้นน้ำทำหน้าที่แนะนำนักลงทุนต่างชาติแล้วก็จัดหาโนมินีให้ซึ่งบางแห่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทำผิดซ้ำหลายครั้งนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกครั้งส่วนนักลงทุนชาวต่างชาติจะต้องทำการสอบสวนและพิจารณาเจตนาที่เข้ามาลงทุนตั้งแต่แรกค่ะ
2: ก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือตรวจพบว่าเขาเนี่ยมีการใช้ที่ตั้งสำนักงานทนายความเนี่ยจดทะเบียนบริษัทซ้ำๆร้อยกว่าบริษัทเนี้ยก็เชื่อว่าบริษัทเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือคนต่างด้าวในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยผิดกฎหมายครับ
0: นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยส่วนแยกเกาะพะงันว่ากำลังเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชาวต่างชาติที่เข้าครอบครองที่ดินซึ่งผิดกฎหมายรวม12รายบนเกาะพะงันด้วยค่ะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจแล้วก็ติดตามวิลล่าหนึ่งในเป้าหมายที่พบชาวต่างชาติดำเนินการที่ผิดกฎหมายค่ะพร้อมกับย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการรับทราบปัญหาแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่มาทำหน้าที่หรือว่าหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองนะคะติดตามจากคุณพัชราจิตคำค่ะรายงานสดจากโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณพัชราคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีบนเกาะพะงันวันนี้ใช้เวลาไม่มากค่ะแต่ประเด็นสำคัญที่มีการกำชับนั่นก็คือการดูแลในส่วนของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยค่ะว่าจะต้องไม่เอาเปรียบคนในพื้นที่รวมทั้งขอให้

0: การตรวจสอบในส่วนของบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายค่ะที่อาจจะเป็นคนแนะนำนักลงทุนชาวต่างชาติค่ะทันทีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมาถึงเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีการเข้าตรวจสอบวิลล่าหรูที่อ่าวโฉลกหลำหมู่7ตำบลเกาะพะงันตามที่ตำรวจนำหมายค้นเข้าตรวจสอบเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตร.รายงานการตรวจสอบค่ะซึ่งนายกเองก็ได้มีการกำชับให้ตรวจสอบเจตนาการเข้าลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มสำนักงานกฎหมายที่ให้ความใช้ความเชี่ยวชาญทำหน้าที่รับจ้างเปิดบริษัทให้คนไทยเพื่อที่จะให้คนต่างชาติไปเปิดบริษัทต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งมีการรายงานข้อมูลค่ะว่ามีคนไทยคนเดียวมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทกว่า200แห่งจึงต้องให้มีการตรวจสอบค่ะ
1: เป็นที่เรียบร้อยแล้วนโยบายที่มอบไว้ไม่ใช่เฉพาะให้ไปปฏิบัติในบางเทาก็คือเป็นนโยบายทั่วประเทศนั่นแหละเพียงแต่ไปนั่งประกาศอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันก็มีอีกกรณีหนึ่งอยู่ที่หาดฟรีดอมเป็นอีกกรณีอีกหาดฟรีดอมเป็นกรณีที่ที่บอกแม่นักเลงอะไรนะอันธพาลอันธพาลมานั่งข่มเหงชาวบ้านเขานะครับแล้วก็เก็บค่าคุ้มครองเก็บค่าผ่านทางไอ้ตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ไปเก็บกับรัฐมนตรีสุชาตินะครับดูที่ว่าเขากล้าเก็บหรือเปล่านะแล้วก็ต้องทำจัดระเบียบทุกอย่างให้เรียบร้อยวันนี้ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายที่เป็นฝ่ายของราชการไม่ทนกับพฤติกรรมเหล่านี้แล้วนะครับแล้วก็เลยจะลงไปดูอีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นว่ามีการข่มขู่ถึงขนาดไปขู่จะยิงสอสอผู้แทนด้วยโอ้แต่อย่างนี้ก็อยากจะไปดูใหญ่ขนาดไหนนะแต่พอดีวันนั้นก็ไปมีเรื่องไอ้ของเถื่อนที่จังหวัดระนองอีกก็คิดว่าสั่งการเรียบร้อยแล้วก็เลยไประนองแต่มันก็ยังไม่จบดีวันนี้ก็เลยกลับไปขนพวกมาเจอผู้มีอิทธิพลหน่อยที่ฟรีดอม
2: นะ
1: รอก็แล้วกัน
0: หลังจากมีการให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วค่ะระหว่างที่นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นำดอกไม้นำหมึกตากแห้งมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็มีการพูดคุยให้กำลังใจแต่นายกก็ปฏิเสธค่ะบอกว่าอยากให้ชาวบ้านนั้นนำสินค้าเหล่านี้ไปขายเพื่อที่จะมีรายได้ค่ะระหว่างนั้นก็มีการพูดคุยหยอกล้อกันอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่เยี่ยมชมอ่าวโฉลกหลำร่วมกันถ่ายรูปกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับด้วยค่ะ
3: ปลาแบบปลาเยอะไหม
4: ปลาเยอะค่ะ
3: ปลาอินทรีย์อะไรอยู่ใน
1: ปลาอะไรอยู่ในทะเล
3: ทุกปลาเลยค่ะทุกปลาอะไรอยู่ในทะเล
1: ปลาทูปลาอะไรอยู่ในทะเล
3: ปลาเต๋า
5: ปลาอะไร
1: ปลาอะไร
5: ปลาอะไรอยู่ในทะเล
1: เมื่อกี้ตอบถูกแล้วนะปลาอะไรอยู่ในทะเล
3: ปลาทู
1: ไม่ใช่
3: ปลาเ
1: ต
3: ๋า
1: ไม่ใช
3: ่ปลาก
1: ระพงอินทรีย
0: ์จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมายังโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาพบปะผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ที่มารอต้อนรับค่ะโดยบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่เดินทางมาที่เกาะพะงันตั้งใจมาดูค่ะว่ามีใครทำผิดกฎหมายเอาเปรียบคนเกาะพะงันอย่างไรบ้างแล้วก็ย้ำค่ะว่าจะต้องมีการจัดระเบียบเพื่อให้คนเกาะพะงันนั้นทำมาหากินได้สะดวกเป็นเกาะที่น่าอยู่น่าเที่ยวให้คนนอกเกาะมาใช้จ่ายสร้างรายได้แต่ก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเกาะพะงันนั้นคนเกาะพะงันนั้นสบายใจค่ะไม่ใช่มาเอาเปรียบหรือว่าหาโอกาสสร้างรายได้แล้วก็ช่วงชิงวิถีชีวิตของคนไทยแย่งอาชีพของคนไทยค่ะซึ่งนายกก็ย้ำค่ะว่าต้องการนักท่องเที่ยวที่เอาเงินมาให้แต่ก็ต้องถูกต้องด้วยค่ะซึ่งก็มีการบอกกับชาวบ้านด้วยค่ะว่ารัฐบาลนั้นรับทราบแล้วก็ได้ยินเสียงความเดือดร้อนจึงขนคณะรัฐมนตรีมาลงพื้นที่เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไปค่ะระหว่างนั้นก็มีการแนะนำคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่มาในวันนี้รวมทั้งข้าราชการแล้วก็ส.ส.ในพื้นที่ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันค่ะยังคงย้ำอีกครั้งค่ะว่าวันนี้มาดำเนินการจับกุมตรวจสอบชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการรับปากค่ะว่าจะเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคทั้งน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้าให้มีความเสถียรแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการบนเกาะพะงันค่ะแล้วก็จะเน้นพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีการกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อเป็นการพึ่งพาตัวเองและขอให้คนเกาะพะงันนั้นมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปค่ะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เกาะพะงันแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะ

0: ลงพื้นที่ในส่วนของหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่าหาดฟรีดอมนั้นต้องไม่มีมาเฟียในพื้นที่ค่ะหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความข่มขู่ส.ส.ในพื้นที่วันนี้จึงต้องมีการลงพื้นที่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไปแล้วค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นั่นก็คือในส่วนของตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนค่ะที่ยังคงจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะสอบสวนเชิงลึกในส่วนของการทำธุรกิจแอบแฝงหรือว่าใช้นอมินีบนพื้นที่เกาะพะงันต่อไปค่ะคุณพึ่งนภาค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะหลังร่วมกันยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นนะคะพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการแถลงเน้นย้ำถึงการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะพร้อมกับเตือนว่าหากอัดฉีดเงินจำนวนมากในเวลา4 เดือนอาจจะเผชิญวิกฤตเงินกู้ค่ะนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายกรจติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงชี้แจงเหตุผลการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะเชื่อว่ารัฐบาลมีวิธีที่ดีกว่านี้ที่จะคลี่คลายวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีความสับสนในการชี้แจงเหตุผลการตราพระราชกำหนดฉบับนี้โดยเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับความจำเป็นเร่งด่วนที่ผูกกับวินัยการเงินการคลังพร้อมกับชี้ว่าหากอัดฉีดเงินจำนวนมากใน4 เดือนอาจเผชิญวิกฤตเงินเฟ้อซ้ำเติมราคาสินค้าที่จะพุ่งสูงและหนี้สาธารณะที่แตะใกล้เพดานเข้าไปอีกค่ะ
2: เพราะวิกฤตอย่างที่ผมบอกมันไม่เหมือนกับวิกฤตครั้งอื่นไงครับวิกฤตครั้งอื่นคือเศรษฐกิจมันซบเซาแต่ครั้งนี้มันเกิดจากต้นทุนท่านมาเตือนว่าเงินเฟ้อกำลังจะพุ่งสูงขึ้นใครมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แม้เพียงนิดเดียวก็ทราบนะครับการอัดฉีดเงินมหาศาลในระยะเวลาสั้นนี้มีแต่จะซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและของให้แพงขึ้น
1: ขณะที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์แถลงว่าส.ส.พรรคประชาชนเตรียมยื่นยติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเน้นย้ำให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้ได้พิจารณาและอภิปรายและแม้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญและจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่2ที่บอกว่าจะไปชดเชยหรือเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเร่งด่วนนั้นคุ้มค่าจริงหรือไม่ค่ะผู้นำฝรั่งเศสย้ำสถานการณ์ของไวรัสฮันตาในประเทศว่าอยู่ภายใต้การควบคุมค่ะและรัฐบาลนั้นได้ใช้มาตรการเข้มงวดขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสระบุว่าไม่มั่นใจว่าไวรัสชนิดนี้นะคะจะกลายพันธุ์หรือไม่ค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสระบุต่อรัฐสภาว่าสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่ทราบถึงต้นตอการติดเชื้อของผู้ที่เสียชีวิตคนแรกรวมถึงไม่มั่นใจว่าไวรัสชนิดดังกล่าวกลายพันธุ์หรือไม่นอกจากนี้ยังระบุได้ว่ายังไม่พบสัญญาณว่าไวรัสฮันตากำลังแพร่ระบาดในฝรั่งเศสโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขย้ำว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังคงมีน้อยเนื่องจากไวรัสชนิดนี้ไม่แพร่กระจายระหว่างคนสู่คนได้ง่ายพร้อมทั้งเรียกร้องให้สังคมคลายความกังวลหลังจากยังคงมีบางส่วนเกรงว่าสถานการณ์อาจกลับไปเหมือนกับช่วงระบาดของโควิด-19 ค่ะด้านเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าสถานการณ์ของไวรัสฮันตาในฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและรัฐบาลได้ใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อรับมือหลังจากตรวจพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศส1 ใน 5 คนที่ถูกส่งตัวกลับจากเรือสำราญติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงปารีสส่วนผู้โดยสารอีก4 คนที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อยังคงถูกกักตัวด้วยเช่นกันค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อระบุว่าผู้ติดเชื้อชาวฝรั่งเศสคนดังกล่าวเป็นหญิงวัย65 ปีกำลังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตและต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจเนื่องจากมีอาการป่วยรุนแรงตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ก่อนที่จะได้รับการยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อในวันจันทร์โดยขณะนี้อาการของผู้ป่วยทรุดลงอย่างหนักและมีอาการที่กระทบกับระบบหัวใจและปอดอย่างรุนแรงจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องปอดแล้วก็หัวใจเทียมเพื่อประคองอาการให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ

ผู้นำรัสเซียระบุว่าเตรียมประจำการขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ภายในสิ้นปีนี้ค่ะพร้อมทั้งอ้างด้วยว่านี่จะเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดในโลกค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยแพร่ภาพการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์สามารถเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปแบบใช้เชื้อเพลิงเหลวรุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียพร้อมทั้งอ้างว่าการทดสอบดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียแถลงยกย่องความสำเร็จของการทดสอบครั้งนี้ระบุว่าขีปนาวุธสามารถจะเป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกเนื่องจากมีพลังการทำลายล้างมากกว่าหัวรบของชาติตะวันตกถึง4เท่ามีระยะการยิงมากกว่า 35,000 กิโลเมตรและยังสามารถเจาะทะลุระบบป้องกันขีปนาวุธได้ทุกรุ่นทั้งที่มีอยู่แล้วและในอนาคตพร้อมทั้งระบุได้ว่ารัสเซียเตรียมจะประจำการอาวุธดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้ค่ะทางนี้รัสเซียเริ่มพัฒนาขีปนาวุธสามารถมาตั้งแต่ปี2011เพื่อทดแทนขีปนาวุธวอเยโวดาที่ผลิตในยุคสหภาพโซเวียตโดยก่อนหน้านี้เคยมีรายงานว่าโครงการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวประสบความล้มเหลวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนปี2024จนทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ที่ฐานปล่อยขีปนาวุธด้วยขณะที่นับตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผู้นำรัสเซียมักออกมากล่าวถึงพลังอำนาจด้านอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียอยู่บ่อยครั้งซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นความพยายามยับยั้งไม่ให้ชาติตะวันตกเข้ามาแทรกแซงในยูเครนมากเกินไปค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่รับชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กรุงเทพฯพุ่นแล้วเนาะบัดนี่ได
1: ้เอาบัดนี่ไปได
0: ้เออไปได้นี่อยากได้อยากได้คือบ้านคือเมืองเพิ่นนี่แน่เนาะอือกับคนซอยว่าเอออยากได้คือคนไทยแท้ๆลูกเอ้ย
2: ตั้งแต่ปี54นะครับกว่าผมจะได้บัตรประชาชนกับป้าเขามาปี61นะครับ
3: มีตัวบัตรอะไรแล้วค่ะบัตรเลขชูนค่ะเพิ่นสิได้เลิศเดือนพ่อหนอพ่อตาเพิ่นละบาทเลิศเดือนเพิ่นสิได้ก็บ่มีก็คอยสักเท่าไหร่ปี
4: สวัสดีค่ะนี่คือเสือเปี่ยมเมืองกับฟอกแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะบัตรสถานะบุคคลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนี่คือเสียงจากชาวบ้านริมฝั่งโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนับจากนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนหลังมีประกาศครม.เมื่อวันที่30มิถุนายนในปี2568คือ1ปีที่แล้วนะคะขึ้นทะเบียนสถานะบุคคลแก่กลุ่มคนไร้สัญชาติไร้รัฐกว่า 400,000 คนต้องทำให้จบ1ปีตามประกาศครม.ที่ว่าทั้งหมดคือเรื่องราวในเสียงเปลี่ยนเมืองที่อยากชวนขยายวันนี้ค่ะเจาะดูที่ภาคอีสานนะคะภาคอีสานมีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งโขง7จังหวัดภาคอีสานค่ะจุดนั้นต้องอาศัยแรงงานตามฤดูกาลทั้งภาคเกษตรคนทำไร่คนทำนาเพราะคนที่อยู่จริงในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะนั่นทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยจับมือกับอาสาสมัครสุขภาพชายแดนหรือว่าอสช.ค่ะและนักวิจัยหาทางแก้โจทย์การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติและคนในชุมชนล่าสุดคุณผู้ชมมีการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองสารเคมีปนเปื้อนจากภาคเกษตรติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพชายแดนอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะ
5: เพราะฉะนั้นระบายหนูเนาะเราขอวงคุณนี้บางยาขอใบบาน
6: ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนกลุ่มสุขภาพประชากรข้ามชาติเพื่อให้แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทยลาวเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากสำนักก้าวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.จากการสำรวจพบว่าแรงงานบางส่วนมีความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างในร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในภาคการเกษตรจึงได้มีการตรวจเลือดในแรงงานจำนวน80คนพบผู้ที่มีความเสี่ยงมากถึง29คนจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันอันตรายจากสารเคมีควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรรางจืดในการขับเคลื่อนสารพิษออกจากร่างกายเมื่อครบ1เดือนในวันนี้เจ้าหน้าที่จึงได้มีการนัดหมายให้มีการตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งซึ่งผลเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างชัดเจนโดยพบว่าแรงงานข้ามชาติจำนวน12คนมีผลเลือดจากระดับไม่ปลอดภัยเป็นระดับปลอดภัยและอีกจำนวน11คนจากระดับเสี่ยงกลับเป็นระดับปลอดภัยเช่นเดียวกันแม้ยังมีบางส่วนที่ต้องติดตามต่อแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการปรับพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนสุขภาพได้จริงและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรข้ามชาติให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4: นอกจากโจทย์เรื่องสุขภาพค่ะก่อนหน้านี้เมื่อปี2562ภายใต้รัฐบาลไทยประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและมีบทบาทนำในกลุ่ม Group of Friends ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCR นะคะภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Global Campaign to End Stateless by 2024มีเป้าหมายร่วมกันคือเราจะยุติภาวะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติการดำเนินการนี้ไปสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและกติการะหว่างประเทศค่ะซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีด้วยว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดูข้อ16เขาเขียนกำหนดไว้ว่าให้บุคคลมีสิทธิ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหนติดตามเรื่องนี้กับคุณเดชาคำเบ้าเมืองค่ะ
7: อีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์รวมถึงการมีพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่สปป.ลาวและกัมพูชาจึงทำให้มีประชากรข้ามชาติเคลื่อนย้ายเข้าออกทั้งในรูปแบบของแรงงานการค้าขายการศึกษาและการย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลอื่นๆสถานการณ์สัญชาติในพื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงยังคงเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนานปัจจุบันมีกลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากและตัวเลขยังไม่ชัดเจน ครม.ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่องการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522เรื่องหลักเกณฑ์เร่งรัดและขึ้นทะเบียนแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรซึ่งมีจำนวนกว่า 480,000 คนโดยบุคคลกลุ่มเป้าหมายจะต้องมาขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับจากวันที่30มิถุนายน2568ประเทศไทยมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2566ถึง2570ที่กำหนดให้สิทธิและสถานะบุคคลเป็นหนึ่งในประเด็นหลักเป้าหมายคือคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลแต่ยังมีเงื่อนไขและข้อท้าทายสำคัญคือขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติที่ซับซ้อนการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงทัศนคติคนในสังคมซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล
4: เจาะดูที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องนี้ยาวนานมากกว่า50ปีนะคะตั้งแต่ช่วงปี2518ค่ะตอนนั้นชาวลาวอพยพมาลี้ภัยมาอยู่ตามชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงเรียกกันว่ากลุ่มลาวอพยพก็มาปักหลักสร้างชีวิตแต่งงานกลายเป็นกำลังหลักของชุมชนแต่วันนี้ยังมีโจทย์เรื่องการพิสูจน์สถานะบุคคลอยู่เลยค่ะ
2: การที่บ่มีสิทธิสถานะบ่ครับมันเฮ็ดแนวเขาถึงสิได้ไว้แล้วครับทุกอย่างเลยครับบ่ว่าจะเป็นการซอยเหลือทางด้านภัยพิบัติน้ำท่วมเฮาก็บ่ได้สิทธิ์การซอยเหลือทางด้านเกษตรกรรมนะครับหรือว่าสิทธิ์การรักษาพยาบาลแค่ขันพื้นฐานเฮาก็บ่มีสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือการเดินทางนะครับบ่ว่าเฮาจะเดินทางออกไปไสจังซี่นะครับคือเฮาต้องการไปเฮ็ดงานในเมืองจังซี่นะครับหรือว่าในต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งกฎหมายคนไร้สัญชาติน่ะมันจะบ่รองรับตรงนี้นะครับมันก็เฮ็ดให้เกิดผลกระทบขึ้นมานะครับบ่มีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่เป็นชื่อของเจ้าของหรือแม้กระทั่งออกรถมอเตอร์ไซค์จะคันนึงก็ต้องอาศัยชื่อคนอื่นซึ่งมันต้องใส่สัญญาใจกันในการซื้อขายก็คือชื่อเป็นของเขาแต่รถเป็นของเฮานะครับหลายคนก็ถือโกงหลายคนก็ซื้อบ้านบ่ได้บ้านหลายคนซื้อรถบ่ได้รถซึ่งมันก็เป็นความเดือดร้อนที่ชาวบ้านเขาต้องเจอมากนะครับกับบ่สามารถสิเฮ็ดธุรกรรมอย่างไรเลยแม้กระทั่งเปิดบัญชีธนาคารรับทุนให้ลูกหรือว่ารับสิทธิ์การซอยเหลืออีหยังจักอย่างนึงที่ทางรัฐเพิ่นมีจังซี่นะครับเฮาก็บ่ได้เลยบ่มีสิทธิ์หยังเลยนะครับถ้าเกิดว่าบ่มีสิทธิสถานะตัวนี้
4: ล่าสุดกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะกสม.ลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปที่โขงเจียมเดี๋ยวมาดูกันว่าปัญหามันติดเรื่องอะไรเราจะมีข้อเสนออย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับคุณกิติพรบุญอ่ำค่ะนักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญพี่ก๊อตสวัสดีค่ะความท้าทายอยู่ตรงไหน
1: ความท้าทายคือการระบุเกี่ยวกับสถานะบุคคลของชาวโขงเจียมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปลงว่าเป็นกลุ่มไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์แต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอื่นซึ่งพอเวลาบอกว่าเป็นกลุ่มอื่นๆเมื่อไหร่เนี่ย
4: ไม่อยู่ในเงื่อนไขกฎหมาย
1: ไม่อยู่ในเงื่อนไขจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการเหล่านี้ค่ะซึ่งในการเปลี่ยนแปลงรายการเนี่ยก็จะต้องไปเปลี่ยนแปลงอยู่ที่กรมการปกครองเป็นหลักในส่วนกลาง
4: จากประกาศของมหาไทย 480,000 กว่าคนถึงวันนี
1: ้ค่ะ
4: กี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: เท่าที่พี่ได้รับทราบข้อมูลนะคะก็ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
4: ที่ทำได้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีข้อจำกัดหลายประการอยู่พอสมควรในระดับพื้นที่นะคะ
4: อืมค่ะแล้วทีนี้มันจะหมดระยะเวลาแล้วค่ะพี่ก๊อตข้อเสนอของกสม.ที่จะดีที่สุดต่อทุกฝ่าย
1: ข้อเสนอที่ดีที่สุดก็คือว่าจะทำอย่างไรให้คนไร้รัฐสัญชาติเนี่ยหมดไปในประเทศไทยก็คือการที่จะต้องมีการขยายระยะเวลาให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีจำกัดงบประมาณที่มีจำกัดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่มีจำกัดในระดับพื้นที่นะคะ
4: ให
1: ้สอดคล้องกัน
4: มันต้องกำหนดถึงกรอบระยะเวลาเลยไหมคะว่า1ปีจากนี
1: ้จริงๆแล้วถ้าควรจะระบุว่าให้แล้วเสร็จใน 480,000 เนี่ย จะเป็นการดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องเงื่อนเวลาเนี่ยเงื่อนเวลาที่จะระบุเนี่ยก็ควรให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นอยู
4: ่
1: เราลองนับดูว่าใน1ปีที่ผ่านมาเหลือ48วันเนี่ยใช้ระยะเวลาทำได้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณเกือบ 70% กว่าๆเนี่ยเราจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการอันนี้ก็เป็นข้อที่กสมเองเนี่ยก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะ
4: เท่าที่พี่กรและกสมลงพื้นที่อะค่ะอะไรเป็นข้อจำกัดที่เห็นในเชิงพื้นที่ในช่วงเวลาของการพยายามพิสูจน์สิทธิ์และขึ้นทะเบียน
1: อย่างแรกเลยก็คือตัวกลุ่มเป้าหมายเองบางทีก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าตามมติครม.ฉบับนี้ได
4: ้
1: ประการที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่มีจำนวนจำกัดแล้วก็อาจจะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของมติครม.ฉบับนี
4: ้มันเลยนาน
1: มันก็เลยนานประกอบกับว่าภูมิประเทศที่เราพูดถึงเนี่ยม
4: ัน
1: ก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเช่นการข้ามแม่น้ำโขงซึ่งเป็นช่วงเป็นทำมาหากินแต่ว่ากับทำให้เกิดความเข้าใจว่ามีการออกนอกประเทศไปอะไรเงี้ยค่ะ
4: อย่างนี้เราจะทำยังไงเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือมีเจ้าหน้าที่บางท่านก็ถูกจ้างงานแบบระยะสั้น
1: ๆก็เท่าที่กสม.ไปลงพื้นที่มาเนี่ยมีการจ้างงานสำหรับบุคลากรเพื่อสนับสนุนมติครม.ฉบับนี้เนี่ยเพียง3เดือนเดือนละประมาณ 15,000 บาท
4: ซึ่งก็อาจจะทำให้เขาไม่เข้าใจวิถีที่เรากำลัง
1: ใช่แล้วก็อาจจะเป็นไม่สอดคล้องกับเงื่อนเวลาในมติครม.คือ1ปีแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยทางกรมการปกครองเองเนี่ยก็พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหานี
4: ้
1: จนได้งบประมาณมาต่อสัญญาอีก3เดือนเป็น6เดือนซึ่งมันก็อาจจะยังไม่สอดคล้องกับปริมาณของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เงื่อนเวลาด้วยอะค่ะ
4: ค่ะทีนี้ตัวมติครม.ก็ถูกประกาศในช่วงรัฐบาลอนุทิน
1: ค่ะ
4: ปี68
1: ค่ะ
4: มารอบนี้อนุทิน2ในมุมของกสม.ข้อเสนอที่น่าจะต้องบอกรัฐบาลในตอนนี้ค่ะ
1: สิ่งที่ต้องบอกรัฐบาลจริงๆเนี่ยทางกสม.เองเนี่ยก็มีแนวทางแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต้องมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีว่าข้อจำกัดหรือข้อเสนอใดๆบ้างที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะทำให้บุคคลเนี่ยมีสถานะทางทะเบียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติครม.ฉบับนี้นะคะ
4: คือในความหวังของกสม.คือควรจะต้องทำได้จริงนั่นแหละแฟนคิดภาพแบบสมมุติเราทำไม่ได้เลยพี่ก๊อตเราทำไม่ได้ไม่ขยายมติไม่ขยายประกาศที่เกิดขึ้นนี่อะไรจะเกิดขึ้น
1: พี่มองว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะเนื่องจากว่าประเทศไทยเองเนี่ยได้มีโอกาสไปแสดงเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่ไร้บุคคลที่ไร้สถานะทางทะเบียนซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เราไปประกาศเอาไว้เนี่ยแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็เคยได้มีมติครม.ฉบับนี้เนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มุ่งมั่นมากนักที่จะต้องดำเนินการตามเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องของภาพลักษณ์ก็จะมีปัญหาประเด็นที่สองคือเรื่องของคำว่าสิทธิมนุษยชนเองเนี่ยประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นคนไทยนะเพราะเขาอยู่มาตั้งแต่ปี18ตั้งแต่พี่ยังไม่เกิดเลยเนี่ย เขาก็จะทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิบางประการได้เช่นสิทธิในการรักษาพยาบาล
4: อ
1: ันนี้ที่ไปโขงเจียมมาที่เห็นได้ชัดเลย
4: เยอะเลย
1: ใช่ค่ะพี่สามารถพาคนจากกรมการปกครองนั่งรถไปด้วยกันมีคุณยายคนนึงนอนป่วยติดเตียงอยู
4: ่
1: แต่ว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องเซ็นรับรองพยานว่าหลานเขาอีก2คนเนี่ยเป็นหลานเขาโดยแท้จริงก็คือจากผล DNA ก็ต้องนั่งรถไปถึงบ้านแล้วก็ไปพิมพ์ลายนิ้วมือกลับมาจากโขงเจียมได้สัปดาห์นึงสิ่งที่ทำให้ทีมงานน้ำตาไหลก็คือว่ายายคนนั้นได้บัตรประชาชนแล้วก็นำบัตรนั้นเนี่ยไปทำสิทธิ์ของผู้สูงอายุบัตรครั้งแรกของยายคนนั้นอายุ71ปีที่ได้ทำบัตรครั้งแรกอันนี้ก็คือทำให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าเขามีตัวเลขกสม.กำลังทำมติครม.ที่เป็นกระดาษเนี่ยให้มันเกิดบัตรประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองกับภาคประชาสังคมด้วย
4: ค่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของผู้คนจำนวนมากนะคะและเป็นหน้าตาของรัฐบาลไทยด้วยเป็นโจทย์ของรัฐบาลอนุทินที่ต้องทำให้สำเร็จยังทิ้งท้ายด้วยความหวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกสม.ต่อสำหรับการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะวันนี้ลารายการพร้อมกับพี่ก๊อตเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
8: หลากเรื่องราวจากโลกจริงที่อบอุ่นและน่าค้นหาท้องโลกกว้าง13และ14พฤษภาคมการเติบโตจากจุดเริ่มสู่ไม้ใหญ่ อาจมีเรื่องราวมากมายที่คุณไม่เคยรู้ความลับแห่งต้นไม้15พฤษภาคมความสุขที่โต๊ะอาหารกับจานอร่อยที่รวมทุกคนให้ใกล้กันมากขึ้นเจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะการประกาศศักดาค่ะอยากจะให้ไทยแลนด์เป็นเจ้าภาพเวิร์ลพลายนะคะทำให้การจัดงานแบงคอกพลายปีนี้เขาต้องใช้คนดังมาเป็นกระบอกเสียงเยอะหน่อยค่ะก็เตรียมตัวกันแล้วนะคะวันนี้ชวนไปดูความพร้อมของป้ายป่ายโอริโอและเก่งทัชยะกันค่ะนี่แหละค่ะแค่บรรยากาศงานแถลงข่าวคุณผู้ชมเขาแสดงพลังกันแล้วนะคะในการนับถอยหลังค่ะสู่งาน Bangkok Pride Festival 2026เก่งทัชยะป้ายป้ายโอริโอก็เสิร์ฟโชว์ที่แบบเป็นตัวเองสุดๆนะคะของสายวัฒนธรรมเลยเขาจะจัดเต็มเรื่องของคอสตูมค่ะยังเก่งที่บอกเลยรอดูนะคะพาเลทวันที่31พฤษภาคมว่าชุดจะปังขนาดไหนไม่ใช่แค่อลังการนะคะแต่ยังต้องสื่อสารสิ่งที่อยากพูดยิ่งปีนี้คนจับตาเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าแหมก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะว่าเป็น LGBT ค่ะก็อยากจะทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยอัปเดตสถานะตอนนี้เก่งบอกคือโสดนะคะแต่ว่าหัวใจนี่คือเปิดรับความรักแบบไม่จำกัดเพศแต่ที่รักที่สุดตอนนี้รักงานนะคะด้านนักร้องสาวหล่อสุดฮอตป้ายป้ายโอริโอค่ะถ้าเทียบนะคะกับวันพาเรตปลายเดือนวันนี้ถือว่าเบาเลยนะคะป้ายป้ายบอกว่าเดี๋ยวจะมากับวัฒนธรรมบันเทิงแดนอีสานบ้านเกิดก็คือรถแห่ค่ะแห่เครื่องเสียงจัดหนักบุกกลางกรุงแน่นอนปีนี้นะคะไม่ได้ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมก็เลยถามความเห็นป้ายป้ายว่าเอ๊ะรู้สึกว่างานพลายนี่เป็นพื้นที่ของกลุ่มอื่นๆมากกว่าผู้หญิงหรือเปล่านะคะป้ายเขาบอกว่าไม่ได้คิดแบบนั้นมองว่าเป็นพื้นที่ของทุกคนค่ะ
1: มันเป็นพื้นที่ของพวกเราทุกคนมากกว่าใช่มันไม่ได้จำกัดเพศเราก็คือหมาย LGBT คือ

0: หมายถึงความหลากหลายความหลากหลายที่วันนี้เราจะมาแสดงจุดยืนของเราเฉยๆว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็มีความสุขแล้วเราก็ยืนหยัดแล้วก็หยัดยืนเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วใช่แต่ทุกคนแต่มันโลกเปิดกว้างขึ้นคือเห็นตั้งแต่ปีก่อนผู้ชายก็มาเดินผู้หญิงก็มาเดินหญิงและหญิงก็มาทุกคนใช่แล้วมันอาจจะไม่ได้เหมือนว่าเป็นครอบคลุมแค่นั้นครับมันคือความหลากหลายที่ทุกคนมาอยู่รวมกันเพื่อสร้างความสุขเฉยๆครับ
1: เพราะว่ามันเปิดตัวหมดตัวทุกปีก็มางานก็ค่อนข้างจะโอเพ่นแต่คนก็เหมือนพอเราได้พูดสิ่งที่เราเป็นจริงๆชัดเจนจริงๆคนก็รู้สึกรอคอยแล้วก็ว่าปีนี้มันน่าจะเป็นเต็มองค์ใช่ป่ะไม่รู้ต้องรอดูเพราะทุกปีพิเศษแต่ยิ่งเป็นปัจจุบันจะพิเศษกว่าเมื่อวาน
2: ใหญ่ของการจัดงานปีนี้ค่ะขอรวมพลังในแคมเปญ Road to Bangkok World Pride 2030เพื่อผลักดันให้กรุงเทพนะคะได้เป็นเจ้าภาพ World Pride 2030ค่ะโดยผู้จัดเขามองว่าเมืองคู่แข่งก็คือบาร์เซโลนาสเปนที่ให้สิทธิ์คุ้มครองนะคะผู้มีความหลากหลายมากมายเลยแล้วก็ยังจัดงานพลายมามากกว่า40ปีขณะที่ไทยแลนด์ของเราค่ะแม้ไฟเขียวสมรสเท่าเทียมชาติแรกของอาเซียนแต่ยังมีประเด็นที่ต้องผลักดันตอกย้ำให้กรุงเทพเป็นพื้นที่ปลอดภัยของชุมชนสีรุ้ง
3: เราคิดว่าหัวใจสำคัญมันไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศที่มีกฎหมายพร้อมแต่ประเทศที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขกฎหมายก็เป็นหัวใจหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการเปิดประตูสู่เอเชียค่ะการเปิดประตูสู่เอเชียเนี่ยมันทำให้ทั่วโลกได้รู้จัก LGBT ในประเทศไทยและทำให้ LGBT ไทยที่อยู่ที่เอเชียหลายประเทศเขาไม่ได้เปิดตัวได้อย่างประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเราเลยคิดว่าไฮไลท์ของเราก็คือการเป็นเซฟสเปซของเอเชียให้กับ LGBT ทั่วโลกค่ะนอกจากนั้นล่าสุดทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีก็ตั้งคณะบอร์ดชาติคณะกรรมการเพื่อบิดดิ้งเวิลด์พรายระดับชาติการขบคิดเรื่องแบบนี้แหละค่ะจะทำให้พวกเรามีศักยภาพของเวิลด์พรายหัวใจของเราที่แตกจากบาร์เซโลนาก็คือการรวมตัวกันของ Pride City Network ซึ่งตอนนี้มีประมาณ42จังหวัด
2: เพื่อแสดงพลังไปถึงระดับโลกค่ะเป็นเหตุให้ปีนี้นะคะจัดเทศกาลกันยาวกว่าเดิม5วันเต็มค่ะ28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569นะคะชวนร่วมการโบกธงพลายสีรุ้งความยาวกว่า500เมตรตลอดเส้นถนนสีลมอังรีดูนังและพระราม1ค่ะกับขบวนพาเหรด150ขบวนบนระยะทาง 3.8 กิโลเมตรบุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ฟรีไม่ต้องลงทะเบียนนะคะส่วนใครเป็นกลุ่มมามากกว่า10คนอยากจะทำกิจกรรมเสนอประเด็นพิเศษก็เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ Bangkok Pride ค่ะชวนรู้จักวงอินดี้หน้าใหม่จากเชียงใหม่นะคะวงนี้เนี่ยเขาทำเพลงเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวตนชัดเจนของ4สมาชิกค่ะทำให้พาดนตรีของเองไปไกลเลยนะคะไปถึงทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รู้จักกับวงจูจิในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

0: อ่ะชอบร้องเพลงกับดนตรีเป็นงานอดิเรกไม่เคยคิดว่าจะเอามาทำเป็นอาชีพจริงจังหรือว่าไม่เคยมองเห็นภาพตัวเองเป็นศิลปินดูในเมื่อแบบประตูบานนี้มันเปิดให้กับเราแล้วเราก็อยากจะลองก้าวเข้าไปดูเงี้ยค่ะ
1: จริงจริงเป้าหมายเราตั้งไว้ตั้งแต่แรกๆอ่ะเนาะว่าออกไปเล่นให้ได้เยอะที่สุดเอาเพลงของเราไปเล่นให้ไกลที่สุด

วกเราทั้ง4คนอยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ผมมีร้านของตัวเองเป็นบาร์แจ๊สแล้วก็ผมฮัทแม็กซ์เนี่ยเล่นดนตรีอยู่วงเดียวกันเป็นวงประจำเฮาส์แบนด์อยู่วันศุกร์เสาร์ช่วง2ปีที่แล้วเนาะแล้วก็ผมเองก็อยากจะทำเพลงของตัวเองเพลงออริจินอลของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยถูกใจฝีมือของน้องๆก็เลยไปชวนฮัทก่อนคนแรกฮัทมีโปรเจกต์ที่อยากทำเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยฮัทสนใจไหมก็ฮัทก็

0: ตอบตกลงแล้วทีนี้ก็เริ่มหาสมาชิกคนอื่น
1: ตอนนั้นก็คิดก็กังวลว่าเราจะทำได้ไหมเพราะตอนนั้นป๊อปทำเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะเป็นแอดมินของร้านกาแฟแล้วก็มูลนิธิพี่พีก็บอกว่าแบบเฮ้ยลองทำกันสักหนึ่งเพลงก่อนแบบดูว่าจะเป็นยังไงโอเคไห
2: ม
1: ใช
2: ่
3: เริ่มขึ้นเพลงมาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเพลงกันไม่ได้คิดถึงชื่อวงเลย จนกระทั่งมันเสร็จละอะไรเงี้ยแบบจะปล่อยแล้วอีกเดือนนึงอะไรเงี้ยมั้งเดี๋ยวจะปล่อยแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ได้ชื่อวงเลย แต่ว่ามาคิดถึงข้อนึงอะไรเงี้ยเอ้ยเราว่างกัน10โมงตลอดเลยผมก็นึกถึงแบบอะไรที่มัน10โมงก็ภาษาญี่ปุ่นมันจูจินี่นะอะไรเงี้ย ก็เลยได้เป็นชื่อวง
1: ใช่
3: ตอนนั้นมันเป็นเหมือนแบบมันทดลองอ่ะเป็นแบบป๊อปปี้ได้ภาษาอะไรบ้างโอเคได้มีได้อังกฤษนะมีภาษาญี่ปุ่นอีกโอเคเราเอาภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วเพราะเราคุยกันแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยเราลองแทรกภาษาญี่ปุ่นเข้าไปสักท่อนดีไหมเนี่ยมันจะดูแล้วมันเป็นยังไง

0: าษาญี่ปุ่นนี่ป๊อปก็เรียนจบเอกมนุษย์ญี่ปุ่นมาด้วยแล้วก็ยังมีภาษาอื่นๆอีกที่ป๊อปสนใจแล้วก็แบบได้เรียนมาบ้างแต่ว่าในการสื่อสารเพลงเนี่ยป๊อปจะชอบพูดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะว่าเวลาเราสื่อสารออกไปอย่างภาษาไทยเราจะรู้สึกเขินๆนิดนึงถ้าเราจะพูดตรงๆจริงใจกับความรู้สึกตัวเองไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นภาษาหลักภาษาแม่ของเรามันเลยแบบอุ้ยเขินๆจังถ้าจะพูดออกไปตรงๆเราก็เลยเลือกใช้ภาษาอังกฤษเราจะสบายใจมากกว่ามันค่อนข้างจะเข้าใจง่ายเรียบง่ายแล้วก็อย่างดนตรีเนี่ยป๊อปก็มองว่าเป็นอีกภาษาหนึ่งในการสื่อสารอย่างดนตรีเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องแบบฟังเข้าใจก็ได้เราก็สามารถใช้ดนตรีสื่อสารกับคนทั้งโลกได้ก็คือเมื่อต้นปีที่แล้วเรามีโอกาสไปงานแมทชิ่งเดลิเกตกับศิลปินค่ะจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเขาเรียกเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้กับพวกเราเลยก็ว่าได้นะคะเรามีโอกาสได้ไปคอนเนคกับเดลิเกตชาวไต้หวันเขาชื่อจอนหวงค่ะแล้วก็พูดคุยกันมาตลอดตอนนั้นเรายังเป็นอินดิเพนเดนซ์แล้วเราก็ทำปล่อยออกมาประมาณ2
1: เพลงอยู่เลยมั้ง
0: ใช่
1: มีแค่2เพลงอยู่เลยตอนนั้น
0: จนประมาณปลายปีที่แล้วเขาติดต่อผู้จัดการของเรามาแบบเฮ้ยมีสล็อตว่างที่นี่ที่ปูซานอยากไปเล่นไหมก็แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่ไปสิคะ
1: ตั้งเป้าไว้แต่แรกตั้งแต่ยังไม่มีสักเพลงเลยมั้งว่าอยากไปเล่นเฟสติวัลต่างประเทศอยากไปเล่นต่างประเทศเยอะๆอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ตอนที่งานปูซานมันเข้ามาเราก็เลยช็อกกันเหมือนกันว่ามันเร็วจังเลยอะไรเงี้ย
0: เรามาจากแบบ mindset ที่ว่าเราเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าจะเอาแบบแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองกับคนรอบข้างหรือคนภายนอกเนี่ยค่ะแล้วเราดันมาอยู่ในฐานะของฟรอนต์แมนที่จะต้องแบบ represent วงของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็พอเราลองฝืนใจลองทำดูเฮ้ยมันสนุกมันได้เห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆที่เราไม่คิดว่าเราจะเห็นเนี่ยค่ะ
2: ผมมองว่าจูจิเนี่ยเป็นเหมือน challenge ของผมเช่นผมไม่เคยเห็นภาพตัวเองที่ต้องไปนั่งบนสเตจใหญ่ๆแล้วก็ตีกองอยู่บนนั้นมีคนดูอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยมองเห็นตัวเองในมุมนั้นเลย

0: อยากจะขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นที่มองเห็นพวกเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันและกันเสมอค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำตามสิ่งที่ตัวเองรักทำตามความฝันของตัวเองถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นปลายทางว่ามันจะเป็นยังไงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ว่าตอนนี้มันก็เป็นภาพวาดหนึ่งที่ยังวาดไม่เสร็จแค่นั้นเองแล้วก็อยากให้แบบเชื่อมั่นว่าพอมันวาดออกมาเสร็จแล้วมันจะต้องเป็นภาพที่สวยมากๆค่ะ
1: เปลี่ยนอารมณ์มาดูงานจักสานขึ้นชื่อของพนัสนิคมนะคะเขาไม่ได้สานเป็นของใช้เล็กๆน้อยๆแต่เป็นหุ่นขนาดยักษ์ค่ะงานสานตะกร้ากระจัดของใช้ไซส์เล็กเรียกว่าหลับตาทำคงจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าอยู่ในสายเลือดทำมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ได้ชื่อว่าเป็นช่างชั้นครูนะคะทำมาหลายปีก็เลยมีแต่งานขนาดใหญ่ค่ะเข้ามาให้ช่างหนุ่มภูณทวีสิริสวัสดิ์ได้อวดทักษะงานสานตอกไม้ไผ่นะคะต้องบอกว่าเป็นงานที่อลังการมากคุณผู้ชมคือเขาสานเป็นหุ่นยักษ์อินทรชิตค่ะในนามองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทองค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ในเทศกาลบุญกลางบ้านที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมาได้3ปีซ้อนเลยนะคะหุ่นนี้สูงถึง2เมตร60เซนติเมตรค่ะต้นแบบก็มาจากประติมากรรมยักษ์สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองเก็บรายละเอียดยิบย่อยมากเลยนะคะเครื่องทรงเป็นลายพิกุลร่วงอ่ะหรือจะเป็นลายพิกุลดอกบัวนะคะถักเปียสีเส้นให้แน่นเลยเป็นส่วนของเนื้อหนังใหญ่ขนาดนี้ช่างบอกสานไม่นานฮะช่างก็มี2คนเท่านั้นค่ะซึ่งเขาก็จะมีการนำไปจัดแสดงต่อจากนี้ที่วัดเกาะแก้วคลองหลวงหรือว่าวัดเหนือนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่บ่มเพาะช่างฝีมือจักสานในตอนนี้ละค่ะ
2: ใจมันภูมิใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้เน้นผลประโยชน์จากรายจ่ายรายได้แต่ตรงนี้เราเน้นให้เด็กหรือเยาวชนได้ศึกษาทำมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้อยถือว่าน้อยมากจากสมัยผมเป็นวัยรุ่นนะ
3: ไม่ค่อยมีคนทำ
1: ทุกปีมาจนถึงครั้งที่29นะคะเทศกาลบุญกลางบ้านค่ะใน อำเภอพนัสนิคมเนี่ยนะคะเขาจะมีการจัดประกวดจักสานคู่กันด้วยปีนี้เป็นคิวของกระแตบ12นิ้วค่ะยุคนี้เขาบอกเลยนะคะวัตถุดิบก็ปรับตัวสูงขึ้นตอกมัดหนึ่งคือเพิ่มจากหลักหน่วยเป็นหลายสิบบาทแล้วแต่คุณภาพแต่ก็นับว่าเป็นอาชีพที่ยังหล่อเลี้ยงชีวิตคนหลายกลุ่มค่ะ
4: ทำตอกก้อนหนึ่ง
5: กำไรดี
4: ถ้านั่งตั้งแต่8โมงนะทั้งเหลาทั้งจักอะประมาณบ่ายโมงถึงจะได้สาย
5: ดีไหม
4: มันก็ดีอยู่แต่ก็มาเรื่อยๆงานไม่ขายดีเรื่อยๆแต่ก็ได้น้อยก็พอค่ากับข้าวนิดๆหน่อยๆ
6: ถามว่าเวลาเลิกงานไปอย่างไม่ทำอะไรก็วันนึงได้ร้อยครึ่งร้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเนาะด้วยความที่ว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ยากรายได้เสริมคืออันที่ดีที่สุด
7: นี่ทำด้วยใจรักด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับเพราะผมก็เริ่มทำมาตั้งแต่ประมาณอายุ 14-15 ก็มีการเริ่มฝึกฝนมาเรื่อยๆ
1: งานจักสานยังถือว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะในอำเภอพนัสนิคมด้วยวันนี้ไทยบันเทิงหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application
2: ไม่ว่าเป็นที่เธอไรของเธอที่วันนี้ทีมงานเขาบอกว่าเขาเชิญพี่พลกับพี่ฟูมาเนี่ยเพราะว่าเขาประทับใจเขาไปG27มาม
3: าซ้อมก่อนขึ้นอ่ะแกก็แบ่งเนื้อร้องไว้อย่างดีแต่พอแกขึ้นไปแกไม่ร้องท่อนของแก
2: นักผจญเพลงฟรี

0: ความเชื่อและวัฒนธรรมที่นำไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดี Cordillera Song คนหลังเขาและ Journey of Wisdom ผีตาแฮก Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
1: นวัตกรรมรักโลกลดขยะอิเล็กทรอนิกส
2: ์ e-wasting แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI
1: และบททดสอบหาความสามารถของ AI
3: ของเนี่ยมันชำรุดคราวเนี้ยจะประเมินได้ไหมนะครับ
4: โอ้อันนี้ยากไว้
3: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี
1: ้ที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้16:05 น.ทางไทย PBS
5: จรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญฤกษ์หวานไถน้ำท่าดีดินอุดมกว่าฤดูใดชาวนาไร่ได้เพาะปลูกลงผืนดินวิถีเก่าราษฎร์เกื้อกูลการเกษตรข้าวคือพืชเลี้ยงประเทศคือทรัพย์สินคือพืชพันธุ์ธัญญาหารได้มีกินทั่วปฐพินสืบทอดวันพืชมงคล13พฤษภาคม2569วันพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับแล้วเดี๋ยวในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของชีวิตมหัศจรรย์ของต้นไม้ในหลายทวีปครับที่ล้วนมีความลับของการถือกำเนิดเติบโตและดำรงอยู่ที่ชวนให้เราอัศจรรย์ใจมากเลยทีเดียวครับโดยต้นไม้3ล้านล้านต้นนะครับปกคลุมโลกของเราอยู่ในตอนนี้ครับตั้งแต่ซากุระแสนสวยในฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงเมเปิลสีทองในอเมริกาเหนือรวมถึงต้นเบาบับรูปทรงแปลกตาในมาดากัสการ์ครับต้นไม้เนี่ยล้วนให้ความสมดุลและก็รักษาชีวิตของเราเอาไว้นะครับคุณผู้ชมโดยปล่อยอากาศให้เราได้หายใจกันด้วยรวมทั้งบรรดาผู้คนครับที่ทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ก็จะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ของพวกเขาที่ทำให้เราได้รู้จักกับต้นไม้ประเภทไม้ดอกครับจากหลากหลายมุมมองกันอีกด้วยล่ะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ The Secret Life of Trees ความลับแห่งต้นไม้ในตอน The Early Years จุดเริ่มต้นชีวิตครับ
1: Three trillion trees blanket our world. From spectacular cherries in spring to the golden maples of North America and the strange-looking baobab trees of Madagascar. They can bring us joy and even keep us alive.
2: All these amazing trees around us give us the air that we breathe.
1: But what do we really know about their hidden world?
3: As you get closer to the tree, it just gets more and more remarkable.
1: In this series, we'll follow their incredible lifespans.
4: There are trees alive on Earth today that are as old as the Great Pyramids.
1: Discover how trees communicate.
5: This whole woodis interconnected, and that opens up so many possibilities.
1: And learn how they survive in some of the toughest places on Earth. In this first episode, we're beginning with birth and the journey to become an adult. As we reveal how trees mate

0: คุณผู้ชมครับแปะก๊วยถือเป็นหนึ่งในต้นไม้โบราณนะครับที่มีความน่าตื่นเต้นมากทีเดียวนะครับเมื่อคิดว่าใบไม้แบบนี้นี่เองที่เหล่าไดโนเสาร์เนี่ยได้กัดกินเมื่อวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นไม้อ่อนเหล่านี้ก็ยืดเหยียดออกใบครับแล้วก็ออกไปสู่แสงอาทิตย์พร้อมที่จะเปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารนั่นเองแต่ไม้ที่กำลังโตนั้นเนี่ยไม่ได้พึ่งแสงแดดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะมันยังต้องการน้ำที่มีมากเพียงพอซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของไม้อ่อนที่เปราะบางครับเพราะยังไงต้นไม้ก็ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบต้นไม้เหมือนผมบ้างหรือเปล่านะครับอยากพูดคุยกันต่อนะครับหรือชอบสายพันธุ์ไหนเป็นพิเศษไม้ดอกแบบไหนส่งรูปเข้ามาก็ได้นะครับพูดคุยกันต่อได้ที่ Facebook ของเราในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันต่อได้เลยนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปยังไม่จบครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ The Secret Life of Trees ความลับแห่งต้นไม้ซึ่งจะมาในตอน Adulthood เติบโตสู่ไม้ใหญ่ครับน่าติดตามมากทีเดียวคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ
2: เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกและชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงนี้เองที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และกำลังทหารมากกว่าอย่างเอธิโอเปียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่13พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
3: มีประชากรมากถึง10ล้านคนในขณะนี้ที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตแต่มีเพียง3ล้านคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาได
4: ้บางคนอาจเริ่มจากการปรึกษาเพื่อนหรือคนใกล้ชิดแต่หลายครั้งคำตอบที่ได้กลับยิ่งไปกดทับซ้ำเติมบาดแผลในใจโดยไม่รู้ตัว
5: หน้าที่ของผู้รับฟังที่ดีคือถอดปลั๊กสมองออกไม่ต้องไปคิดไม่ต้องอะไรแล้วก็แค่ฟังสิ่งที่เขากำลังพูดมาอยู่
4: แม้ว่าปัญหาสุขภาพจิตดูเหมือนเป็นเรื่องของใครของมันนะคะแต่ความจริงแล้วมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
6: จากมุมของดิฉันนะดิฉันว่ารัฐไทยเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นผู้สร้างทุกข์มากกว่าผู้แก้ไขทุกข์
3: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 16:00 นทางไทย PBS

0: ทบจะมีน้ำตาในทุกๆฉากเลยเป็นการจบที่สวยงาม
1: หนูร้องไห้เลยนะลง
2: รู้สึกซึ้งมากครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ผมดูแล้วแบบอินไปกับตัวละคร
0: มันเลิศมากเลยค่ะละครไทย PBS ต้องดูเลยค่ะแนะนำแบบสุดๆค่ะ
3: ละครไทย PBS ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะนี่
4: วันนี้ก็มานั่งดูกับคนดูตัวจริงกันไปเลยรู้สึกว่าแค่ดี
5: มันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing สำหรับเราอยู่อ่ะเจ๋งดีก็เจ๋งมากๆเลย
6: วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ดูกันถูกต้องก็มีการมีโคมีขำฉากดราม่าเราก็ขำกัน
2: ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยค่ะมันรู้สึกดีมากจริ
7: งคุณเอมมากจริงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมพวกเราตั้งใจทำมันมากๆเลยอย่างงี้แล้วก็ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมมันก็ขอบคุณทุกคนนะครับ
6: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาทั้ง16 EP นะครับส่วนสำหรับใครที่เดินทางอาจจะมาร่วมกันมา8 EP อีก8 EP อย่าลืมไปดูที่วิภาครับผมดูฟรีไม่มีโฆษณาครับ
8: ขอบค
6: ุ
8: ณนะคะขอบคุณ
9: ละครไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ครับผม
10: พฤษภาคมนี้วิภาส่งมอบทุกเรื่องราวให้คุณรู้ลึกกว่าที่เคยเห็นเป็นมากกว่าความบันเทิงเป่าวุ้นจิ้นมือปราบคอร์รัปชันอำนาจทองคำกับความยุติธรรมที่ต้องแลกด้วยชีวิตคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงประกอบภาพยนตร์ในอดีตอันทรงคุณค่าสู่ออร์เคสตราที่ไพเราะจับใจเน็กโซฮีเรื่องราวของหญิงสาวซึ่งตกเป็นเหยื่อความโหดร้ายที่โลกต้องฟังแดนกินดองเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้เป็นอาหารเลิศรสด้วยภูมิปัญญาการหมักดองละครเด็กนานาชาติ Wish ขอพรให้โลกน่าอยู่ความฝันและความหวังในการสร้างโลกที่งดงามผ่านสายตาเด็กๆ13พฤษภาคม Man Made มนุษย์นักสร้างดูวิธีคิดซึ่งเนรมิตผลงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่14พฤษภาคมคอนเสิร์ตเพลงรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีเพื่อแผ่นดิน Back to Basic ย้อนอดีตวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อหาคำตอบโลกปัจจุบัน15พฤษภาคมคนจนเมืองซีซั่น6บีบให้จนคนต้องสู้ภายใต้ความเหลื่อมล้ำของสังคม19พฤษภาคมที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกเวทีคนรุ่นใหม่ผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมกู้โลกครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น

0: Lung?
1: No, I haven't. Where is he?
0: Huh. I don't know, too.
1: Oh, maybe he has a concert.
2: สวัสดีครับมาแล้วครับโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยร้านเราไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มแล้วนะครับมีขนมมาด้วย
3: โอเค
4: มีเมนูอะไรบ้างเนี่ยกำลังอยากกินขนมอยู่พอดีเลย
2: นี่ได้เลยครับดูตามเมนูได้เลยครับคุณลูกค้าครับ
0: intestine insert snack
2: ขนมใส่ไส
0: ้ my snack
2: ขนมชั้น
0: ขนมชั้นแล้วเอามาขายทำไมอะคะ go pick up
2: ทองหยิบ
0: go drop down
2: ทองหยอดนะมันไงล่ะเป๊ะไหมเป๊ะไหม golden ก็ทองหยิบก็ pick up หยอดก็ drop down นี่
0: Oh, water flower sweets.
2: ขนมน้ำดอกไม
0: ้ Too accurate but not right.
2: ถูกต้องที่สุดเลยนะครับเนี่ยสำเนียงอังกฤษใช้ได้เลยเนี่ย Too accurate ถูกทุกอันเลยใช่ไหมล่ะ
5: ถูกที่ไหนล่ะ Too accurate เนี่ยมันแปลว่าตรงเกินไปผิดหมดเลยเนี่ยผิดตั้งแต่ข้อแรกแล้ว
1: หวังมันเป๊ะเกินไปนะเช่นคำว่า intestine insert snack

0: รู้ไหมคำนี้แปลว่าขนมลำไส้ครับไม่น่ากินเลยนะครับนั้นใช้คำนี้ดีกว่านะครับ steamed flour
1: steamed flour
0: with coconut
1: with coconut
0: filling
1: filling
0: คำสุดท้าย filling นี่แปลว่าไส้ขนมหรือว่าไส้เค้กก็ได้ครับ
2: แล้วขนมชั้นเนี่ยนะก็ไม่ใช่ไม้สแน็คอะไรของแกเนี่ย
0: คำจริงก็คือ Thai layered dessert
1: Thai layered dessert
2: แล้วถ้าเป็นทองหยิบนะก็ไม่ได้ใช้อะไรนะ gold pick up อะไรเนี่ยวังไม่ใช
3: ่
2: ทองหยิบอะคือ pinch gold egg yolk
3: pinch gold egg yolk
2: ทองหยิบ
3: ทองหยิบ
4: ส่วนทองหยอดก็คือ golden drop egg ค่ะ
3: golden drop egg โอ้ว่าแต่แล้วขนมน้ำดอกไม้ล่ะพูดว่าอะไรในภาษาอังกฤษ
0: อ๋อไม่ยากเลยนะครับขนมน้ำดอกไม
3: ้ชัดเลยฮะเอาภาษาอังกฤษสิ
0: ภาษาอังกฤษโอ้ลืมตัวนั้นเป็นขนมน้ำดอกไม
3: ้โอ้ยออกเสียงยากเลยเอาภาษาอังกฤษสิครับจะพูดขนมน้ำดอกไม้ซ้ำทำไม
0: ขนมน้ำดอกไม้This word can be directly transliterated. You don't have to change anything.
2: คำนี้ไม่ต้องแปลใช้คำทับศัพท์ไปได้เลยขนมน้ำดอกไม้อย่างงี้ไง
3: อ๋อเข้าใจแล้วครับ I know okay ผิดหมดเลยป้ายก็ผิด
2: ใช่ฉันว่านะป้ายที่แกทำมาเนี่ยอาจจะต้องทำใหม่หมดเลยแล้วว่ะ
3: เสียดายขนมมาอุตส่าห์ทำมาแล้วอร่อยด้วยงั้นช่วยอุดหนุนหน่อยได้ไหมครับจะได้หาเงินไปทำป้ายใหม่จะได้ถูกต้องครับ
2: เบลเรียนนี้ไปไหนต่อเหรอ
4: นี่ไปเดินเล่นกันไหม
3: ขายของดู
0: กริ๊งโอ๊ย sorry มัมฮัลโหล
3: ขนมปังแล้ว
0: yeah so having some Thai snacks อ่าฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญฤกษ์หวานไถน้ำท่าดีดินอุดมกว่าฤดูใดชาวนาไร่ได้เพาะปลูกลงผืนดินวิถีเก่าราษฎร์เกื้อกูลการเกษตรข้าวคือพืชเลี้ยงประเทศคือทรัพย์สินคือพืชพันธุ์ธัญญาหารได้มีกินทั่วปฐพินสืบทอดวันพืชชมงคล13พฤษภาคม2569วันพืชชมงคลพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
1: คดีเฉาเมื่อคราวก่อนสารคดีเสียงที่จะพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่คดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันกันเมื่อครั้งอดีตและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบัน
2: ว้ายฟ้าหลังขี่ที่ไหนมาตายอยู่ตรงนี
3: ้โอ้ยน่าสยดสยองมาก
4: พวกหล่อนรีบไปแจ้งกรมพระตำรวจหลวงเร็ว
1: สนุกไปกับเรื่องเล่าคดีดังในอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.ทางไทย PBS Podcast
5: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
6: สองส่วนนี้ไอสไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
5: ่ความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาทั้งโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
1: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
2: เมื่อปลาเทโพเนื้อมันแห่งโขงเจียมโคจรมาพบกับบักนัดหรือว่าสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวคลุกเคล้าร่วมกับเกลือนี่คือเมนูหมักดองที่มีชื่อว่าเค็มบักนัดวัตถุดิบเปรี้ยวเค็มมันนัวสดชื่นอูมามิธรรมชาติที่แปลงเป็นเมนูได้หลากหลายวิธีทำแล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องหลังได้มารออยู่ตรงหน้านี้แล้วครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวรรณวิสาทินวัฒน์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ค่ะทรงพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกแก่ผู้แทนเกษตรกรและข้าราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะประกอบด้วยการเสี่ยงทายผ้านุ่งการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและผลผลิตซึ่งถือเป็นวันสำคัญของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประชาชนจำนวนมากต่างเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาประกอบพิธีเพื่อนำไปเก็บไว้หรือนำไปปลูกในไร่นาของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนะคะหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปหว่านในที่นาของตัวเองค่ะเพื่อถือเป็นการเริ่มฤดูการเพาะปลูกและคาดหวังให้ได้ผลผลิตดีเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่ใช้ในพระราชพิธีมีทั้งสิ้น7สายพันธุ์หลักคุณสมบัติทนแล้งให้ผลผลิตสูงทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันธุ์หลักค่ะ
2: ตั้งใจจะเอาไปเก็บเป็นขวัญถุงค่ะค่ะหนูก็มาครั้งแรกใช่น่าจะกลับพร้อมแบบปิดเทอมหนูมาเรียนอยู่ที่นี่ตอนกลับก็เอากลับไปด้วย
3: ครับ
2: เป็นการสานฝันให้แม่
3: บอกแม่เลยใช่ไหมว่ามา
2: ข้าวบอกแล้วค่ะถ่ายรูปให้ดูด้วย
4: เราทำสวนทุเรียนอย่างเงี้ยครับทำสวนผลไม้นะครับก็มีโอกาสคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วก็เรารู้สึกซาบซึ้งกับพระองค์ท่านอยู่แล้วครับผมแล้วคราวเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผมก็จะเอาเมล็ดข้าวเนี่ยไปเป็นขวัญกำลังใจในการทำสวนให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็เอาไปบูชาครั้งเนี้ยก็เป็นครั้งที่ผมตั้งใจมาที่สุด
5: จะไปเพาะต้นไม้ดูสักหนึ่งกระถางประมาณเนี้ย
3: แต่เราเลือกที่เอาทรายไปเพาะ
5: ใช่
3: แต่ไม่เราไม่เก็บข้าวเลย
5: ก็มันไม่เจอถ้าเจอก็เอา
6: ที่เขาทำนาหรือว่าทำเกษตรอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแบบผมไม่ได้ทำผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเขามาไม่ได้ก็เก็บไปฝากอะไรแบบนี้ครับใช่
3: มาทุกปีไหมหรือว่า
6: จริงๆมา 2-3 ปีแล้วครับพอดีทำงานอยู่แถวนี
3: ้สองปีติดกัน
6: ใช่ครับ
3: เราก็ใช้วิธีการนี้คือการเก็บเมล็ด
6: ใช่ครับ
3: อาจจะเป็นพ่อแม่พันในอนาคต
6: ใช่ครับ
3: ในพันธุ์ข้าวให้กับญาติ
6: ครับใช่ครับ
3: ส่งไปที่ไหน
6: ครับจริงๆก็หลายที่ครับบางทีก็แบบคนรู้จักบ้างบางทีก็ญาติบ้างอะไรเงี้ยครับใช่แต่ไม่ได้เอาไปเยอะเขาไปแบบน้อยๆประมาณเท่านี้ครับ
0: ส่วนการพยากรณ์จากพระยาแรกนาครับนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับบอกว่าพระโคแรกนาขวัญ1คู่คือพระโคพอพระโคเพียง

เสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีได้ผ้าหกคืบครับพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษา

0: รุ่งเรืองพระโคพอและพระโคเพียงมีอายุเท่ากันครับก็คือ14ปีนะครับเป็นพันธุ์ขาวลำพูนมีลักษณะเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์ซึ่งพระโคแรกนาขวัญคู่นี้เคยทำหน้าที่มาแล้วเมื่อปี2567ครับ
1: โดยพระโคแรกนาขวัญค่ะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวค่ะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเดินจะดูสง่าค
2: ่
1: ะ
2: ในการนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเดินเข้าไปบริเวณแปลงนาสาธิตเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านพร้อมประชาชนด้วยนะคะนายกบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลงแปลงนาเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ก็จะนำไปเพาะให้เติบโตเป็นสิริมงคลในแปลงนาตัวเองส่วนมาตรการดูแลเกษตรกรจากการคาดการณ์ว่าปีนี้อาจจะเกิดภัยแล้งนะคะมีการวางแบบวางแผนแบบบูรณาการทุกภาคส่วนตั้งรับพื้นที่สำรองและจัดการน้ำไว้แล้วค่ะน่าจะบริหารน้ำต้นทุนให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอนำไปตลอดฤดูการเพาะปลูกนี้ค่ะ
0: หมิงเฉินซันครับท่านผู้ชมครับเขามีอาการบางอย่างระหว่างที่ถูกควบคุมตัวใช่ไหมครับล่าสุดผลตรวจสอบออกมาแล้วนะครับว่าอาการที่เกิดขึ้นมาจากการทานยาเกินขนาดครับทำให้ราชทัณฑ์เพิ่มการคุ้มครองเป็นระดับสูงสุดครับนี่คือหลักฐานนะครับที่นายหมิงเฉินซันพยายามขอยาครับซึ่งระบุว่าเป็นยารักษาโรคประจำตัวจากตำรวจทุกครั้งนะครับที่ถูกเปลี่ยนที่คุมขังเหตุการณ์นี้เกิดครั้งแรกเมื่อวันที่9พฤษภาคมครับขณะที่เขาถูกคุมตัวจากสถานีตำรวจไปฝากขังต่อศาลนะครับและจุดนี้ครับเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่ช่างภาพบันทึกเอาไว้ได้นะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมในวันที่ตำรวจให้นายหมิงเฉินซันขึ้นรถเพื่อส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาครับหมิงเฉินซันเนี่ยถามหายาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากนั้นครับที่นายหมิงเฉินซันกินแล้วก็อีก2ชั่วโมงระหว่างอยู่ในกระบวนการคัดกรองเข้าเรือนจำก็มีอาการช็อกหมดสติจนถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลครับ
2: ล่าสุดค่ะวันนี้กรมราชทัณฑ์ออกเอกสารชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการส่งตัวนายหมิงเฉินซันกรณีเข้ารับการรักษาอาการป่วยฉุกเฉินโดยเป็นฉบับที่2นะคะเอกสารฉบับนี้ของราชทัณฑ์ฉบับที่2เป็นการรายงานผลการรักษาเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดทำTC สมองค่ะโดยแพทย์สันนิษฐานว่าในเบื้องต้นผู้ต้องขังได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์ได้ใส่สายยางทางจมูกล้างระบบทางเดินอาหารพบสารเหลวสีฟ้าฉีดยาต้านพิษนะคะอาการล่าสุดค่ะรู้สึกตัวดีสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนการตรวจสอบช่วงเวลาที่นายหมิงเฉินซันกินยาคาดว่าเป็นช่วงก่อนที่จะถูกส่งตัวไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษพัทยาเนื่องจากขณะเกิดอาการอยู่ระหว่างกระบวนการรับยาภายในเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลภายนอกค่ะ
0: นอกจากนี้ครับที่เรือนจำนะครับมีมาตรการในการห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้ามาภายในเรือนจำอย่างเด็ดขาดครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับกรมราชทัณฑ์ได้สั่งยกระดับมาตรการในการควบคุมตัวขั้นสูงสุดโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ประสานขอกำลังสนับสนุนตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้ร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ถ้ามองลึกลงไปดูจากพฤติกรรมหรือว่าคำให้การของหมิงเฉินซันคนนี้ค่ะทำให้เห็นในหลายประเด็นด้วยกันนะคะทำให้ไทยถูกมองหลายเรื่องทั้งกรณีที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์แล้วก็เข้ามาอยู่ในไทยมีเอกสารของไทยหลายรายการด้วยกันอยู่ในไทยได้แบบสบายๆเพราะว่ามีอีลิตการ์ดหลายคนก็ตั้งคำถามว่าใช้ไทยเป็นสถานที่หลบซ่อนตัวลักษณะของการฟอกตัว

0: ฟอกเงินหรือไม่นะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดหาหลักฐานเอกสารตัวตนแล้วก็การซื้อหาอาวุธสงครามค่ะทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินะคะนักวิชาการมองว่ารัฐไทยยังขาดฐานข้อมูลกลุ่มคนเหล่านี้และยังไม่มีมาตรการในการตอบโต้ที่ชัดเจนค่ะ
1: คุณเทาแกรมเมอร์ฝั่งนู้นนะครับ
2: ไม่ถึงขั้นหรอกครับ
1: แต่ว่าก็มีความเชื่อมโยงไหมครับเชื่อมโยงคุณเทาใช่ไหมครับฝั่งนู้น
2: ครับผม
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ
0: นี่คือคำตอบของนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเมื่อถูกถามถึงกรณีของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชายชาวจีนที่พบว่ามีการครอบครองอาวุธสงครามและมีข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการนะคะแม้ว่าผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติจะตอบเรื่องนี้บอกว่าพูดอะไรไม่ได้มากแต่จะตอบในลักษณะยอมรับว่าหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะการจับกุมในหมิงเฉินซันพบอาวุธสงครามจำนวนมากและพบหลักฐานเอกสารแสดงตัวตนหลายรายการเขามีบัตรสีชมพูแต่งงานกับคนไทยมีการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยมีบ้านที่อยู่เป็นหลักแหล่งเหล่านี้กำลังสะท้อนอะไรบ้างก็มีคำอธิบายมาจากนักวิชาการนะคะ
3: มีความเห็นมาจากรองศาสตราจารย์ทศพลทัศนพันธ์ครับเป็นหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตั้งข้อสังเกตถึงเคสนี้ครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยมีฐานข้อมูลของนายหมิงเฉินซันมากน้อยแค่ไหนและนอกจากนายหมิงเฉินซันแล้วยังมีกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติลักษณะแบบนี้อีกเท่าไหร่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนถึงการคัดกรองการข่าวแล้วก็มาตรการในการป้องกันเหตุและการควบคุมกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติของไทยครับ
4: มันไม่ได้มองเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแต่พอสืบลึกเองหรือชนฝ่ายรัฐเองอะไรเงี้ยหรือมีสัญญาณมาจากชนชั้นนำหรือว่าฝ่ายความมั่นคงบางอย่างเองต้องพูดกระตุกว่าแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วต้องจัดการแล้วอันนี้ถึงจะเริ่มทำนะครับซึ่งมันมีปัญหาแน่นอนว่าเฮ้ยเราไม่รู้ตัวเลขจริงๆหรือไม่รู้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีคนแบบนี้หรือองค์กรอาชญากรรมแบบนี้จำนวนเท่าไหร่ในประเทศและอยู่พื้นที่ไหนบ้างและมีพื้นที่ไหนที่สุ่มเสี่ยงมากๆอะไรเงี้ยครับและคนเหล่านี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไทยและกฎหมายที่เป็นความร่วมมือด้านอาญาระหว่างประเทศนะครับ
3: อาจารย์ทศพลครับบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่ต้องมีมาตรการสอดส่องโต้กลับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาอีกหลายอย่างครับ
4: ผมมองว่าต้องมีมาตรการสอดส่องนะครับแล้วก็โต้กลับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบได้แล้วนะครับ
0: อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะให้ความเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรมองหมิงเฉินซันเพียงสแกมเมอร์ธรรมดาเพราะนี่เป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในระดับองค์กรและดูจากข้อมูลในหมิงเฉินซันมีบทบาทคล้ายกับหน่วยรักษาความปลอดภัยเอกชนติดอาวุธหรือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนั้นอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับหัวหน้าซุ้มมือปืนบทบาทรับงานดูแลความปลอดภัยและปฏิบัติการให้กับเครือข่ายสแกมเมอร์ของฝ่ายต่างๆและยังพบว่ามีการครอบครองอาวุธสงครามอีกเป็นจำนวนมากพร้อมศักยภาพในการเดินทางข้ามประเทศเนื่องจากถือพาสปอร์ตหลายสัญชาติค่ะทั้งหมดนี้ก็สะท้อนถึงความพร้อมในการเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธเพื่อใช้ก่อเหตุได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะ
5: พูดง่ายคือเขาเป็นหัวหน้าซุ้มมือปืนน่ะคิดแบบเรียกแบบชาวบ้านนะอยู่ที่ว่าเขาใครจะจ้างเขาจ้างไปทำอะไรแต่นี่เขาเป็นมือแบบไม่ได้เป็นมือปืนแบบที่ไทยเรารู้จักกระจายอาวุธสงครามได้แล้วเท่าที่ดูเนี่ยอาวุธสงครามที่ได้เยอะมากแล้วก็มีพาสปอร์ตหลายประเทศแสดงว่าเขาเคลื่อนที่รอบโลกเท่าที่ดูก็มีพาสปอร์ตหรือก็โดเมนิกันใช่ไหมมีของเกาหลีใต้มีของจีนต้นทางมีของไทยกัมพูชาอะไรต่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวดังนั้นต้องถือว่าเขาเป็นตัวกลางหรือเป็นเอเจนต์ใหญ่ซึ่งเราจะต้องไม่ปล่อยเราต้องขยายผลให้ได
3: ้อดีตรองเลขาสมช.ครับเห็นว่าสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงไทยต้องเร่งทำนะครับ ก็คือการขยายผลเครือข่ายคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่ามีใครบ้างที่อยู่ในขบวนการนี้รับงานจากใครและที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำภารกิจให้กับกลุ่มใดบ้างนะครับรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมาครับไม่ลดทอนความร้ายแรงของคดีให้กลายเป็นเรื่องของความชื่นชอบปืนเท่านั้นเพราะมันขัดแย้งกับพยานหลักฐานที่ตรวจพบในคดีนะครับและอีกประเด็นสำคัญก็คือมาตรการในการเปิดประเทศนโยบายฟรีวีซ่าครับแม้จะมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ถูกมองว่ายังขาดระบบคัดกรองบุคคลเชิงลึกนะครับทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติอาจใช้ช่องว่างเดินทางเข้ามาเคลื่อนไหวในไทยง่ายขึ้นจึงเสนอให้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบประวัติของชาวต่างชาติครับโดยให้ประเทศต้นทางเนี่ยรับรองนะครับว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมรวมไปถึงการผลักดันให้ไทยเข้าเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการควบคุมอาวุธปืนครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอาวุธผ่านหมายเลขประจำปืน serial number แล้วก็ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนครับ
5: สหประชาชาติเนี่ยเขามีเรื่องของการเป็นภาคีของการควบคุมอาวุธเบาอาวุธเล็กยาวปืนเล็กยาวอาวุธเบาเนี่ยนะให้ขึ้นทะเบียนแล้วก็กระสุนแต่ละกระบอกเนี่ยถ้ายิงไปเนี่ยมันจะมี marking เหมือนกับปืนพกอ่ะของตำรวจมี marking ว่าแต่ละปืนเนี่ยมันจะมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นมากกิ้งของลูกกระสุนนี่ตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่พยายามให้ความร่วมมือว่าเป็นซีเรียลนัมเบอร์อะไรแต่ถ้าเป็นมีข้อมูลครบเนี่ยคุณเอาปืนที่ยิงเลยยิงปั๊บเอาภาพมาแล้วก็เข้าฐานข้อมูลปั๊บรู้เลยว่าเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของหน่วยไหนอยู่ที่ใดตอนนี้ไม่มีไงปัญหาคือไม่มีทั้งที่สหประชาชาติบอกเราไป10ปีแล้ว
0: ขณะเดียวกันค่ะอดีตรองเลขาธิการสมช.ยอมรับบอกว่าอุปสรรคสำคัญในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงคือการที่บางหน่วยงานยังไม่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกต่อสาธารณะทำให้ขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติในอนาคตค่ะ
3: แบงก์ชาติออกมาประเมินแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวน้อยครับแค่ประมาณ 1.5% เท่านั้นนะครับสาเหตุหลักๆมันก็มาจากสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครับแต่ถ้าไปถามรองนายกเอกนิติก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับเรื่องของการกู้เงิน 400,000 ล้านครับที่ต้องกู้ก็เพราะเอามาแก้ไขมันเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดครับแต่สิ่งที่มีคนจะไปยื่นศาลอันนี้ไม่ห่วงครับอดีตเคยทำมาแล้วมีคนเคยยื่นมาแล้วครับหลังจากฝ่ายค้านนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยแล้วก็แสดงความกังวลกับความโปร่งใสของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองนายกเอกนิติครับบอกว่ากำชับให้เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสนะครับเตรียมจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆให้คนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ครับ
2: โอ้นี่ตั้งใจเลยครับอยู่ใน 5T ครับเพราะฉะนั้นผมเน้นเรื่องความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสแล้วก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินในอดีตก็เราก็เห็นอยู่นะครับไปดูเองนะครับว่าที่ผ่านมาผมตั้งใจว่าใช้ความโปร่งใส
0: จากการหารือกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและนักลงทุนต่างประเทศค่ะพบว่าไทยยังถูกมองเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนใหม่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญคือการปลดล็อกกฎระเบียบและอุปสรรคต่างๆเพื่อทำให้การลงทุนดำเนินการได้สะดวกขึ้นมีความเห็นและข้อห่วงใยเป็นข้อเสนอแนะมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประมาณการเศรษฐกิจไทยช่วงปี2568ถึง2570พบสัญญาณการชะลอตัวที่น่ากังวลโดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกรณีฐานปี2569อาจจะลดลงเหลือร้อยละ 1.5 จากร้อยละ 2.4 ในปี68ค่ะก็เป็นผลมาจากสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อกว่าที่คาดการโดยประเมินว่าถ้ารัฐบาลดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงินกู้400,000ล้านบาทเพิ่มเติมนะคะก็จะช่วยให้เศรษฐกิจในปี69ขยายตัวสูงได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ค่ะ
6: เราพอทราบเรื่องของการที่จะใช้ 200,000 แรกยังไงแล้วก็ 200,000 หลังอาจจะยังไม่มีดีเทลแต่ว่ารู้ว่าเป็นสปลิตเป็น2ก้อนนะคะดังนั้นเนี่ยในตัวประมาณการที่เรียนว่าเบื้องต้นคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 0.6 ค่ะก็ได้ take into account เรื่องของการใช้2

0: แรกในเรื่องของมาตรการคนละครึ่งแล้วก็การโอนเงินบัตรสวัสดิการค่ะในขณะที่200,000หลังเองเราไม่ได้ให้ผลมากในปีนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะล้อกันกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
1: ผู้ช่วยสายนโยบายการเงินแบงก์ชาติครับบอกว่ากรณีที่รัฐบาลกู้เงิน400,000ล้านเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่กนง.หยิบยกขึ้นมาพิจารณาครับแล้วก็ประเมินว่าถ้าใช้งบก้อนนี้จริงจะทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะเนี่ยมันขยับใกล้กับเพดานหนี้ 70% ของ GDP ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าซึ่งมันจะทำให้พื้นที่ทางการคลังในการบริหารจัดการนโยบายยามฉุกเฉินนั้นลดน้อยลงไปอย่างมากครับก็เลยเสนอให้รัฐบาลใช้เม็ดเงินอย่างมีประสิทธิภาพครับ
2: ช็อกอาจจะมีมาเรื่อยๆแล้วจริงๆต้องพยายามใช้ให้อย่าเพิ่งให้หมดไปก่อนที่จะเกิดสมมติมีอุบัติเหตุใหญ่ๆขึ้นมาในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือว่าในปีหน้านะแล้วก็กรรมการก็ให้ความสำคัญกับในส่วนที่2ก็ตั้งเยอะนะว่าเพราะว่ามันเป็นการที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วยครับ
1: นายสุรัตน์แทนบุญผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการเงินแบงก์ชาติครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องติดตามภาวะเงินเฟ้อในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นความเสี่ยงจากสงครามซึ่งเป็นความเสี่ยงค่อนข้างใหญ่แล้วก็ส่งผลต่อต้นทุนราคาสินค้าครับคาดว่าตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี69จะสูงขึ้น 2.9% นะครับหลังจากนั้นไตรมาสแรกของปี70ปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลงครับเราเจอเป็นปีเลยนะฮะตามแรงส่งที่มันเกิดขึ้นจากกำลังซื้อที่มีอย่างจำกัดครับกู้เงิน400,000ล้านครับฝ่ายค้านเขาก็ยื่นสารให้ตีความแล้วตีความคำว่าจำเป็นเร่งด่วนจำเป็นไหมเร่งด่วนหรือเปล่าย
3: ื่
1: นไปแล้วฮะ
3: ตอนนี้พรรครัฐบาลเขาก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ยืนยันบอกว่ายื่นก็ยื่นไปมีคนเคยยื่นมาแล้ว ม
1: ั่
3: นใจไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนทางพรรคฝ่ายค้านทั้ง2พรรคเขาก็เดินเครื่องต่อนะคะด้วยการติดตามแล้วก็ตรวจสอบผ่านช่องทางอื่นๆด้วยโดยพรรคประชาชนค่ะเตรียมยื่นยติในการตั้งกรรมาธิการพิจารณาพระราชกำหนดฉบับนี้ส่วนฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์แถลงเตือนรัฐบาลบอกให้เตรียมรับมือผลพวงที่จะมาจากการอัดฉีดเม็ดเงินในช่วง4เดือนนับจากนี้ค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดแถลงชี้แจงเหตุผลเรื่องการยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400,000ล้านบาทชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เราเชื่อว่ารัฐบาลมีวิธีที่ดีกว่านี้ที่จะคลี่คลายวิกฤตพลังงานได้แต่กลับเลือกที่จะใช้วิธีการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากซึ่งหลังจากนี้4เดือนก็ควรจะมีมาตรการรับมือกับเงินเฟ้อและหนี้สาธารณะด้วยค่ะ
4: 1นะครับใช้เงินหมดภายใน4เดือนแปลว่ามีความเสี่ยงแล้วว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรซ้ำซ้อนขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจจะไม่มั่นคงนะครับเพราะรัฐบาลใช้อาวุธไปหมดแล้ว 2. รัฐบาลซ้ำเติมปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างแรงกดดันต่อราคาและเงินเฟ้อและ 3. ครับหนี้สาธารณะใกล้แตะเพดานจากการใช้จ่ายเงินรวดเร็วแบบนี้จากเดิมที่บอกว่าจะไม่ขยับเพดานหนี้ถ้าวิกฤตยืดเยื้อหลังจากนี้ไปรัฐบาลจะทำอย่างไรเมื่อหนี้ชนเพดานผมจึงชี้ให้เห็นว่านอกจากการตราพระราชกำหนดและการกู้เงินเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังเป็นความซ้ำเติมและเพิ่มความเสี่ยงให้เศรษฐกิจมีความไม่มั่นคงเพิ่มขึ้น
1: โฆษกพรรคประชาชนครับบอกว่าพรุ่งนี้นะครับจะยื่นยติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญครับที่จะช่วยติดตามตรวจสอบการใช้พรก.กู้เงิน400,000ล้านบาทนะครับเดี๋ยวยื่นต่อสภาวันพรุ่งนี้ย้ำให้ประธานสภาเนี่ยเปิดโอกาสให้ได้พิจารณาและอภิปรายรวมถึงรัฐบาลหรือนายกที่ต้องการันตีการใช้งบผ่านสภาครับ
5: แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประธานสภาเนี่ยจะบรรจุไว้หรือไม่ดิฉันคิดว่าอันเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องจับตานะคะว่าประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สภามีโอกาสได้ซักถามและตั้งข้อคำถามเกี่ยวกับพรบ.เงินกู้หรือไม่วันนี้แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแม้รัฐบาลจะยืนยันว่าท่านจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาใช้ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนแต่มันมีคำถามที่ยังไม่ได้ถูกตอบจากรัฐบาลจาก

0: นายกรัฐมนตรีอีกหลายคำถามเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่สองที่บอกว่าจะเอาไปชดเชยหรือว่าการแก้โครงสร้างพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันเร่งด่วนจริงหรือไม่มันคุ้มค่าจริงหรือไม่ที่ฉันคิดว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลตั้งใจแล้วว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้นะคะแสดงความจริงใจให้พื้นที่กับสภาในการตรวจสอบในการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างน้อยมันเป็นการแสดงความจริงใจให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้การที่คุณกู้เงินมาคุณจะเดินหน้าแบบที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริงๆแบบที่คุณพูดค่ะ
1: มีรายงานว่านายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะคะโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องและลงเลขรับทางธุรการแล้วเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าเวลานี้การชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทจะขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญนะคะแต่ด้วยบทบาทหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านในสภา2นักวิชาการก็ยอมรับล่ะค่ะว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มันมีช่องให้เคลือบแคลงสงสัยอยู่โดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนการกู้เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะ
2: ประเด็นเรื่องของการกู้และมาใช้กับมาตรการทางพลังงานเนี่ยแหละครับที่นักวิชาการทั้ง2ท่านตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้มันก้ำกึ่งครับรองศาสตราจารย์สมชายภคพาทวิวัฒนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับมองว่าภาวะฉุกเฉินคือสถานการณ์ที่ทำให้รัฐบาลตกอยู่ในสถานะที่ต้องหาเม็ดเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจและด้วยงบประมาณที่เหลือน้อยเต็มทีครับหรืออาจไม่เหลือแล้วประกอบกับปัญหาที่กำลังเจออยู่การออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีเหตุและผลโดย200,000 ล้านบาทแรกที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเหตุผลที่พอฟังขึ้นครับแต่ส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยอาจารย์มองว่าคือ 200,000 ล้านบาทหลังที่ใช้ไปกับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศนะครับซึ่งประเด็นหลังเนี่ยถือว่าก้ำกึ่งจึงเป็นช่องให้ต้องตีความครับ
3: ถ้ามองจากด้านนี้มันก็ตีความเป็นรัฐบาลได้ว่ามันอาจจะมีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับในส่วนหนึ่งครับแต่อันนี้มันมีคู่ขนานไปกับเรื่องของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งจําเป็นต้องทำนะฮะเพียงแต่ว่าข้อนี้อาจจะเรียกว่าอาจารย์บอกก้ำกึ่งฮะคือมองจากรัฐบาลอย่างที่อาจารย์พูดได้แต่มองจากฝ่ายค้านก็โอเคทําไมไม่ผ่านทางด้านกระบวนการตามปกติอันนี้ก็พูดง่ายสําหรับอาจารย์เนี่ยสําหรับอันแรกเนี่ยอาจารย์เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยทําได้แต่อันที่2เนี่ยอาจารย์ก้ำกึ่งครับ50-50แล้วแต่จะตีความได้ครับ
1: ขณะที่ศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยอมรับค่ะว่าในรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา172ไม่ได้ระบุเงื่อนไขเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนเอาไว้เหมือนรัฐธรรมนูญในอดีตตามที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้อ้างอิงเอาไว้แต่เชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านในสภาก็เข้าใจประเด็นนี้ดีแต่ว่าประเด็นหลักที่ยื่นตีความเป็นเรื่องความเหมาะสมในการใช้เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งวรรค1ของมาตราเดียวกันบัญญัติเอาไว้จึงเป็นช่องทางในการยื่นตรวจสอบนะคะแล้วบอกว่าไม่ว่าพรรคไหนจะเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่นี้ควบคู่ไปกับบทบาทในสภาและถ้ามองที่จุดประสงค์ของฝ่ายค้านย่อมไม่ต้องการให้การกู้เงินไปกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและต้องการจะยืนยันให้ชัดเรื่องความจำเป็นที่จะต้องกู้เป็นจำนวนมากขนาดนี้มันจำเป็นหรือไม่ค่ะ
4: เรื่องความจำเป็นเร่งด่วนไม่มีช่องให้ศาลวินิจฉัยอีกต่อไปและในแง่หนึ่งเนี่ยการตีความเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนก็อาจจะเป็นเรื่องของอัตวิสัยหรือความคิดเห็นส่วนบุคคลได้นะคะแม้แต่เรื่องรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจก็ตามแต่เข้าใจว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องการให้ศาลวินิจฉัยเนี่ยมันคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีวิธีการอื่นนะคะหรือการใช้มาตรการอื่นอย่างเช่นการภาษีสัมปทานมิตรนะคะเป็นเครื่องมือในการพยุงความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้โดยไม่จำเป็นต้องเอาเงินในอนาคตจำนวนมากมาใช้และก็จะใช้เพื่ออะไรบ้างเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าขอบเขตเรื่องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
1: ศาสตราจารย์สิริพันธ์เห็นว่าหน้าที่ของรัฐบาลก็คือการชี้แจงวิกฤตพลังงานให้ชัดเจนค่ะและเมื่อเทียบกับยุครัฐบาลประชาธิปัตย์ตอนนั้นมันเป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือวิกฤตโควิด-19นะคะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นมีน้ำหนักและรุนแรง

0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: มาดูตัวบทกฎหมายกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสาระสำคัญในคำร้องที่ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคือเงื่อนไขกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนี่เป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา172ครับฝ่ายค้านเนี่ยเขาให้เหตุผลครับบอกว่าแม้รัฐบาลจะอ้างผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางและความผันผวนด้านพลังงานโลกนะครับแต่ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคหลายด้านยังไม่สะท้อนภาวะวิกฤตรุนแรงถึงขั้นจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการบางส่วนภายใต้กรอบวงเงินโดยเฉพาะมาตรการรถเก่าแลกรถใหม่ EVเป็นนโยบายเชิงโครงสร้างและการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวครับซึ่งสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติตั้งงบธรรมดาได้และกระบวนการตรากฎหมายตามปกติก็ทำผ่านสภาได้ครับ
0: มีคลิปเสียงคล้ายเสียงนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลถูกเผยแพร่ออกมาผ่านทางโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะเป็นเสียงคล้ายนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเสียงที่สร้างโดย AI นะคะคุณผู้ชมไทย PBS Verify ตรวจสอบเรื่องนี้โดยใช้เครื่องมือต่างๆลองฟังตัวอย่างคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่กันก่อนค่ะ
2: จะให้ตอบยังไงก็ถ้าเขาสั่งการมาแบบนั้นก็ต้องทำตามด่านเปิดก็ต้องรอให้เรื่องนี้มันเงียบๆเพราะประชาชนกำลังจับตาแต่ถ้าตอบว่าเปิดโอเคผมเปิด
0: เห็นไหมคะเสียงคล้ายนายกรัฐมนตรีเลยนะคะไทย PBS Verify นำเสียงดังกล่าวไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบเสียง AI ทั้ง Deepfake Voice Detector แล้วก็ Moderation ค่ะโดยพบว่าเสียงในคลิปมีโอกาสที่จะสร้างจาก AI สูงและจากเนื้อหาบางช่วงที่บอกว่าจะเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาในเดือนมิถุนายนนำไปตรวจสอบจากการนำเสนอของสื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือไม่พบว่ามีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องนี้เลยไม่รู้ว่านายกไปพูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรรวมถึงก่อนหน้านี้หลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนั้นก็ได้ระบุเอาไว้ว่าไทยยืนยันบทบาทในการผลักดันสันติภาพและความร่วมมือในภูมิภาคโดยเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนนะคะส่วนการหารือกับผู้นำกัมพูชายังคงยึดตามข้อตกลงหยุดยิงปี2568ไม่มีการพูดถึงการเปิดด่านหรือการปักปันเขตแดนและยังคงดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมต่อไปค่ะ
1: อย่างที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นะครับนายกรัฐมนตรียืนยันอีกครั้งไม่ใช่เสียงนายกเป็น AI และขอให้คนที่ฟังเนี่ยอย่าหลงเชื่อครับ
0: นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะย้ำว่าขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคลิปที่ถูกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียในลักษณะว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะคะเพราะชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจัดทำด้วย AI ไม่มีความน่าเชื่อถือพร้อมยืนยันค่ะว่ารัฐบาลไม่เปิดด่านอย่างแน่นอนค่ะ
3: อันมัน AI ชัดอยู่แล้วผมพูดไม่เก่งอย่างนั้นนะอย่าไปเชื่อเลยแล้วก็ผมคิดว่าทำไมมันวิธีการมันเริ่มแบบไม่เข้าท่ากันทุกวันไม่เข้าใจนะครับไอ้นั่นเชื่อถือไม่ได้เลยนะฮะไม่เคยพูดไม่มีเปิดด่านแน่นอน
1: นายกครับพูดถึงข้อสังเกตกรณีที่กัมพูชานะครับแสดงท่าทีจะไม่เจรจาทวิภาคีกับไทยหลังไทยยกเลิก MOU 44ครับบอกว่าเรื่องนี้ฝ่ายไทยนะครับสามารถยกเลิกได้โดยไม่ต้องขอความตกลงใจจากกัมพูชาอยู่แล้วและระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก็ได้แจ้งกับนายกกัมพูชารับทราบไปแล้วนะครับแม้กัมพูชาจะแสดงความผิดหวังและยืนยันจะใช้กลไกการบังคับให้มีการประนอมข้อพิพาทส่วนฝ่ายไทยก็ใช้กระบวนการตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศครับซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการเจรจาใดๆทั้งสิ้นนะครับนายกพูดถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือนายโยชสายน้อยราษฎรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับกุมหลังไปหาของป่าที่ชายแดนครับถูกจับตั้งแต่25เมษายนนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานความช่วยเหลือแต่ยอมรับครับว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กองทัพภาคที่2ครับได้เปิดภาพล่าสุดของนายโยชซึ่งปัจจุบัน

0: เนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยนะครับฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่านายโยชน์เนี่ยได้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายซึ่งกองทัพภาคที่2ยืนยันนะครับว่าจะติดตามการดำเนินการของฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมครับ
1: ส่วนเสนาธิการทหารบกค่ะเตือนชาวบ้านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแม้ว่าการออกไปหาของป่าจะเป็นวิถีชีวิตปกติของคนในพื้นที่แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือทหารตำรวจให้รับทราบนะคะเพราะว่าถ้าไม่แจ้งแล้วก็หายตัวไปลักษณะนี้การติดตามอาจจะทำได้ช้าไปค่ะ
2: ก็ต้องเตือนชาวบ้านในการออกไปมันเป็นวิถีชีวิตของเขาเนาะที่เขาต้องไปหาของป่าบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยก็ให้บอกกับเจ้าหน้าที่รัฐไว้นิดนึงนะครับก่อนออกไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าตัวท่านเองจะออกไปนะครับจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพอรู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ
0: เสนาธิการทหารบกครับย้ำนะครับว่ากองทัพบกจะเพิ่มมาตรการในการปิดช่องว่างตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับด้วยการปรับกำลังดูแลพื้นที่บางจุดหลังมีชาวบ้านในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เจอกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะชัดเจนว่าเป็นทหารกัมพูชาพร้อมกับอาวุธรุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยนะครับโดยหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ได้ไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังและอย่าดำเนินการใดๆให้กระทบกับฝ่ายไทยครับทางนี้กองทัพบกจะเร่งตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบเฝ้าตรวจและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนะครับที่ใช้ในการลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ
1: ชาวนาหลายจังหวัดถือฤกษ์วันพืชมงคลวันนี้ค่ะเตรียมพื้นที่เตรียมปลูกข้าวกันนะคะพวกเขาคาดหวังจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นชีวิตชาวนาวันนี้ค่ะพวกเขาเจอกับทางวิกฤตพลังงานปุ๋ยก็แพงปุ๋ยที่เป็นแม่ปุ๋ยก็ขาดแคลนด้วยนะคะที่สำคัญตลอดชีวิตชาวนาพวกเขาไม่เคยหลุดพ้นจากวังวนของการเป็นหนี้ค่ะชาวนาหมู่ที่2ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ไถกลบต่อสั่งข้าวเตรียมพื้นที่สำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลใหม่โดยถือเอาวันพืชมงคลเป็นการเริ่มต้นตามความเชื่อว่าจะช่วยให้ผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีอุปสรรคระหว่างการเพาะปลูกค่ะเกษตรกรบอกว่าปัจจุบันเจอกับปัญหารายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายในช่วง 2-3 ปีมานี้ราคาข้าวก็ตกต่ำอย่างมากแต่ว่าต้นทุนในการทำนาทั้งค่าปุ๋ยค่ายายาฆ่าแมลงต่างๆนะคะไม่เคยลดลงพอหักลบกลบหนี้ลบค่าใช้จ่ายออกแล้วชาวนาแทบไม่เหลือกำไรโดยเฉพาะปีนี้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกเพิ่มภาระทั้งค่าจ้างเครื่องจักรค่าเชื้อเพลิงต่างๆค่าจ้างแรงงานการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกยังไม่รวมสินค้าอุปโภคบริโภคค่าน้ำค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นยิ่งซ้ำเติมชีวิตชาวนาค่ะ
3: คือราคาข้าวอ่ะมันต่ำแต่ว่าไอ้พวกปุ๋ยยามแพงขึ้นเราก็คือสู้ต้นทุนไม่ไหวไง
4: แต่ค่าครองชีพด้านอื่นมีปัญหาด้วย
3: ก็มีก็มันก็คือเป็นปกติของเราเนี่ยแต่คือว่าค่าครองชีพเท่าเดิมแต่รายได้เราต่ำลงเนี่ยก็กระทบด้วยหลายอย่าง
0: ชาวนาที่พิจิตรครับสูบน้ำจากสระหล่อเลี้ยงนาข้าวเป็นครั้งสุดท้ายครับก่อนที่น้ำจะแห้งขอดนะครับนางบุญหลงเรืองเปรมเล่าว่าครอบครัวเนี่ยทำนามาหลายรุ่นแต่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองครับต้องเช่านาคนอื่นทำการทำนาแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากนะครับทั้งค่าไถค่าน้ำมันจากเดิม200ถึง250บาทตอนนี้เป็น300บาทต่อไร่ค่าปุ๋ยยูเรียจากเดิม 700-800 บาทตอนนี้ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะครับแต่ราคาข้าวกลับขายได้แค่ตันละ 5,000 ถึง 5,700 บาทเท่านั้นครับ
5: พอได้ข้าวดีก็ไม่ได้ราคาต้นทุนสูงไปอีกปุ๋ยยูเรียต่อไอ้ 1,400 30,000 น่ะ 1,000 นึง
6: ก็ไม่รู้ก็ต้องแล้วในเมื่อมันไม่เหลือแล้วเราจะทำจะต้องทำนาอีก
5: ก็ต้องทำอ่ะ
6: เพราะถ้าไม่ทำ
5: ก็จะทำอะไรอ่ะอาชีพทำนา
1: ชาวนาบอกว่าทุกวันนี้ ยิ่งทำนายิ่งเป็นหนี้

0: ักไหมคะคุณเจษฎา
1: แปลกฮะ
0: นี่ค่ะทุกชาวนายิ่งทำงานยิ่งเป็นหนี้หลายคนก็ยังหวังว่าสักวันข้าวจะกลับมาราคาดีหวังแบบนี้ทุกวันทุกปีเป้าขอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมสักทีค่ะ
1: ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมครับการทำนาต้นทุนสูงขึ้นเท่าตัวครับแต่วันนี้ราคาข้าวเท่าไหร่ถามเถอะว่าราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมันเท่าไหร่มันสู้ได้ไหมกับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับอย่างชาวนาที่บ้านหนองมะกอกในอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับที่นั่นเนี่ยเขาตัดสินใจหยุดทำนาทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่าสู้กับต้นทุนการเพาะปลูกไม่ไหวแม้กระทั่งคนที่รับจ้างไถนาเองก็ยังได้รับผลกระทบครับขาดรายได้มา4เดือนแล้วติดตามจากรายงานของคุณพัชราชวนชมครับ
2: ต้นทุนนี่มันสูงขึ้นครับเขาก็เลยหยุดทำนากัน
3: ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเอาจนทำไม่ไหว

0: แม้รถไถนาคันนี้ไม่ได้ใช้งานมานานกว่า4เดือนแต่เจ้าของรถก็หมั่นดูแลเช็คสภาพรถไถนาคู่ใจให้พร้อมใช้งานเสมอ
1: มันก็เสื่อมแบบลดอายุขึ้นเรื่อยๆมันก็ลดลงเรื่อยๆอ่ะ
2: มันก็เลยทำให้เราต้องคอยดูแลอยู่ตลอดใช่ไหมคะ
1: ใช่อ่ะ
0: พงศักดิ์ณอินมีอาชีพรับจ้างตีแปลงไถนาก่อนปลูกรวมทั้งหว่านเมล็ดข้าวบนที่นาในบ้านหนองมะกอกหมู่ที่3ตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีได้1ปีเศษจนตัดสินใจซื้อรถไถนามือ2คันนี้ในราคา 400,000 บาทผ่อนชำระ3ปีขณะนี้ผ่อนไปได้เพียง1ปีช่วงฤดูการทำนาทุกปีจะมีชาวนามาว่าจ้างไถนาไม่เคยขาดทำให้เขามีรายได้มากพอสำหรับเลี้ยงดูครอบครัวและผ่อนค่างวดรถไถแต่ปีนี้กลับเปลี่ยนไปเขาขาดรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะชาวนาในหมู่บ้านตัดสินใจหยุดทำนาชั่วคราวเพราะต้นทุนสูง
1: ทำมาได้ปีกว่าครับ
2: แล้วเรารถไถเนี่ยเราก็คือตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ราคาเท่าไหร่
1: ประมาณซื้อมือสองมาครับประมาณ400,000กว่าครับ
2: แล้วเราตั้งเป้าผ่อนกี่ปี
1: 3ปีครับ
2: ตอนนี้เราผ่อนไปได้ปีนึง
1: ใช่ครับปีนึง
2: แต่เห็นว่าตอนเนี้ยเราหยุดงานอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: มาเท่าไหร่ละ
1: ตั้งแต่มกราครับ
2: เพราะอะไรอะคะ
1: เพราะชาวบ้านแถวนี้เขาหยุดทำนากันนะครับเพราะต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนะพี่ค่าปุ๋ยตอนนี้น้ำมันนี่พี่หนักมากเลยครับไหนจะราคาข้าวที่ตกต่ำอีกอ่ะ
2: พอเขาหยุดก็เลยกระทบเราก็เลยไม่มีงานเลย
1: ใช่ครับ
0: แปลงถั่วฝักยาวในพื้นที่กว่า2ไร่ในหมู่ที่3ตำบลหนองนางนวลเกิดขึ้นหลังเกษตรกรคนนี้หยุดทำนามานาน4เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะต้นทุนการทำนาสูงส่วนทางราคาข้าวที่ตกต่ำ
2: ถึงตรงนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเราก็ปล่อยไป
3: ปล่อยไปเฉยๆเลย
2: แปลงเราคือตรงนี้ใช่ไหม
3: ครับผม
2: แล้วก็ล็อกนู่นได้ไหมคะ
3: ใช่ๆครับเนี่ยล็อกไป17ไร่ครับเนี่ย
0: อาชีพทำนาที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเกินครึ่งชีวิตไม่มีครั้งไหนต้องหยุดทำนาแต่เมื่อต้นทุนสูงจนเกินจะรับไหวการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกและปล่อยที่นา17ไร่ทิ้งร้างจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้เพราะทำนาแต่ละรอบต้องใช้ทุน 50,000 ถึง 60,000 บาทยังไม่นับรวมค่าเช่าที่นาปีละ 25,000 บาท
3: จากทำนามาแล้วมารุ่นนี้ก็หยุดตั้งแต่มกรามาเลยไม่ทำนะครับ
2: เหตุผลหลักๆที่เราหยุด
3: ก็ช่วงหลักๆช่วงนี้ก็มาเรื่องค่าปุ๋ยค่ายาและน้ำมันมันมาแพงนะในภาย20กว่าปีนี้น้ำมันปีนี้แพงมากที่สุดนะ
2: แต่เราทำมา20ปีเราเคยต้องหยุดแบบนี้ไหมคะ
3: ไม่เคยครับไม่เคยช่วงนั้นมาก็ไม่เคยจะประมาณปีนี้ต้องหยุดเพราะว่าและหลักการแล้วพวกปุ๋ยยาน้ำมันนี้ไปไม่ไหวแน่ถ้าขืนดันทุลังไปก็คงจะพากระล่มจมมากขอฝากไปถึงทางรัฐบาลด้วย1 นะครับช่วยดูแลเรื่องปุ๋ยยา

0: นะครับและที่สุดคือน้ำมันเนี่ยครับเพราะว่าเกษตรกรกับประชาชนทั่วไปต้องใช้นะ
1: ที่ดินกว่า 3,000 ไร่ในหมู่ที่3ตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีต้องทิ้งร้างค่ะเพราะว่าชาวนาทั้งหมู่บ้านมากกว่า80คนหยุดทำนาชั่วคราวเพราะว่าสู้กับต้นทุนการผลิตไม่ไหวค่ะ1ไร่มีต้นทุนทำนาประมาณ 4,500 บาทแต่ว่าลงทุนไปก็ไม่คุ้มค่ากับรายได้ค่ะที่นี่จึงสะท้อนภาพวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อชาวนากลายเป็นความทุกข์และความยากลำบากของพวกเขาในเวลานี้ค่ะ
2: ที่เห็นไกลๆนี่ก็คือหมู่บ้านเราหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับนู่นนะครับ
2: กี่พื้นที่เท่าไหร่คะเนี่ยหมู่
3: ประมาณ 3,000 กว่าไร
4: ่บ้านหนองมะกอกหมู่ที่3ตำบลหนองนางนวลมี127ครัวเรือนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมปัจจัยต้นทุนการผลิตสูงในทุกขั้นตอนค่าปั่นดินที่ปรับขึ้นจากไร่ละ300บาทเป็น400ถึง500บาทค่ารถเกี่ยวข้าวเพิ่มขึ้นจากไร่ละ500บาทเป็น600บาททำให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันหาทางออกให้ชาวนาควรหยุดทำนาในฤดูกาลนี
5: ้นี่เนี่ยมาวิกฤตช่วงนี้แหละครับชาวนาไปไม่เป็นเลยปัญหาที่สำคัญที่สุดคือน้ำมันครับน้ำมันเนี่ยชาวบ้านสู้ไม่ไหวเพราะตอนนี้ก็ชาวบ้านไม่มีรายได้กันแล้วก็เนื่องจากการทำงานของหมู่บ้านเนี่ยมันประชุมกันคณะกรรมการประชุมกันแล้วก็เลยบอกว่าหยุดการทำนาเพราะเนื่องจากไปไม่ไหวผลกระทบก็ชาวบ้านก็ไม่มีรายได้ต้องรับจ้างแล้วก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆขายแล้วปลูกผักตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูแล้งด้วยนะครับก็ไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควร
4: เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่แต่สถานการณ์ของชาวนาปีนี้กลับเข้าสู่ภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษหรือนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนการปฏิรูปโครงสร้างการทำนาแบบดั้งเดิมเพื่อให้ชาวนาที่ได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติยังเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตอาหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
6: แม้จะต้องเจอกับทุกซ้ำแต่ว่าชาวนาก็เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกกันแล้วนะคะโดยเฉพาะข้าวนาปีที่ปลูกกันมากในช่วงนี้ปีนี้เกษตรกรต้องเจอกับแรงกดดันรอบด้านโดยเฉพาะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ว่ารัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นโครงการปุ๋ยธงเขียว plus นะคะแต่จริงๆโครงการนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างแล้วก็ถูกมองว่าอาจจะไม่ทั่วถึงทางรอดของเกษตรกรเวลานี้ก็คือพวกเขาต้องปรับตัวเพื่อลดต้นทุนติดตามจากคุณลัคนามานระเด็นค่ะ
7: 8460 4600แล้วก็0060มาผสมกัน
8: ชาวนาในตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยนำแม่ปุ๋ย3สูตรมาผสมกันและเสริมด้วยสารอินทรีย์ต่อ1ไร่จะใช้ปุ๋ยที่25กิโลกรัมขั้นตอนนี้ต้องใช้โดรนหว่านปุ๋ยค่าบริการอยู่ที่ไร่ละ100บาทเป็นการหว่านปุ๋ยครั้งที่2เมื่อข้าวหอมปทุมมีอายุครบ 50-60 วันถ้าเราไม่ตรวจดินชาวนาคนนี้บอกว่าปีนี้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมากทั้งปัจจัยการผลิตและค่าแรงแต่ราคาข้าวอยู่ในระดับต่ำโดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้าบางรายปลูกแล้วขาดทุนโดยเฉพาะนาเช่าถ้าขายได้เพียงตันละ 5-6,000 บาทเพราะแต่ละรอบการผลิตจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่ายากำจัดศัตรูพืชค่าทำเทือกและค่าเก็บเกี่ยวการผลิตข้าวต้องให้ได้ไม่ต่ำกว่า1ตันต่อไร่จึงจะพอมีกำไรเหลือบ้างแต่หากต่ำกว่านี้ก็จะขาดทุนการลดต้นทุนจึงจำเป็นแต่ยอมรับว่ามีข้อจำกัดเช่นการผสมปุ๋ยใช้เองต้องใช้แม่ปุ๋ยแต่เวลานี้แม่ปุ๋ยบางสูตรไม่มีจำหน่ายบางสูตรก็มีจำกัดทำให้เกษตรกรมีทางเลือกไม่มากต้องซื้อปุ๋ยสูตรที่มีการเติมฟิลเลอร์มาใช้ทำให้ความเข้มข้นของปุ๋ยลดลงส่วนโครงการปุ๋ยธงเขียว plus ของรัฐบาลที่ให้ส่วนลดในการซื้อปุ๋ยกระสอบละ300บาทไม่เกินคนละ5กระสอบนั้นช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บ้างแต่ไม่มากเพราะยูเรียจำกัดการจำหน่ายเพียงคนละ1กระสอบ
9: คือแม่ปุ๋ยเนี่ยวันนี้จะมียูเรียแต่ก็มีในราคาที่สูงแล้วก็จำกัดอย่างเมื่อวานไปงานธงเขียวเนี่ย

0: ไม่รู้ว่าเป็นทั่วทุกจังหวัดหรือเปล่านะกาญจนบุรีบอกว่าเกษตรกร1สิทธิ์ซื้อได้แค่1กระสอบในขณะที่ตั้งใจไปว่าผมจะไปซื้อยูเรียทั้งหมดเลย5กระสอบนะครับงั้นต้นทุนปุ๋ยกับปุ๋ยหายากราคาแพงแล้วสูตร18460เนี่ยไม่ค่อยมีจำหน่ายไม่ค่อยมีจำหน่ายต้องไปแบบลงหรือโกดังใหญ่ๆถึงมีเพราะว่าปุ๋ยส่วนนี้มันเป็นปุ๋ยเข้มข้นแล้วราคาสูง
1: ส่วนชาวนาคนนี้บอกว่าโครงการปุ๋ยธงเขียวมาช้าไปเพราะขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวและใส่ปุ๋ยไปแล้ว1รอบโดยต้องการให้รัฐดูแลราคาผลผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุน
2: ก็ดีค่ะแต่โครงการนี้มาช้าไปนิดนึงเพราะว่าเกษตรกรทำนาแล้วค่ะทำนาได้1เดือนแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดข้าวถูกเราก็แย่แล้วรอบนี้เพราะต้นทุนสูงเยอะค่ะจากตอนเคยตีนาไร่ละ500ตอนนี้ขึ้น650ค่ะตีนาทำเทือกอะไร่ละ650ค่ะคือน้ำมันมันสูงขึ้นค่ะ
1: จากการสอบถามผู้ผลิตปุ๋ยบางรายยอมรับว่าไม่สามารถนำยูเรียมาจำหน่ายได้เนื่องจากสินค้ามีน้อยเพราะติดปัญหาการขนส่งบางส่วนต้องการไว้สำหรับการผลิตปุ๋ยสูตรซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ทดแทนได้
3: ก็จะมียูเรีย4600เหมือนกันแต่ณวันนี้สถานการณ์นะครับก็ส่งผลกระทบต่อการนําเข้ายูเรียเข้ามาณวันนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนเองนะครับก็พยายามแนะนําเรื่องของปุ๋ยสูตรต่างๆที่เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการลดต้นทุนนะครับคงไม่ได้อาศัยในส่วนของปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวนะครับภาครัฐก็สนับสนุนเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์แต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์ควรควบคู่การใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี
1: ร้านขายปุ๋ยบางแห่งยอมรับว่าขณะนี้ปุ๋ยยูเรียและแม่ปุ๋ยบางสูตรขาดตลาดส่วนการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในพื้นที่ก็ลดลงจากเดิมการปลูกข้าวต้องหว่านปุ๋ย 2-3 รอบเหลือ 1-2 รอบสะท้อนจากยอดขายปุ๋ยที่ลดลงร้อยละ30บางส่วนก็หันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนรองศาสตราจารย์สมพรอิศวิลานนท์อดีตนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติระบุว่าปีนี้เกษตรกรต้องเผชิญความเสี่ยงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตร้อยละ30ของการผลิตข้าวทำให้ต้นทุนโดยรวมสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ10-15ส่วนทางราคาข้าวตกต่ำส่วนโครงการปุ๋ยธงเขียวพลัสเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรนั้นเห็นว่าช่วยได้เพียงเล็กน้อยและไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรทั้งประเทศเพราะมีเพียง10จังหวัดส่วนปริมาณปุ๋ยก็จำกัดมีเพียง 50,000 กระสอบในเฟสแรกโครงการนี้จึงเป็นเพียงการลดแรงกดดันจากเกษตรกรเท่านั้นโดยเห็นว่าหน่วยงานรัฐต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกษตรกรได้ปรับตัวเช่นการทำเกษตรแบบมั่นยำโดยนำดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารเพื่อให้สามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมหรือส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีการให้ความรู้เรื่องการผสมปุ๋ยใช้เองส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพนั้นจะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนเพราะจะส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรลัคนาหมานระเด่นไทย PBS รายงาน
4: ชาวนาเนี่ยต้องรอฟ้าฝนนะครับแต่ฟ้าฝนปีนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับคุณวิสาท่านผู้ชมถ้าดูจากข้อมูลของสสน.เนี่ยคาดการณ์ครับอีก6เดือนข้างหน้าจากผลพวงของเอลนีโญครับจะทำให้เราเจอทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมในเวลาที่มันไล่เลี่ยกันดังนั้นตำราเดิมๆที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับติดตามกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับ
5: ไม่ว่าพระโคจะทำนายว่าอย่างไรครับแต่นี่คือความจริงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในวันที่เปรียบเสมือนสัญญาณเริ่มเกมของเกษตรกรไทยทั่วประเทศครับแต่ในปี2569นี้สัญญาณจากฟ้าฝนกลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดนะครับเพราะกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เอลนีโญไม่ได้มาแค่ความแห้งแล้งแต่มาพร้อมกับความสุดขั้วที่ยากจะคาดเดาได้ครับสสน.คาดการณ์ชัดเจนครับว่า6เดือนต่อจากนี้นะครับประเทศไทยกำลังจะเจอสิ่งที่เรียกว่า climate paradox ครับหรือว่าความย้อนแย้งทางสภาพอากาศช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมครับแต่ที่น่ากังวลก็คือ43จังหวัดต้องรับมือทั้งน้ำท่วมฉับพลันและเจอสภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงด้วยนะครับเอลนีโญรอบนี้นะครับนอกจากแล้งแล้วมันทำให้ฝนตกผิดที่ผิดเวลารุนแรงเกินกว่าที่ดินจะรับไหวฤดูการเพาะปลูกอาจจะต้องสะดุดลงทันทีที่เริ่มครับ ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบนี้นะครับการคาดการแบบเดิมอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเทคโนโลยีที่จะต้องเข้ามาแทนที่ก็คือแอปพลิเคชันเช็คแล้งนะครับเป็นอาวุธใหม่ของเกษตรกรในยุคดิจิทัลซึ่งพัฒนาโดยจิสดาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อช่วยเกษตรกรเช็คระดับน้ำในดินนะครับและคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งล่วงหน้าได้ด้วยใช้วางแผนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจคำนวณลึกถึงระดับความชื้นในดินและโอกาสที่ฝนตกรายสัปดาห์ด้วยนะครับจะช่วยให้เกษตรกรพืชไร่ตัดสินใจได้นะครับว่าจะหว่านหรือว่าจะหยุดครับเพื่อป้องกันความเสียหายมหาศาลที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนทิ้งช่วงด้วยครับเทคโนโลยีนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์กับพืชไร่อย่างข้าวหรือว่าข้าวโพดนะครับเราอาจจะชะลอการเพาะปลูกได้แต่ว่าสำหรับพืชสวนที่ใช้เวลาปลูกนานหลายสิบปีนี่คือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดครับเพราะว่าวางแผนระยะสั้นไม่ได้เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วนะครับความร้อนที่ร้อนจัดจะทำให้ดอกร่วงและน้ำหลากจะทำให้รากเน่าด้วยนะครับผลผลิตที่สะสมมาทั้งปีอาจจะหายไปในพริบตาได้ครับในวันพืชมงคลนี้นะครับนอกจากจะขอพรให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แล้วสิ่งสำคัญไปกว่าการปรับตัวนะครับก็คือการทำให้เกษตรกรไม่ใช่แค่เรื่องของหยัดเหงื่อแต่คือเรื่องของข้อมูลและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั่นเองครับพอในโลกที่อากาศสุดขั้วแบบนี้นะครับความอยู่รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราปลูกอะไรแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีแค่ไหนครับ
4: มาดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับหลังจากที่เรายกเลิก MOU 44ก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชามากมายหลายอย่างครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะทำให้เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการต่อสู้วันข้างหน้าโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่อยู่ในทะเลนะครับเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณอดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับอ
6: าจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันอยากชวนฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้หลังจากที่นักข่าวไปถามถึงการที่กัมพูชาเอา MOU 44ไปขึ้นทะเบียนครับ
8: ท่านข่าวกรณีที่กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนนะคะ2544ค่ะมันจะส่งผลก่อนที
9: ่
8: เราจะลงนาม
9: คลอสคืออย่างนี้ฮะเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีแอนด์คลอสด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับ44ก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้แอนด์คลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างๆก็มาเจรจาภายใต้แอนด์คลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะมีใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนนะครับ
6: ท่านศรีหศักดิ์ยืนยันว่าก็จะยืนอยู่บนกรอบอันคลอสนะคะแล้วก็ต้องมาดูกันต่อค่ะอาจารย์เรื่อง MOU 44ที่กัมพูชานำไปขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเพื่ออะไรคะ
7: คืออย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากฎหมายทะเลเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่กำหนดมีข้อบทบัญญัติอย่างชัดเจนการที่เรามี MOU 2544เนี่ยก็คือทำตามกฎหมายทะเลนะครับถ้าเราไปอ่านตัวบทนะครับทั้งหมด5ข้อ2หน้าเนี่ยรวมทั้งแผนที่เนี่ยมันคือทำไปตามมาตรา83วรรค3ของตัวอังคลอส1982อยู่แล้วนะฮะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านทั้งหลายจะพูดอะไรเนี่ยขอให้ Google ก่อนนะฮะขอให้เปิดกฎหมายทะเลเปิดไปนะครับข้อ83มันชัดเจนว่าเขาให้รัฐชายฝั่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะประกาศอะไรก็ตามนะครับขอให้อ่านกฎหมายทะเลก่อนนะครับถ้าเราเปิดไปดูนะครับในมาตรา77เนี่ย77ก่อนนะเราต้องเริ่มอย่างนี้77เขาบอกว่าสิทธิของรัฐชายฝั่งเหนือไหลทวีปไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครอบครองไม่ว่าอย่างแท้จริงหรือเพียงในนามหรือกับการประกาศอย่างชัดแจ้งใด
4: ๆครับ
7: ซึ่งก็ตรงกันกับอนุสัญญาไหลทวีปของอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1958ตรงกันไม่ว่ารัฐใดจะประกาศเรื่องไหลทวีปนะครับผมเริ่มจากไหลทวีปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนต่อขยายออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง
4: ครับ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูอย่างนี้เนี่ยตามกฎหมายรัฐใดประกาศเส้นไหลทวีปก็ตามก็ยังเข้าไปแสวงประโยชน์ไม่ได
4: ้
7: ถ้ารัฐนั้นไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐชายฝั่งอื่นซึ่งมีผลประโยชน์หรือมีพื้นที่ติดกันนะครับในกฎหมายทะเลเนี่ยใช้คำว่ารัฐชายฝั่งที่อยู่ประชิดกันหรืออยู่ตรงข้ามกัน ตรงข้ามกันอย่างกรณีติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกันในขณะที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมี2ขยักขยักแรกคือประชิดกันตรงบริเวณที่เป็นเส้นฐานของเกาะกูด

0: ฐานของเกาะกง
1: ครับ
0: และฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งสุราษฎร์ธานีจำได้ไหมครับฝั่งที่เป็นชายทะเลฝั่งตะวันตกของเราน่ะนะครับภาคตะวันตกนะครับแต่ว่าหันชายทะเลมาทางตะวันออกเพราะฉะนั้นในกฎหมายทะเลกำหนดเลยว่าให้รัฐชายฝั่งเนี่ยมาทำตามข้อ83วรรคหนึ่งต้องเปิดดูนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะเรื่องกฎหมายเนี่ยเราจะต้องทำตามตัวบทไม่ใช่ว่าสมมติเรามีปัญหากันเนี่ยเราคิดไปเองว่าเราถูกอย
1: ่
0: างนี้ไม่ได้ต้องกลับมาที่ตัวมาตรฐานนะข้อ83การกำหนดขอบเขตของไหลทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกันกำหนดเลยว่าการกำหนดขอบเขตไหลทวีประหว่างรัฐที่มีชายฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกันจะกระทำโดยความตกลงภาษาอังกฤษใช้คำว่า agreement มันคือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะประกาศเส้นไหลทวีปของคุณด้วยหลักกฎหมายอะไรก็ตามหรือไม่มีหลักกฎหมายก็ตามสุดท้ายรัฐที่เป็นรัฐชายฝั่งเนี่ยจะต้องมาตกลงกันนะครับเมื่อตกลงกันแล้วนะครับถ้าตกลงได้ก็จบแต่ใช้คำว่าให้ตกลงเพื่อให้บรรลุผลอันเที่ยงธรรม
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากว่าสองฝั่งเป็นปฏิบัติต่อกันใช่ไหมครับก็เลยจะต้องมาทำข้อสองคือไม่หากไม่สามารถทำความตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันควรให้รัฐที่เกี่ยวข้องใช้วิธีดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในภาค15แต่ทีนี้พอมาข้อ83วรรค2เนี่ยมันทำข้อตกลงกันไม่ได้นะครับมันขีดเส้นด้วยกันไม่ได้ไปข้อ2ก็ทำไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างทำคำประกาศตอนที่เราไปเข้าเป็นสมาชิกนะครับสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายทะเลของสหประชาชาติเนี่ยเราจะต้องทำคำประกาศว่าเราขอยอมเป็นแต่เราขอสงวนสิทธิ์ตามมาตราดังนี้ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคือ10ตุลา2525เรามาให้สัตยาบันศาลเนี่ยเมื่อ15พฤษภา2011แปลว่าอีก2วันจะครบนะครับจาก2011จนถึง2026เนี่ยมันก็คือประมาณ15ปีมันจะครบ15ปีที่เรากลายเป็นให้สัตยาบันศาลในกฎหมายทะเลเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำคำประกาศไว้3ข้อคือเราไม่รับข้อ310เราไม่รับข้อ297และเราไม่รับข้อ298ซึ่ง297กับ298นี่อยู่ในภาค15ตามข้อ83วรรค2เมื่อกี
1: ้
0: นะครับที่ผมพูดเนี่ยเพื่อให้ท่านตามช้าๆเพราะกฎหมายทะเลมันมีไวยากรณ
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยเมื่อไทยประกาศไว้แล้วว่าเราจะไม่ใช้ภาค15นะครับเรื่องการแบ่งทะเลอาณาเขตนะครับตามข้อ15แบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับแล้ว74แล้วก็ไหลทวีปตามข้อ83เนี่ยกัมพูชาก็เข้าเป็นสมาชิกนะกัมพูชาไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกเมื่อกรกฎาคม1983คือ2526แปลว่าประมาณ 4-5 เดือนเกือบ7เดือนนะฮะตุลาเนี่ยนะก็ประมาณเกือบปีนึงน่ะนะครับและกัมพูชามาให้สัตยาบันศาลเมื่อปีนี้นี่เองเมื่อปีนี้เมื่อต้นปี6กุมภานะครับแล้วก็มีผลเนี่ยในเดือนมีนากัมพูชาก็ทำคำประกาศเหมือนกันคือประกาศไม่ยอมรับข้อ287 298และ380มันตรงกันคือ298ทั้งคู่ไม่รับกระบวนการที่เป็นกระบวนการศาลคือไม่ใช้องค์กรในการตัดสินแต่ปัญหาคือข้อ298เนี่ยครับถ้าเราไปดูข้อกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าข้อยกเว้นที่เลือกใช้ได้ในตอนที่2แปลว่าทุกรัฐสามารถที่จะยกเว้นข้อนี้ได้เมื่อลงนามในสัตยาบันหรือภาคยานุวัตรอนุสัญญานี้ในเวลาใดหลังจากนั้นรัฐอาจประกาศหนังสือโดยไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อพันธกรณีที่เกิดขึ้นตามตอนที่1ว่าตนไม่ยอมรับวิธีการดำเนินการวิธีใดหรือหลายวิธีในบทนี้คือเราไม่ยอมรับการระงับข้อพิพาทแต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือว่าการที่เราไม่ยอมรับข้อ15 74และ83 15นี่ก็คือทะเลอาณาเขต74คือเขตสีจำเพาะและ83คือไหลทวีปเนี่ยท่านจะถูกบังคับให้ไปกระบวนการที่เราเรียกว่าต้องร้องขอจากฝ่ายใดในข้อพิพาทเข้าสู่การประนอมตามภาคผนวก5ตอนที่2
1: อันนี้เท่ากับว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยเราต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับ
0: ใช่ครับทีนี้ท่านก็ลองเปิดไปนะครับท่านผู้ฟังครับภาค15โทษนะครับการประนอมภาคผนวก5ไม่ใช่ภาค10ภาค15คือการระงับข้อพิพาทแต่นี่คือ Annex หรือภาคผนวก5การประนอมภาคตอนที่2เนี่ยบอกว่าฝ่ายใดๆในข้อพิพาทตามภาค15เมื่อกี
2: ้
0: อาจเริ่มขั้นตอนกระบวนการประนอมโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ฝ่ายอื่น
1: ครับ
0: แสดงว่าถ้ากัมพูชาจะเข้ากระบวนการประนอมกัมพูชาต้องแจ้งมากับเรา
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ผมข้ามไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราไม่รับข้อ83วรรค2เราจึงมาทำข้อ83วรรค3 83วรรค3ก็พูดว่ายังไง

0: ถ้ามีเอาขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ข้อ1เลยบอกเลยว่ารัฐทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะทำตามจัดทำข้อตกลงชั่วคราวซึ่งมีลักษณะปฏิบัติได้ดังนั้นตอบคำถาม
1: ครับ
0: MOU 2544คือ83วรรค3แปลว่า2ฝั่งมาคุยกันแล้วแต่ไม่เกิดมักเกิดผลดังนั้นการที่กัมพูชาเอา MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนไว้ที่เลขาธิการสหประชาชาติแปลว่ากำลังจะเตรียมเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีการขึ้นทะเบียนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา102เนี่ยจะระบุเอาไว้เลยว่ารัฐในโลกเนี่ยถ้าไม่ขึ้นทะเบียนอนุสัญญาสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาใดๆกับเลขาธิการประชาชาติจะไม่สามารถอ้างได
1: ้ครับ
0: สรุปความง่ายๆเป็นภาษาคนธรรมดาเนี่ยคือกัมพูชาพยายามจะเอาเอกสารนี้ไปขึ้นทะเบียนเพื่อบอกว่าการเจรจาตามข้อ83วรรค3มันไม่มีผลแล้วประเทศไทยได้ฉีกสัญญานี
1: ้ครับ
0: จึงจะต้องกลับไปใช้83วรรค2ไงครับมันคือการสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายกัมพูชาที่จะสามารถยื่นเรื่องให้กับกรรมการประนอมภาคบังคับได
1: ้ครับ
0: สรุปก็คือว่าถ้าไม่มีการขึ้นทะเบียนเอ็มยู244เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยสามารถอ้างได้ว่าเรายังไม่จบกระบวนการที่เรียกว่าทวิภาคีแต่กัมพูชามองเกมเลยไปแล้วว่ากัมพูชาไม่เอาทวิภาคีแล้วและแสดงเจตจำนงอย่างชัดแจ้งว่าเขาจะไม่คุยกับเราแล้วนั่นคือสิ่งที่กัมพูชาเอาไปขึ้นทะเบียนเราอย่าดูเบาวิธีการของกัมพูชาเพราะกัมพูชาเปิดตำราแต่ฝ่ายเราผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่หลายรายการเนี่ยเวลาพูดเนี่ยขอให้เปิดตำราแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างกัมพูชาทำไปตามสิ่งที่เรียกว่าอังคลอสที่เราพูดกันอยู่ในสังคมไทยเนี่ยผมถามว่าเราพูดอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเราเข้าใจอังคลอสไห
1: ม
0: นะครับเราต้องกลับมานั่งอ่านอย่างแยบคายอย่างมีโยนิโสมนสิการก็คือว่าพอเราอ่านเกมที่กัมพูชาทำ
1: ค
0: ือกำลังจะปิดประตูในการเจรจาเพราะถ้าไม่มีการขึ้นทะเบียนไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติเขาไปขึ้นไว้เมื่อวันที่เขาส่งไปนะฮะวันที่1มีนา
1: ครับ
0: มีผลและเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยให้ certificate หรือให้ใบรับรองมาวันที่4พฤษภาหมายเลขขึ้นเนี่ย73664ฝ่ายไทยยกเลิกหรือมีมติครม.เมื่อวันที่5พฤษภาแปลว่าอะไรแปลว่าเอาไปขึ้นก่อน1วันก่อนที่ฝ่ายไทยจะฉีกดังนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดคือฝ่ายไทยเราทำจดหมายไปแจ้งกัมพูชาอย่างเป็นทางการหรือยังว่าเราจะฉีกหรือมีแต่เฉพาะคำพูดนะครับแต่ว่าในแง่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยต้องดูกระบวนการว่ากัมพูชานั้นจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเสนอเรื่องนี้นิดเดียวครับไปดูต่อนะครับ Annex ที่เราเรียกว่าภาคผนวก5ตอนที่2เนี่ยฝ่ายใดๆในข้อพิพาทตามที่แจ้งตามวรรค1ต้องผูกพันตามกระบวนการประนอมแปลว่าฝ่ายใดๆแปลว่าเลขาธิการสหประชาชาติแปลว่าเราด้วยเพราะเราเป็นคู่พิพาทเนื่องจากว่าทวิภาคีมันใช้ไม่ได้เขาจึงมาขออำนาจสหประชาชาติให้มีกระบวนการประนอมตามกฎหมายทะเล
1: เท่ากับบังคับเราไกลๆว่าต้องเข้าสู่การประนอม
0: ไม่ใช่ไกลๆครับดูข้อ11บอกว่าต้องยอมผูกพันนะ
1: และบังคับเลย
0: ข้อ12การที่ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายต่างๆในข้อพิพาทไม่ตอบหนังสือแจ้งการเริ่มกระบวนการประนอมหรือไม่ยอมรับกระบวนการประนอมดังกล่าวจะไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการประนอม
1: แปลว่าอะไรฮะ
0: แปลว่าถึงเราไม่ตอบกัมพูชาเดินเรื่องต่อได้เลย
1: ถ้ามันไปสู่การประนอมภาคบังคับเนี่ยอาจารย์เราพูดกันขนาดนี้มันน่ากลัวยังไงเหรอฮะสมมติว่าต้องเข้าไปสู่การประนอมภาคบังคับจริง
0: ๆเมื่อไปถึงนะครับถ้าเขาตั้งกรรมการเนี่ยเราไปดูตามบทบัญญัติในอังคลอสเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าภาคผนวก15เนี่ยเขาจะให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมาตั้งกรรมการฝ่ายเริ่มต้นคือกัมพูชาตั้ง2คน
1: ครับ
0: 1ในนั้นจะเป็นคนกัมพูชาก็ได้และฝ่ายเราก็ต้องตั้งไป2คนนะครับเป็นคนไทยก็ได้หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้แล้ว4คนเนี่ยจะไปตั้งประธานไปสรรหาคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเก่งในเรื่องของกฎหมายทะเลอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็จะเริ่มกระบวนการประนอมประเด็นคือเมื่อตั้ง5คนให้5คนพิจารณาว่านี่ข้อ13นะครับให้คณะกรรมการประนอมเขาจะเรียก5คนนี้เป็นคณะกรรมการที่กรรมการประ

0: ประนอ
1: ม
0: เป็นผู้วินิจฉัยในประเด็นที่ว่าคณะกรรมการซึ่งดำเนินการในตอนนี้มีอำนาจหน้าที่หรือไม่เริ่มกระบวนการก่อนว่า5คนนี้มีอำนาจไหมดังนั้นกัมพูชาก็ต้องเอาการขึ้นทะเบียนนะครับ MOU 44ไปอ้างว่าเรามีสัญญากันแล้วตามข้อ83วรรค3เราได้ทำตามสิ่งที่เรียกว่าเป็นกฎหมายทะเลมาแล้วถึงแม้ว่าในปี2544จะยังไม่มีการให้สัตยาบันทั้ง2ฝ่ายนะแต่กฎหมายทะเลเป็น customary international law แปลว่ากฎหมายจารีตประเพณีทุกรัฐต้องปฏิบัติตามดังนั้นเขาก็จะเถียงเราว่าการที่ไทยไม่ยอมทำตาม MOU 43แปลว่าละทิ้งข้อ83วรรค3แล้วใช่ไหมเขาจึงมาขอให้กรรมการคณะกรรมาธิการประนอมเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทนี้ครับดังนั้นการที่มีการถกเถียงกันว่าข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นก่อนอังคลอสมีผลใช้งานหรือเปล่ามีผลบังคับใช้ไหมข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการฉีก MOU ครับเพราะ MOU ตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอยู่ในกระบวนการพิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยถือว่าอยู่ในกระบวนการเจรจามิได้มีข้อพิพาทแต่อย่างใดนะครับข้อพิพาทเกิดขึ้นหลังจากที่เราฉีกครับ
2: อาจารย์คะมาจนถึงเวลานี้ไทยสุ่มเสี่ยงที่จะเสียเปรียบไหมคะหรือต่อจากนี้ควรจะโต้แย้งหรือว่าพอจะมีแนวทางทำยังไงได
0: ้คืออย่างนี้ครับถ้าเราขึ้นแผนที่นะครับ
1: ขอดูแผนที่หน่อยครับเอาภาพกว้างก่อนไหมฮะอาจารย
0: ์ครับเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับขออนุญาตอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราเห็นในแผนที่นี้เนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยนะครับสีที่อยู่ข้างในติดสีเหลืองเนี่ยเราเรียกมันว่าเขตหน้าน้ำภายในหน้าน้ำภายในสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันอยู่หลังเส้นฐานที่เราประกาศไป4บริเวณเรามีอำนาจอธิปไตยเต็มที่ในบริเวณสีน้ำเงินนี้นะครับขยับออกมาเป็นสีแดงเนี่ยนะครับเราเรียกว่าทะเลอาณาเขตเรามีอำนาจอธิปไตยสมบูรณ
1: ์
0: ยกเว้นการผ่านโดยสุจริตของเรือต่างชาตินะครับการผ่านโดยสุจริตคือมาไม่มีอาวุธหรือว่าไม่มีแนวโน้มที่จะมาทำร้ายคนของเราแล้วสีเขียวนี่นะครับนะถัดออกมาเนี่ยนะครับถูกต้องครับสีเขียวนี่เราเรียกว่าเขตต่อเนื่องเขตต่อเนื่องนี่เรามีอำนาจเพียงแค่4อย่างการคลังนะฮะศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เรื่องของสุขาภิบาลนะครับสีม่วงทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกมันว่าเขต EEZ หรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องไปกับเขตไหลทวีปดังนั้นตามกฎหมายทะเลแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างเริ่มจากเส้นฐานเกาะกูดอยู่ภายในเส้นฐาน
1: อยู่ในสีฟ้า
0: อยู่ในสีฟ้าน้ำเงินนั้นนะครับขอภาพขยายถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยในทางกฎหมายทะเลเนี่ยไปขึ้นกระบวนการประนอมอย่างไรก็ต้องใช้กฎหมายทะเลนะครับดังนั้นเกาะกูดเอ่ยสีแดงเอ่ยสีเขียวและสีม่วงเอ่ยเนี่ยเรายังมีอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยตามที่กฎหมายระบุไว
1: ้
0: แต่ปัญหาคือเลยจากสีเขียวลงมาเนี่ย มันจะต้องมาขีดเส้นที่เราเรียกว่าเส้นมัธยะกันใหม
1: ่อยู่ในพื้นที่สีม่วงตอนนี้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีเส้นมัธยะ
0: ต้องมีเส้นหนึ่งเส้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเราขีดออกมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันเลยเขตอำนาจอธิปไตยของเรา
1: ค
0: ือเลยเขต12ไมล์ทะเลออกไปดังนั้นจึงต้องมาดูว่าการจะขุดแสวงหาสำรวจปิโตรเลีย
1: ม
0: นะครับในใต้ดินเนี่ยจะทำได้หรือไม่ดังนั้นก็พูดตามหลักกฎหมายทะเลเลยว่าเส้นที่กัมพูชาขีดผ่าเกาะกูดหรือขีดอ้อมเกาะกูดไปเนี่ยไม่ได้มีนะฮะผลในทางกฎหมายทะเลแต่อย่างใด
1: เกาะกูดมั่นใจได้ยังไงก็เป็นของไทยแบบนั้น
0: ใช่ครับและที่สำคัญกว่านั้นเกาะกูดอยู่ในเส้นฐานเส้นฐานนี้แข็งแรงที่สุดแล้วครับ
1: ครับ
0: การที่เราประกาศเส้นฐานปี2513กัมพูชาก็ไม่ได้นะทำการประท้วงไม่มีรัฐใดประท้วงเส้นฐานของเรา
1: ครับ
0: ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากที่เราประกาศนะครับเขตที่เราเรียกว่าเส้น2516นะครับที่ภาษาทหารเรือจะเรียก bearing 211เนี่ย
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังรักษานะอำนาจอธิปไตยตามเขตสีแดงตามรักษาสิทธิอธิปไตยตามเขตสีเหลืองทดสีเขียวแล้วก็สีม่วงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเส้นสีแดงที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า211เนี่ยตอนที่เขาขีดเนี่ย เขาขีด

0: หว่างเส้นฐานกัมพูชาซึ่งประกาศปี2505
1: ครับ
0: ขออภัยฮะปี2500เฉยๆนะ1957กัมพูชาประกาศเส้นนี้เนี่ยมันทำให้เส้นที่เราขีด211เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นฐาน2ประเทศแต่เนื่องจากว่าต่อมาเนี่ยนะครับกัมพูชามาประกาศเส้นฐานเพิ่มอีก2รอบคือปี2515กับ2525ดังนั้นเนี่ยผมกังวลว่าและไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการประนอมจะใช้เส้นฐานเส้นไหนของกัมพูชา
1: ครับ
0: ทุกอย่างต้องเริ่มเส้นฐานครับเรื่องเกาะอย่าไปพูดถึงมากเพราะเรื่องเกาะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพิจารณาการได้สัดส่วนของการขีดเส้นการใช้เอฟเฟกต์ของเกาะหรือไม่ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการในการขีด อย่างเที่ยงธรรมใช้คำว่า equitable solution ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเส้นที่เราจะไปถูกบังคับนะครับเราจะบอกว่าเราไม่ไปไม่ได้คำตัดสินไม่มีผลผูกพันเนี่ยผมค่อนข้างจะต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าเวลาเราดูสถานการณ์เนี่ยขอให้คิดและ projection นะหรือมองการในกรณี worst case scenario ที่สุดเวลาเราพูดถึงการไปต่อสู้ในคดีในศาลเนี่ยเราต้องไปดูว่าโทษมากที่สุดมันคืออะไ
1: ร
0: ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีก็คือว่าข้ออ้างของกัมพูชามีฐานทางกฎหมายอะไรรองรับไห
1: ม
0: อย่าดูแคลนอย่าไปดูถูกว่าสิ่งที่เขาพูดมาไม่มีหลักทางกฎหมายรองรับซึ่งเราต้องมาเปิดดูจริงๆจังๆครับตอนนี้เราใช้จินตนาการไปมาก เพราะกฎหมายทะเลเนี่ยนะครับมีความซับซ้อนมาก ต้องเปิดแต่ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าท่านเปิดดูตัวบทกฎหมายท่านอ่านท่านรู้เลยว่า เขาพูดว่าอะไรครับ
1: เอาละฮะอาจารย์ครับวันนี้อย่างน้อยเราพอเข้าใจคอนเซ็ปในอนาคตเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญอาจารย์มาอีกถ้าสมมติมันมีเส้นอะไรที
0: ่
1: เราจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที
2: ่
1: มาร
2: ่
1: วมวิเคราะห์กับเราครับอย่างน้อยนะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งหลักเตรียมรับมือไว้เพราะอย่างที่อาจารย์ว่าเขาเปิดกฎหมายมาแล้วเราก็ต้องเปิดกฎหมายสู้นะคร
2: ับ พอจะเห็นภาพแล้วว่ากัมพูชากำลังใช้เครื่องมืออะไรแล้วฉากทัดต่อไปเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคะหนึ่งในเจตนาของการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตของนายกรัฐมนตรีก็คือต้องการจะลงพื้นที่ไปสั่งการปราบปรามปัญหานอมินีกลุ่มคนอาจจะเป็นต่างด้าวแล้วก็ใช้ไทยบังหน้าประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ระหว่างการปราบปรามนอมินีปรากฏว่ามันมีรายงานว่าครม.เตรียมปลดล็อกเปิดให้ต่างชาติลงทุนในธุรกิจบางอย่างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะเหตุผลมาจากกฎหมายที่มีความซ้ำซ้อนจึงมีคำอธิบายให้หน่วยงานตรงเข้าไปกำกับดูแลค่ะสืบเนื่องจากครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2556ค่ะล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชี้แจงบอกว่าเป็นการแก้กฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อให้ต่างชาติลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่ากฎหมายมีความซ้ำซ้อนจึงเห็นควรให้หน่วยงานเฉพาะเข้ามากำกับดูแลโดยตรงเช่นธุรกิจบริการโทรคมนาคมอันนี้ให้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่1หรือธุรกิจศูนย์บริหารการเงินก็อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินและเป็นการให้เป็นการบริการเฉพาะบริษัทในเครือในกลุ่มรวมถึงธุรกิจบริหารจัดการด้านธุรการด้านทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มหรือเป็นธุรกิจเพื่อประโยชน์ของพลังงานและให้บริการเฉพาะผู้รับสัมปทานจึงไม่ต้องขออนุญาตค่ะ
1: สอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะครับที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับแถลงย้ำว่าไม่ใช่การเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลนะครับแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังอ้างถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ของนายกนะครับก็เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการใช้นอมินีในการทำธุรกิจครับหลังพบว่ามีทนายความแล้วก็นักบัญชีบางคนเนี่ยให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงกฎหมายครับ
2: และย้ำชัดค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: วันนี้นายกไปหลายจังหวัดนะครับก็คือไปที่เกาะพะงันที่สุราษฎร์ก่อนหลังจากนั้นก็จะไปที่ภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าระหว่างที่ลงพื้นที่ที่สุราษฎร์เนี่ยไปตรวจสอบครับเรื่องเดียวกันที่เราคุยเนี่ยแหละฮะก็คือเรื่องของนอมินีมีหลายที่หลายแห่งนะครับที่พบความผิดปกตินายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะครับเข้าไปติดตามตรวจสอบวิลล่าหรูที่อ่าวโฉลกหลำหมู่7ตำบลเกาะพะงันที่สุราษฎร์ครับซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์วิลล่าจำกัดระหว่างการตรวจสอบนะครับเจอชายชาวอิสราเอล1คนแสดงตัวยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทครับแล้วก็เจอหญิงไทยอีกคนหนึ่งทราบว่ามีรายชื่อเป็นกรรมการในสัดส่วนคนไทยนะครับได้ค่าจ้างเดือนละ 30,000 ทำหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการทั่วไปครับเบื้องต้นพบว่าที่นี่เนี่ยมีห้องพักให้บริการ6หลังทำธุรกิจโรงแรมที่พักระยะสั้น 3-5 วันครับวันละ 30,000 บาทแล้วก็กำหนดว่าต้องเข้าพักอย่างน้อย3คืนนะครับจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่เนี่ยระบุว่าบริษัทแห่งนี้ครับมีการจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี64มีคนไทยร่วมถือหุ้นในครั้งนั้น3คนต่อมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและถือหุ้นนะครับขณะนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลทั้ง7คนเข้ามาเช่าที่ดินระยะยาว30ปีพื้นที่เกือบ3ไร่ครับตามสัญญาเช่าจ่ายค่าเช่ารวม47ล้านบาทแล้วก็มีจ่ายรายปีกรณีนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดเป็นต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วก็ต้องตรวจสอบเชิงลึกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและนอมินีรวมไปถึงบริษัทที่ปรึกษาว่าได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างเนื่องจากพบว่าบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยใช้วิธีในการไปหานอมินีครับแล้วก็สับเปลี่ยนชื่อคนไทย1คนร่วมเป็นกรรมการกว่า200แห่ง
3: การหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้ไอตัวบอดี้มันคงอยู่แต่ว่าไอคนที่คอนโทรลบอดี้นั้นเนี่ยมันความเป็นไทยค่อยๆละลายไปข้างหน้าเอาพูดยังไงทำไงพูดยังไงดีเอาฝรั่งใส่วิกดำอะใส่หัวดำนะได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมแต่ยังไงมันก็ยังเป็นเพราะสุดท้ายก็คือฝรั่งเป็นคนกำหนดคนต่างชาติเป็นคนกำหนดตกปากก่อนคนต่างชาติในหลักนะก็เราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับ
2: นอกจากภูวิลล่าที่นายกไปตรวจสอบแล้วนะคะยังมีการตรวจค้น24จุดเป้าหมายที่ถูกระบุว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายมีสำนักงานกฎหมายทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักลงทุนรวมแล้ว5จุดโดยพบว่า1ในนั้นค่ะเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นปิดและล็อกกุญแจเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ทราบว่าเจ้าของเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะส่วนข้อมูลที่ต้องเข้ามาตรวจค้นเราทราบว่าที่ตั้งของบริษัทแห่งนี้มีการจดทะเบียนบริษัทรวมแล้ว208แห่งด้วยกันส่วนการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติพบว่ามี2รูปแบบก็คือจัดตั้งบริษัทเช่าที่ดินระยะยาวและลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือทำธุรกิจต่างส่วนอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อซื้อที่ดินครอบครองและลงทุนนะคะซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีพื้นที่รวมแล้วกว่า36แปลงมูลค่ากว่า150ล้านบาทค่ะ
1: จากนั้นครับนายกลงพื้นที่ที่ชายหาดนะครับมีชาวบ้านเอาดอกไม้เอาปลาหมึกตากแห้งด้วยมาให้กำลังใจนายกครับแต่นายกปฏิเสธบอกว่าอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยเอาไปขายเอาเงินดีกว่านอกจากนี้นายกก็ยังได้ถ่ายรูปกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับนะครับแล้วก็เดินไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาครับไปเจอผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านนายกบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาเกาะพะงันตั้งใจมาฟังปัญหาเพื่อจะแก้ไขครับแล้วก็ย้ำว่าต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยต้องไม่เอาเปรียบคนเกาะพะงันนะครับแม้ต้องการรายได้จากนักท่องเที่ยวก็ต้องเข้ามาอย่างถูกต้องครับ
3: เรามีหน้าที่ที่จะทำให้เขานะครับได้รับความสะดวกที่สุดแต่ไม่ต้องมาทำหน้าที่แทนเรานี่คือสิ่งที่รัฐบาลพวกผมทั้งหมดเนี่ยจะทำให้กับท่านเราก็จะต้องรักษาพวกสภาพแวดล้อมทั้งหลายชายหาดยังคงต้องมีความสวยงามพี่น้องก็ต้องไม่ยอมนะให้ใครมาแบบมายึดถือที่ครองมันเป็นที่ของพี่น้องทุกคนนะหน้าโรงแรมใครหน้าวิลล่าใครรีสอร์ทใครไม่มีสิทธิ์นะครับตรงชายหาดเป็นของพวกเราทุกคน
1: นายกครับบอกว่ามาวันนี้ก็มาดูต่างชาติเข้ามาตรวจสอบต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายครับรับปากเรื่องของความเป็นอยู่สาธารณูปโภคน้ำประปาไฟฟ้าบนเกาะพะงัน จะทำให้มันเสถียรมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการนะครับรวมไปถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขต่างๆครับ
2: จุดต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตนะคะแก้ไขปัญหาที่หาดฟรีดอมค่ะหลังจากมีข้อร้องเรียนบอกว่าที่นั่นลักษณะคล้ายกับมีมาเฟียก็คือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยแหละค่ะข่มขู่เข้ามายึดที่ดินของชาวบ้านนายกสั่งการให้หน่วยงานไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างลักษณะรุกล้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ประกาศห้ามไม่ให้ผู้มีอิทธิพลเข้ามาเอาเปรียบประชาชนได้อีกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลรุกที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตหลังประชาชนนักท่องเที่ยวร้องเรียนบอกว่าถูกเก็บค่าผ่านทางและยึดที่ดินทำกินตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์บอกว่ามีบุคคลบุกรุกพื้นที่อ้างสิทธิ์ครอบครองเรียกเก็บค่าผ่านทางราคา200ถึง300บาทสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวถ้าจะลงไปที่หาดฟรีดอมมีการนำที่ดินไปหลอกขายต่อให้กับชาวต่างชาตินายกถามย้ำมีการนำที่ดินไปจำหน่ายให้กับต่างชาติด้วยเหรอแล้วก็สอบถามด้วยว่าการรุกที่เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วจังหวัดบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552นายกตอบกลับด้วยท่าทีแปลกใจบอกเกิดขึ้นมานานมากแล้วเกือบ20ปีนอกจากนี้ยังมีรายงานผลการตรวจสอบบอกว่าหาดฟรีดอมพบการรุกที่ป่าสงวนกว่า63ไร่มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว23คดีค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะการถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนมีข้อมูลว่ามีการใช้กำลังประทุษร้ายหลอกขายที่ดินชาวต่างชาติสูญเงินกว่า10ล้านบาท
1: ขณะเดียวกันครับยังพบพฤติกรรมของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับที่มีการเก็บค่าผ่านทางเข้าออกหาดฟรีดอมแล้วก็ที่จอดรถก่อนลงหาดครับระหว่างนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับนำเอกสารหลักฐานมายื่นให้กับนายกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอ้างว่าถูกบุคคลที่เรียกกันว่านายเล็กหรือว่าเสียเล็กเนี่ยหลอกขายที่ดินแล้วก็ลงทุนร้านอาหารพร้อมกับขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่มาช่วยเหลือโดยนายกเนี่ยยกมือไหว้แล้วก็กล่าวขอโทษประชาชนครับที่การแก้ปัญหาล่าช้ายืนยันนะครับว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมรวมถึงได้รับการชดเชยความเสียหายแล้วก็ย้ำว่าหลังจากนี้จะไม่ให้มีผู้มีอิทธิพลเอาเปรียบประชาชนได้อีกครับ
2: หลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังบริเวณหาดฟรีดอมนะคะซึ่งเป็นจุดที่พบการรุกล้ำและพบปัญหาเรื่องการดัดแปลงพื้นที่เป็นเพิงพักร้านอาหารโดยสั่งการให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำทั้งหมดออกจากพื้นที่ป่าสงวนค่ะ
4: ขอความเมตตาจากพวกท่านอย่าโกรธของผมที่มาช้าไปขอความเมตตาขออะไรนะครับไม่มีอะไรที่ท่านจะขอความเมตตาจากผมเลยไม่มีเลยผมผิดพวกผมผิดด้วยซ้ำที่มาช้าไป
5: ไม่ช่วยช้ากัน
4: ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทบต่อก็แล้วกันนะ
6: งั้นก็ขอเป็นตัวแทนชาวบ้านทุกคนนะคะขอบพระคุณท่านนายก
2: ค่ะนั่นเป็นเสียงบางช่วงบางตอนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ได้กล่าวขอโทษประชาชนที่ลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาล่าช้ายืนยันจะไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำค่ะ
1: เดี๋ยวฝากอีกเรื่องนึงแล้วกันนะฮะเรื่องของ IO ครับนายกครับวันนี้มีวงสวนาปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO นะครับที่สะท้อนปัญหาการใช้บัญชีปลอมแล้วก็ AI ในการโจมตีบิดเบือนข้อมูลในโลกออนไลน์ครับซึ่งล่าสุดไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อมวลชนก็โดนทํา IO ครับนางสาวทัปนีเอียดศรีชัยครับผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reposter เปิดเผยในเวทีเสวนา IO ความจริงผลกระทบความรับผิดชอบและมาตรการแก้ไขครับบอกว่ากว่า11ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเจอกับการโจมตีผ่านเพจและบัญชี Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและตัดต่อภาพนะครับเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือในการทำหน้าที่สื่อมวลชนครับนางสาวทัปนีเนี่ยบอกว่าเริ่มถูกโจมตีตั้งแต่รายงานข่าวโรฮิงญาและการชุมนุมของนักศึกษาโดนโจมตีจากกรณีตากใบแล้วก็กรณีอุยกูร์ล่าสุดเนี่ยหลังสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่4เมื่อกลางเดือนเมษายนครับ ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักข่าว BRN แล้วก็นักข่าวจนใต้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและสุขภาพจิตนะครับจนต้องเข้าพบจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าปัจจุบัน IO มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการใช้ AI อินฟลูเอนเซอร์และเครือข่ายออนไลน์ช่วยกันขยายข้อเท็จข้อความเท็จแล้วก็เรียกร้องให้แพลตฟอร์มนะครับรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
5: มันสร้างความเกลียดชังแล้วทำให้เราเนี่ยถูกลดความน่าเชื่อถือของความเป็นนักข่าวสิ่งที่กลัวนะคะไม่ได้สิ่งที่กลัวมากที่สุดเลยก็คือว่ากลัวจะไม่ได้ทำข่าวแบบที่ตัวเองเคยทำ เรื่องภาคใต้ที่เราทำมาตลอดเนี่ยแล้วเราก็พอเราโดนดิสเครดิตแบบนี้มันเกิดความไม่น่าเชื่อถือแล้วทีเนี้ยคุณค่าของความเป็นนักข่าวเราอ่ะมันก็จะสูญหายไปแล้วเราจะเป็นนักข่าวต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ด้านผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ถูกปฏิบัติการ IO ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอคำปรึกษาทางกฎหมายและการคุ้มครองพยานได้พร้อมยอมรับค่ะว่าเทคโนโลยีพัฒนาเร็วกว่ากฎหมายโดยเฉพาะการใช้ AI ที่ไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรงค่ะ
7: ในด้านการสืบสวนสอบสวนนะคะให้มีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นมีมาตรการที่คือเนื่องจากปัจจุบันเราก็มีข้อจำกัดเรื่องความเชี่ยวชาญของบุคลากรเหมือนกันนะคะรวมถึงการติดตามตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นคือพัฒนาทั้งพัฒนาการทั้งกฎหมายหรือนโยบายใดๆเนี่ยให้มันสอดรับกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเคส IO เนี่ยค่ะเป็นเคสที่มีการเกิดขึ้นเวลาเกิดขึ้นในรวดเร็วใช่ไหมคะการที่เราจะเช็คข้อมูลในต่างๆนะบางทีมันเยอะมากมันไม่สามารถที่จะทำได้ทันอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องพิจารณามาตรการอะไรก็ตามที่สามารถที่จะจัดการปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันกับเหตุการณ์มากขึ้นค่ะ
1: นายชัยฤทธิ์ยนต์เปี่ยมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับมองว่าปฏิบัติการ IO เป็นการคุกคามสื่อมวลชนกระทบเสรีภาพในการทำหน้าที่นะครับเรียกร้องให้รัฐบาลและแพลตฟอร์มออนไลน์เร่งจัดการเพจปลอมครับแล้วก็ยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สื่อที่ได้รับผลกระทบจาก IO ครับ
2: ปัญหาเรื่องสิทธิสถานะบุคคลเป็นอีกโจทย์สำคัญที่ภาคพลเมืองกำลังจับตานะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรข้ามชาติค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนจะครบ1ปีตามมติครม.แล้วก็ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเร่งรัดแก้ไขปัญหาสิทธิสถานะภายใน30มิถุนายนนี้ติดตามกันต่อในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพร วัฒนวิทย์ค่ะ

0: จทย์นี้ต้องส่งไม้ต่อหาทางจบให้ได้ภายใต้รัฐบาลอนุทิน2นะคะเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องดำเนินการกว่า 480,000 คนทั่วประเทศเรียกว่าหืดขึ้นคอแน่ๆค่ะตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปประกาศฉบับนี้ลงวันที่30มิถุนายนปี68และมีผลบังคับใช้เป็นเวลา1ปีค่ะเพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นโดยประกาศมหาไทยฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเว้นแต่ว่าครม.จะมีมติขยายเวลาออกไปเรื่องนี้เป็นโจทย์สำหรับประชาชนผู้เข้าเกณฑ์และเจ้าหน้าที่ต้องเร่งหาทางออกในการทำงานร่วมกันค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ในหลายพื้นที่รวมถึงชายแดนไทยลาวที่บ้านบะหายอำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีนะคะที่นั่นประชากรจำนวนมึงเป็นชาวลาวอพยพค่ะตอนนี้คนในชุมชนรอความหวังเรื่องสิทธิสถานะบุคคลติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ
1: หมู่บ้านบะหายเป็นหนึ่งในชุมชนของอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีณที่แห่งนี้มีประชากรหลายกลุ่มอาศัยอยู่ร่วมกันและหนึ่งในกลุ่มนั้นก็คือผู้ไร้สถานะทางทะเบียนแม้จะไร้สถานะในทางกฎหมายแต่ในมิติของหมู่บ้านนั้นบุคคลกลุ่มนี้กับมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีบทบาทในชุมชน
2: อยู่ในประเทศไทยแล้วไม่ไปมาไม่กลับไปไม่กลับมาอะไรประมาณนี้อยู่ถาวรเขาก็เปลี่ยนแปลงชาติให้อยู่แต่มันก็ตามนโยบายตามระเบียบที่เขารัฐบาลตั้งขึ้นมาก็เห็นอกเห็นใจเลยเขาก็เข้ามาใช้อยู่ในหมู่บ้านในประเทศไทยเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรมีจัดงานบุญงานกิจกรรมอะไรที่พัฒนาหมู่บ้านเขาก็ให้ความร่วมมือร่วมมือดีอยู
3: ่ตายเติบได้บนบ่ายคนเป็นสิบกว่าคู่ออกเป็นมรดกย่านนี่แปลงหลายแห่งหลายก็มาใหญ่เพราะว่ามาอยู่ไรแต่วันพยาบาลเพื่อนกับว่าได้ว่ายังเนาะมาอยู่กับเป็นน้ำกันแต่ก็เรียกไปเรื่อยนะมันเป็นยังอยู่ไรเขาอยู่สบายเห็นนั่นเห็นนี่ก็เอื่นกันไปก็แตกปวดไปหมดอย่าง
4: ไปนอกจังหวัดนี่อย่างสิกัดก็บ่ว่าเราอันนี้ฮะเพราะบ้านเลข0นี่มันก็คันถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นมันก็จับคือเก่าหั่นนะครับไปชั่วคราวสิไปมื้อนึงแล้วก็กลับคืนมาซั่นนะครับ3มื้อนี่สิยากแม่นจะยากครับแต่หากบ่ค่อยจะได้ไปดอกครับแต่อยู่ในพื้นที่ในบ้านนี่แหละครับเพราะว่าแต่ก่อนมันก็ไปทางใดมันก็ยากครับหากินอีหยังก็ยากแน่บาดนี้ก็ไปใส่ซิปไปลงบอกโรงพยาบาลสิก็ได้เสียตังค์นะครับ
5: อยากได้อยากได้คือบ้านคือเมืองเพิ่นเห็นแน่เนาะอือก็คนซอยว่าคนไทยเอออยากได้คือคนไทยแท้ๆลูกเอ้ย
6: มันเป็นไปได
5: ้ก็เป็นไปได้ก็อยากได้เน
4: า
5: ะอ
4: ยากให้ราชการทั้งราชการแล้วครับให้อยากให้เร่งรัดเรื่องบาดผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ปั๊บให้มันขึ้นไปอีกนะครับฝากให้ถึงราชการหน่วยงานของราชการครับ
0: การยืนยันพิสูจน์ตัวตนมีรายละเอียดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์ใช้ความรอบคอบรัดกุมนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านล่าช้าก็อาจจะกระทบสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะ
7: อำเภอเนี่ยเป็นอำเภอที่ชายแดนเป็นชายแดนซึ่งประหลัดเพื่อใหญ่บ่อยแน่เพื่อใหญ่บ่อยมากซึ่งไม่เห็นในการยื่นเรื่องขอสิทธิสถานะมันบ่ต่อเนื่องนะครับเลยก็การส่งมอบงานเพิ่นมันก็ขาดช่วงไปแล้วเฮ็ดให้เกิดการล่าช้านะครับอย่างเช่นผมยื่นเรื่องขอลงรายการสัญชาติไทยนะครับตั้งแต่ปี54นะครับกว่าผมจะได้บัตรประชาชนก็ปลาเข้ามาปี61เลยครับซึ่งมันสามากจากกฎหมายที่เพิ่นบอกว่าบ่เกิน100วัน
8: ผมเห็นในเขตที่ว่าไอ้พ่อหรือแม่เป็นคนไทยสิครับในตามสายเลือดเสียใต้โลหิตเฮาขนาดว่าเฮาไอ้ขั้นตอนไปอำเภอเนี่ยกับไปขอไอ้ขอใบส่งโตเนาะไปตรวจ DNA ครับบัดนี้ในการตรวจเฮาต้องเสียเงินอีกเพราะว่าเฮาได้บ่มีเงินทุนนั่นก็ปั๊บมันต้องไปขอนแก่นหรือไอ้ผมไปตรวจอยู่ขอนแก่นการระยะทางก็ต้องเมารถต้องเมายังไปเมารถเมาเรือไปตรวจดินเอมาแล้วครบแล้วก็ยังได้สอบพยานอีกเพิ่มเติมอีกนี่คือว่ามัน กลัวสิไรบัตรประชาชนมันแบบใช้เวลามันกับ3ปีนะครับระยะเดิน
0: ล่าสุดเมื่อวันที่16ถึง20มีนาคม2569ค่ะสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปเปิดคลินิกแก้ปัญหาสถานะบุคคลร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันให้แต่ละกรณีเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนสถานะตามกรอบเวลาค่ะแล้วก็เป็นการเปิดคลินิกให้ข้อมูลเรื่องสิทธิมนุษยชนกับชาวบ้านและคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะมีการไปหาข้อเสนอเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีบุคคลไร้สถานะภายในปี2570และส่งเสริมให้บุคคลได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะ
6: เพราะว่าสิทธิสถานะเนี่ยมันเป็นต้นทางนะครับในการพัฒนาสถานะไปสู่การได้สัญชาตินะเรามีมติครม.ในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาผู้มีสัญชาติ 480,000 กว่ารายนะครับแล้วก็19กลุ่มชาติพันธุ์ถ้าเราไม่ได้มีการพัฒนาสถานะตรงนี้นะครับมันก็จะติดอยู่ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือเขาก็ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ไปไหนได้เลยเขาจะไปเรียนไปทำงานหรือว่าจะ เดินทางข้ามจังหวัดข้ามออกนอกพื้นที่เนี่ยมันก็ติดไปหมดซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเข้าถึงสิทธิหรือเข้าถึงข้อมูลในการใช้สิทธิโดยตรงต่อหน่วยงานเนี่ยได้ยากแม้จะอยู่ในอำเภอเดียวกันก็ตามเนี่ยแต่การเดินทางทุกอย่างล้วนมีค่าใช้จ่ายสองก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจการเตรียมเรื่องของเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันผิดพลาดหรือถ้ามันไม่ครบเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาจะต้องเดินทางกลับไปกลับมานะดังนั้นเนี่ยการแก้ไขเพื่อให้มันเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องลงไปในพื้นที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ทำงานบูรณาการกับหน่วยงานผู้ฟ้าส่วนไม่ใช่เป็นภาคประชาชนภาคประชาสังคมหน่วยงานรัฐเนี่ยเพื่อทำให้มันเกิดการทำงานในระบบที่

0: เป็น One Stop Service ให้ได้
1: สรุปแล้วปัญหาความล่าช้าของเรื่องนี้ก็ติดกับดักเดิมๆเรื่องวิธีการพิสูจน์ตัวตนที่ใช้เวลานานนะคะหลังจากนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนประกาศฉบับนี้จะหมดอายุแล้วค่ะสิ่งที่ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอก็คืออยากให้ครม.หยิบประกาศฉบับนี้มาขยายกรอบระยะเวลาให้ทันภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสงครามมีต้นทุนนะครับตอนนี้สหรัฐกำลังประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำสงครามกับอิหร่านครับอาจจะพุ่งสูงทะลุ900ล้านบาทด้วยกันนะครับและสงครามก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าจีนเนี่ยได้ส่งสัญญาณคัดค้านการเรียกเก็บค่าผ่านทางที่ช่องแคบฮอร์มุสครับบรรยากาศตามท้องถนนในกรุงปักกิ่งของจีนวันนี้ครับเต็มไปด้วยตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหลายจุดของเมืองนะครับเตรียมความพร้อมก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันพุธถึงวันศุกร์นี้ด้านผู้นำสหรัฐครับเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับบอกไว้ว่าจะพูดคุยกับผู้นำจีนอย่างละเอียดนะครับในเรื่องสงครามอิหร่านขณะที่มาโก้โรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครับซึ่งร่วมเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ด้วยบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าได้ต่อสายหารือกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เห็นพ้องกันว่าไม่ควรอนุญาตให้ประเทศใดหรือองค์กรใดก็ตามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านน่านน้ำสากลครับเช่นช่องแคบฮอร์มุสซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสหรัฐและจีนกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อกดดันอิหร่านให้ยกเลิกการควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญแห่งนี้ครับส่วนสถานทูตเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐไม่ได้โต้แย้งรายงานเรื่องนี้นะครับบอกว่าหวังจะให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสให้กลับมาเป็นปกติครับซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศครับ
2: นอกจากมหาอำนาจสองชาติแล้วค่ะยังมีอีกหลายประเทศที่พยายามเข้ามาร่วมฟื้นฟูการเดินเรืออย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงอังกฤษและฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมร่วมกันอีกมากกว่า40ประเทศเมื่อวานนะคะรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษใช้โอกาสนี้เปิดเผยว่าอังกฤษมีแผนจะส่งโดรนเครื่องบินรบและเรือรบเข้าร่วมภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งจะใช้ในการลาดตระเวนเช่นเดียวกับอุปกรณ์กวาดล้างทุ่นระเบิดในทะเลอัตโนมัติและระบบต่อต้านโดรนที่จะถูกส่งไปด้วยและคาดว่าจะเริ่มภารกิจได้เมื่อเงื่อนไขต่างๆเอื้ออำนวยมีบางประเทศค่ะที่ประกาศร่วมภารกิจนี้ด้วยอย่างออสเตรเลียประกาศส่งเครื่องบินตรวจการที่ประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางมาตั้งแต่เดือนมีนาคมไปร่วมภารกิจด้วยนะคะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้บอกว่ากำลังพิจารณาเพื่อร่วมส่งความช่วยเหลือในภารกิจนี้ด้วยค่ะ
3: เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านตลอด11สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยประมาณ 930,000 ล้านบาทครับสูงกว่าตัวเลขที่เคยแจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 129,000 ล้านบาทครับโดยบอกว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์นะครับแต่ไม่ได้รวมความเสียหายของฐานทัพขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณสงครามครับบอกกับสำนักข่าว CNN นะครับว่าความขัดแย้งในครั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ32ล้านล้านบาทครับ
2: ตอนนี้ทรัมป์เดินทางถึงกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเดินทางไปเยือนครั้งแรกในรอบ9ปีเพื่อพบปะหารือกับสีจิ้นผิงค่ะท่ามกลางหลากหลายปัญหาที่โลกกำลังจับตามองนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสงครามการค้ามีเรื่องไต้หวันด้วยนี่คือการพบกันของมหาอำนาจทั้ง2ชาติต่างก็แข็งแกร่งแล้วก็เป็นคู่แข่งกันแล้ว2ฝ่ายคาดหวังอะไรจากการเยือนครั้งนี้ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ success

ในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าผู้นำสหรัฐหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเรื่องของสงครามในอิหร่านนะคะและเมื่อจะเดินทางไปคุยกับสีจิ้นผิงถึงที่กรุงปักกิ่งเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีทั้งทีเรื่องที่จะคุยก็ย่อมที่จะต้องมีเรื่องของอิหร่านรวมอยู่ด้วยแต่

0: ทรัมป์ยืนยันนะคะว่าจีนไม่จำเป็นต้องช่วยสหรัฐจบสงครามในครั้งนี้ค่ะ
1: I think number one we're going to have a long talk about it I think he's been relatively good to be honest with you you look at the blockade no problem they get a lot of their oil from that area we've had no problem andHe's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. And I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen.
2: Do you think he needs to intervene at all with the Iranians?
1: I don't think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise.
0: ถ้าบอกว่ากำแพงภาษีคือชนวนเหตุความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2มหาอำนาจโลกเมื่อปีที่แล้วสงครามในอิหร่านก็คือประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดของปี2026ในขณะนี้ค่ะถ้าย้อนไปดูในช่วงกว่า2เดือนคุณผู้ชมสหรัฐโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับจีนเช่นเรือบรรทุกน้ำมันและเรือขนอาวุธตามการกล่าวอ้างของสหรัฐรวมไปถึงการออกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกน้ำมันอิหร่านไปจีนและบริษัทภาพถ่ายดาวเทียมที่สหรัฐระบุว่าช่วยอิหร่านล็อกเป้าโจมตีผลประโยชน์อเมริกันในตะวันออกกลางมาตรการเหล่านี้ค่ะถือเป็นทั้งการลงโทษและการกดดันจีนนะคะเพื่อให้เดินเกมหลังฉากโน้มน้าวให้อิหร่านยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทรัมป์ยอมรับว่าจีนอยู่เบื้องหลังในหลายๆเรื่องค่ะและจีนเล่นบทบาทนี้ผ่านปากีสถานด้วยหวังอี้ต่อสายคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานเมื่อวานนี้นะคะเรียกร้องให้มีการยกระดับความพยายามในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและสนับสนุนการหารือเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็เพิ่งที่จะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งนะคะซึ่งจีนระบุว่าจะทำงานให้หนักขึ้นค่ะเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ตึงเครียดและเพิ่มบทบาทในการฟื้นฟูสันติภาพในตะวันออกกลางซึ่งต้องจับตาดูวันพฤหัสบดีนี้และวันศุกร์นี้กันให้ดีๆนะคะว่าเรื่องดีๆที่ทรัมป์บอกว่ากำลังจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของอิหร่านรวมอยู่ด้วยหรือไม่แม้ว่าหลายๆคนจะพยายามไม่คาดหวังอะไรมากนักก็ตามคุณผู้ชมครั้งสุดท้ายที่ทรัมป์เยือนจีนในฐานะประธานาธิบดีคือเมื่อปี2017นะคะแต่ว่าจีนในปี2026แตกต่างจากเมื่อ9ปีที่แล้วมากทีเดียวความแข็งแกร่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจยกตัวอย่าง GDP ของจีนคุณผู้ชมดูคือเขาโตต่อเนื่องนะคะจากตัวเลขไม่ถึง83ล้านล้านหยวนในปี2017เนี่ยเพิ่มขึ้นทะลุ140ล้านล้านหยวนเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็แม้จะเจอมรสุมเรื่องของสงครามการค้านะคะแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนแผ่วลงไปสักเท่าไหร่ขณะที่ในช่วง9ปีที่ผ่านมาจีนอัดฉีดงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นตัวแรกเนี่ยเกือบเท่าตัวนะคะเพื่อพัฒนากองทัพของตัวเองให้ทันสมัยตามนโยบายที่มีการตั้งเป้าเอาไว้ส่วนเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI จีนพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดจริงๆจนตอนนี้เนี่ยแทบจะเทียบชั้นกับสหรัฐแล้วนะคะโดยอ้างอิงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดค่ะพบว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาความสามารถของโมเดล AI ของจีนตามหลังระบบอเมริกันแค่ 2.7% หรือปีที่แล้วข่าวดัง DeepSeek R1 ก็เคยทำผลงานเทียบชั้นโมเดล AI ตัวท็อปของสหรัฐมาก่อนค่ะเมื่อวันจันทร์นะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนพูดชัดเจนค่ะว่าจีนอยากร่วมมือกับสหรัฐนะคะแต่ว่าการร่วมมือดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมการเคารพซึ่งกันและกันค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องได้ประโยชน์และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้โดยจะเน้นไปที่เรื่องของเสถียรภาพและความแน่นอนนะคะจีนย้ำท่าทีนี้มาโดยตลอดตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์ 2.0 เปิดศึกทางการค้าเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการค้าน่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของการประชุมสุดยอดทรัมป์สีในวันพรุ่งนี้ด้วยขณะที่ในวันนี้นะคะเรื่องสำคัญคือสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐและเหอรี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนหัวหน้าทีมเจรจาการค้าของทั้งสองประเทศเนี่ยไปพบกันที่เกาหลีใต้ค่ะเพื่อวางกรอบการหารือของผู้นำนะคะซึ่งน่าจะรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการค้าหรือบอร์ดออฟเทรดด้วยโดยบอร์ดชุดนี้นะคะจะช่วยกำหนดสินค้าที่สหรัฐควรส่งออกและนำเข้าจากจีนรวมทั้งเป็นช่องทางในการทำข้อตกลงซื้อขายกันในอนาคตด้วยค่ะสงครามภาษีสหรัฐจีนเคยแตะจุดเดือดเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะโดยทรัมป์เนี่ยสั่งเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีน 145% ขณะที่จีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐ 125% ก่อนที่ทั้งสองประเทศค่ะเขาจะหันหน้าพูดคุยกันแล้วก็มีการระงับสงครามภาษีเป็นการชั่วคราวนะคะแต่คำสั่งของศาลสูงสุดที่คว่ำการเก็บภาษีจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย IEEPA ก่อนที่ทรัมป์จะใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับอื่นเพื่อเรียกเก็บภาษี 10% กับทั้งโลกทำให้ในตอนนี้ค่ะสหรัฐเสียต้านต่อรองไปมากพอสมควรเลยทีเดียวแต่นั่นไม่ได้หมายความนะคะว่าสงครามภาษีจะหยุดลงแค่นี้ดังนั้นเนี่ยการพบกันของทั้งคู่ในรอบนี้ก็น่าจะตกลงกันถึงอนาคตค่ะทั้งเรื่องของการที่สหรัฐจะอยากให้จีนซื้อสินค้าเกษตรซื้อเครื่องบินแล้วก็พลังงานขณะที่จีนเองน่าจะนำเรื่องของการจำกัดการส่งออกแร่แร่เอิร์ธมาต่อรองค่ะไต้หวันเป็นอีกเรื่องใหญ่นะคะที่จีนจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐโดยมีการคาดการณ์ค่ะว่าผู้นำจีนน่าจะพยายามเปลี่ยนนโยบายหรือว่าท่าทีของสหรัฐต่อไต้หวันหลังจากเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะทรัมป์ไฟเขียวขายอาวุธให้ไต้หวันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะมูลค่าเนี่ยสูงกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เมื่อวันก่อนทรัมป์ค่ะบอกกับนักข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าจะคุยกับสีเรื่องของการขายอาวุธให้ไต้หวันด้วยแต่จีนตอบกลับทันทีนะคะไม่ต้องรอผู้นำเจอกันนั่นก็คือจีนคัดค้านเรื่องนี้แบบสุดตัวค่ะลำพังผู้นำจีนกับสหรัฐเจอกันก็มีเรื่องให้คุยกันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้ยังมีเรื่องของอิหร่านเสริมเข้ามาเป็นประเด็นใหญ่ด้วยดังนั้นต้องรอดูกันค่ะว่าการคุยกันจะเป็นไปในทิศทางไหนจะสู้รอบที่แล้วที่เกาหลีใต้ได้หรือเปล่าซึ่งทรัมป์ให้คะแนนการคุยกับสีในครั้งนั้นมากถึง12คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนค่ะ
3: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราเจอฝนอยู่แล้วจะมากจะน้อยวิเคราะห์กับคุณธนวันมิลินทสูตรครับ
5: สวัสดีค่ะฝนที่ตกหนักคืนนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะที่อยู่ตามพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะคะช่วงนี้ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากกระแสลมใต้และก็ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ยังคงมีสภาพอากาศร้อนในบางพื้นที่ค่ะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้เองนะคะระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนักจากกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยนะคะแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคาดว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยทุกภาคนะคะก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคใต้เพราะว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะหรือว่ากลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ในบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะส่งผลทำให้คลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะทางด้านฝั่งอันดามันนะคะคาดว่าจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนค่ะก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังนะคะให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนับจากนี้ไปและในช่วงสุดสัปดาห์นี้เรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนจะควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงวันอังคารที่19พฤษภาคมค่ะลักษณะอากาศเช่นนี้เองนะคะก็ส่งผลให้ในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะจะเกิดพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น20จังหวัดเริ่มจากภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูล ช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะสำหรับเกษตรกรแนะนำให้เสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งอย่าลืมดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชนนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569เวลา 18:37 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญของไทยที่มีมาแต่โบราณช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรให้เกิดความมั่นใจว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารจะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญด้านการเกษตรการประกอบพระราชพิธีนี้ยังสะท้อนถึงเสถียรภาพของบ้านเมืองที่มีความร่มเย็นเป็นสุขและเป็นปึกแผ่นในปีนี้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาซึ่งเสียงทายพนุ่งแต่งกายโดยหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในและนอกเขตชลประทานสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่อาจเกิดขึ้นโอกาสนี้พระยาแรกนาได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาพระยาแรกนาเจิญพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบก่อนหว่านธัญพืชหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกรบอีก3รอบสำหรับพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์โดยเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งประกอบพระราชพิธีวันนี้ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถวันเป็นพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญกำลังใจของเกษตรกรก่อนการเริ่มลงมือเพาะปลูกกำหนดจัดขึ้นในราวเดือน6ของทุกปีหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยโดยผลการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโค7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคประกอบด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าซึ่งในปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์และพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองโอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน3คนแบ่งเป็น3สาขาประกอบด้วยปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่นางราตรีบัวพนัทจังหวัดนครสวรรค์ปราชญ์เกษตรดีเด่นได้แก่นายพรหมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีและปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายได้แก่นายบุญทรงนับทองจังหวัดกระบี่พร้อมพระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน16คนผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน13คนผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน7คนรวม39คนนับตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกัน

ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลตรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดมาเวลา 9:49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรดพระนางคันแรกนาขวัญในฤดูกาลถัดไปในการนี้พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองหาบเงินหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาซึ่งในปี2568กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงนาทดลองส่วนพระองค์ได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิต96กิโลกรัมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆปลูกในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์และแปลงขยายผลในภูมิภาคต่างๆจำนวน7สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กข6ข้าวเจ้าพันธุ์กข79ข้าวเจ้าพันกข85ข้าวเหนียวพันกข26ข้าวเจ้าพันกข99และข้าวเจ้าพันกข109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้ง7สายพันธุ์เข้าพระราชพิธีพืชมงคลตรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และนำไปบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 19:00 น.ที่วัดเกษามคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพนิษมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุกระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลองค์กรและสมาคมต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 10:00 น.จังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดมุมป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธราวดีวัดทุ่งแย้วัดท่าโพวัดมะนาวหวานและวัดวังตะวันออกที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นกองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมุระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท General Air Conditioning Manufacturing ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปทั้งหมดมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครที่สวดมา

ฎีกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้

0: มีศรีบุญเรืองวัดช่องแคบปัตตารัญญาเขตวัดใหม่สุวรรณวัดดอนมูลและวัดนาโบสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิงเน็ตจำกัดและบริษัทจัดหางานจ๊อบไทยจำกัดรวมถึงสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครลาวสวทรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นสหกรณ์โฮมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบชารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรตลอดจนพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพประสงค์ในการมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวถ้าไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจรินัยมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชินนายค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันพืชมงคลและวันเกษตรกรในปีนี้โดยเฉพาะชาวนาไทยนะครับตอนนี้เจอความไม่แน่นอนทั้งฝนฟ้าอากาศรวมไปถึงต้นทุนต่างๆครับอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องพิจารณาทางเลือกนะครับนั่นก็คือการปลูกข้าวแบบยั่งยืนลดโลกร้อนหรือที่เขาเรียกว่าข้าวประณีตติดตามเรื่องนี้กับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ครับ

0: การเปลี่ยนผ่านการปลูกข้าวแบบเดิมไปสู่ข้าวลดโลกร้อนข้าวยั่งยืนหรือข้าว SRP จำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการทางยุทธศาสตร์และนโยบายเข้ามาสนับสนุนเพราะหากทำได้จะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะมุ่งไปสู่เรื่องของการขายที่ตลาดโลกเพราะขณะนี้ตลาดโลกมีความต้องการสูงค่ะแต่ถ้าหากว่าขณะนี้เรามาดูข้อมูลการส่งออกของข้าวไทยจะพบว่าในปี2567ถึง2568ค่ะมียอดการส่งออกสูงถึง10ล้านตันค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเกิดจากอานิสงส์การระงับการส่งออกข้าวของอินเดียนะคะแต่ในปี2568ถึง2569ยอดการส่งออกถือว่าลดลงนะคะมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผันผวนในเรื่องของเชิงปริมาณหรือเรื่องของสต็อกข้าวหรือเรื่องกิจการทางการค้ารวมถึงคู่แข่งนะคะการค้าของประเทศไทยตอนนี้ก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจะพบว่ามีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าอนาคตถ้าหากว่าไทยทำได้ในปี2569มีการคาดการณ์ว่าจะส่งออกข้าวอยู่ที่ประมาณ7ล้านตันค่ะแต่ไทยยังมีโอกาสในตลาดโลกในฐานะผู้ส่งออกข้าวประณีตซึ่งกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายุทธศาสตร์ข้าวประณีตเพื่อหนีจากตลาดแข่งขันด้านราคาเดิมๆสู่เกษตรมูลค่าสูง3กลุ่มหลักได้แก่ข้าวรักโลกข้าวคาร์บอนต่ำและข้าวยั่งยืนหรือข้าว SRP ตอบโจทย์ลดโลกร้อนซึ่งถ้าหากว่าไทยจะไปสู่เป้าหมายนี้รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศย้ำว่าต้องเชื่อมโยงโครงสร้างตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเข้าด้วยกันรวมถึงทลายวิธีการทำงานของหน่วยงานภาครัฐแบบแยกส่วน
1: เกษตรกรเราหรือไม่ว่าจะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยไปกันทั้งกระบวนการในเรื่องพวกนี้เราคิดว่ามันอาจจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงจริงๆมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้ม

0: ค่าก็ได้ที่สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดเหล่านี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยเทรนตรงนี้มันมาแน่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องการพยายามที่จะหนีตลาดข้าวเดิมๆที่ขายข้าวในรูปแบบเดิมในเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรที่ยั่งยืนนะคะ
1: มีกระบวนการไปวิจัยนิดนึงเราใช้
2: ขณะที่หัวหน้าโครงการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นชี้ให้เห็นว่าการทำนาแบบเดิมสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนักทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง8%ของประเทศก๊าซมีเทนจากน้ำขังไนตรัสออกไซด์จากปุ๋ยเคมีและ PM 2.5 จากการเผาต่อสั่งการทำข้าวแบบเดิมจึงไปต่อไม่ได้ในเวทีโลกข้าวยั่งยืนหรือข้าว SRP จึงตอบโจทย์ลดโลกร้อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกไปพร้อมกันสำหรับขอนแก่นโมเดลที่มีการปลูกข้าวยั่งยืนพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าทำได้จริงจากตัวอย่างจะพบว่าการปลูกข้าวหอมมะลิแบบ SRP สามารถเพิ่มกำไรได้415บาทต่อไร่ขณะที่ข้าวเหนียวนะคะเพิ่มกำไรได้699บาทต่อไร่และที่สำคัญถ้ามองในมิติของสิ่งแวดล้อมนะคะจะพบว่าสามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้ถึง 70% เลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มากกว่าการทำนาแบบเดิมมากกว่า3เท่าด้วยกันและขณะที่เรื่องของการเผาที่หลายคนกังวลขณะนี้ก็ยังลดการเผาไหม้ได้มากถึง 53.8% เลยทีเดียวค่ะและในอนาคตนี้ก็มีการตั้งเป้าเหมือนกันนะคะว่าจะมีการขยายพื้นที่ปลูกอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าไร่ภายในปี2571ค่ะ
3: การเพาะปลูกข้าว SRP เนี่ยมันต้นทุนการเพาะปลูกเนี่ยมันต่ำกว่าแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนการเพาะปลูกมันน้อยกว่ามันก็เหมือนกับมันสร้างบัฟเฟอร์ให้กับเกษตรกรเนี่ยในระดับหนึ่งแล้วว่าเช่นราคาคุณผันผวนนะจากสภาวะอะไรก็ตามเนี่ยเช่นราคามันลดลงเมื่อต้นทุนเขาน้อยกว่าถึงราคาลดลงเท่ากันต้นทุนเขาน้อยกว่ายังไงมันก็ยังเหลือรูมที่เขายังจะพอได้กำไรที่มากกว่ากรณีปลูกข้าวแบบทั่วไปแล้วก็ประเด็นต่อมามันก็ชัดนะครับว่าการปลูกข้าวยืนมันช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอันนี้คือ public benefit คือผลประโยชน์ของสังคมคือสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามที่จะลดเขาเรียกว่าลดผลกระทบของการทำการเกษตรลงไอ้ข้าว SRP สิมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตอบโจทย์เพราะจากหลักฐานงานวิจัยเนี่ยมันก็บอกชัดว่ามันทำให้การปลดปล่อยการเลือกกระจกลดลงซึ่งมันก็จะช่วยลดเขาเรียกว่าอย่างน้อยมันก็ไปช่วยบรรเทาไอ้เรื่องของ climate change ได้ในระดับหนึ่ง
2: ปัจจุบันความต้องการข้าว SRP ในตลาดยุโรปและสหรัฐมีมหาศาลแต่กำลังการผลิตของไทยมีเพียง 1,500 ตันข้าวเปลือกซึ่งไม่เพียงพอในการขายคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญคือการปรับเข็มทิศนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตรของรัฐบาลที่ปัจจุบันใช้เงินปีละ 3-50,000 ล้านบาทโดยไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดๆเปลี่ยนมาเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสร้างความยั่งยืนจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกพร้อมดึงภาคเอกชนและสถาบันการเงินเข้ามาสนับสนุนห่วงโซ่นี้อย่างเป็นระบบ
3: ผมมองว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของว่าเอ้ยเราต้องเป็นผู้ส่งออกอันดับ1 2 3มั้ยแต่ประเด็นของเราคือว่าเราควรจะต้องเป็นผู้ส่งออกที่เน้นเรื่องของคุณภาพซึ่งไอ้การเน้นคุณภาพเนี่ยในเชิงการค้าก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องเดินทางนั้นเพราะเราจะไปตลาดมูลค่าสูงเกษตรกรจะเปลี่ยนก็คือต่อเมื่อเขาเห็นว่าทําแล้วเขาได้ประโยชน์อันนี้คือตัวหลักซึ่งงานเราก็มองว่ามันก็มี2ทางก็คือว่ามีฝ่ายนโยบายสนับสนุนอย่างที่ผมเกิดนะว่าเรามีการซัพพอร์ตเกษตรกรนะแต่ต่อไปเราอาจจะต้องมีการซัพพอร์ตแบบชี้เป้าระบุเป้าให้มากขึ้นว่าคุณถ้าเกิดคุณทํานารูปแบบนี้รัฐสามารถสนับสนุนคุณได้แบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของ financial incentive หรือเรื่องของการลดหย่อนเรื่องหนี้ที่เขามีอยู่กับธ.ก.ส.ยกตัวอย่างเช่นส่วนข้างล่างเนี่ยครับการปฏิบัติ implement ในพื้นที่เราควรจะต้องสร้างเขาเรียกว่าระบบเครือข่ายของเกษตรกรภายในพื้นที
2: ่การยกระดับข้าวประณีตและข้าวแบบยั่งยืนค่ะไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกในการรักษาสิ่งแวดล้อมยังสามารถเป็นทางเลือกที่สำคัญในการทลายโครงสร้างปัญหาสำคัญในเรื่องของหนี้สินมีการลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรค่ะและสามารถดึงความได้เปรียบในการแข่งขันของข้าวไทยกลับคืนมาสู่เวทีโลกค่ะ
4: ขอบคุณคุณนิตยาครับ
5: เหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนเต็มฟุตบอลโลกก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะขณะนี้
4: ของไทยนะคะยังอยู่ระหว่างการหาแนวทางในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดถ้าลองไปกางดูมติครม.ที่ล่าสุดเห็นชอบในหลักการก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะไปประสานความร่วมมือในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกก็จะเห็นภาพของการดีลถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทั่วไทยผ่านการแบ่งงานของ7หน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐเอกชนและกสทช.ค่ะตามมติครม.อนุมัติหลักการพร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026มีรายงานว่าครม.กำหนดบทบาทหน้าที่ของ7หน่วยงานเพื่อร่วมดำเนินการไว้ด้วยนะคะกรมประชาสัมพันธ์จะรับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งกับกสทช.และภาคเอกชนโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆมอบหมายให้กระทรวงการคลังยกเว้นภาษีการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์ผ่อนปรนระเบียบพัสดุในกรณีที่มีข้อจำกัดประกอบกับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะอันนี้จะไปรับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีมาตรการเข้มงวดป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลทุกช่องทางและตลอดการแข่งขันด้วยขณะเดียวกันก็มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศค่ะไปร่วมกันดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการประสานงานกับทางต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะรวมถึงการประสานกับทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงสัญญาณจากต่างประเทศมายังประเทศไทยค่ะ
5: กีฬาวันนี้ครับติดตามกับคุณวิริยะครับ
6: สวัสดีครับตอนนี้ทัพนักกรมทุกยางสาวไทยได้ขุมกำลังแบบฟูลทีมแล้วนะครับหลังชมพู่พรพันธ์สมทบเข้าแคมป์ลงฝึกซ้อมเป็นคนสุดท้ายแล้วก็รับตำแหน่งกัปตันทีมเป็นครั้งที่2ด้วยนะครับซึ่งเธอพร้อมนำลูกทีมสู้เต็มที่ในทุกสนามในขณะที่โค้ชออสมั่นใจภาวะผู้นำของชมพู่จะช่วยดึงสปิริตสู่ความสำเร็จได้ครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของวอลเลย์บอลสาวไทยที่ตอนนี้ได้ขุมกำลังแบบฟูลทีมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากผู้เล่นในลีกต่างประเทศและก็ในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกเนี่ยเดินทางเข้าแคมป์ครบทุกคนโดยมีชมพู่พรพันธ์เกิดปราศเซตเตอร์ตัวเก่งที่เพิ่งพาทีมออร์แลนโดวาคารีจบอันดับที่5ในลีกของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาสมทบในรายล่าสุดครับทำให้ทีมซับโค้ชก็มีเวลาเตรียมทีมแบบเต็มระบบลงรายละเอียดทั้งเรื่องของสภาพร่างกายและเรื่องของระบบการเล่นประมาณ3สัปดาห์ก่อนเริ่มเกมนัดแรกไฮไลท์สำคัญคือการประกาศแต่งตั้งกัปตันทีมในปีนี้ซึ่งก็ตกเป็นของชมพู่พรพันธ์อีกครั้งเป็นสมัยที่2นะครับต่อจากปี2022เจ้าตัวเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติและก็ตื่นเต้นแม้จะรับหน้าที่ครั้งที่2แต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปทั้งตัวผู้เล่นและก็สไตล์การเล่นและก็ภายใต้เฮดโค้ชคนใหม่อีกด้วยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้และก็ใส่ใจในเรื่องของการฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้นพร้อมนำประสบการณ์จากลีกสหรัฐมาส่งต่อความมั่นใจตั้งเป้าอยากเก็บชนะให้ได้สนามละ2นัดพร้อมสู้ยิปตาในทุกเซตนะครับเพื่อแฟนวอลเลย์บอลไทยขณะที่โค้ชออสเผยเหตุผลการเลือกพรพันธ์ว่ามีความเหมาะสมที่สุดครับทั้งภาวะผู้นำและการเป็นที่ยอมรับของน้องๆซึ่งจะช่วยดึงสปิริตของทีมให้มีความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับ
7: จริงๆเรื่องที่อยากให้น้องๆมากเลยที่อยากให้เขามากๆเลยเรื่องกับประสบการณ์ที่ตัวเองไปเก็บเกี่ยวมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกล้าตัดสินใจความกล้าหาญแล้วก็ถ้าพูดในภาษาอังกฤษก็จะเป็น confidence แล้วก็ belief อะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนว่าเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าที่จะเขาเรียกว่ากล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบของตัวเองแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าศักยภาพของเราเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจว่าศักยภาพของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเราสามารถพัฒนาขึ้นไปได้แค่ไหนอีกอะไรเงี้ยเราต้องรู้ตัวเองว่าในทุกๆวันหรือว่าในทุกๆเกมเนี่ยในทุกการฝึกซ้อมเนี่ยเราจะพัฒนาในวันพรุ่งนี้ยังไงใช่อันนี้อยากให้น้องๆเรียนรู้จากชมอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องอะเก่งอยู่แล้วเด็กรุ่นใหม่อะเก่งแล้วเขาคิดเร็วสมองเขาเร็วเขาสามารถ get into it แบบว่าเหมือนแบบเข้าไปได้ง่ายแต่ว่าสิ่งเดียวที่อยากให้น้องๆแบบปรับก็คือ ข้าใจมากขึ้นเข้าใจจริง
8: ๆเป็นความเหมาะสมนะครับเพราะชมพู่ก็เป็นผู้นำน้องที่ดีทุกคนก็ให้การยอมรับแล้วก็ให้การเคารพแล้วก็ชมพู่ถือว่าเป็นคนที่ดึงสปิริตของทีมได้ดีมากมีแพชชั่นในการเล่นสูงแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในทุกๆเรื่องตั้งแต่การฝึกซ้อมการแข่งขันรวมทั้งการที่จะนำให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่เป็นทีมร่วมกันที่จะเป็นทีมสปิริตชมพู่เนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตลอดหลายปีมานี้
6: มาดูโปรแกรม3แรกของศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับไทยจะไปแข่งขันที่หนานจิงประเทศจีนประเดิมนัดแรกเจอกับเซอร์เบียวันพุธที่3มิถุนายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาไทยนะครับต่อด้วยเจอเจ้าภาพจีนเบลเยียมและก็สาธารณรัฐเช็กและกลับมาแข่งขันสนามที่2นะครับที่ประเทศไทย17-21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับต่อที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะครับหลังจากที่ทีมข่าวกีฬาไทยพีบีเอสของเราเนี่ยได้ลงเก็บข้อมูลครับในกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมทำให้เห็นถึงปัญหานะครับที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานักกีฬาโดยเฉพาะการขาดแคลนอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานครับไทยพีบีเอสได้จัดเสวนาเพาะกล้ากีฬาไทยกีฬาสร้างคนเยาวชนสร้างชาติในศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมมีแขกรับเชิญนะครับทั้งยุทธยาจีนหีดครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนทีมกรีธาจากจังหวัดสตูลเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาหาทางออกร่วมกันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพและก็ทีมชาติไทยในอนาคตหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกยกมานะครับอยู่ในเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์การฝึกซ้อมและก็อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกับจังหวัดเล็กๆนะครับคืองบประมาณเนี่ยเข้ามาไม่ถึงรวมถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมให้กับโค้ชภูธรครับเพื่อส่งต่อให้กับลูกศิษย์ในการพัฒนาตัวเองโดยร้อยตำรวจโทประเสริฐขุนอาวุธนี่เป็นผู้ฝึกสอนกรีธาระยะสั้นของจังหวัดสตูลนะครับก็หวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจกับโค้ชภูธรในจังหวัดเล็กๆบ้างนะครับที่มีความตั้งใจจะสร้างนักกีฬาขึ้นมาประดับเวทีทีมชาติครับ
9: ที่สตูลก็จะมีศูนย์ฟิตเนสก็ของอบจ.นะครับแต่เขาก็จะเปิดเป็นเวลาแล้วพอเปิดเป็นเวลาปั๊บเด็กของที่อยู่ที่นู่นนะครับก็คือมันไม่ใช่โครงการโรงเรียนกีฬาเราก็ต้องใช้หลังจากที่เด็กเลิกจากโรงเรียนแล้วมานะครับก็จะพอเข้าไปใช้ปั๊บมันก็ต้องไปใช้รวมกับประชาชนทั่วไปก็ต้องไปเข้าคิวกันนะครับแต่ทีนี้แต่ละวันเราต้องทำเป็นเซตตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับแต่พอไปใช้รวมกับประชาชนทั่วไปมันก็ทำต่อเนื่องไม่ได้นะ
10: กีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นเวทีที่เราเริ่มหานักกีฬาที่เป็นมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยสนามแข่งขันหรือมาตรฐานการแข่งขันเนี่ยเราเทียบเท่านานาชาติแล้วนะครับไม่ว่าชนิดกีฬาอื่นๆก็แล้วแต่ครับก็ทุกชนิดกีฬาต้องสนับสนุนเหมือนกันลูกบาสลูกวอลเลย์บอลอะไรเนี่ยใช้ในระดับเวอร์อะไรต่างๆต้องใช้ในเกมเยาวชนแห่งชาติแล้วก็อนาคตเนี่ยศูนย์กกท.จังหวัดไอ้จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ในมือทุกจังหวัด
6: มาดูไฮไลท์การแข่งขันของวันนี้นะครับอยู่ที่กรีธาแข่งกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการชิงชัยในประเภทวิ่งผลัด4x100เมตรชายรอบชิงเหรียญทองท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าเป็นทีมไต้ฝุ่นของกรุงเทพมหานครที่อาศัยการตีไม้ที่สมบูรณ์แบบช่วยกันวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกเวลานะครับ 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่านและเหรียญทองแดงเป็นของชลบุรีครับมาดู 4x100 เมตรหญิงรอบชิงเหรียญทองก็สนุกไม่แพ้กันครับทุกทีมเนี่ยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สู้ทีมสาวจากพัทลุงไม่ได้ครับพัทลุงวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกเวลา 47.23 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานครและเหรียญทองแดงเป็นของจังหวัดกำแพงเพชรครับตอนนี้เราไปอัปเดตผลการแข่งขันนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบรองชนะเลิศเกมที่2นะครับตอนนี้แชมป์ไทยลีกบุรีรัมย์นะครับ ตามทางด้านของยาโฮดารุตซิมจากมาเลเซียอยู่0ประตูต่อ2ทำให้ตอนนี้สกอร์รวม2นัดนะครับทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่ที่3ประตูต่อ3ครับคุณวิสาวเจษดาครับ
5: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนวิเคราะห์นะครับเราจะมีมาตรการไหนที่จะกรองคนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตอบโจทย์กับคุณกรุณาบุญคำศรีครับ
4: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
11: โลกจับตาวาระใหญ่โดนัลด์ทรัมป์เยือนจีนครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีอ่านในยัดทางการทูตผ่านหอสักการะฟ้าเทียนฐานสถานที่ต้อนรับผู้นำสหรัฐรายงานพิเศษชี้ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ทนโจมตีโต้กลับอิหร่านตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจเปิดคลังข้อมูลล่าสุดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐถึงปรากฏการทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้ย้ำยังไม่พบสิ่งมีชีวิตนอกโลกทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องของธุรกิจต่างชาติซึ่งจะมี2มิติ2ประเด็นใหญ่ๆเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เราติดตามกันมานานแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางลงไปที่เกาะพะงันนั่นก็คือประเด็นที่มีชาวต่างชาติมาใช้คนไทยเป็นตัวแทนนะคะเพื่อที่จะทำธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องผิดตัวแทนนะคะเพื่อที่จะทำธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ว่าประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมามีการปล่อยประละเลยจนกระทำให้ประเด็นนอมินีนั้นเป็นเรื่องใหญ่ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลายจุดรวมถึงเกาะพะงันซึ่งนายกลงไปเดี๋ยวเราดูนะคะว่าความเห็นของนักวิชาการต่อเรื่องนี้เป็นยังไงเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะวันนี้เราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์จากสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในรายการกับเรานะคะผ่านทางวิดีโอคอลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตถามเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะว่ามติครม.ที่ไฟเขียวเปิดธุรกิจให้ต่างชาติลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต8กลุ่มด้วยกันซึ่งก็รวมถึงธุรกิจบริการโทรคมนาคมแล้วก็ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางโฆษกของประจำสำนักนายกต้องมาอธิบายนะครับบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเสรีแบบไม่มีการกำกับดูแลแต่ว่าเป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่อาจารย์ดูรายละเอียดแล้วเนี่ยตกลงมันดีหรือมันไม่ดีคะสำหรับคนไทย
1: คือผมคิดว่ามันแยกมาสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือว่าถ้าเรามองในด้านบวกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกลไกหนึ่งพยายามที่จะกระตุ้นนะครับมาตรการทางด้านเศรษฐกิจอันนี้เรามองแง่ดีอย่างเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสาธารณชนห่วงใยหรือแม้กระทั่งว่าคนติดตามเรื่องความมั่นคงเราห่วงใยเนี่ยก็คือว่าในประเภทบางธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยคือเราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยเราณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในห้วงของภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม
0: ่ค่ะ
1: แล้วปัจจุบันเนี่ยการทำความเข้าใจภัยคุกคามความมั่นคงด้านเศรษฐกิจเราเนี่ยเรายังไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่มันชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ประเภททั้งธุรกิจนะครับ8ประเภทที่เขาพูดถึงเนี่ยเราต้องตอบโจทย์2เรื่องนะครับก็คือว่าคือ1เรื่องแรกละมาตรการนะครับทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราทำดีมากพอหรือยังหรือว่าเรามีความพร้อมมากพอหรือยังนะครับนี่ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากธุรกิจเหล่านี้นะครับที่ไปเกี่ยวโยงกับสองเรื่องนะครับก็คือทั้งในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับและเรื่องของการฟอกเงินผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องสื่อสารนะครับแล้วก็ต้องตอบโจทย์เพิ่มนะครับในลักษณะของรูปแบบของแผนประเมินความเสี่ยงนะครับทำไมประเด็นนี้มีความสำคัญครับก็คือว่าเมื่อกี้คุณกรุณาพูดคำอยู่คำหนึ่งนะครับว่าคือธุรกิจสมัยใหม่ใช่ไหมครับแต่ธุรกิจสมัยใหม่แบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาจากในลักษณะของธุรกิจการเคลื่อนย้ายทุนขนาดเร็วเราพูดง่ายๆคือธุรกิจในยุคของโลกาภิวัตน
0: ์
1: ฉะนั้นโลกาภิวัตน์มันไม่ได้นำเฉพาะสิ่งที่ดีนะครับแต่ใต้ดินมันนำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เหตุผลเฉพาะว่ากระตุ้นด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ภัยคุกคามด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจยังไม่ถูกตอบโจทย์ยังไม่ได้มียุทธศาสตร์จะลบกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม
0: ่
1: แบบไหนเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการอัดฉีดเม็ดเงินพ.ร.ก. 400,000 ล้านหรือเม็ดเงินต่างๆเนี่ย

0: มันคือการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสมมติถ้าเกิดเงินเหล่านี้เข้ามาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอะไรครับ GDP จะเป็น GDP รวมทั้งหมดถ้าออกในแง่ของการฟอกเงินน
1: ะ
0: ครับอัตรากำข้ามชาติหรือแม้กระทั่งโนมินีเองก็ตาม
1: คืออาจารย์กำลังมองว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีเหตุผลว่าเพื่อที่จะทำให้กระบวนการมีความโปร่งใสแล้วก็ทำให้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่อาจารย์กำลังตั้งคำถามว่าระบบของเราพร้อมหรือยังสำหรับการทำแบบนั้นแล้วถ้าเปิดออกมาเต็มๆโดยเฉพาะในบางธุรกิจอย่างเช่นโทรคมนาคมหรือการเงินหรือปิโตรเลียมเนี่ยมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีอาจารย์กำลังพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญณตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าครม.อนุมัติหลักการใช่ไหมครับแต่อนุมัติหลักการเนี่ยผมว่าไม่พอสิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากจะเห็นเพิ่มคือการประเมินความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะความเสี่ยงทางด้านภัยคุกคามความมั่นคงด้านเศรษฐกิจเพราะว่าอะไรครับเพราะจริงๆเนี่ยเวลาการโดยเฉพาะธุรกิจที่ผมห่วงมากที่สุดคือธุรกิจเกี่ยวข้องการบริหารการเงินเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกระจายสินค้าแต่มันสับคนละเคสกันนะครับแต่ถ้าการเงินหมายความว่าอะไรครับในปัจจุบันแน่นอนเรามีเรื่องของกฎหมายฟอกเงินใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยคือกฎหมายฟอกเงินเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเอาผิดได้มันต้องมีความผิดก่อนใช่ไหมครับเพื่อผิดก็ได้แต่สิ่งหนึ่งณปัจจุบันที่ผมคิดว่ายังไม่ชัดเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรายังกังวลอยู่ก็คือว่าแหล่งที่มาของเงินทุนที่มาลงทุนหรือว่าการเคลื่อนย้ายของเงินทุนจริงๆณตอนนั้นเนี่ยมันมาจากไหนหนึ่งเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนสมมติยกตัวอย่างที่มันใกล้ตัวหน่อยอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราที่เรามีปัญหาเรื่อง C4 อะไรต่างๆเนี่ยที่จริงสองเรื่องนี้มันมีทั้งเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนกันแต่มันเหมือนกันคือการเคลื่อนย้ายของเงินทุนใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าเงินทุนมาจากไหนใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าในต่างประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีกฎหมายที่คุณต้องดีแคลร์ในเรื่องว่าใครถือรับผลประโยชน์ที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงิน
1: คือกำลังอาจารย์กำลังกลัวว่ามันอาจจะมีเงินเทาเข้ามาถ้าเกิดเราเปิดช่อง
0: แน่นอนครับคือสมมุติถ้าเป็นเงินเทาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับปัญหาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เองหรือแม้กระทั่งว่าปัญหาในหลายๆเรื่องหรือว่าข้อสงสัยว่าทำไมเงินมาจากไหนมากมายเนี่ยนะครับในแง่ของการฟอกเงินนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาใหญ่มากที่สุดนะครับในปัจจุบันเนี่ยปัญหาอะไรนะครับจีนเทาที่เรากำลังพูดอยู่ธุรกิจโนมินีเนี่ยนี่คือปรากฏการณ์ฝีแตกทั้งประเทศ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยเราเคยมีปัญหาในเรื่องของอะไรครับการอาศัยบุคคลที่ใช้ธุรกิจการฟอกเงินเป็นอย่างเดียวแต่ว่าในลักษณะของการทำธุรกิจโนมินีแบบเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกนะครับทำความเข้าใจว่ามันอยู่ในฐานะของภัยคุกคามความมั่นคงด้านเศรษฐกิจยังไง
1: ค่ะ
0: พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรากำลังเผชิญสงครามเนี่ยเรากำลังเผชิญสงครามแบบไปตัวเปล่าแล้วก็แบบรบแบบไม่มีแผนนะครับยิ่งสำคัญเนี่ยไอ้ทั้ง8ตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับยังไม่มีแผนกระจายความเสี่ยงและที่น่ากลัวมากที่สุดอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของโลจิสติกการขนส่งข้ามแดน
1: อันนี้กำลังจะอยากให้อาจารย์อธิบายเพราะว่าใน8ธุรกิจเนี่ยมันมีธุรกิจหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากที่สุดสำหรับคนไทยคนทำธุรกิจก็คือธุรกิจโลจิสติกซึ่งถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยคนที่ทำอยู่ในเมืองไทยอาจจะเจอทางตันทางลำบากมากขึ้นมันไม่เหมือนกับขุดเจาะปิโตรเลียมเนี่ยมันมีไม่กี่คนที่ทำได้แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะกระทบกับคนจำนวนมากอาจารย์ลองยกตัวอย่างธุรกิจนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีมาตรการอย่างที่อาจารย์พูดคือในการคุมกันพวก เงินเทาหรือมีระเบียบอะไรที่มันรอบคอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงกับคนไทยที่ทำธุรกิจนี้คะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราทำธุรกิจโลจิสติกสินค้าข้ามแดนเราต้องผ่านที่ไหนฮะ
1: ตมชายแดนศุลกากรค่ะ
0: ชายแดนตอนนี้เรามีปัญหาอะไรเรื่องชายแดนครับสแกมเมอร์จีนเทา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าธุรกิจดีไหมมีความสำคัญนะครับแล้วปีหนึ่งธุรกิจโลจิสติกเนี่ยอย่างเช่นชายแดนภาคเหนือมันสร้างปีหนึ่งนะครับหลายหมื่นหลายแสนล้านบาทซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องสนับสนุนแต่ว่าทีเนี้ยในลักษณะของการทำธุรกิจแบบนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าพื้นที่เรื่องของคลังสินค้าใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยคลังสินค้าจริงๆมันมีทั้งสินค้าที่สินค้าถูกกฎหมายและสินค้าที่ผิดกฎหมายนายกเองก็เพิ่งไปจับใช่ไหมครับที่ระนอง
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยโลจิสติกต่างๆแบบนี้ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยเรายังมีปัญหาอะไรเรื่องชายแดนครับศาลตั้งต้นใช่ไหมครับทีนี้ศาลตั้งต้นเดี๋ยวเราจะส่งไปข้ามแดนไปฝากไปที่ไหนครับพวกคลังสินค้าฉะนั้นเนี่ย มาตรการธุรกิจสนับสนุนธุรกิจแบบนี้ถ้าต่างชาติมาทำธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยคำถามสำคัญสมมติถ้าคนที่ทำงานด้านความมั่นคงเรื่องยาเสพติดนะครับหรือว่าการจับกลุ่มสกัดพวกสารตั้งต้นเนี่ยเขาเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงกับในเรื่องของการอะไรครับการสแกนคนถือหุ้นหรือแม้กระทั่งว่าเงินที่ไหลเวียนมาสร้างธุรกิจแบบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้าใจวันนี้อยู่คือการตามเส้นทางทางการเงินใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยทั้งธุรกิจการเงินธุรกิจโลจิสติกเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงการโทรคมนาคมนะครับที่ข้อมูลของประชาชนนะครับหรือว่าการรักษาความเขาเรียกนะครับส่วนบุคคลนะครับสิทธิส่วนบุคคลครอบครัวต่างๆเนี่ยมันต้องมีการประเมินความเสี่ยงให้ชัดมากกว่านี้นะครับ
1: คือประเด็นเรื่องนอมินีเนี่ยมันก็อาจจะต้องซูมอินไปนิดนึงซึ่งวันนี้น่าจะคุยกันได้ก็คือนายกเดินทางไปที่เกาะพะงันซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่ว่ามันถูกยกเป็นตัวอย่างของพื้นที่ที่มีนอมินีเยอะมากมีธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็แบบอาจจะไม่ตรงไปตรงมาจ้างคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็มาทำธุรกิจในลักษณะที่ว่าคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรแบบเนี้ยประเด็นนอมินีเนี่ยเอาเฉพาะเกาะพะงันเลยเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของอะไรคะอาจารย์คะที่มันทำให้เราเนี่ยจะต้องแบบรู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วง
0: คือผมคิดว่าสมมติถ้าเรายกตัวเร็วๆนะตอนนี้นะครับคือหนึ่งละมันเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของใบอนุญาตด้วยถูกไหมครับอย่างเช่นใบอนุญาตการถือครองใบอนุญาตด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยในแง่ของบทลงโทษเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับในบางกรณีการถือหุ้นในของโนมินีเนี่ยแค่ปรับแค่200,000เองบางกรณีเขาสู้เป็น7 ปีนะครับข้อมูลที่เห็นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยว่าเกิดความกลัวเกิดการหลับจำไหมมันก็ไม่ได้เกิดนะครับวันที่2อันนี้ที่เรากำลังพูดถึงนี่คือบทลงโทษที่น้อยมากนี่นะครับอันที่2ที่ถัดมาที่เราเห็นก็คือว่าสมมุติถ้าถูกลงโทษอย่างนี้โอกาสที่กลุ่มคนเหล่านี้จะกลับมากระทำผิดซ้ำเนี่ยใช้คำว่ากระทำผิดซ้ำแน่นอนเนี่ยพอมันไม่กลัวนี่นะครับก็สามารถทำให้เกิดอยากจะมาทำธุรกิจแบบนี้ซ้ำอีกนะครับอย่างเช่นเราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยในการเจรจาในหลายครั้งก็สมมติเจ้าหน้าที่เข้าไปตักเตือนนะครับปรับนิดหน่อยก็มาขออนุญาตให้ถูกซะนะครับไอ้แบบเนี้ยนะครับมันเลยทำให้ในเรื่องของที่เราเรียกภาษาเป็นทางการนะครับวิธีพิจารณาทางปกครองเนี่ย
1: ค
0: ือในแง่หนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยต้องเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ทันสมัยทีนี้ปัญหาเนี่ยมันโยงกับในเรื่องของเขาเรียกว่าเครือข่ายเนี่ยนะครับของอิทธิพลในระดับพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งแบบนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถที่จะสืบสาวได้ไม่ยากนะครับ
1: คือมันก็มีความย้อนแย้งอยู่พอสมควรเพราะว่าในแง่นึงเราก็อยากจะดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาแต่ว่าต่างชาติเวลาเข้ามาก็เจออุปสรรคเรื่องของการไม่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เกิน51%ก็เลยต้องไปจ้างคนไทยมานั่งในบริษัทแล้วมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจแบบเทาๆไปคนไทยก็รับจ้างอะไรพวกนี้ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายถ้าเรากลับไปสารตั้งต้นเลยเป็นไปที่ตรงตั้งต้นเลยถ้าเราอยากจะเอาทุนต่างชาติเข้ามาแล้วเข้ามาแบบใสๆอ่ะให้คนไทยได้ประโยชน์ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์แล้วก็ต่างชาติมีความสะดวกสบายในการเข้ามาลงทุนได้เนี่ยมันต้องไปเริ่มตรงไหนคะอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยคือสมมติถ้าทุนเนี่ยสมมติถ้ามาถูกต้องจริงๆนะครับแหล่งที่มาถูกต้องจริงๆเนี่ยคือมันอยู่ที่ในลักษณะของเวลาต่างชาติเข้ามาลงทุนแน่นอนว่าเขาก็จะต้องพวกจัดจ้างบริษัทให้คำปรึกษาหรือว่าที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือสมมติถ้าในลักษณะของบริษัทที่ให้คำแนะนำเนี่ยนะครับหรือปรึกษาด้านกฎหมายให้คำแนะนำที่อย่างเขาเรียกว่าใสสะอาดนะครับถูกทดลองแบบเนี้ยมันไม่มีปัญหาแต่สมมติถ้าบริษัทที่ให้คำแนะนำในด้านการลงทุนเนี่ยให้คำแนะนำในทางที่อาจจะเป็นผลลบนะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าซิกแซกตรงนี้ได้ไหมการจ้างธุรกิจจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ใช่คนไทยที่เราเห็นในเคสในปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยปัญหาประการหนึ่งก็คือว่าเราเองอาจจะต้องไปแก้ในเรื่องนะครับไม่ใช่กฎหมายด้านการลงทุนเพียงเดียวนะครับคือบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเราลองสังเกตดูนะครับว่าสมมุติถ้าเวลาบริษัทรับเหมาในต่างๆอันนี้สมมติเราเปรียบเทียบนะครับว่าสมมติถ้าบริษัทไหนเนี่ยถ้าทำธุรกิจในการรับเหมากับภาครัฐเนี่ยถ้าคุณทิ้งงานใช่ไหมครับดังนั้นคุณจะติดแบ็คลิสต์แล้วคุณจะมาประมูลงานไม่ได้ส นั้นเนี่ยสมมติท่านทำให้เป็นรูปธรรมหน่อยอย่างเช่นบริษัทที่ปรึกษานะครับนิติบุคคลไหน

0: นะครับหรือว่าบุคคลธรรมดาคนไหนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในการให้คำปรึกษาที่เป็นในทางลบต่อการลงทุนแบบนี้นะครับมันอาจจะต้องขึ้นแบ็คลิสต์เลยนะครับไม่สามารถที่จะมาดำเนินการเปิดธุรกิจได้อีกนะครับ
1: แต่ประเทศไทยมันมีปัญหาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ปัญหาของประเทศไทยคือข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันตัวเองเคยมีประสบการณ์ตรงไปแจ้งนะว่าเนี่ยบริษัทเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นนอมินีปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเข้าถึงข้อมูลของอันนี้ไม่ได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าตรวจสอบลำบากก็ดูดีแต่ว่าคือทุกคนไม่สามารถเห็นข้อมูลในชุดเดียวกันได้แล้วมันก็เลยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยซึ่งอันนี้มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นในเกาะพะงันแต่ว่ามันสะท้อนถึงปัญหาใหญ่ของประเทศไทยแล้วเราก็เปิดธุรกิจ8ประเภทขณะนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
0: สมมติถ้าเราบอกว่าข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันแสดงว่าเราไม่มีความพร้อมในการเปิดธุรกิจ8ธุรกิจใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยไอ้คำถามในเรื่องของการที่เราไม่มีฐานข้อมูลเกี่ยวโยงกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับอะไรครับนอมินีผู้กระทำความผิดเนี่ยกับการยกเลิกวีซ่าเนี่ยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาเห็นข้อมูลเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นแล้วทำไมอย่างเช่นในบางกรณีในบางจังหวัดเนี่ยเขามีการปรับตัวใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเราต้องมีคณะกรรมการติดตามความประพฤติต่างชาติแต่ถามว่าเวลานำไปสู่การยกเลิกวีซ่าเองนึกออกไหมครับช้ามาก
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรครับคำตอบเดียวกันคือฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งว่าในบริษัทที่ให้คำปรึกษาฐานข้อมูลในการเพิกถอนวีซ่าเนี่ยนะครับต่างๆแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่รัฐบาลน่าจะผลักดันก่อนการผลักดันแปดธุรกิจนี้ซะด้วยซ้ำไปใช่ไ
1: หมครับก็คือทำโครงสร้างให้เราดีก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยไปเปิดทีหลังแต่ว่าไอ้ที่จะรองรับรอยรั่วหรือว่าจุดที่มันคนบิดได้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ต้องอุดให้หมดก่อนที่จะเปิด
0: ผมเลยบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยครับว่าจริงๆเนี่ยไอ้แปดธุรกิจนี้หรือว่าปัญหาที่เรากำลังเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรากระทำในสิ่งที่เรียกว่าการประเมินความเสี่ยงไปคุกคามความมั่นคงด้านเศรษฐกิจหรือว่าไปคุกคามด้านความมั่นคงอื่นๆหรือยังนะครับผมใช้คำว่าไปคุกคามหมดเลยนะครับเพราะว่าวิธีคิดอย่างหนึ่งที่เรากำลังเจอปัญหาก็คือว่าเวลาเรามองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็จะมองว่านักลงทุนเงินข้ามชาติมาเงินเข้ามานะครับเวลาเราเปิดลงทุนธุรกิจจริงๆก็ถามว่าในฐานะประชาชนคนธรรมดาเราอยากรู้เรื่องอะไรครับหนึ่งมีการจ้างงานกี่ตำแหน่งของภาษีเนี่ยได้ให้กับประเทศเท่าไหร่ลงคืนไปสู่ท้องถิ่นเท่าไหร่อย่างนี้ต่างหากที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกนอมินีหรือว่าธุรกิจเงินเทาอะไรเข้ามาเนี่ยมันทำลาย GDP นะครับสองเนี่ยปัญหาเงินเฟ้อในพื้นที่มันก็เกิดขึ้นข้าวของแพงที่ดินไร่ละ80ล้านเห็นไหมฮะ
1: เก็บภาษีไม่ได้ด้วยอาจารย์นะเพราะว่าพวกนี้เวลาได้เงินมาเอาภาษีออกนอกประเทศหมดเลย
0: ใช่ครับคนไทยตกงานและปัญหาที่หัวใจสำคัญที่สุดคือเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: นะครับฉะนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าการระมัดระวังในเรื่องของการออกมาตรการนะครับหรือแม้กระทั่งการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคือมันต้องมองสองมุมนะครับมุมทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านที่มันลบฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมเรียกว่าภัยคุกคามความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอ่ะมันอาจจะต้องอยู่ในระดับแรกๆของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้วยซ้ำไปถ้าอยากกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยต้องสร้างความมั่นคงหรือว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการลงทุนด้านเศรษฐกิจด้วยคือการประเมินความเสี่ยงแบบเนี้ยนะครับ
1: มันต้องมีอะไรคะอาจารย์เพื่อให้เรามีความพร้อมต่อการเปิดรับการลงทุนในยุคใหม่ซึ่งเราต้องระวังมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเงินมันมาจากไหนบ้างไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยเวลาลงทุนมาเรามีลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นจากอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยผวาเหมือนทุกวันนี้ถ้าพูดตรงๆทุกวันนี้ไม่รู้เงินอะไรมาจากไหนบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยควรจะทําในลักษณะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับนักลงทุนถ้าไม่นับตึกรามบ้านช่องหรือเขตอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างทั้งกฎหมายทั้งกฎระเบียบอะไรต่างๆแล้วก็ความพร้อมในแง่ของข้อมูลที่มันเชื่อมต่อกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบังคับใช้กฎหมายค่ะอาจารย
0: ์มันมีอยู่สองเฟสนะครับคือเฟสแรกเนี่ยจริงๆระเบียบกฎหมายมาตรการต่างๆมันอยู่ที่เวิร์ดดิ้งเดียวเลยครับก็คือว่าต้องเปิดเผยผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ช่ไหมครับของบริษัทที่ก่อนจะมาลงทุนใช่ไหมครับคุณไม่สามารถจะเปิดประธานบริษัทกรรมการอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานแต่คุณต้องเปิดข้อมูลที่บอกว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายที่แท้จริงในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับมันก็สามารถจะออกกฎหมายแบบนี้ว่าคุณต้องดีแคลร์นะพูดง่ายๆใช่ไหมครับดีแคลร์ว่าใครไอ้คนที่ถือหุ้นไม่เท่าไหร่แล้วใครที่มันมีบริษัทข้างหลังเนี่ยคุณต้องดีแคลร์ให้หมดถ้าคุณดีแคลร์ไม่หมดเนี่ยแล้วมาตรวจสอบภายหลังเนี่ยคุณก็ต้องโดนเช่นมาตรการทางด้านลงโทษเป็น2เท่าอันนั้นเฟสแรกนะครับยกตัวอย่างเร็วๆไอ้เฟสที่2เนี่ยนะครับมันต้องมีกลไกอย่างนึงที่ว่าติดตั้งคณะกรรมการติดตามการลงทุนนะครับแต่ว่าทีเนี้ยไอ้2เฟสที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยคำถามหลักก็คือว่าเรามีหน่วยข่าวกรองทางการเงินนะครับที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงมากพอหรือยังเวลาเราพูดถึงหน่วยข่าวกรองเนี่ยเราก็นึกถึงอะไรครับหน่วยข่าวกรองติดตามอาชญากรรมข้ามชาติใช่มั้ยครับในเรื่องของก่อการร้ายจริงๆแล้วไม่ใช่มิติด้านอาชญากรรมทางด้านการเงินหรือว่าภัยคุกคามทางด้านสิทธิในปัจจุบันเนี่ยในแง่ของหน่วยด้านการเงินเนี่ยเรามีระบบการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยข่าวกรองด้านการเงินของโครงสร้างทางการเงินของทั้งประเทศแล้วหรือยังเช่นแน่นอนปัจจุบันเรามีกฎหมายด้านการฟอกเงินแต่ที่ผมบอกในตอนต้นว่าณปัจจุบันเขากำลังแก้อยู่ใช่มั้ยครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้ารัฐบาลทำให้ชัดจะแก้เสร็จเมื่อไหร่แล้วรัฐบาลจะสามารถบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับสมมติถ้าตอบโจทย์นี้ได้คุณจะลงทุนอะไรเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ว่ามาได้หรอไหมครับฉะนั้นหน่วยข่าวกรองด้านการเงินในปัจจุบันเนี่ยมันต้องอาศัยการเชื่อมโยงไม่ใช่เฉพาะปปง.แต่มันหมายถึงในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยแม้กระทั่งตลาดหลักทรัพย์หรือว่าการลงทุนนะครับกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเราเองจะต้องตอบโจทย์นะครับเรื่องนี้สำคัญ
1: ค่ะใน8ธุรกิจที่ครม.ไฟเขียวเนี่ยอาจารย์มีความเป็นห่วงกลุ่มไหนมากที่สุดคะที่ดูแล้วน่าจะมีความเปราะบางต่อการเข้ามาถูกครอบงำโดยเงินอาจจะเป็นเงินเทาหรือว่าเงินที่หาที่มาที่ไปไม่ได้
0: คือเอาข้อจริงถ้าธุรกิจมาเริ่มต้นจากทุนใช่ไหมครับฉะนั้นทุนมันเป็นความเสี่ยงทุกประเภทแหละครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทีเนี้ยเวลาทุนมันเป็นความเสี่ยงประเภทอย่างเช่นถ้าการเงินแน่นอนว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าโยกย้ายการตรวจสอบเนี่ยลำบากแต่ว่าสมมติท่านในฐานะที่เวลาผมทำงานเรื่องชายแดนเนี่ยที่ผมห่วงมากที่สุดนั่นคือในเรื่องของการไหลเวียนนะครับของสินค้าชายแดนจะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยทราบไหมครับว่าปัจจุบันเวลาจะควบคุมสารตั้งต้นเรื่องยาเสพติดได้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของแต่ละกระทรวงทบวงยังซ้ำซ้อนกันอยู่นะครับสารบางตัวถูกกฎหมายสารบางตัวผิดกฎหมายนะครับอะไรเราก็ไม่รู้ว่าสารตั้งต้นไหนที่ถูกไปผลิตยาเสพติดกันแน่นี่ยังเถียงกันอยู่นะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องออกประกาศขึ้นมาเพื่อควบคุมแต่กว่าจะออกประกาศมาควบคุมเนี่ยเถียงกันตั้งหลายปีนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับเวลาออกมาจริงๆเนี่ยทั้งประกาศกระทรวงหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงก็ต้องมาดูกันนะครับที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณจะทำโลจิสติกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งศุลกากรทั้งเรื่องการฟอกเงินเรื่องยาเสพติดหรือว่าหน่วยงานที่สกัดกั้นชายแดนก็ต้องทราบนะครับแล้วก็เขาเองจะต้องมีส่วนเข้ามาให้ความเห็นในเรื่องของแบบนี้ด้วยนี่นะครับส่วนในเรื่องของกิจการพวก data center อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการความเสี่ยงในแง่ของการเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจในระดับมหาภาคนี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะใช้กลไกด้านการฟอกเงินได้ทั้งหลากหลายประเภทนะครับฉะนั้นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำต่ออีกหลายเรื่องเลยนะครับ
1: แต่พูดถึงข้อดีมันก็มีอยู่ก็คือการเปิดกว้างหรือว่าเปิดเสรีเนี่ยมันจะทำให้ผู้บริโภคสมมติทุนมันมาแบบมีที่มาที่ไปเนี่ยนะมันจะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นอย่างเช่นธุรกิจการเงินโทรคมนาคมหรือแม้แต่พลังงานเองอันนี้อาจารย์มองยังไงคะว่าจริงๆแล้วข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีอยู่พอสมควรทีเดียวสำหรับการเปิดเสรีแบบนี
0: ้คือผมคิดว่าณปัจจุบันน่ะมันมีธุรกิจใหม่ๆครับข้อดีของการแก้กฎหมายนี้ก็คือว่ามันตอบโจทย์ให้การทำธุรกิจใหม่ๆแล้วได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจากต่างประเทศเนี่ยถ้าเรามองในแง่บวกก็สามารถเข้ามาตุ้นเศรษฐกิจเราอย่างเช่นพวก data center cloud service เนี่ย
1: ค
0: ือ10ปีที่แล้วมันไม่มีแต่ปัจจุบันมันมีแล้วใช่ไหมครับแต่ชั้นเนี้ยคือการนำคนที่เขามีความสามารถทุนที่สะอาดทุนคุณภาพเข้ามาเนี่ยมันก็เสริมศักยภาพของประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือว่าในธุรกิจแบบเนี้ยมันเปลี่ยนเร็วใช่ไหมครับเพราะมันเปลี่ยนเร็วเนี่ยหนึ่งหลักการเคลื่อนย้ายทุนเร็วการเปลี่ยนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สินค้านะครับมันก็เปลี่ยนเร็วด้วยคือฉะนั้นเนี่ยที่มันเป็นปัญหาคือว่าแล้วกฎหมายของรัฐเนี่ยตามทันไหมเวลามันเปลี่ยน ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหัวใจของการที่ภาครัฐเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะในยุคการค้าเสรีเนี่ยที่มันมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเนี่ยรัฐเองแน่นอนต้องสนับสนุนแต่รัฐเองก็ยังต้องคงไว้ซึ่งบทบาทในการควบคุมกติกาได้ของไว้ครับ
1: ครับค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์คะเรากลับไปที่เกาะพะงันนิดนึงเพราะว่าเรากำลังพูดถึงภาพใหญ่ที่เผอิญมากับการที่ครม.เปิดเสรีหรือว่าเปิดกว้าง8ธุรกิจให้ต่างชาติมากขึ้นแต่ว่าถ้ากลับไปดูที่พังงานมันเป็นตัวอย่างเล็กๆที่รัฐบาลพยายามแก้มันคือตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีนอมินีต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจแบบไม่ถูกต้องอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็มีข้าราชการหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมอาจารย์คิดว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะแล้วถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรสำหรับสังคมไทยที่จะต้องเปิดกว้างกับธุรกิจต่างชาติที่มากขึ้น
0: ผมคิดว่า อย่างเดิมดีนะครับก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คือประชาชนขาดความเชื่อมั่นในกลไกรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยด้านธุรกิจในท้องถิ่นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนอย่างหนึ่งของท่านนายกเองที่ท่านไปภูเก็ตมานะครับหรือแม้กระทั่งว่าที่กำลังจะไปอยู่ที่เกาะพะงันนั้นตอนนี
1: ้
0: ป
1: ั
0: ญหาหนึ่งคือว่าตอนนี้นายกพร้อมที่จะแบกรับต้นทุนแต่ปัญหาก็คือว่าในสังคมไทยเวลาเราแก้ปัญหาที่มันลุกลามแบบเนี้ยเราจะชอบกระทำแบบไฟไหม้ฟางใช่ไหมครับก็คือว่าพอจุดพลุทีนึงแล้วก็มันเงียบไปในการแก้ไขปัญหาธุรกิจโนมินีหรือว่าธุรกิจต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบไฟไหม้ฟางได้นะครับคือมันก็ต้องมองในแง่ว่าถ้านายกกลับไปอีก1สัปดาห์อีก1เดือนหรืออีก1ปีเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวอีกไหมถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือล้มเหลวนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายแล้วไม่ต้องปรับโครงสร้างอะไรแล้วเราจะต้องรู้ด้วยนะครับบางทีกฎหมายมันยังทันสมัยหรือว่าโครงสร้างนะครับหน่วยงานรับผิดชอบยังทันสมัยอยู่ไหมนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเวลาเรื่องของปัญหานะครับการใช้ดุลพินิจทางปกครองในท้องถิ่นเนี่ยถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยเราเองก็ต้องดึงหน่วยงานที่กระบวนการตรวจสอบนะครับทั้งภายในและภายนอกองค์กรแต่ในลักษณะแบบนี้มันควรจะต้องมีการตรวจสอบหลายๆองค์กรในการใช้ดุลพินิจทั้งในแง่ของการออกใบอนุญาตเนี่ยนะครับหรือว่าการใช้อำนาจในทางที่มิชอบเนี่ยนะครับให้ประชาชนเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสำหรับความเห็นในรายการค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: และทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะเราพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วกลับมาเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ในตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้น้องซีและน้องพลีนแท็กทีมกับแขกรับเชิญพี่อิงและอาจารย์ณรงค์เทียมเมฆนักวิ่งเจ้าถิ่นที่จะมาร่วมออกวิ่งไปกับเราเริ่มต้นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีที่ถือเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สำคัญที่สุดของจังหวัดก่อนจะมาปิดท้ายกันที่รูปปั้นเด็กดินผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีวิ่งเลยวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกและชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงนี่เองที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และกำลังทหารมากกว่าอย่างเอธิโอเปียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่13พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS

0: เปิดภาพแรกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงกรุงปักกิ่งจับตาวาระการหารือทั้งการแข่งขันด้านเทคโนโลยีไต้หวันและอิหร่านผ่านนัยยะการเปิดหอสักการะฟ้าเทียนฐานต้อนรับผู้นำสหรัฐจะมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้รายงานพิเศษชี้ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ทนโจมตีโต้กลับอิหร่านตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจเปิดคลังข้อมูลล่าสุดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐถึงปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้ย้ำยังไม่พบสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นเทศกาลนิเยปิวันแห่งความเงียบบนเกาะบาหลี
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงษ์สถาสุขพงษ์นะครับข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวใหญ่ของการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกในรอบ9ปีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากผู้นำสหรัฐเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับผู้นำสหรัฐเดินทางมาถึงสนามบินกรุงปักกิ่งเมื่อเวลาประมาณ1ทุ่ม50นาทีตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าบ้านเราประมาณ1ชั่วโมงนะครับท่ามกลางการต้อนรับจากเยาวชนจีนกว่า300คนและทหารกองเกียรติยศขณะที่หานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนเดินทางมาต้อนรับด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นเอริกทรัมป์ลูกชายอีลอนมัสก์และเจนเซนหวงเดินตามด้วยครับการขนทัพผู้บริหารยักษ์ใหญ่ขนมาถึง17คนร่วมคณะในครั้งนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการค้าสำหรับหวงเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง NVIDIA เข้าร่วมในนาทีสุดท้ายถือเป็นประเด็นที่น่าจับตามากที่สุดประเด็นหนึ่งเนื่องจากชิป AI ขั้นสูงของ NVIDIA เป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนหลังจากสหรัฐเพิ่มข้อจำกัดต่อการส่งออกชิปขั้นสูงไปจีนเพื่อชะลอการพัฒนาทางการทหารและ AI ของจีนขณะที่จีนก็หันมาควบคุมการส่งออกแร่หายากหลายชนิดมายังสหรัฐซึ่งมันสำคัญต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความบอกว่าจะขอให้ผู้นำจีนเปิดประเทศเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยขณะที่สถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซีได้โพสต์ภาพนี้ครับยกให้ประเด็นของไต้หวันอยู่ในอันดับแรกของเส้นแดงสีข้อของจีนนะครับอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสหรัฐมีกฎหมายเรียกว่าไต้หวัน relations กำหนดให้ช่วยไต้หวันป้องกันตัวซึ่งถือเป็นหนามยอกอกของจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงต้นปีนี้สภาคองเกรสได้ไฟเขียวขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์แต่กระบวนการขายอาวุธยังไม่เสร็จครับต้องได้รับการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐเพราะฉะนั้นในช่วงการเยือนในสัปดาห์นี้จีนก็น่าจะมีแนวโน้มผลักดันให้สหรัฐจำกัดการขายอาวุธให้ไต้หวันและขัดขวางการเคลื่อนไหวสู่เอกราชอย่างเป็นทางการด้วยถ้าผู้นำสหรัฐไปยอมอ่อนข้อให้ผู้นำจีนในประเด็นการขายอาวุธก็จะถือเป็นการทลายกรอบความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์ที่ยึดมั่นมานานนะครับและประเด็นนี้ก็จะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันที่กำลังต่อสู้กับพรรคกัวหมินตั๋งในประเด็นงบประมาณด้านกลาโหมด้วยนี่ถือเป็น2ประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองครับและสถานที่ต้อนรับผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ก็คือหอสักการะฟ้าเทียนฐานครับทันโลกออฟบีทชวนไปทำความรู้จักมรดกโลกยูเนสโกที่แฝงนัยยะหลายอย่างแห่งนี้ครับ

กว่า 1,700 ไร่รายล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวสดหอสักการะฟ้าเทียนฐานมรดกโลกยูเนสโกและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1,420ในสมัยจักรพรรดิหยงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงภายใต้หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินเข้มซึ่งสื่อถึงสวรรค์คือหอไม้ทรงกลม3ชั้นตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนสี

0: ท้าย้อนกลับไปเมื่อ600ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้ประกอบพิธีบวงสรวงสวรรค์อธิษฐานเพื่อเก็บเกี่ยวพืชผลอันอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังช่วยตอกย้ำถึงอานัตแห่งสวรรค์ที่มอบความชอบธรรมในการปกครองแก่จักรพรรดิซึ่งจะเสด็จมาปีละครั้งเพื่อประกอบพิธีกรรมยืนยันสถานะโอรสแห่งสวรรค์การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่หอสักการะฟ้าเทียนฐานในการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ถึงความลึกซึ้งของประวัติศาสตร์อันยาวนานในวันที่ผู้นำสองประเทศต่างมุ่งหวังการเก็บเกี่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากพืชผลอันอุดมสมบูรณ์จากการประชุมสุดยอดในครั้งนี้เช่นกันหอสักการะฟ้าเทียนฐานยังเป็นสถานที่โปรดของเฮนรี่คิสซินเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเขาเดินทางมาเยือนสถานที่แห่งนี้นับ10ครั้งในปี1971กรีทางสู่การเยือนครั้งประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในปีถัดมาจนนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศย้อนกลับไปเมื่อปี2017ผู้นำจีนเคยเปิดหอเก็บรักษาสมบัติในพระราชวังต้องห้ามต้อนรับผู้นำสหรัฐและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งถือเป็นครั้งแรกของการต้อนรับผู้นำต่างชาติที่พระราชวังต้องห้ามนับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี1949สำหรับจีนสถานที่ทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังแต่ยังส่งสารถึงสหรัฐและโลกว่าจีนมีอารยธรรมที่ยืนหยัดยาวนานนับพันปีนอกจากนี้หออธิษฐานเพื่อการเก็บเกี่ยวพืชผลอันอุดมสมบูรณ์ยังสอดรับกับเป้าหมายของสหรัฐที่ต้องการให้จีนซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอเมริกันฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ด้วย
1: และสำหรับการยุติสงครามในอิหร่านไปจนถึงการเปิดช่องแคบฮอร์โมซผู้นำสหรัฐบอกว่าไม่ได้หวังพึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนในประเด็นนี้นะครับแสดงความมั่นใจว่าสหรัฐสามารถเอาชนะอิหร่านได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและย้ำจุดยืนชัดเจนไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านมีท่าทีอย่างไรผมเจอข้อมูลที่น่าสนใจจากอนาโดลูสื่อตุรกีนะครับเขาระบุว่าอิหร่านตั้งเงื่อนไข5ข้อสำหรับการเจรจารอบใหม่กับสหรัฐครอบคลุมตั้งแต่การยุติสงครามในทุกแนวรบทันทีรวมถึงเลบานอนการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดในต่างประเทศการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามและการยอมรับอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์โมซทั้งหมดเป็นหลักประกันขั้นต่ำในการสร้างความเชื่อมั่นเท่านั้นนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ค่าใช้จ่ายของสหรัฐในสงครามตอนนี้สูงถึง 29,000 ล้านดอลลาร์และอาจจะสร้างภาระแก่ผู้เสียภาษีชาวอเมริกันถึง1ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันแม้ว่าข้อตกลงสันติภาพจะยังคงไร้ความชัดเจนแต่อิหร่านก็น่าจะประคับประคองเศรษฐกิจได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับคุณสุขสดชื่นตอนนี้มีการประเมินถึงทางเลือกของอิหร่านที่ไม่ได้ใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นหลักเนี่ยมันจะช่วยประคับประคองอิหร่านได้มากแค่ไหนครับ
2: การค้าของอิหร่านมากกว่า 90% พึ่งพาการขนส่งทางเรือครับดังนั้นการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐจึงส่งผลให้อิหร่านจำเป็นที่จะต้องเร่งหาเส้นทางการค้าทางเลือกมากขึ้นครับขณะที่รายงานหลายชิ้นในขณะนี้บ่งชี้ว่าอิหร่านกำลังใช้ประโยชน์จากเส้นทางสายรองอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นทางทะเลทางบกหรือแม้กระทั่งทางรถไฟครับก่อนอื่นครับเรามาดูทะเลแคสเปียนครับทะเลแคสเปียนเป็นทะเลปิดขนาดใหญ่ที่สุดของโลกตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิหร่านครับในอดีตเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อทะเลแคสเปียนมากนักแต่ในขณะนี้ทะเลแคสเปียนกำลังกลายเป็นเส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมระหว่างอิหร่านกับรัสเซียโดยตรงครับ นื่องจากสหรัฐไม่สามารถสกัดกั้นเรือในทะเลแคสเปียนได้เพราะมีเพียง5ประเทศที่อยู่ติดทะเลแห่งนี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่นี้ได้ครับล่าสุดก็มีการเปิดใช้งานท่าเรือ4แห่งในทะเลแห่งนี้โดยเฉพาะบันดาอันซาลีในอิรักครับเพื่อรองรับการนำเข้าสินค้าในวงกว้างจากรัสเซียโดยเฉพาะสินค้าอาหารที่จำเป็นครับขณะที่การขนส่งอาวุธผ่านเส้นทางนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากฝ่ายอิหร่านหรือรัสเซียครับ

0: เปียนแห่งนี้นี่แหละครับในการส่งโดรนชาเฮดให้กับอิหร่านมาก่อนเช่นกันครับและนอกเหนือจากเส้นทางทางทะเลนะครับอิหร่านกำลังใช้เส้นทางบกผ่านปากีสถานตุรกีอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานเช่นกันครับสำนักข่าวฟาสของอิหร่านครับรายงานว่าอิหร่านสามารถปรับการค้าบางส่วนที่เดิมทีเพิ่งพาการขนส่งทางทะเลไปใช้ทางบกได้มากถึง 40% ด้วยกันครับและเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปากีสถานตัดสินใจเปิดท่าเรือของประเทศเพื่อรองรับสินค้าจากประเทศที่3ซึ่งมีปลายทางคืออิหร่านครับมาตรการดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิดเส้นทางขนส่งทางบก6เส้นทางด้วยกันนะครับตามแนวชายแดนระหว่างอิหร่านกับปากีสถานสำหรับการลำเลียงสินค้าจาก3ท่าเรือสำคัญในพื้นที่เมืองหลวงของปากีสถานครับขณะที่จุดผ่านแดนคาปิคอยราซีนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอิหร่านเข้ากับตุรกีและเชื่อมเอเชียตะวันตกเข้ากับยุโรปก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางการค้าทางบกของอิหร่านที่น่าจับตามองไม่แพ้กันครับขณะเดียวกันครับตามการรายงานของบลูมเบิร์กการใช้ระบบรางก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอิหร่านครับเพื่อส่งน้ำมันไปยังจีนผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านและคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 90% ครับในปัจจุบันครับมีโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟที่เชื่อมอิหร่านเข้ากับเมืองซีอานของจีนอยู่แล้วครับโดยเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานและอิหร่านเปิดใช้บริการตั้งแต่ปี2014และในเวลาต่อมาก็ถูกเชื่อมเข้ากับเครือข่ายรถไฟขนส่งสินค้าระยะทาง 1,400 กิโลเมตรของจีนซึ่งเพิ่งสร้างสำเร็จในปีที่ผ่านมานี่เองครับแต่ในปัจจุบันครับการค้าระหว่างจีนกับอิหร่านผ่านเส้นทางนี้ยังคงเป็นการขนส่งทางเดียวเป็นหลักอยู่และยังไม่สามารถทดแทนผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสได้เต็มที่ขณะที่อิหร่านก็ระบุว่าในขณะนี้กำลังพิจารณาการใช้เส้นทางรถไฟนี้เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเชื้อเพลิงในอนาคตเช่นกันครับในขณะนี้นะครับมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐยังคงสร้างแรงกดดันที่รุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของอิหร่านอยู่ดีแต่คุณพงษ์สทัศน์ครับจากพัฒนาการเหล่านี้ที่เราได้เห็นร่วมกันเห็นได้ชัดว่าอิหร่านมีความพยายามในการประคับประคองระบบเศรษฐกิจของตนเองแม้ว่ายังไม่สามารถทดแทนช่องแคบฮอร์มุสได้ 100% ก็ตามครับ
1: ประเด็นนี้มันก็สอดคล้องกับรายงานของ CIA ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ประเมินว่าอิหร่านเนี่ยจะทนต่อมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐได้อีกประมาณ 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นในกรอบเวลานี้เชื่อว่าอิหร่านก็น่าจะพยายามหาช่องทางในการส่งออกพลังงานของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนะครับขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับยังอยู่กันที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่สุ่มเสี่ยงจะขยายวงกว้างได้ทุกเมื่อนะครับหลังจาก2ประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับตัดสินใจโต้กลับอิหร่านนี่ถือเป็นการเปลี่ยนจุดยืนครั้งสำคัญของประเทศกลุ่มนี้ที่ยึดมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งมาโดยตลอด
2: ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านหลายครั้งอย่างไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิหร่านในสงครามพาดหัวรายงานพิเศษของรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตะวันตก2คนและเจ้าหน้าที่อิหร่าน2คนถือเป็นครั้งแรกของการรายงานข่าวเกี่ยวกับการโจมตีของซาอุดีอาระเบียบนแผ่นดินอิหร่านสะท้อนให้เห็นว่าพี่ใหญ่แห่งประเทศกลุ่มอ่าวกำลังมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นในการป้องกันตัวจากคู่แข่งสำคัญในภูมิภาคนอกจากนี้ยังฉายภาพทิศทางของซาอุดีอาระเบียซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางทหารอันแน่นแฟ้นกับสหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากสงครามในครั้งนี้ทำให้ร่มคุ้มกันทางทหารของสหรัฐไม่สามารถปกป้องพันธมิตรในประเทศกลุ่มอ่าวได้เช่นเคยปฏิบัติการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมหลังจากซาอุดีอาระเบียตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านแสดงถึงการขยายวงของความขัดแย้งที่เปิดฉากขึ้นหลังจากสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากถล่มอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ลากภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าสู่ความขัดแย้งในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนเมื่ออิหร่านใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีประเทศสมาชิกทั้ง6ประเทศในกรอบความร่วมมือกลุ่มอ่าวอาหรับเป้าหมายครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนสนามบินโครงสร้างพื้นฐานพลังงานควบคู่กับการปิดช่องแคบฮอร์มุสจนส่งผลกระทบในระดับโลกซาอุดีอาระเบียไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ตอบโต้อิหร่านหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา The Wall Street Journal รายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเช่นกันแต่แนวทางของทั้งสองประเทศแตกต่างกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีท่าทีแข็งกร้าวมากกว่าและพยายามให้อิหร่านต้องชด

0: ช้และแทบไม่ปรากฏการใช้วิธีทางการทูตขณะที่ซาอุดิอาระเบียพยายามป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายด้วยการติดต่อกับอิหร่านอย่างสม่ำเสมอจนนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันของทั้งสองประเทศในการลดระดับความตึงเครียดก่อนที่สหรัฐและอิหร่านจะหยุดยิงเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาการกระทำดังกล่าวตอกย้ำถึงการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามขยายวงกว้างมากขึ้นหลังจากทั้งสองประเทศฟื้นความสัมพันธ์เมื่อปี2023จากการทำหน้าที่คนกลางของจีนเตอร์กีอาลไฟซานอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองซาอุดิอาระเบียอธิบายแนวคิดนี้ผ่านบทความในหนังสือพิมพ์อารับนิวส์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่าซาอุดิอาระเบียจะหลีกเลี่ยงการลากประเทศเข้าสู่เตาแห่งการทำลายล้างเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธต่อซาอุดิอาระเบียลดลงจากไม่ต่ำกว่า105ครั้งระหว่างวันที่25ถึง31มีนาคมเหลือเพียง25ครั้งระหว่างวันที่1ถึง6เมษายนการสื่อสารระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปในวันที่ความขัดแย้งยังไม่มีแนวโน้มยุติลงและสะเทือนต่อดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างเลี่ยงไม่ได้
1: หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้กระทรวงกลาโหมเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการศึกษาวัตถุทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้หรือ UAP ข้อมูลชุดแรกถูกเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของเพนตากอนแล้วนะครับคืนวันนี้คุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนไปสำรวจข้อมูลชุดนี้ครับ
2: นี่คือไฟล์ภาพและเอกสารกว่า160ฉบับครับที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับข้อสังเกตของ UAP ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ยังไม่สามารถอธิบายได้หรือที่เราอาจจะคุ้นเคยอีกชื่อหนึ่งก็คือ UFO ครับ8พฤษภาคม2026คือวันที่เว็บไซต์เปิดตัวมีข้อมูลที่ย้อนไปถึงการสำรวจดวงจันทร์ในยุคอพอลโลด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ออกมานั้นไม่ได้เป็นการค้นพบสิ่งมีชีวิตเทคโนโลยีหรือว่าวัตถุจากต่างดาวแต่เป็นการรวมข้อมูลที่ยังเป็นปริศนาไม่ชัดเจนและยังต้องการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่ก็สามารถอธิบายได้แล้วครับทั้งหมดนี้เคยเป็นความลับมาก่อนนะครับไม่เคยเปิดเผยสู่สาธารณะเป็นการรวบรวมข้อมูลการพบเห็นวัตถุลึกลับที่มีคนเห็นบนโลกรวมถึงนักบินอวกาศที่ไปสำรวจดวงจันทร์ข้อมูลเก่าที่สุดย้อนไปถึงปี1948เรื่องนี้เกิดจากอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาออกมาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีจริงแต่เขายังไม่เคยเห็นพวกมันต่อมาโอบามาก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าตามสถิติแล้วมีโอกาสที่สิ่งมีชีวิตพวกนี้จะมีอยู่แต่เขาไม่เคยเห็นหลักฐานใดๆตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีเดือนถัดมาหลังจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมหรือเพนตากอนเปิดเผยไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวและสิ่งมีชีวิตนอกโลก UAP และวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้หรือ UFOทำให้ชั้นความลับของเอกสารเหล่านี้ถูกปลดล็อกครับแต่บางอย่างก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นความลับนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในยุคอพอลโลที่นำภาพถ่ายของ NASA มาตั้งข้อสังเกตอย่างภาพนี้ครับถ่ายในภารกิจอพอลโล17ปี1972เห็นจุด3จุดเรียงตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมเพนตากอนระบุว่ายังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะความผิดปกติแต่อาจเป็นวัตถุที่จับต้องได้ด้านนักดาราศาสตร์ก็เคยออกมาบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการใช้ฟิล์มถ่ายภาพมีเอกสารสรุปภารกิจอพอลโล11บันทึกการให้ข้อมูลของนักบินอวกาศบัสอัลดรินที่เห็นวัตถุขนาดใหญ่ใกล้ดวงจันทร์คาดว่าเป็นชิ้นส่วนของจรวด Saturn V และเห็นแหล่งกำเนิดแสงที่ค่อนข้างสว่างสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นเลเซอร์มีภาพที่ FBI นำสถานที่จริงมาประกอบกับกราฟิกตามรายงานที่มีผู้พบเห็นเมื่อเดือนกันยายน2023ว่ามีวัตถุโลหะปรากฏขึ้นมาจากแสงสว่างจ้าบนท้องฟ้าและไม่นานก็หายไปข้อมูลนี้ยังอธิบายไม่ได้ครับนอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอที่บันทึกระหว่างปฏิบัติการทางการทหารในพื้นที่ต่างๆเช่นในอิรักซีเรียหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลายคลิปยังรอการพิสูจน์บางคลิปก็มีการประเมินว่าอาจเป็นขีปนาวุธปรากฏการทางแสงหรือเงาของวัตถุอื่นๆ เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลในอดีตอาจมีข้อจำกัดในการบันทึกนะครับการพิสูจน์ต้องอาศัยการตรวจสอบหลายด้านเพื่ออธิบายในสิ่งที่เรายังไม่รู้การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะมาจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐครับที่ต้องการแสดงถึงความโปร่งใสในการศึกษาเกี่ยว

0: กับเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถระบุได้ขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อมูลเหล่านี้และยังมีข้อมูลอีกหลายชุดที่จะเปิดเผยตามมาแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อสังเกตนะครับว่าอาจมีการนำไฟล์เหล่านี้ไปตีความแบบผิดๆได้จึงต้องระมัดระวังในการส่งต่อและตรวจสอบที่มาอย่างละเอียดอีกครั้งย้ำว่านี่คือการศึกษาที่มาของสิ่งที่ระบุว่าเป็น UAP หรือ UFO ที่ไม่ได้หมายถึงจานบินจากต่างดาวนะครับแต่เป็นปรากฏการณ์ที่รอการอธิบายตามความเป็นจริงธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: สีสันวันนี้พาไปดูภารกิจช่วยเหลือสุนัขนับพันตัวจากห้องทดลองทางการแพทย์สู่อ้อมกอดของครอบครัวใหม่ครับติดตามกับคุณกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย
2: ์สุนัขบีเกิล 1,500 ตัวได้รับการช่วยเหลือจากสถานเพาะพันธุ์สัตว์ขนาดใหญ่ในสหรัฐหลังใช้ชีวิตอยู่ในสถานเพาะพันธุ์มาเป็นเวลาหลายปีตอนนี้สุนัขบีเกิลจำนวน 1,500 ตัวกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สุนัขเหล่านี้คือสุนัขที่ถูกเพาะพันธุ์และส่งต่อไปยังห้องวิจัยเพื่อทำการทดลองทางการแพทย์ตอนนี้พวกมันกำลังทยอยเดินทางออกจากสถานเพาะพันธุ์ในรัฐวิสคอนซินเพื่อมุ่งหน้าไปยังศูนย์พักพิงและรอจะได้พบกับครอบครัวใหม่สุนัขหลายตัวเพิ่งจะได้รับสัมผัสอันอ่อนโยนจากมนุษย์เป็นครั้งแรกและได้เข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนที่จะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงการปล่อยสุนัขครั้งนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินการขององค์กรช่วยเหลือสัตว์2แห่งที่ได้ซื้อสุนัขทั้งหมดจากสถานเพาะพันธุ์โดยไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินเพื่อช่วยให้พวกมันได้หลุดพ้นจากระบบการเพาะพันธุ์สัตว์สำหรับงานวิจัยข้อตกลงดังกล่าวจะปล่อยสุนัขจำนวน 1,500 ตัวและทำให้สถานเพาะพันธุ์ที่ดำเนินกิจการมานานกว่า60ปีแห่งนี้เตรียมคืนใบอนุญาตเพาะพันธุ์ในวันที่1กรกฎาคมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีฐานทารุณกรรมสัตว์ก่อนหน้านี้สถานเพาะพันธุ์แห่งนี้เคยถูกร้องเรียนและพบว่ามีการดำเนินการทางสัตวแพทย์บางอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาตแม้สถานเพาะพันธุ์จะปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ตามในขณะนี้มีครอบครัวที่พร้อมรับสุนัขเหล่านี้ไปดูแลแล้วกว่า700ครอบครัวและสำหรับสุนัขการเดินทางไปสู่บ้านหลังใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นกิติพัฒน์ ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: ตามปกติเวลาเราพูดถึงวันขึ้นปีใหม่เชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงความคึกคักนะครับแต่วันขึ้นปีใหม่ตามความเชื่อฮินดูบนเกาะบาหลีกลับมีแต่ความเงียบงันเป็นเพราะอะไรติดตามในอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
3: การเดินขบวนของชาวบาหลีในค่ำคืนพิเศษตามความเชื่อของชาวฮินดูบนเกาะนี้ภาพที่เห็นเต็มไปด้วยแสงสีและรูปปั้นหน้าตาแปลกตาแอบสยองนิดๆชวนขนลุกไม่น้อยคนที่ไม่รู้อาจจะเผลอคิดว่านี่เขากำลังแห่ผีกันอยู่หรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับเขากำลังแห่ผีกันอยู่แต่ทั้งหมดนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมาก
4: มินนี่ bakalan meriah banget ya dari tadi kita lihat pawai ogoh-ogohnya meriah banget dan besok kita sama sekali nggak keluar rumah jadi benar-benar sepi dan di saat itulah Bali terlahir bernafas karena polusi udara nggak ada jadi kita kalau malam-malam besok bisa melihat bintang lebih jelas karena nggak ada polusi sama sekali.
3: โอเคครับดูเหมือนว่าตรงนี้ปลอดภัยแล้วนะครับเขาไม่เห็นเราแล้วเมื่อสักครู่ที่ทุกท่านเห็นไปคือขบวนแห่โอโกะครับเป็นรูปปั้นปีศาจขนาดใหญ่ทำขึ้นด้วยมือเป็นสัญลักษณ์ของพลังด้านลบวิญญาณร้ายหรือตัวละครจากตำนานฮินดูครับและเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเทศกาลที่น่าสนใจและแปลกตามากๆในอาเซียนครับเพราะฉะนั้นอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นในวันนี้เลยจะชวนคุณมาสำรวจเทศกาลในยีปีวันแห่งความเงียบบนเกาะบาหลีครับ
2: ในยีปีหรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินศักราชสากะมักจัดขึ้นในเดือนมีนาคมแต่วันที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีตามปฏิทินจันทรคติครับทุกๆปีพิธีกรรมจะเริ่มต้นด้วยเมลัสตีในวันขึ้นค่ำแรกของเดือนมีนาคมชาวบ้านจะอัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์เช่นหน้ากากและดาบจากวัดไปชำระล้างในทะเล

0: หรือทะเลสาบจากนั้นในคืนก่อนวันในยีปีจะมีพิธีเป็งรูปูกันที่ผู้คนออกมาเดินขบวนแห่หุ่นยักษ์โอโกโอโกไปตามถนนครับในเวลาต่อมาเขาก็จะเผาทำลายโอโกโอโกพวกนี้เพื่อชำระล้างสิ่งชั่วร้ายออกจากชุมชนช่างฝีมือจำนวนมากตั้งใจสร้างหุ่นให้ดูน่ากลัวเป็นพิเศษเพื่อขับไล่พลังด้านลบให้หมดไปอย่างถึงที่สุดครับแต่ในเช้าวันถัดมาภาพทั้งหมดจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับเพราะนี่คือเวลาของวันแห่งความเงียบพิธีกรรมโบราณที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ.78หรือเรียกว่าในยีปี24ชั่วโมงจากนั้นเป็นต้นไปทุกคนบนเกาะห้ามทำงานห้ามเดินทางห้ามทำอาหารและห้ามใช้ไฟฟ้าทุกคนต้องอยู่ในบ้านไม่มีแสงไฟและไม่มีความบันเทิงธุรกิจทั้งหมดรวมถึงตู้ ATM ก็จะปิดให้บริการแม้แต่สนามบินก็หยุดทำการ24ชั่วโมงเช่นกันครับชาวบาหลีบางส่วนจะถือศีลอดปิดโทรศัพท์และงดการพูดคุยหรือพูดเพียงกระซิบเบาๆเท่านั้นขณะที่ในเกาะก็จะมีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครฝ่าฝืนกฎตามความเชื่อของชาวบาหลีหากวิญญาณร้ายกลับมาเขาก็จะเข้าใจว่าเกาะนี้ร้างผู้คนและจะจากไปเองแต่ในอีกมุมหนึ่ง24ชั่วโมงนี้คือช่วงเวลาที่ชาวบาหลีใช้ทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมาและตั้งเป้าหมายสำหรับอนาคตครับ
1: situasi masyarakat modern seperti sekarang yang serba cepat segala sesuatu berubah dengan sangat drastis job desk tekanan target kerja situasi yang macet dan persoalan-persoalan sosial lainnya saya pikirmenemukan diri kembali dalam perenungan satu hari hari raya nyepi itu momen yang sangat penting saya pikir
0: ที่จริงแล้วการนำความเงียบมาเป็นหัวใจของเทศกาลเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับเพราะในโลกปัจจุบันความเงียบกลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากไปแล้วตั้งแต่เสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ไปจนถึงเสียงการจราจรในเมืองใหญ่ค่อนข้างหนาหูเลยใช่ไหมล่ะครับเสียงรบกวนเหล่านี้สามารถกระตุ้นความเครียดในร่างกายเพิ่มฮอร์โมนอย่างคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและปัญหามลพิษทางเสียงก็เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะในกรุงเทพครับข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีระดับเสียงเกิน70เดซิเบลต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนขณะเดียวกันงานวิจัยของ European Environment Agency พบว่าเสียงจากการจราจรเชื่อมโยงกับปัญหาการนอนหลับและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กเด็กประถมที่ต้องเผชิญกับเสียงดังมีพัฒนาการด้านความคิดที่ช้าลงโดยเฉพาะความจำครับในทางกลับกันความเงียบก็กลายเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของสมองงานศึกษาจากมหาวิทยาลัยดุ๊กซึ่งสำรวจผลกระทบของเสียงรูปแบบต่างๆต่อสมองระหว่างดนตรีคลาสสิกเสียงแวดล้อมและความเงียบในหนูทดลองพบว่าเมื่อหนูทดลองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบเซลล์ประสาทในสมองจะเพิ่มขึ้นครับสอนให้เรารู้ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและความวุ่นวายชาวบาหลีครับเขาค้นพบว่าบางครั้งการได้หยุดอยู่กับตัวเองเงียบๆสัก1วันไม่มีเน็ตไม่มีไฟนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนกำลังต้องการมากที่สุดก็ได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
2: ติดตามเรื่องราวรอบโลกวันนี้ครับ
3: อิสราเอลผ่านกฎหมายจัดตั้งศาลทหารพิเศษเพื่อดำเนินคดีและพิจารณาโทษประหารชีวิตสมาชิกกลุ่มฮามาสประมาณ400คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าสงครามในยูเครนใกล้ยุติลงแล้วและเชื่อว่ารัสเซียกับยูเครนจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้รัสเซียประสบความสำเร็จในการทดสอบซาหมัดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าซาหมัดเป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius แล้ว11คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอนดิสที่ยืนยันแล้ว9คนและขณะนี้ผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงติดเชื้อถูกแยกกักตัวแล้วภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าในรัฐฟลอริดาหลังเกิดไฟป่าลุกลามพื้นที่เป็นวงกว้างในเขตเอเวอร์เกรดส์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐระบุว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าอาจช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้
2: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยความน่ารักของลูกฮิปโปแคระเพศเมียในสวนสัตว์เบอร์ลินของเยอรมนีครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาด้านตะวันออกจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลก

0: การมีชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงยาวถึง 1,300 กิโลเมตรเป็นเหตุผลสำคัญค่ะที่ทำให้เอริเทรียต้องมีปัญหากับเพื่อนบ้านซึ่งมีขนาดและกำลังใหญ่กว่ามากนั่นก็คือเอธิโอเปียกลางเดือนมีนาคมปี2026ที่ผ่านมาถนนหลักในเมเกเลเมืองใหญ่ที่สุดของภูมิภาคทีเกรในเอธิโอเปียที่เคยวุ่นวายว่างเปล่าร้านรวงหลายแห่งปิดตัวลงผู้คนพยายามแทรกตัวขึ้นรถโดยสารที่เต็มไปด้วยคนที่แออัดยัดเยียดอยู่แล้วเพื่อหาที่อยู่ใหม่เนื่องจากคนเหล่านี้กำลังหวั่นใจกับหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีการสู้รบเป็นการสู้รบหรือสงครามรอบใหม่ระหว่างกองกำลังของรัฐบาลกลางกับกองกำลังของภูมิภาคที่มีชื่อว่าแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทีเกรหลังจากทั้งคู่เร่งระดมกำลังใหญ่บริเวณแนวเส้นแดน
1: ฮันนาคาซีคนาทริบาลซโรซโรกะมาอารินาซอลนายองزحالف السلامين احنا فاعنا هنا لام زحالف خونا تسولنا اينا انا زح الساعات من اللي بقى بتمصا بتمصا سلام غير جزوك من اللي ندل دم احنا نعتقد اللي نحل حزاين اللي انا زرو زرو خمس الى حامي غير يخفلت زرو زرو جن همت اللوات مساتون جن دعي انا الغاري مثلني انا زرو زرو عفوا هم زلو بقى زرو زرو اف موتي انا انا زرو زرو بقى اف موتي انا مخناتو انا اللي سرح سرح زطوفني كي حرس كي دفارس قلعو بقى زرو زرو افتي دينيرن انجرا افتي دينيرن غرات قرات وصخ كي حارس كي دفارس قل ترى حس هو كعنس كي حارس كعنس بتاع ما شجرني على تي قناته أنا قال سينا يلو زين قال سينا يلو بكا سمع اسم أنت خويني لبنا كا أي تقلل سورنا أي إحنا زروز رخ الله خزي وقنات البالا عند اللي
0: ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองกำลังรัฐบาลเอธิโอเปียจะเปิดฉากสู้รบกับแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทีเกรตลอดช่วงกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายเคยสู้รบทั้งในสงครามน้อยและใหญ่มาแล้วหลายครั้งแต่หากจะเกิดขึ้นอีกครั้งในคราวนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งที่มีชายฝั่งติดทะเลแดงนั่นก็คือประเทศเอริเทรียตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาด้านตะวันออกตรงบริเวณที่เรียกว่าจงอยแอฟริกาหรือฮอนออฟแอฟริกาชื่อที่ได้มาจากลักษณะของแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเลอาหรับชายฝั่งทางทิศเหนือและตะวันออกของเอริเทรียที่ยาวกว่า 1,300 กิโลเมตรติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับจิบูตีทิศตะวันตกติดกับประเทศซูดานส่วนทางทิศใต้ติดกับประเทศเอธิโอเปียในช่วงศตวรรษที่19ที่นี่เคยเป็นอาณานิคมของอิตาลีหลังจากนั้นก็ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี1952หรือ7ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงสหประชาชาติได้ออกมติลำดับที่ 390A ให้เอริเทรียปกครองตนเองได้แต่ต้องยังอยู่ภายใต้ร่มเงาของเอธิโอเปียมตินี้ออกมาเพื่อประนีประนอมความต้องการระหว่างการมีเอกราชของเอริเทรียกับความต้องการของสหรัฐและอังกฤษที่อยากจะคงอิทธิพลเหนือเอธิโอเปียซึ่งขณะนั้นปกครองโดยกษัตริย์ไฮเลเซลัสซีที่1เพื่อใช้ในการสกัดอิทธิ

0: พลของสหภาพโซเวียตปี1962กษัตริย์ไฮเลเซลัสซีที่1ประกาศยกเลิกอำนาจการปกครองตนเองของเอริเทรียก่อนยึดเอาดินแดนแห่งนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตนก่อให้เกิดความไม่พอใจและเป็นที่มาของการจัดตั้งกองกำลังที่มีชื่อว่า Eritrean People's Liberation Front หรือ EPLF เพื่อเรียกร้องเอกราชเข้าสู่ปี1974เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเอธิโอเปียเมื่อกษัตริย์ไฮเลสลาซีที่1ถูกยึดอำนาจโดยคณะเดิร์กกลุ่มทหารฝ่ายมาร์กซิสต์เลนินิสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตภายใต้การนำของเมงกิสตูไฮเลมาริอามคณะเดิร์กปกครองเอธิโอเปียอย่างกดขี่ด้วยการใช้แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์เลนินิสต์แบบสุดโต่งที่ดินทรัพย์สินถูกยึดเป็นของรัฐผู้เห็นต่างถูกทรมานและสังหารอย่างเหี้ยมโหดพื้นที่ที่ถูกบทขยี้หนักที่สุดคือถิ่นที่อยู่หลักของชาวทีเกรที่ชื่อว่าภูมิภาคทีเกรซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศที่ติดอยู่กับดินแดนเอริเทรียเอธิโอเปียประกอบไปด้วยชาติพันธุ์น้อยใหญ่แต่ละกลุ่มมีรกรากและถิ่นที่อยู่เฉพาะของตนเองชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือโอโรโมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.4 ของประชากรในประเทศเล็กที่สุดคือชาติพันธุ์ทีเกรที่มีจำนวนร้อยละ 6.2 ของประชากรทั้งหมดแม้จำนวนจะน้อยแต่สายสัมพันธ์ในหมู่ชาวทีเกรเข้มแข็งอันเนื่องมาจากความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติพันธุ์ตนเองที่ย้อนกลับไปได้ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลและนี้เป็นที่มาของการเรียกร้องความเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางช่วงทศวรรษที่1970กองกำลังที่มีชื่อว่าแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทีเกรหรือ TPLF ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อปลดปล่อยทีเกรออกจากการปกครองของคณะเดิร์กหนึ่งในพันธมิตรร่วมรบที่สำคัญของ TPLF คือ Eritrean People's Liberation Front หรือ EPLF กองกำลังในเอริเทรียที่นำโดยอีซาเอสอาเฟเวกีซึ่งมีเป้าหมายเรียกร้องเอกราชจากรัฐบาลกลางเอธิโอเปียเช่นเดียวกันสงครามกลางเมืองระเบิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนอกจากสู้รบกันด้วยอาวุธคณะเดิร์กใช้วิธีการปิดล้อมภูมิภาคทีเกรส่งผลให้ผู้คนนับล้านอดตายเข้าสู่ปี1991สถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็เปลี่ยนแปลงเมื่อสหภาพโซเวียตที่เคยยิ่งใหญ่ถึงการล่มสลายการปิดฉากของชาติหลักแห่งโลกคอมมิวนิสต์ส่งผลสะเทือนมาถึงดินแดนในจังหวัดแอฟริกาที่กรุงแอดดิสอาบาบาเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปียรูปปั้นของวลาดิเมียร์เลนินผู้ก่อตั้งสหภาพโซเวียตถูกทุบทำลายคณะเดิร์กซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมอสโกอ่อนแอสูญสิ้นพลังในที่สุดสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมากว่า30ปีก็สิ้นสุดลงโดยมีแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทีเกรหรือ TPLF เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะหลังจากนั้น TPLF ได้จับมือกับ3ชาติพันธุ์ที่ร่วมค้นล้มคณะเดิร์กก่อตั้งรัฐบาลผสมที่มีชื่อว่า EPRDF หรือ Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front ขึ้นปกครองประเทศในส่วนของเอริเทรียก็ใช้โอกาสนี้หลุดจากการควบคุมของเอธิโอเปียก่อนประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการในปี1993โดยมีอีซาเอสอาเฟเวกีผงาดขึ้นเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่วันแรกที่ได้เอกราชยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน6พฤษภาคมปี1998หรือ5ปีหลังเอริเทรียประกาศเอกราชรัฐบาลเอธิโอเปียที่นำโดยแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทีเกรหรือ TPLF ส่งทหารนับหมื่นนายเข้าไปที่เบตเมเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเอริเทรียไม่ไกลมากนักจากภูมิภาคทีเกรซึ่งเป็นฐานที่มั่นและจุดก่อกำเนิดของตนเบตเมมีประชากรแค่หลักพันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่นและไม่มีทรัพยากรที่มีค่าใดๆไม่มีน้ำมันไม่มีทองคำหรือเพชรแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับเอริเทรียและเอธิโอเปียต่างต้องการให้เมืองนี้อยู่ฝั่งชายแดนของตนเมื่อ TPLF หรือรัฐบาลเอธิโอเปียส่งทหารเข้ามาประธานาธิบดีอีซาเอสอาเฟเวกีผู้นำเอริเทรียจึงส่งทหารเข้าไปเบตเมทันทีเมื่อกองกำลังสองฝ่ายไปถึงที่นั่นสงครามก็ระเบิดขึ้นศึกแย่งชิงเมืองเบตเมถูกเรียกว่าเป็นศึกของชายหัวล้านสองคนที่ต่อสู้แย่งหวีกันการสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดือด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 80,000 รายพลเรือนนับล้านต้องยกย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ปี2018สัญญาณการยุติสงครามเริ่มปรากฏเมื่อรัฐบาลเอธิโอเปียที่นำโดย TPLF ซึ่งปกครองยาวนานถึง28ปีหลุดจากอำนาจผู้นำคนใหม่ที่ถูกเลือกขึ้นมาแทนคืออาบีอาเมดนักการเมืองจากชาติพันธุ์โอโรโมผู้ซึ่งประกาศความต้องการยุติข้อบาดหมางกับเอริเทรียเดือนกรกฎาคมปี1918ที่กรุงแอสมาราเมืองหลวงของเอริเทรียประธานาธิบดีอีซาเอียสอาเฟเวกีแห่งเอริเทรียและนายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดแห่งเอธิโอเปียลงนามในข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า20ปีโดยที่เอธิโอเปียยอมคืนเมืองเบตเมให้กับเอริเทรียเที่ยวบินที่บินระหว่าง2ชาติกลับมาให้บริการผู้คน2ฝั่งต่างมีความยินดีกับสันติสุขที่กลับคืนมา
1: บะตามคับาร์ซินีดาสตามาลูลุมเนเกอร์สเปเชียลดาสตามาลิมบะตามนาเทบะมกเนเทบะตามดาสูลเนญาเนเทนอมเน
2: ซาลามยะฮุลุมมัลเซลลุมลาซาลามวัตตาโตคะเอร์ทราวะดิโอเทเปียบะนะซานาโทโนลิเฮดโฮโนลิเฮดชิลาእንደሱም የኢትዮጵያ ወጣት ወደ አስመራ በነጻ ሆኖ መምጣት ይችላል
3: እዚህ በጣም ለሁለቱ ህዝቦችስ ለስራ ማለት ነው የሁሉ ነገር የምናየው የኛው ለስራ ለሁሉ ነገርስ በጣም አመቺ ነገር ስለሆነስ ይስ ቆንጆ ነው ነው
0: ผลจากการทําข้อตกลงสันติภาพในปี2018ทําให้นายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีถัดมาแต่สันติภาพที่ผู้นำเอธิโอเปียทำกับเพื่อนบ้านคือสิ่งที่ก่อไฟความขัดแย้งในบ้านตนเองเมื่อแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทีเกรหรือ TPLF ซึ่งในขณะนั้นถอยกลับไปอยู่ที่มั่นในภูมิภาคทีเกรไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดยอมปล่อยเบตเมที่เคยอยู่ในความควบคุมของตนไปบวกร่วมกับการที่อาบีอาเมดตั้งพรรครัฐบาลใหม่โดยไม่มีชื่อของ TPLFความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ทีเกรกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียจึงเริ่มก่อตัวอีกครั้งกันยายนปี2020 TPLF ทำในสิ่งที่รัฐบาลกลางเอธิโอเปียมองว่าเป็นการก่อกบฏนั่นก็คือการจัดการเลือกตั้งกันขึ้นเองหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์โจมตีค่ายทหารของรัฐบาลกลางในเมืองดันชานายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดชี้นิ้วกล่าวโทษไปที่ TPLF ก่อนส่งทหารหลายหมื่นนายเข้าประชิดด้านใต้ของภูมิภาคทีเกรทันทีส่วนด้านเหนือของภูมิภาคทีเกรผู้นำเอธิโอเปียขอให้ประธานาธิบดีอีซาเอียสอาเฟเวกีของเอริเทรียส่งกำลังเข้าขนาบอีกข้างโดยหวังบทขยี้ TPLF ให้กลายเป็นจุน
4: เบอร์ที่คุยไฮลีอัมมัซซามินันรุกับทไฮลีบุคุลุมันฟัตตะกบิบูอับซับบิบอันเกลอัติยลโลมอสเอ็นเมตอนซีนูทาฟินูอับซารามอซรุกับไฮลีคุยนุลโลอับซาวานซียาอับกัมบาราตตะรกิบูอัมมาราราคับอับซัยกิลลูดะเราจาบะซิฮุลโลደቅካ በብቦቱ በዘይ ምግብን ማይን አደዳ ሞትን መቅሰልትን ይሆኑለው
0: การสู้รบเกิดขึ้นอย่างดุเดือดแต่แม้จะถูกขนาบจากทั้ง2ด้าน TPLF สู้ไม่ถอยตอบโต้และขับไล่ทั้งคู่ออกจากภูมิภาคทีเกรไปได้ในที่สุดหลังจากนั้นก็ยกทัพต่อจนเข้าประชิดกรุงแอดดิสอาบาบาเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปียก่อนที่เมืองหลวงจะแตกสหภาพแอฟริกาก็เข้ามาห้ามทัพและเป็นตัวกลางให้สองฝ่ายทำข้อตกลงสันติภาพสำเร็จเดือนพฤศจิกายนปี2022รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอาเมดและ TPLF ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพในฐานะตัวกลางของการเจรจาผู้แทนของสหภาพแอฟริกาออกมาประกาศว่ารุ่งอรุณใหม่ของจงอยแอฟริกาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
5: Today is the beginning of a new dawn for Ethiopia for the Horn of Africa and indeed for Africa as a whole The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilitiesas well as to systematic, orderly, smooth

0: and coordinated disarmament.
1: ภายใต้ชื่อสัญญาสันติภาพพริทอเรียทั้งสองฝ่ายตกลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ TPLF ต้องวางอาวุธส่วนทหารของประเทศเอริเทรียต้องยอมถอยออกจากพื้นที่ยุติสงครามที่ดำเนินอยู่2ปีเรียกสงครามในคราวนั้นว่าสงครามแห่งทีเกรหนักหนาและโหดร้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเอธิโอเปียผลจากสงครามทำให้มีผู้พลัดถิ่นกว่า5ล้านคนส่วนผู้เสียชีวิตมีมากกว่า 500,000 รายขณะที่คนรอดชีวิตมาได้จำนวนมากมีชีวิตที่เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งทางกายและใจ
2: ซาวาฮุลุอัลดัมฮาราอิบะลาโกซบะฮลโกนีบะลาโกอากาตัมไนบัมบีอากาตัมกาลนซบัมบีอัมรุซุนเทบะลาซกเรอาดิวอาซาซอรัตซกเร
3: มาตกมาซายกเรซเอสตาวซัยวะกะคุลันอาวมุสนาอะคอลัสออลเรดีทีซออัมพติเตดนัดหรือโอ้โรงพยาบาลมาเกล้าสกีฮิดาทัศน์ตั้งแต่เกิดมาเกิดน่ะฮัมุสอร์ฮักาวิอัลรัตอร์ฮิมันามันตอนนี้ฮัมายต์มาเกล้าโรงพยาบาล
1: หลบซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดไม่กล้าเปิดเผยใบหน้าและอัตลักษณ์ตัวตนที่ชัดเจนที่ได้ยินมีเพียงเสียงนี่คือเสียงของหญิงแห่งภูมิภาคทีเกรที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอในปี2021ปีที่สงครามแห่งทีเกรกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือด
4: ชาอาเตมนะเราเป็นกลุ่มตัวพี่นี่เราดูยามันใครดำชาอาเตมอัลต์เกลกันตาเชื่อเรื่องนี
2: ้ดารถตู้สบายมักซีนอะไรเอาอาเชื่อมนะฮาร์ดบาฮารันดาวสรุตันดักอันเชื่อเรื่องนั้นกี่รมาถึงอิสรังกัลตันอารวาดักตาอธิฮะبحر جرمنا خاو مچرشو حدا بحر نوصو قبل علينا صوتا بركفص امامنا خاو دحريو حنا ويلنا سمعنا سينا زرنا سينا مچرشو اطقيطمنا هنداي
1: Amnesty International เปิดเผยรายงานว่าช่วง2ปีของสงครามทีเกรมีผู้หญิงและเด็กหญิงในภูมิภาคทีเกรกว่า 120,000 คนถูกข่มขืนหมู่ผู้ลงมือคือกองกำลังรัฐบาลเอธิโอเปียกองทัพเอริเทรียและกองกำลังติดอาวุธจากภูมิภาคอัมฮารากองกำลังกึ่งทหารที่สนับสนุนรัฐบาลกลางเอธิโอเปียในการสู้รบกับ TPLF การข่มขืนที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำให้เหยื่อติดเชื้อ HIV หรือเกิดความเสียหายทางกายภาพอย่างรุนแรงการข่มขืนที่ทำลายสายสัมพันธ์ของชุมชนผ่านการสร้างความหวาดกลัวถูกทุกฝ่ายใช้เป็นอาวุธสงครามเหยื่อที่เป็นผู้หญิงและเด็กหญิงเกือบทั้งหมดถูกขัดขวางการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตลอด2ปีที่สงครามดำเนินไปแม้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและแม้ทั้งรัฐบาลเอธิโอเปียและ TPLF จะมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามไปแล้วตั้งแต่ปี2022แต่จนถึงวันนี้การเยียวยาเหยื่อและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีใครได้ยินเสียงแห่งความเจ็บปวดของหญิงแห่งทีเกร
4: ฉันมาคุณตาตุสควันโดสบุกทัสสอันตรฟัตฮานิกามวัตวิกาอันตรฟีนวรขาวสิขาทำฮาร์กันขมากรกันนับบรขามกิดาลิมบัต
1: ผลจากสงครามทีเกรทำให้ชื่อเสียงของนายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2019จากผลงานแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียต้องหม่นมัวหมองข้อตกลงสันติภาพพริทอเรียที่รัฐบาลเอธิโอเปียทำกับแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทีเกรหรือ TPLF คือย่างก้าวสำคัญที่จะสร้างสันติสุขในทีเกรภูมิภาคที่เต็มไปด้วยบาดแผลของสงครามและความขัดแย้งตลอดกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาแต่คำสัญญาแห่งสันติภาพกลับกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าภูมิภาคทีเกรยังคงอยู่กับความจริงอันโหดร้ายของการผิดสัญญาเมื่อทั้งเอริเทรียและกองกำลังรัฐบาลกลางเอธิโอเปียไม่ถอนทหารทั้งหมดออกส่วน TPLF ก็ปฏิเสธไม่วางอาวุธการต่อสู้จึงดำเนินต่อไปแม้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะมีระดับที่น้อยลงแต่ก็ยังมากพอที่จะทำลายชีวิตและอนาคตของผู้คน เข้าสู่ปี2023หรือ1ปีหลังการลงนามในข้อตกลงสันติภาพพิทอเรียอีกหนึ่งความยุ่งยากก็เกิดขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดของเอธิโอเปียเริ่มบาดหมางกับประธานาธิบดีอิซาเอสอาเฟเวกีผู้นำเอริเทรียผู้ซึ่งเคยจับมือร่วมกันรบเพื่อบทขยี้กลุ่ม TPLF ในสงครามแย่งชิงเมืองเบตเมที่มาของความบาดหมางเกิดจากความต้องการของเอธิโอเปียที่จะมีทางออกทางทะเลเป็นของตนเองในวันที่เอริเทรียประกาศเอกราชสิ่งที่หายไปจากเอธิโอเปียไม่ใช่แค่ผืนดินจำนวน 117,600 ตารางกิโลเมตรแต่ยังคือชายฝั่งทะเลแดงที่มีความยาวกว่า 1,300 กิโลเมตรนี่คือความสูญเสียด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ทำให้เอธิโอเปียสูญเสียโอกาสทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปเมื่อต้องกลายเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกหรือดินแดนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในจำนวน4ประเทศที่อยู่บนจงอยแอฟริกาเอธิโอเปียคือชาติที่มีศักยภาพสูงที่สุดด้วยเสถียรภาพทางการเมืองที่มากกว่าประเทศอื่นในแอฟริกาทวีปที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรและแร่ธาตุที่มีค่าและด้วยจำนวนประชากรถึง130ล้านคนนี่คือโอกาสมหาศาลของนักลงทุนทั้งในฐานะฐานการผลิตและในฐานะตลาดขนาดใหญ่หนึ่งในชาติที่เห็นศักยภาพนี้คือจีนที่เริ่มมาปักหลักลงทุนในเอธิโอเปียตั้งแต่ช่วงปี2010อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นของจีนถูกย้ายมาที่นี่เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและแรงงานที่ถูกกว่าแต่การไม่มีทางออกทางทะเลทำให้การขนส่งสินค้าต้องทำหลายต่อที่นี่คือเขตการค้าเสรีนานาชาติจิบูตีเขตการค้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ในเมืองบันบาลาของประเทศจิบูตีไม่ไกลมากนักจากอ่าวเอเดนเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์หลักที่เชื่อมทะเลอาหรับสู่ทะเลแดงและคลองสุเอซสินค้าที่ผลิตในเอธิโอเปียจะถูกส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงระยะทางกว่า750กิโลเมตรมาที่นี่ก่อนลำเลียงเพื่อขนส่งต่อทางเรือการทำเช่นนี้ส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้นที่สำคัญคือการพึ่งพาท่าเรือและทางออกสู่ทะเลจากชาติอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิบูตีส่งสัญญาณเปิดทางให้อียิปต์คู่ปรับรายสำคัญของเอธิโอเปียมาตั้งฐานทหารในดินแดนของตนปี2023อาบีอาเมดนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียออกมาประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่เอธิโอเปียจะต้องมีทางออกสู่ทะเลเป็นของตนเองและส่งสัญญาณใช้กำลังกับเอริเทรียด้วยการระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เอริเทรียแยกตัวเป็นเอกราชความตึงเครียดเกิดขึ้นรัฐบาลเอริเทรียส่งรถถังและกำลังเข้าตรึงชายแดนทันทีไม่กี่สัปดาห์ถัดมาสถานการณ์ก็คลี่คลายลงเมื่อนายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดออกมาให้การรับรองว่าจะไม่บุกยึดเอริเทรียเพื่อให้เอธิโอเปียมีทางออกสู่ทะเลในวันที่ยังไม่สามารถเข้าถึงชายฝั่งทะเลแดงที่อยู่ในประเทศเอริเทรียได้นายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดของเอธิโอเปียจึงหันไปหาอีกหนึ่งดินแดนเพื่อใช้เป็นทางออกนั่นก็คือโซมาลีแลนด์มีเนื้อที่ประมาณ 177,000 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโซมาเลียมีชายฝั่งติดอ่าวเอเดนทางทิศเหนือและมีพรมแดนติดกับประเทศจิบูตีและเอธิโอเปียโซมาลีแลนด์คือหนึ่งในจุดร้อนที่สร้างปมยุ่งยากที่สุดจุดหนึ่งต่อดินแดนจงอยแอฟริกาประกาศเอกราชแยกตัวมาจากโซมาเลียเมื่อปี1991หรือเมื่อ35ปีที่แล้วและแม้จะมีรัฐบาลกองกำลังสกุลเงินและธงชาติเป็นของตนเองแต่จนถึงวันนี้เอกราชของโซมาลีแลนด์ยังไม่ถูกรับรองจากประชาคมระหว่างประเทศแต่เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์หลักของโลกอย่างอ่าวเอเดนบางประเทศรวมถึงเอธิโอเปียจึงฝากกติกาสากลเพื่อทำดีลกับโซมาลีแลนด์

0: 1มกราคมปี2024โซมาลีแลนด์ลงนามในข้อตกลงที่เปิดทางให้เอธิโอเปียเข้ามาใช้เบอร์เบร่าท่าเรือหลักในทะเลแดงที่อยู่ในการควบคุมของโซมาลีแลนด์เพื่อแลกกับการที่เอธิโอเปียให้การรับรองเอกราชข้อตกลงนี้ส่งผลให้โซมาเลียไม่พอใจอย่างหนักเพราะถือว่าโซมาลีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของตนการกระทําของเอธิโอเปียจึงเข้าข่ายละเมิดบุรณภาพแห่งดินแดนเพื่อเป็นการตอบโต้โซมาเลียประกาศจับมืออียิปต์และเอริเทรียเพื่อต่อต้านรัฐบาลเอธิโอเปียของนายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดเอธิโอเปียจึงออกอาการแข็งกร้าวกับเอริเทรียทันทีปลายเดือนตุลาคมปี2025นายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดออกมาประกาศว่าเอธิโอเปียจะไม่อยู่ในสภาพที่เป็นดินแดนไร้ทางออกทางทะเลอีกต่อไปการปล่อยให้เอริเทรียประกาศเอกราชเป็นความผิดพลาดที่ต้องได้รับการแก้ไข
1: มิลเลียนเปอร์เซ็นต์รึกตัวเองยังไงเอธิโอเปียจะจัดการทั้งหมดมันนั่งฟังเลยก็มันฟังเลยก็ทั้งหมดลับซูฮะกราตบัตนาตัลตานากรียัลโลมิคบิกุสเบกฟังเลยกันลาอเมริกาลาจีน่าลารัสเซียลาอุรปาลาแอฟริกาอาวุนบัตคับบาร์มักเลตมักเลตฟังเลยกันกันเอธิโอเปียเอกไอบาร์อักซัสกุดเบย์ไอการ์เรสเลยฮะนะቀድሚያም ሰጠው ሰላም እና ንግግር ስለሆነ እባካችሁን ሸንግሉንና መፍትሄ አምጡልን

ม่นานนักหลังการประกาศของนายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดผู้นำเอธิโอเปียในการทำทุกทางเพื่อให้ได้ทางออกสู่ทะเลแดงแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทีเกรหรือ TPLF ซึ่งไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีอาบีอาเมดไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ตามข้อตกลงสันติภาพพริทอเรียที่ทำกันไว้เมื่อปี2022กลับมาเปิดฉากโจมตีกองกำลังรัฐบาลเอธิโอเปียอย่างหนักอีกครั้งการสู้รบรอบใหม่เริ่มขึ้นพร้อมๆกับข้อกล่าวหาจากผู้นำเอธิโอเปียที่มีไปถึงรัฐบาลเอริเทรียว่ากำลังละเมิดอธิปไตยของตนด้วยการส่งทหารเข้ามาช่วย TPLFผู้คนในหลายเมืองพากันอพยพหนีตายเมื่อสงครามแห่งทีเกรที่ยุติลงไปเมื่อปี2022อาจหวนย้อนกลับมาและหากเกิดขึ้นสงครามในรอบใหม่นี้จะไม่ได้เป็นการเผชิญหน้าของกองกำลัง2กลุ่มหรือ2ชาติอีกต่อไปเนื่องจากทั้งเอริเทรียและเอธิโอเปียต่างมีมหาอำนาจใหม่จากทั้งในและนอกภูมิภาคให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

0: ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำอ่ะหันมาทีนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ยตรงพุ่มสักพักเขาว่าพ่อหลวงยุทธก็หายไปที่สุดลงไปอันนี้ก็ล่าสุดเนาะเราจะต้องจัดการออกแบบถนนให้มันดีกว่านี้ในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู
1: ้สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
2: เดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี
3: ้จรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญฤกษ์หวานไถน้ำท่าดีดินอุดมกว่าฤดูใดชาวนาไร่ได้เพาะปลูกลงผืนดินวิถีเก่าราดเกื้อกูลการเกษตรข้าวคือพืชเลี้ยงประเทศคือทรัพย์สินคือพืชพันธัญญาหารได้มีกินทั่วปฐพินสืบทอดวันพืชชมงคล13พฤษภาคม2569วันพืชชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

0: เรื่องความเครียดกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยเวลานี้นะคะพบคนไทยเกิดความเครียดมากขึ้นถึง2เท่าร
1: ับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในห้องพัก
2: มีเด็กๆมากกว่า800คนที่สามารถได้สำเร็จด้วย
3: มีอดีตพระเอกชื่อดังก้าวยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
4: ทุกๆ2ชั่วโมงจะมีคน1คนที่จบชีวิตตัวเองนี่เป็นแนวโน้มของสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของสังคมไทยอันน่าสะเทือนใจสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนใกล้ชิดและเป็นความสูญเสียด้านทรัพยากรมนุษย์คาดการณ์ว่าอาจจะมีประชากรมากถึง10ล้านคนในขณะนี้ที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตแต่มีเพียง3ล้านคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาได้นั่นเป็นเพราะการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงทั้งยังมีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอทำให้หลายคนต้องหาวิธีการดับทุกข์ในใจคลี่คลายปัญหาด้วยตัวเอง
0: บางคนอาจเริ่มจากการปรึกษาเพื่อนหรือคนใกล้ชิดแต่หลายครั้งคำตอบที่ได้กลับยิ่งไปกดทับซ้ำเติมบาดแผลในใจโดยไม่รู้ตัวทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยต้องหาทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหมอดูหรือสายมูพึ่งแนวทางเหนือธรรมชาติขณะที่บางคนอาจไปทางพึ่งพาเทคโนโลยีเช่นแชทบอทหรือ AI เป็นทางออกคำถามก็คือทางเลือกเหล่านี้จะสามารถเป็นทางออกจากความทุกข์ทางใจได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งการซ้ำเติมบาดแผลในใจท่ามกลางสถานการณ์สุขภาพจิตของประเทศไทยที่น่าเป็นห่วงติดตามได้ใน Crosstalk คิดต่างคุยกัน
4: ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยถือเป็นภัยเงียบที่มีความรุนแรงไม่ต่างจากการกอดระเบิดเวลาลูกใหญ่เอาไว้ซึ่งสามารถคุกคามได้ทั้งชีวิตและความสุขถึงแม้ระยะหลังปัญหาเหล่านี้ถูกพูดถึงมากขึ้นแต่ในด้านรูปธรรมของการรับมืออาจจะไม่ทันต่อการขยายตัวของปัญหามีหลายปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสังคมไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งสาเหตุส่วนตัวครอบครัวสถานการณ์เศรษฐกิจบรรทัดฐานทางสังคมและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือยาเสพติดที่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศซ้ำการระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลให้อัตราการทำร้ายตัวเองจนถึงแก่ชีวิตในประเทศไทยสูงขึ้นโดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสูญเสียงานหรือกิจการทำให้ขาดรายได้จนทำให้มีความเครียดสะสมข้อมูลจาก Rocket Media Lab ซึ่งสำรวจสถานการณ์สุขภาพจิตและกลไกส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทยได้ฉายให้เห็นภาพความรุนแรงของสถานการณ์ในระดับพื้นที่โดยมีข้อสังเกตว่าจาก10จังหวัดที่มีอัตราการจบชีวิตสำเร็จสูงที่สุดระหว่างปี2559ถึง2563มี2จังหวัดที่ติด10อันดับแรกทุกปีคือเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนส่วนจังหวัดติดอันดับอย่างต่อเนื่องรองลงมาคือเชียงรายแพร่ตากน่านและลำปางหรือพูดง่ายๆก็คือส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคเหนือซึ่งมีอัตราการจบชีวิตสำเร็จสูงสุดและมีอัตราผู้ป่วยจิตเวชสูงสุดเช่นกัน
0: จากปรากฏการณ์นี้ทีมงาน The Active ได้สอบถามไปยังนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์จิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตได้รับคำอธิบายว่าจากงานศึกษาเชิงพื้นที่หลายชิ้นสะท้อนตรงกันกับว่าอาจเป็นเพราะสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ทำให้มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังและด้วยวัฒนธรรมที่บ้านมักจะตั้งห่างกันทำให้คนในชุมชนไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันซึ่งต่างจากภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นภาคใต้ที่ปลูกบ้านใกล้กันมีกิจกรรมทำร่วมกันบ่อยจึงทำให้ภาคเหนือมีอัตราการ

0: จบชีวิตที่สูงกว่าภาคอื่นค่ะนายแพทย์วรสยังได้กล่าวถึงอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่ากังวลนะคะนั่นก็คือการขาดบุคลากรจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาค่ะโดยอัตราส่วนจิตแพทย์ของไทยตอนนี้อยู่ที่ 1.28 คนต่อประชากรแสนคนค่ะในส่วนที่นับว่าโชคดีอยู่บ้างนะคะก็คือยังมีวิชาชีพอื่นๆที่ทำงานคู่ขนานไปด้วยค่ะเช่นนักจิตวิทยาคลินิกและพยาบาลจิตเวชแต่ปัจจุบันนักจิตวิทยาคลินิกก็กำลังประสบปัญหาไม่เพียงพอเช่นกันค่ะเนื่องจากสถาบันที่เปิดสอนน้อยลงส่วนนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาที่มีการเรียนการสอนในหลายสถาบันอาจจะไม่ได้ทำงานกับคนไข้โดยตรงนะคะปัจจุบันกรมสุขภาพจิตและสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาอยู่ระหว่างการผลักดันเพื่อนำไปสู่การรับรองวิชาชีพทางกฎหมายค่ะซึ่งจะทำให้มีผู้รับฟังหรือที่ปรึกษาเบื้องต้นมากขึ้นแต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเลยค่ะในการสร้างกฎระเบียบใหม่เพื่อจะได้บุคลากรในส่วนนี้เพิ่ม
1: หากมองในมุมพัฒนาการทางสังคมศาสตราจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรืออีกด้านหนึ่งคือผู้เปิดพื้นที่สนทนาด้านความรักความสัมพันธ์ในฐานะผู้ก่อตั้งแฮชแท็กทวิตรักที่ถามตอบในทวิตเตอร์มาเป็น10ปีอธิบายว่าแนวโน้มภาวะความทุกข์ใจของคนที่ดูเหมือนเพิ่มขึ้นแท้จริงอาจจะเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพราะคนแต่ละคนย่อมมีความทุกข์ใจของตัวเองเพียงแต่องค์ประกอบชีวิตไม่เหมือนกันและเดิมหลายเรื่องเคยถูกเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ปัจจุบันเมื่อมีพื้นที่โซเชียลมีเดียให้ได้พูดถึงเรื่องตัวเองเรื่องคนอื่นหรือเห็นชีวิตของคนอื่นซึ่งเดิมเราอาจจะไม่ได้เห็นมากมายขนาดนี้จึงเลยดูเหมือนว่าความทุกข์ได้เพิ่มมากขึ้น
2: ทีนี้อีกเรื่องนึงที่ดิฉันว่ามันเป็นความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากเนี่ยนะคะก็คือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้ยืนอยู่โดยแบบตัวเราคนเดียวคือวิธีมองว่ามนุษย์เป็นปัจเจกยืนอยู่โดดเดี่ยวมันไม่ใช่เช่นนั้นใช่ไหมคือคุณอยู่ในชุดของความสัมพันธ์ยงใหญ่ความสัมพันธ์คือคุณสัมพันธ์กับคนหลายคนด้วยอะไรหลายแบบแต่ที่มันยุ่งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของกรอบกติกาว่าคุณควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรไล่กรอบกติกามันก็จะเข้ามากำกับความคาดหวังของคุณเช่นคนที่คาดหวังตัวเองในฐานะลูกคุณคาดหวังอะไรจากพ่อแม่นะคะยิ่งตอนนี้คุณถูกกล่อมประสาทอยู่ตลอดเวลาในครอบครัวเป็นพื้นที่ของความรักและความอบอุ่นครอบครัวขนาดเล็กเป็นพื้นที่ของความรักและความอบอุ่นเสร็จแล้วนี่เติบโตมานะคะหรือณเวลานี้พ่อแม่ไม่ได้เล่นบทแบบนั้นนะคะคุณก็จะรู้สึกว่ามันทุกข์และแต่ดิฉันพูดอย่างนี้ดิฉันไม่ได้พูดว่าคนที่ทุกข์ด้วยเรื่องอย่างนี้ไร้สาระหรืออะไรนะมันเรียวมันเป็นทุกข์สำหรับเขาอ่ะ
1: ขณะที่อมรเทพสัจจมุนีวงศ์อดีตผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าแบบร้ายแรงปัจจุบันคือผู้ก่อตั้งบริษัทสติแอปจำกัดหรือสติแอปผู้รับผิดชอบโครงการม้านั่งมีหูเล่าว่าจากประสบการณ์ระหว่างการรักษาทำให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาและความไม่เข้าใจต่อภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองจึงรับมือไม่ถูกซึ่งสามารถทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้จึงเป็นที่มาของการทำสติแอปและโครงการม้านั่งมีหูเพื่อเป็นผู้รับฟังผู้ที่กำลังมีปัญหาเพราะบางครั้งสิ่งที่ช่วยเยียวยาหัวใจได้ดีที่สุดอาจจะเป็นเพียงแค่การมีใครสักคนเป็นผู้นั่งฟังเท่านั้น
3: กว่าที่จะรู้ตัวว่าเฮ้ยเราควรไปพบจิตแพทย์ก็อยู่กับพวกซิมตอมหรือภาวะต่างๆเนี่ยมาเกือบเป็นเวลา9เดือนนะครับจนทำให้โรคซึมเศร้าของเรามันค่อนข้างร้ายแรงก็เลยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนคือโชคดีที่เรายังมีทรัพยากรพอที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลเอกชนได้เลยทำให้เราเห็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นโรงพยาบาลรัฐว่าไอ้การที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาสำหรับคนที่จะไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอเนี่ยมันยากเพียงขนาดไหนมันจะต้องใช้แรงใช้ทรัพยากรทางเวลาเยอะขนาดไหนกว่าที่เขาจะได้รับบริการจากคุณหมอนะครับแล้วเลยกลายมาเป็นว่าเฮ้ยเราต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วเราปล่อยให้มันละเว้นไม่ได้ว่าไม่มีใครเข้าใจประเด็นนี้เลยไม่มีใครเข้าใจเลยว่าจะแก้ไขยังไงอ
1: มรเทพขยายความเพิ่มเติมว่าเพนพอยที่ทำให้คนไม่อยากเข้าสู่กระบวนการรักษาคือค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าไปโรงพยาบาลรัฐหากไม่ใช่เคสเร่งด่วนอาจจะต้องรอคิวนานถึง6เดือนทำให้ตัดสินใจทำงานเรื่องสุขภาพจิตอย่างชัดเจนในปี2018ประกอบกับตอนนั้นเขาเป็นเยาวชนในโครงการที่มีชื่อว่า Global Shapers Community ทำให้มีโอกาสพูดคุยกับบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพจิตจากหลายประเทศโดยเฉพาะจากทวีปแอฟริกาที่มีจิตแพทย์เพียง1ต่อล้านคนเท่านั้นอมรเทพได้แรงบันดาลใจจากโมเดลดูแลสุขภาพใจจากประเทศซิมบับเวที่นำผู้สูงอายุมาอบรมกับจิตแพทย์

0: ฟอร์มรับฟังและให้คำปรึกษาโดยจะมีการอบรมอาสาสมัครเรื่องการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นหากผ่านการอบรมก็สามารถเป็นอาสารับฟังปัญหาผ่านแอปได้ซึ่งคู่สายจะไม่ทราบเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นใครและผู้มาปรึกษาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโครงการนี้ยังมีอีกหนึ่งผลพลอยได้สำคัญคือการวางพื้นฐานการทำงานเพื่อรับมือปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยเชิงป้องกันเนื่องจากการใช้บริการผ่านสติแอปทำให้ได้ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนทางนโยบายได้
1: ด้วยความที่เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจึงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ากลุ่มที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุดจะอยู่ในช่วงวัยประมาณ 20-35 ปีค่ะส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดขนาดใหญ่เช่นกรุงเทพและปริมณฑลภูเก็ตเชียงใหม่ปัญหาหลักที่ปรึกษาก็คือความเครียดในมิติของความสัมพันธ์ค่ะโดยปัญหาอันดับแรกก็คือความเครียดตามด้วยเรื่องครอบครัวและเรื่องการเงินค่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่มากับปัญหาของเมืองใหญ่ก็คือเรื่องของความเหงาเมื่อนำข้อมูลมาคลี่เพื่อที่จะให้เห็นภาพใหญ่นะคะทำให้พบว่าหลายปัญหาไม่สามารถแก้ได้ด้วยหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเท่านั้นค่ะเช่นเรื่องการเงินก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงแรงงานค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการก็คงจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องความเหงาก็ต้องดูค่ะว่าการสร้างเมืองนั้นได้ตอบโจทย์ให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือไม่ค่ะเช่นพื้นที่เมืองอย่างกรุงเทพก็ยิ่งเอื้อให้เกิดความเหงาด้วยการสร้างเมืองในแนวตั้งสร้างตึกอาคารคอนโดที่ทำลายเมืองแนวราบหรือว่าชุมชนที่เคยเข้าถึงกันได้ง่ายค่ะนอกจากนี้การพัฒนาแบบรวมศูนย์ยังได้ทำให้ประชากรวัยแรงงานต้องเข้าเมืองค่ะระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ได้เชื่อมเมืองเข้ากับพื้นที่ห่างไกลทำให้พวกเขาเหมือนถูกตัดขาดจากบ้านเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือผู้สูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้งก่อให้เกิดความเหงาสอดคล้องกับอัตราการจบชีวิตสำเร็จสูงที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุ57ปีขึ้นไปซึ่งมาจาก2ปัจจัยหลักค่ะก็คือความเหงาและความป่วยเรื้อรังส่วนอีกกลุ่มที่มีความเปราะบางก็คือเยาวชนซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากการทำร้ายตัวเองก็สูงเช่นกันค่ะ
0: หลายคนอาจจะคิดว่าการฟังเป็นเรื่องง่ายๆหากไม่ได้มีอาการหูตึงหรือหูดับแต่ในความเป็นจริงแม้กับเพื่อนการฟังก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่คิดมีหลายกรณีที่คำปลอบใจมักมาพร้อมกับคำแนะนำหรือชี้นำบอกให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ก็ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองกลายเป็นความรู้สึกที่แท้จริงไม่ได้ถูกรับฟังจึงเท่ากับไม่มีการเยียวยาขณะที่การไปหานักจิตบำบัดหรือนักจิตวิทยาการปรึกษาก็อาจจะห่างไกลจากวิถีชีวิตคนไทยหรือบางคนไปแล้วกลับพบว่าเขาไม่ได้รับการรับฟังจริงจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อตัวเลขแนวโน้มการใช้ AI แชทบอทของเยาวชนในอเมริกามีการคุยเรื่องจิตใจสูงขึ้นตลอดเวลาจนถึงเกือบ150เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ AI จะบอกว่าความคิดของคุณไม่ได้เป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่โอเคจนหลายคนรู้สึกว่าโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครรับฟังจึงเลือกไปใช้โลกปัญญาประดิษฐ์เพื่อหาใครสักคนที่จะมารับฟังอมรเทพย้ำว่าการฟังคือแก่นของการดูแลจิตใจเบื้องต้นเพื่อให้กล้าที่จะเอาความรู้สึกในใจออกมาไม่อยู่กับความทุกข์นั้นคนเดียว
2: หน้าที่ของผู้รับฟังที่ดีคือถอดปลั๊กสมองออกไม่ต้องไปคิดไม่ต้องอะไรแล้วก็แค่ฟังสิ่งที่เขากำลังพูดมาอยู่ถ้าวันนี้เขาบอกว่าเขาทุกข์บอกว่าโอเควันนี้คุณทุกข์ไม่ต้องไปบอกว่าแต่ว่าเมื่อวานยังไม่เห็นทุกเลยถ้าวันนี้เขารู้สึกท้อก็วันนี้ท้อนะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปบอกว่าอ้าวเก่งขนาดนั้นแล้วทำไมต้องมาท้อวันนี้ด้วยใช่ไหมเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรเราเอาคนคนนั้นนะนะโมเมนต์นั้นที่เขามาหาเราว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่และรอให้เขาอยู่กับความรู้สึกนั้นโดยที่เราไม่ไปบอกเขาว่าความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีหรือความรู้สึกที่แย่หรือเขาไม่ควรจะมีความรู้สึกนั้นส่วนที่สองก็คือบางครั้งบางคนมาด้วยความรู้สึกที่ทุกข์ถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วเออแน่มึงไม่ต้องเครียดหรอกเดี๋ยวไปดื่มกันเดี๋ยวก็ดีแล้วเนาะเรามักจะแมทช์ energy ที่เป็น positive energy เฮ้ยความหวังที่ว่าถ้าเขาทุกข์อ่ะเราอาจจะดึงเขามาอยู่ใน positive environment ตรงนั้นได้แต่บางทีจริงๆแล้วหน้าที่ของผู้รับฟังคือไม่ได้ฉุดเขาขึ้นมาแต่การที่เราลงไปอยู่ในความรู้สึกนั้นกับเขาสักพักหนึ่งจนกระทั่งที่เขาพร้อมจะขึ้นมาอยู่ข้างบนกับเราโดยที่ไม่รู้สึกว่าถูกกดดันที่ว่าเขาจะต้องรู้สึกดี ตลอดเวลา

0: แนวทางนี้สอดคล้องกับประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ชลิดาพรนะคะซึ่งมองว่าสิ่งแรกที่คนกำลังทุกข์ใจอยากได้มากที่สุดก็คือคนที่รับฟังค่ะฟังอย่างไม่ตัดสินไม่ตำหนิไม่ประณามนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้คนทุกข์ใจเลือกที่จะไปหาหมอดูก่อนหมอจริงเพราะสำหรับผู้ที่กำลังมีความทุกข์ในใจหมอดูถือได้ว่าเป็นผู้ฟังที่ดีในระดับหนึ่งค่ะและจากงานวิจัยของอาจารย์ชลิดาพรที่ว่าด้วยเรื่องของอิทธิพลการทำนายแบบเหนือธรรมชาติหรือหมอดูโหราศาสตร์ต่างๆพบนะคะว่าการทำนายหรือว่า prediction ที่ถึงแม้จะไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่ก็มีมาอย่างยาวนานไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนและผู้คนก็ยังวิ่งเข้าหาวิธีการแบบนี
1: ้มีคำอธิบายมีที่มาที่ไปและมีวิธีแก้คือมันดูแห้งแล้งน้อยกว่าวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ไหมดิฉันไม่อยากจะให้เราชี้นิ้วประณามว่าเป็นเรื่องของความงมงายไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นวิธีการที่คนเขาดิ้นรนเพื่อจะจัดการกับทุกข์ของเขานะถ้าคุณบอกว่ามันงมงายไร้สาระนะคะแล้วใจก็ทำไง
0: อาจารย์ชลิดาพรอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การตั้งคำถามว่าเขาใช้วิธีการอะไรในการจัดการกับความทุกข์หรือไปชี้ว่างมงายไร้สาระแต่สิ่งที่ชวนให้พิจารณาก็คือที่มาของทุกข์ว่ามาจากไหนและสร้างทุกข์ให้คนอื่นด้วยหรือไม่ค่ะอาจารย์รัฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ยังเตือนสติด้วยนะคะว่าการพึ่งพิงหมอดูแล้วถูกหลอกลวงและหาประโยชน์จากคนที่มีความทุกข์มีอยู่จริงค่ะและเทคนิคการหลอกเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันดังนั้นสิ่งที่อยากให้พิจารณาก็คือเวลาที่หมอดูหรือว่าเจ้าพิธีชวนให้ทำอะไรให้คิดก่อนค่ะว่าทำแล้วลำบากขึ้นไหมแม้แต่การชวนทำบุญหรือว่าพิธีกรรมด้วยจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้ถ้าต้องทำแล้วรู้สึกเดือดร้อนหรือไม่เหมาะกับการจัดการความทุกข์ของตัวเองแบบนี้อาจเป็นการเพิ่มทุกชนิดใหม่ได้ค่ะ
2: อมรเทพก็มีคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ AI เป็นที่ปรึกษาเพราะถึงแม้จะดูเหมือนเป็นนักฟังที่ดีแต่ระบบจะไม่เอ๊ะหรือตั้งข้อสงสัยกับเราเหมือนมนุษย์จะตอบในท่วงทำนองว่าคุณคิดดีมากแล้วคุณคิดถูกที่สุดหรือบางครั้งก็ทำตัวไม่ต่างจากการประจบประแจงซึ่งการไม่ถูกตั้งคำถามใดๆกับตัวเองก็อาจจะทำให้ตกอยู่ในกรอบที่อันตรายมากขึ้นหลีกหนีจากการเข้าสังคมและอาจจะก่อให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้สูงขึ้นด้วยนอกจากนี้ AI บางตัวยังสามารถสร้างคาแรคเตอร์หรือสร้างมนุษย์เสมือนคนขึ้นมาได้พูดคุยได้โทรไปหาได้หรือกระทั่งนัดไปเจอกันได้เสมือนคนกำลังจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนในโลกนี้แต่ก็เชื่อว่าเป็นจริงทำให้ตอนนี้เริ่มมีคนขอเข้ารับการบำบัดจากความสัมพันธ์แบบนี้มากขึ้น
3: ก็มีอย่างน้อย1ใน7คนที่ออสเตรเลียที่พูดว่าเขาสามารถมีความสัมพันธ์กับ AI ได้หรือที่อเมริกาน่าจะเกือบ 28% ของคนที่มีความสัมพันธ์กับ AIจนที่ว่าในห้องบำบัดเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่มาเพราะว่าเขามีปัญหากับ fake relationship บน AI ของเขาแล้วจะต้องมาหานักจิตบำบัดที่จะต้องบำบัดตัวเขากับ AI ให้จูนกันให้ติดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราเห็นว่าเออมันกำลังมีอะไรที่น่าเป็นห่วงที่มนุษย์ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อื่นได้หรอจนมนุษย์ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับปัญญาประดิษฐ์หรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนขึ้นมาครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่อันตรายกับสองก็คือพวก AI พวกนี้ที่เราใช้ในการดูแลใจอะมันสร้าง data หรือข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาจากโลกตะวันตกซึ่งบางครั้งอ่ะมันไม่สามารถ translate culture ของตะวันตกมาเป็น culture ของตะวันออกได้มันเลยทำให้บางครั้งถ้าเราคุยอะไรไปมันอาจจะไม่ได้เข้าใจ context ของเรา 100% แล้วก็ตอบได้ตรงอย่าง 100% ถามว่ามันเก่งขึ้นไหมมันเก่งขึ้นแหละแต่มันก็ยังมีการเรียวที่ไม่ได้มีการตั้งไว้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ควรจะเกินขอบเขตนี้เพราะถ้าเกินขอบเขตนี้แล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่ใช้ AI ตัวนั้นได้ครับก็ยังมีความคลุมเครือค่อนข้างเยอะตรงนี้เหมือนกัน
0: แม้ว่าปัญหาสุขภาพจิตดูเหมือนเป็นเรื่องของใครของมันนะคะแต่ความจริงแล้วมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหลายองค์ประกอบของความทุกข์บางครั้งก็อาจมาจากสิ่งที่เรียกว่ารัฐค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างผู้ครองอำนาจรัฐที่พยายามจะบอกเสมอนะคะว่าสิ่งสำคัญสูงสุดก็คือทำให้คนนั้นกินดีอยู่ดีคำถามก็คือคนที่กินดีอยู่ดีที่ว่านั้นคือใครคนทุกกลุ่มจริงหรือไม่

0: เพราะว่าภาพความจริงก็คือสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความเหลื่อมล้ำสูงช่องว่างระหว่างคนที่มีทรัพย์สินมากกับคนที่มีทรัพย์สินน้อยหรือไม่มีเลยมันกว้างมากเลยค่ะบทบาทของรัฐที่ควรเป็นก็คือการสร้างกระบวนการรับฟังเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะหรือกำหนดมาตรการความช่วยเหลือที่เปิดกว้างเป็นรัฐที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มค่ะแต่ในความเป็นจริงนั้นรัฐไทยไม่มีช่องทางหรือว่าเปิดพื้นที่สำหรับการนำเสนอความทุกข์แถมยังผลิตซ้ำความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้คนในหลายมิติยิ่งถ้าให้มองรัฐไทยตอนนี้ยิ่งมองไม่เห็นความหวังถึงความเปลี่ยนแปลง
1: จากมุมของดิฉันนะดิฉันว่ารัฐไทยเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นผู้สร้างทุกข์มากกว่าผู้แก้ไขทุกข์นะคะแล้วยิ่งรัฐพยายามจะเข้ามาจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็อาจจะยิ่งทำให้ยุ่งมากขึ้นหรือเปล่าแต่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐไทยแท้ที่จริงเนี่ยนะคะก็มีลักษณะเป็นอำนาจนิยมนะคะที่มาจากการเลือกตั้งคือมีการเลือกตั้งนะคะที่ใครจะเข้าครองอำนาจรัฐต้องชนะเลือกตั้งใช่ไหมแต่ว่าการเลือกตั้งที่ว่านี้มันไม่ได้เท่าๆกันมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบฝังรากอยู่ในตัวการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็ทำให้เสียงหลายๆเสียงเนี่ยในที่สุดแล้วมันไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการเชิงสถาบันเหล่านั้นนะคะรัฐไทยจึงยังไม่ได้เดินไปไหนนะคะก็ยังมีลักษณะอำนาจนิยมที่แต่งตัวแล้วดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยแต่แท้ที่จริงเป็นอำนาจนิยมอย่างนั้นอยู่มันก็ทำให้ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความหวังอะไรนะคะที่จะพึ่งรัฐนะคะในที่สุดประชาชนก็ต้องพึ่งตัวเอง
2: เช่นเดียวกับอมรเทพซึ่งมีความเห็นด้วยว่าการเมืองมีผลต่อจิตใจโดยเฉพาะถ้าการเมืองไม่ได้เป็นการเมืองแห่งความหวังสุขภาพจิตของคนก็จะถดถอยไปด้วยเหมือนกัน
3: ถ้าเราดูในระบบระดับชาติหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเรื่องของแลนด์บริดจ์ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของทุนเทาปัจจัยเรื่องของปปช.หรืออะไรก็ช่างเราจะเห็นได้ว่าเสียงของคนที่ตะโกนมันไม่ค่อยไปถึงด้านบนพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าฮอปของคนยังมีอยู่ไหมความหวังของคนมันยังมีอยู่ไหมหรือความหวังของคนเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความหดหู่แล้วถ้าความหดหู่มันเกิดขึ้นปัญหาสุขภาพจิตก็จะแย่ไปด้วยเพราะคนอาจจะเริ่มรู้สึกวิตกกังวลกับอนาคตตัวเองมากขึ้นรู้สึกเบิร์นเอาท์มากขึ้นหรือรู้สึกดีเพรสกับแองไซตี้มากขึ้นก็มีความเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เลยว่าถามว่า politics มีผลโดยตรงหรือทางอ้อมกับสุขภาพจิตไหมมีทั้งในมิติของนโยบายและในมิติของว่าอนาคตประเทศเรามันจะมีแนวทางในการเดินทางต่อไปยังไงบ้าง
2: ผู้ก่อตั้งสติแอปเสนอว่าเมื่อบุคลากรด้านสุขภาพจิตขาดแคลนอาจจะถึงเวลาต้องเปิดทางให้ผู้ที่เรียนทางด้านจิตวิทยาที่ปรึกษาเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นปัจจุบันยังไม่มีการออกใบรับรองวิชาชีพให้กับกลุ่มวิชาชีพนี้ทำให้บุคลากรที่ผลิตได้ต้องไปสายงานอื่นทั้งหมดเช่นสายงานบุคคลในองค์กรซึ่งหากทำได้จะเพิ่มคนรับฟังหรือผู้ให้คำปรึกษาได้อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาได้คือบรรดาหมอดูหรือสายมูต่างๆเพราะต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนมากไม่อยากไปหาจิตแพทย์แต่ถ้ากลุ่มคนเหล่านี้สามารถสร้างขอบเขตหรือให้ความรู้ในการสังเกตว่ามีอาการผิดปกติเช่นเข้าข่ายมีแนวโน้มทำร้ายตัวเองอาจให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อส่งต่อหรือชวนให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกต้องหรืออีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถดึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้มากก็คือวัดอมรเทพให้ความเห็นว่าเพราะวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วหากพระสามารถบอกได้ว่าญาติโยมที่มาควรไปพบจิตแพทย์คนอาจจะเชื่อพระมากกว่าคำแนะนำของคนรอบข้าง
3: มันมีหลายกลุ่มมากที่สามารถเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้หรือว่าแค่เมืองของเรามีแค่ป้ายตามพื้นที่สาธารณะก็ได้วันนี้คุณจิตใจโอเคไหม BTS เรามีป้ายได้ไหมบอกว่าถ้าไม่โอเคโทรมาที่1323กรมสุขภาพจิตได้นะถ้าไม่โอเคพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เยียวยาจิตใจนะหรือว่าป้ายที่บอกว่าวันนี้คุณยิ้มหรือยังถ้ายังไม่ยิ้มคุณลองโทรไปที่เบอร์นี้ได้นะเพราะว่าที่อังกฤษเขาเห็นว่าพวกตามสถานีรถไฟบางรถไฟเนี่ยมันมีคนกระโดดกันเยอะพอมันมีคนกระโดดกันเยอะก็เริ่มติดป้ายเลย
2: นอกจากนี้การสังเกตภาวะจิตใจด้วยตนเองก็สามารถทำได้โดยดูจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นเคยเป็นคนชอบเข้าสังคมมากแต่อยู่ดีๆก็เริ่มเหนื่อยกับการเข้าสังคม หรือจากการชอบออกกำลังกายกลายเป็นไม่ออกกำลังกายเลยซึ่งหมายความว่าบางทีความเครียดอาจไม่ได้แสดงออกมาในมิติของความรู้สึกในมิติของกายภาพบางคนมือจะเริ่มเหงื่อออกใจสั่นอยู่ไม่นิ่งถ้ามีความรู้สึกแบบนี้มาสักพักทางที่ดีคือควรไปพบหรือคุยกับใครสักคนยิ่งถ้าในหัวคิดวนไปวนมาไม่หลุดเกิน2สัปดาห์อาจจะต้องไปเจอผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ
0: ตอนนี้กลุ่มที่ทำงานด้านสุขภาพจิตพยายามสร้างเครื่องมือต่างๆท่ามกลางบริบทเมืองที่ส่งผลต่อสุขภาพใจนะคะอย่างเช่นในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นความพยายามผลักดันจากภาคประชาสังคมค่ะให้เป็นเดือนแห่งสุขภาพใจหรือว่าหมายมันจนครม.มีมติเห็นชอบให้เป็นวาระสำคัญเพื่อตระหนักรู้ถึงภาวะสุขภาพจิตค่ะแต่แค่นั้นคงไม่พอนะคะสำหรับบทบาทของรัฐค่ะเพราะรัฐจำเป็นต้องมีบทบาทนำตั้งแต่แนวทางในการสร้างบุคลากรให้สอดรับกับสถานการณ์ด้านสุขภาพใจค่ะไม่เว้นแม้แต่การสร้างความหวังให้กับประชาชนในทุกมิติเพราะว่าทุกชีวิตล้วนเชื่อมโยงถึงกันค่ะ
2: และในที่สุดแล้วสิ่งที่คนในสังคมจะมีส่วนร่วมได้ในการช่วยบรรเทาความร้ายแรงของปัญหาทางด้านจิตใจคือการทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสบปัญหานี้ด้วยการรับฟังอย่างเปิดใจและไม่ตัดสินซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังคนที่ใกล้ชิดที่สุดนั่นก็คือคนในครอบครัวและเพื่อนๆรอบข้างเพราะสิ่งที่คนที่ประสบปัญหาทางด้านจิตใจต้องการมากที่สุดก็คือคนที่รับฟังความรู้สึกของเขา

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: และฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
6: ไม่มีอะไรแต่อย่ากังวลเกินเหตุเลย
5: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
6: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
7: ไอ้เซฟกูชอบมึง
8: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
9: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
10: สวัสดีครับกลับมาท้องโลกวิทยาการกับยูเรกานะครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนธรณินเทพวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับยีนครับ
10: วันนี้มากับตัวเลข10สุดยอดโลหะที่สร้างอารยธรรมโลกนะครับพูดถึงโลหะเนี่ยถ้ามันแบ่งแยกย่อยนี่โอ้โหหลายประเภทมากเลย
11: เยอะมากครับยีนน่าจะเป็นหลักหมื่นและเป็นแสนถ้าเกิดมันยิบๆนะ
10: และวันนี้เราคุยกับนักวัสดุศาสตร์ด้วยนะครับ
11: จริงๆเนี่ยยีนไม่ใช่วัสดุศาสตร์นะครับผมเนี่ยเป็นนักโลหะวิทยา
10: โลหะ
11: โดยการถูกเทรนมาตอนปโทกับปเอกนะครับแต่ว่าเคยใช้โลหะวิทยานะครับแล้วความรู้วัสดุศาสตร์นะครับประมาณสัก10กว่าปีแรกของช่วงการทำงานนะครับตอนหลังก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงก็เรื่องเรียกอย่างนี้เบสิกยังอยู่ครับแต่ว่าเรื่องความก้าวหน้าสุดๆเนี่ยอาจจะไม่ตามมากนักนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องตัวพื้นฐานมันนะครับแล้วก็เรื่องความสำคัญของหลายๆอย่างเนี่ยก็จะพอรู้นะครับ
10: อย่าง10โลหะที่อาจารย์ยกมาวันนี้เนี่ยมันเรียกว่ามันสร้าง impact ต่อผู้ใช้งานต่อโลกยังไงบ้าง
11: ครับเดี๋ยวจะเห็นกันนะครับทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังนี้ก่อนนะครับหลายคนคงทราบดีว่าอย่างนี้เวลาเราแบ่งอายุธรรมนุษย์เนาะยุคหินเนาะ
10: ยุคหิน
11: คือมนุษย์เนี่ยนะครับเขาบอกงี้ถ้าแบ่งตามเทคโนโลยีนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าของที่เรามาใช้เนี่ยคืออะไร
10: เป็นเครื่อง
11: ประกอบใช่ไหมเป็นเครื่องมือหินเนาะเครื่องมือหินกระทะขวานหินนะครับมีดหินอะไรต่างนะครับมานะครับพอถัดมาก็เป็นยุคสำริดนะครับสำริดนะครับสำริดคือทองแดงอดีบุกเนาะสำริด bronze ageนะครับแล้วก็ยุคเหล็กนะครับนี่จุดน่าสนใจอย่างนี้ยินจินตนาการดูสิถ้าเปลี่ยนจากหินมาเป็นพวกโลหะปั๊บเกิดอะไรขึ้นพอเป็นโลหะปั๊บได้นี่นะครับมันสะดวกขึ้นเน
10: า
11: ะ
10: ความแข็งแรงทนทาน
11: นะครับสามารถทำเป็นรูปร่างต่างๆได้ชัดเจนใช่ไหมครับนะแล้วมันไม่แค่นั้นนะครับยินถ้าลองเช็คดูนี่นะพอสามารถที่จะเรียกว่า process โลหะให้เป็นรูปร่างต่างได้ปั๊บนี่ครับมันก็เกิดช่างฝีมือขึ้นมาจำนวนหนึ่งนะครับเดิมทีมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายหรือแม้แต่ผู้หญิงก็ตามเนี่ยต้องหาอาหาร

0: เป็นหลักอาหารนะครับและปกป้องเรียกว่าครอบครัวและปกป้องในชุมชนตัวเองนะครับก็เวลาก็จะหมดไปกับเรื่องพวกนี้หมดเรื่องนี้แต่พอสามารถที่จะเรียกว่าสร้างเครื่องมือขึ้นมาได้ปั๊บเนี่ยนะครับคนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปแล้วไปเป็นพวกช่างฝีมือ
1: กลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่อง
0: ใช่ทีนี้แล้วคนจำนวนนึงก็ไปทำเรื่องการเกษตรแล้วการเกษตรก็ทำง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าพอเป็นโลหะปั๊บเนี่ยเครื่องมือมันละเอียดขึ้นใช่ไหมครับละเอียดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับสังคมมนุษย์เนี่ยมันเริ่มจะแบ่งเป็นเรียกว่าชนชั้นหรือว่ามีการแบ่งหน้าที่กันเนี่ยไอ้ตรงแถวยุคโลหะนี่แหละนะครับแล้วก็พวกเมืองต่างนี่ก็จะเรียกว่าเข้มแข็งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับลองจินตนาการดูนะครับสมมติว่าจากยุคสมฤทธิ์นะครับมาเป็นยุคเหล็กเนี่ยนะครับเหล็กเนี่ยแข็งแกร่งกว่านะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทำสำเร็จแล้วเนี่ยครับตอนรบกันเนี่ยนะครับสมมติว่าเกิดว่าเดิมทีเมืองนึงยังใช้พวกดาบสำริดอยู่เนี่ยในเมืองมีแค่ดาบเหล็กเนี่ย
1: ชงกัน
0: ดาบสำริดที่พังนะครับเอาง่ายๆเพียงนั้นเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเพราะว่าแม้ว่าจะมองเป็นโลหะยุคเก่าก็จริงเนี่ยแต่มันเปลี่ยนเส้นทางอารยธรรมมนุษย์มาได้นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็คนสมัยโบราณผมลองอ่านเจอนะครับคืออย่างนี้เราคิดว่าคนสมัยโบราณรบกันเนี่ยเพื่อจะแย่งชิงดินแดนหรือแย่งผู้คนนะครับถูกส่วนหนึ่งแต่ถ้าลึกๆแล้วเป็นอย่างนี้ครับยินอย่างกรณีสำริดเนี่ยนะครับสำริดเนี่ยทองแดงกับดีบุกเนี่ยครับทองแดงเนี่ยหาได้ทั่วไปพอสมควรแต่ดีบุกเนี่ยหายากกว่าดังนั้นเนี่ยดีบุกเนี่ยต้องมากับการค้าระยะไกลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าการค้าเนี่ยถูกตัดเส้นทางปั๊บเนี่ยนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะสร้าง
1: แหล่งทรัพยากร
0: ใช่วัตถุหรือว่าอะไรต่างๆที่ทำจากไอ้สำริดขึ้นมาได้ดังนั้นสมัยโบราณเนี่ยนะครับการสู้รบกันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อจะปกป้องเส้นทางการค้าเพื่อที่จะเอาทรัพยากรมาทำของ
1: ครับ
0: ยินในเพราะฉะนั้นเรื่องของโลหะนี่นะครับอยู่กับเรามาเนี่ยนานกว่าที่เราคิดแต่นี้วันนี้ที่มาคุยเนี่ยเป็นเรื่องของโลหะที่ไฮเทคสักหน่อยหนึ่ง
1: ครับผม
0: ทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวพี่พันธ์นะยินชอบเที่ยวไหม
1: ชอบเหมือนกันครับไปดูเหมือนกับว่าไปทบทวนความรู้หรือว่าบางเรื่องที่เราไม่รู้ก็ไปดูดีเทลจากพิพิธภัณฑ์นี่แหละ
0: ครับอย่างพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรียกว่าหลายที่เลยนะครับจะมีอย่างนี้นะฮะยุคประมาณเก่าๆนะก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับนะไปดูเลยครับ
1: อย่างที่
0: ลพบุรีนะครับเครื่องมือพวกทางทองแดงนะครับ หรือว่าแม้แต่ของเสริมงานเครื่องกำไลของประดับนะครับ นะครับเลี้ยงไก่ดอนตาเพชรนี้เป็นต้นนะฮะก็จะมีอย่างนี้เดี๋ยววันนึงอยากจะเชิญผู้ชาญมาคุยเรื่องพวกนี้ด้วยยุคเหล็กต้นแล้วก็บางอย่างนะครับปฏิวัติสังคมเลยนะครับนี้หนังสืออาจารย์ศรีศักดิ์นะครับ เหล็กโลหะปฏิวัติเลย 2,500 ปีก่อนครับ
1: คือมันสร้างความซับซ้อนให้กับความเป็นมนุษย์ความเป็นเมืองมากขึ้นด้วย
0: ครับอินครับใช
1: ่ครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องของโลหะกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงองค์ประกอบมันเนี่ยมันเราต้องมองปัจจัยอะไรกันบ้างคร
0: ับ
1: อ
0: ยากให้มองแบบนี้ก่อนนะครับยินคือถ้าเราไปแบบหยิบขึ้นมาเลยเป็นตัวอย่างเนี่ยจะงงๆนิดนึงถ้าเราเห็นแบบว่าตัวเรียกว่าหลักการพื้นฐานที่มันยึดโยงทุกอย่างเอาไว้จะเข้าใจง่ายขึ้นเลยนี่หลักการพื้นฐานเนี่ยต้องมองแบบนี้ครับโลหะนี่เป็นแค่วัสดุหนึ่งเนาะในบรรดาวัสดุที่มีอยู่ในมนุษย์นะโลหะเซรามิกนะครับพลาสติกยางต่างๆพวกนี้นะครับหรือสมัยใหม่พวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ว่าแก่นมันเนี่ยมันจะมีอยู่4อย่างคล้ายๆกันคืออย่างนี้ครับมันจะมีโครงสร้างแล้วก็ส่วนผสมของมันนะครับแล้วก็จะมีสมบัติของมันนะครับมันจะแข็งแรงแค่ไหนนะครับทนต่อการกัดกร่อนดีไหมนะครับสภาพการนำไฟฟ้าการนำความร้อนเป็นอย่างไรเป็นแม่เหล็กไหมเป็นต้นนะครับสมบัติของมันกระบวนการผลิตจะให้มีรูปร่างแบบนี้นะครับหรือถ้ามีโครงสร้างแบบนี้ต้องทำอย่างไรในสุดพอไปใช้งานเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยครับมันจะมีเรียกว่าหลักการนี่นะครับเขาเรียกว่าอย่างนี้เป็นหลักการโครงสร้างสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็property คือสมบัตินะครับแล้วก็ processing คือกระบวนการผลิตแล้วก็ performance คือการใช้งานตัวนี้ยึดโยงไว้ทีนี้ที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยครับมันจะคล้ายๆกับอยู่ในกรอบนี้ทั้งนั้นเลยว่าเมื่อเราปรับเปลี่ยนส่วนผสมปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตนี่นะครับมันก็ไปปรับเปลี่ยนสมบัติซึ่งเอาไปใช้งานอีกทีนึงกับยีน
1: มันจะเหมาะไปใช้งานกับอะไรบ้าง
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับเรามาดูกันครับว่า10อย่างนี้ที่อาจารย์ยกมาเนี่ยมันคืออะไรกันบ้าง
0: ผมใช้ต้องเรียกว่าอย่างนี้ผมใช้ทั้งความรู้ของตัวเองนะครับนักโลหะวิทยาที่บอกนะครับกับเรียกว่าให้ AI ช่วยด้วยแล้วก็แบบสกรีนมานะครับด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็มีเกณฑ์พบว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วถ้าคิดถึงโลหะนะครับโอ้โหมีเยอะมากยินนะครับน่าจะหลักเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นถ้าบิดยิบๆนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวที่แบบไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยอยากนับแบบนี้ครับตัวแรกครับอิเล็กตรอนทองกับเงินทำไมถึงนับตัวนี้จริงๆแล้วตัวอิเล็กตรอนนี่นะครับรู้จักกันมานานตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสต์กาลแล้วนะครับนะอียิปต์เนี่ยมีแล้วนะครับแล้วถึงขนาดที่ว่าพีระมิดนะครับบางองค์อียิปต์เนี่ยตรงส่วนยอดมันเนี่ยที่เป็นสีคุณทองๆเนี่ยครับอิเล็กตรอนนั่นเองเป็นทองกับเงินนะครับนะหรือว่าพวกโอบิลิสเนาะยินเคยเห็นมากที่อียิปต์มันจะมีเสาเนาะเสาขึ้นมาอย่างนี้ครับที่โอบิลิสนะครับส่วนยอดมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทีนี้ตัวนี้สำคัญเพราะว่าอย่างนี้ด้วยความที่เป็นทองกับเงินเนี่ยนะครับมันเลยไม่หมองง่ายพอไม่หมองง่ายทำอะไรดีทำเป็นเหรียญตราแรกๆของโลกเนี่ยนะครับทำมาจากอิเล็กตรอนดังนั้นเนี่ยนะครับเงินตราถ้าคิดว่าเงินตราสำคัญใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเนี่ยก็เป็นโลหะชนิดแรกที่เอามาทำเป็นเหรียญ
1: แต่ถ้า

0: ในยุคนี้น่าจะแพงมากเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับทองเงินนะครับดังนั้นตัวนี้สำคัญนะครับแล้วก็ใช้เป็นพวกของใช้นะครับจานชามเครื่องประดับนะครับหน้ากากฟาโรห์อะไรต่างมีนะครับเพื่อนๆลองไปค้นดูนะคำว่าเอาคำว่าเล็กกรัมเนี่ยไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูจะพบความสัจจันของโลหะชิ้นเลย
0: คือถ้ามองจากมูลค่าในยุคนั้นนี่น่าจะสูงพอสมควร
1: เลยสูงเลยนะครับแต่ตัวนี้จริงๆแล้วในธรรมชาติเกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับเพียงแต่ว่าตัวสัดส่วนระหว่างทองกับเงินเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปสมบัติก็แตกต่างกันไป
0: ครับ
1: แต่ว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักมานานแล้ว
0: ส่วนต่อไปมีการผสมหลายธาตุเลยนะอาจารย
1: ์ครับยินถามอย่างนี้กี่ฝ่าเครื่องบินที่บินอยู่นะครับพาสมมติว่าเราไปต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับเราชอบเรียกว่าอย่างนี้ไหมเรือเหล็กใช่ไหมเ
0: คร
1: ื่องบินเหล็กใช่ไหมต่างๆนกเหล็กเรียกนกเหล็กใช่ไหมนกเหล็กจริงๆมันคำที่เรียกว่าอาจจะถูกในแง่ว่านกมันบินได้เนาะแต่เหล็กเนี่ยไม่ถูกแน่ๆเพราะว่าถ้าเครื่องบินทำจากเหล็กนี่นะคร
0: ับ มาก
1: หนักมากหนักแล้วถ้าต่อให้บินได้เนี่ยใช้เชื้อเพลิงเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าเครื่องบินทำจากเหล็กเนี่ยใช้พลังงานสูงมากเลยแล้วอาจจะบินไม่ขึ้นหรือบินขึ้นก็ไม่มีประสิทธิภาพดีนะครับต้องหาอะไรที่มีความแข็งแรงเรียกว่าพอๆกับเหล็กกล้านะครับแต่ว่าเบากว่าแถมยังทนต่อเรียกว่าสภาพต่างๆนะครับเรียกว่าการเรียกว่าความล้าของมันคืออย่างนี้ครับยินอันนี้ขอให้อนุญาตนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าเรามีลวดเส้นหนึ่งนะครับแล้วต้องการทำให้มันขาดเราก็ใช้ครีมตัดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลวดเล็กนะครับแล้วต้องการให้มันขาดโดยที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยทำอย่างนี้ในทางวัสดุศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าทำให้มันเกิดความล้าฟาทิกมันล้าแล้วนะมันก็เกิดรอยแตกเล็กมันก็แตกไปนะครับไปเลยเครื่องบินนะครับก็ต้องทนกับความล้าได้เพราะว่าเวลามันบินเนี่ยนะครับปีกมันจะสั่นๆเน
0: า
1: ะ
0: ตามแรงลม
1: ใช่ก็บินยุคแรกนะครับปีกหลุดนะครับยินปีกหลุดเพราะว่าไอ้มันทนไอ้เรียกสิ่งที่เรียกความล้าไม่ได้นะครับเป็นต้นเบอร์2ที่เลือกมานี่ครับดูราลูมินเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยพูดแบบอเมริกันนะถ้าคนไทยเรียกอลูมิเนียมเนาะอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยครับที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมหลักนะครับแล้วก็มีธาตุอื่นเช่นแมกนีเซียมแมงกานีสเนี่ยเข้าไปปนด้วยนะครับทำให้มันมีความแข็งแรงต่อน้ำหนักนะครับสูงแปลว่าอย่างนี้ด้วยน้ำหนักที่เท่ากันนะครับความแข็งแรงสูงพอและเป็นโลหะชนิดแรกเลยที่เอาไปใช้ทำพวกอากาศยานอย่างเป็นระบบเลยครับดังนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าทำให้ความฝันมนุษย์ที่จะบินได้เป็นจริงในแง่ที่ว่าบินแบบเยอะๆเลยนะครับทำได้เยอะๆแล้วก็ดีด้วย
0: ครับและส่วนผสมของมันเนี่ยสัดส่วนของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ลองดูนะครับตัวหลักเนี่ยอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมนะครับเป็นตัวเนื้อหลักเลยนะครับ 90% กว่าๆนะครับแล้วก็มีคอปเปอร์ทองแดงนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับของแรงแมกนีเซียมก็ทำความแข็งแรงเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้สามารถกัดแต่งได้ง่ายนะครับแล้วแมกนีสใส่เข้าไปนะครับเรียกว่าช่วยป้องกันความการผุกร่อนหรือการกัดกร่อนภาษาวิชาการแบบนั้นแล้วก็มีอื่นนิดหนึ่งอาจจะมีเหล็กมีซิลิคอนนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นรองๆไปจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างนี้ครับใครที่ดูตรงนี้แล้วไม่คุ้นเคยเรื่องทางวิศวกรรมเนี่ยอย่าเชื่อมิทันทีเป๊ะนะครับเพราะว่าผมทำให้มันง่ายจริงๆแล้วเนี่ยในทางวิศวกรรมเนี่ยมันจะมีมาตรฐานเลยว่าถ้าเป็นเกรดนี้สัดส่วนของส่วนผสมต้องเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่แค่ส่วนผสมนะครับกระบวนการผลิตก็สำคัญของอย่างเดียวกันเอาง่ายๆแล้วยินสมมติว่าเรามีไข่หนึ่งลูกนะครับเราเอาไปต้มก็เป็นไข่ต้มเนาะเราไปทอดธรรมดาเป็นไข่ดาวเราไปเจียวก่อนเป็นไข่เจียวส่วนผสมเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าโปรเซสต่างกันตอนจบก็ต่างกันโลหะ
0: ร
1: วดสูงต่างก็เหมือนกันส่วนผสมตั้งต้นเหมือนกันเปรียบเลยแต่ถ้ากระบวนการต่างกันนี่นะครับตอนจบเนี่ยมักจะต่างกันมักจะต่างกันด้วยนะครับอันนี้เป็นการทำง่ายๆว่าหลักๆเป็นแบบนี
0: ้ครับกระบวนการที่ออกมาต่างกันการใช้งานก็จะต่างกันด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ความเหมาะสมของมัน
1: ความเหมาะสมจะต่างกันด้วยนะครับอย่างกรณีของตัวดูราลูมินเนี่ยครับดูราลูมินเนี่ยก็ใช้อย่างต่างมากมายนะครับทั่วอากาศยานเนาะชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วพวกเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับหรือในเรือนะครับต่างๆเนี่ยนะอะไรก็ตามที่ต้องการความแข็งแรงสูงพอสมควรแล้วก็ความเบาด้วยนะครับก็จะใช้พวกนี้ได
0: ้งานหนัก
1: ไปค้นดูนะคร
0: ับ ได้หมดเลย
1: ได้เลยครับยินครับ
0: ทีนี้มาสู่น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในอุตสาหกรรมใช่ไหมคร
1: ับ ตัวนี้น่าสนใจมากไทเทเนียมเนอะยินจำได้ไหมเคยมีโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเนอะที่บอกโอ้ไทเทเนียมเนอะมาเลยใช่ไหมโอ้โหแค่สวยไทเทเนียมเนี่ยเป็นโลหะต้องเรียกมหัศจรรย์มากสมควรครับเบาแต่แข็งแรงมากนะครับแต่เวลาพูดไทเทเนียมให้ระวังปกติแล้วเนี่ยนะครับในทางวิศวกรรมเนี่ยเราจะไม่ใช้โลหะล้วนๆอย่างเดียวมักจะเป็นอลลอยโลหะผสมนะครับแล้วตัวนี้นะครับไทเทเนียม6อลูมิเนียมนะครับแล้วก็4เวเนเดียมเนี่ยนะครับเป็นตัวสำคัญมากเลยและที่ยีนพูดว่าวิศวกรรมเนี่ยถูกต้องเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าบางคนอาจจะมีตัวนี้อยู่ในตัวด้วยนะครับยีน
0: จริงเหรอครับ
1: ครับยีนผมยังมีอยู่เลยตอนนี
0: ้อ๋อ
1: รากฟันเทียม
0: อ๋อ
1: รากฟันเทียมเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเอ ตัวมีจอยไอตัวนะไอข้อสะโพกเทียมนะครับข้อเข่าเทียมก็ทำจุดนี้ได้
0: แสดงว่าเกรดส่วนหนึ่งก็คือเป็นเกรดที่ปลอดภัยต่อ
1: เกรดให้ต่อร่างกายด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเป็นงานวิศวกรรมนะครับดังนั้นถ้าเราดูสัดส่วนนะครับการใช้งานของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอยู่ในอุตสาหกรรมหรือพวกสีฟ้านะครับทางขวามือนะครับเป็นพวกเครื่องยนต์ของอากาศยานเครื่องบินนะครับใช้ในทางพวกเครื่องบินรบของพวกทหารนะครับเยอะเลย 20% ขึ้นกลใช่ไหมครับแล้วก็ทางพวกเกี่ยวกับอวกาศด้วยนะครับเพราะต้องการความเบาเนาะเพย์โหลดเนาะเยอะไม่ได้แพง
0: ไม่ได้แพงครับ
1: เป็นต้นนะครับงั้นไทเทเนียมเนี่ยเป็นพระเอกเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ถ้าจะหาตัวมาแทนน่าจะเรียกว่าอย่างนี้ก็อาจจะได้แต่ว่ายากทีเดียวนะครับยินตรงนี้ผมอยากจะแทรกเลยนิดนึงนะครับมันมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนมากๆนะครับอย่างนึงบอกว่าอย่างนี้ที่พูดถึงใยแมงมุมนะแข็งแรงคนเหล็กกล้าหรือว่าพวกไอพวกฟูรีนต่างๆนะครับแข็งแรงโคเลกาต้องระวังคำนี้ดีคำว่าแข็งแรงนี่นะครับมันมีหลายความหมายเลยแข็งแรงแบบดึงจนขาดดึงแล้วไม่ขาดกดนะครับแบบบิดต่างๆนะครับแล้วก็แข็งแรงก็ต่างจากแข็งอีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: แข็งคือผิวเนี่ยต้านทานการขีดข่วนได้ดีเปล่าดังนั้นเนี่ยเวลาไปเจอบอกว่าเจอวัสดุใหม่แข็งแรงโคเลกาเนี่ยให้ระวังเลยคำพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคำการตลาดนะครับซึ่งถ้าไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะบางเงื่อนไขที่เขาไม่บอกเรานะครับอันนี้ให้ดูนะครับ
0: เนี่ย
1: เ
0: ทียม
1: เดียบนี่ฮะที่บอกเป็น
0: ข้อสะโพก
1: ตากฟันเทียมนะครับแล้วข้อสะโพกเทียมตากนะครับยิง
0: ครับผมทีนี้เป็นโลหะที่เอาไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลล่ะครับอาจารย์
1: ครับคืออย่างนี้ถ้าอะไรที่มันอยู่กับทะเลเนี่ยนะครับโดนน้ำเกลือเข้าไปสังเกต
0: การกัดกร่อน
1: กร่อนกัดกร่อนเนาะยินใช้คำวิชาการนะภาษาวิชาการเรียก corrosion เนี่ยน่าสนใจมากถ้าคนธรรมดาคนไทยทั่วไปเรียกผุนะ
0: ผุ
1: รถผุเนอะจะไม่เรียกแค่รถกัดกร่อนแต่ว่าถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างที่ยินบอกเลยกัดกร่อน
0: กัดกร่อน
1: กัดกร่อนครับ corrosion ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างอะไรก็ตามที่ต้องทนต่อพวกน้ำทะเลไอเกลือนะครับนะหรือว่าอยู่ในโรงงานที่มันมีพวกเกี่ยวสารเคมีต่างๆนี่นะครับ ก็ต้องการโลหะหรือวัสดุที่ทนต่อการผุกร่อนกัดกร่อนดีนะครับโมเนล400เนี่ยตัวนี้ก็ใช้เยอะเลยนะครับพวกทะเลนะครับหรืออย่างที่พวกตามชายฝั่งนะครับมันมีเกร็ดด้วยนะครับยินคือรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าไปจอดอยู่ตามพวกอยู่แถวทะเลนะบางแสนนี่ครับแต่อยู่ที่อื่นเนี่ยฮะแถวนั้นอาจจะผุกร่อนมีความเสี่ยงการผุกร่อนง่ายกว่าถ้าไม่เคลือบผิวให้ดีนะครับเพราะว่าไอเกลือต่างๆนะครับยินครับโมเนล400นะครับก็ใช้เป็นวาล์วนะครับใช้เป็นชาร์ฟนะครับต่างได้นะครับก็มีความแข็งแรงสูงพอประมาณนะครับแล้วทนผุกร่อนได้ดีครับยิน
0: ครับเพราะอันนี้ก็สำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมีความทนทานกับการใช้งานจริงๆ
1: ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานผลิตสารเคมีที่อย่างเช่นผูกกรดไฮโดรคลอริกนี่แหละคือเรื่องนี้คือบอกว่าเวลาโลหะทนผูกกร่อนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทนเนาะแต่ก็มียังตัวทนโมเนลทนแต่ถ้าแบบมากๆเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องมีการพัฒนาโลหะที่มันทนจริงๆเลยนะครับตัวมาเลยครับพระเอกเราครับเฮสอลอยนะครับตัวนี้นิกเกิลโมลิบดัมโครเมียมนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าทนต่อการกัดกร่อนนะครับสาวิชาการเลยนะครับได้ดีสุดๆมากๆเลยแล้วคิดกันมาเรียกว่าร่วม100ปีนะครับแล้วก็ใช้กันอยู่นะครับใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องศาสตร์ของโลหะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าเก่าพอสมควรแล้วแต่อยากจะให้คนไทยได้รู้จักกันเพราะว่าอย่างนี้บางทีเราใช้งานกันจนแทบธรรมดาไปไงแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยของพวกนี้เมื่อ100ปีก่อนไฮเทคแล้วตอนนี้ต้องถือว่าไฮเทคนะเพราะว่ามันยังไฮเทคสิเพราะว่าคุณยังหาของมาแทนมันไม่ได้ถ้าคุณหาของมาแทนมันได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็ถึงจะเป็นโลเทคไปหรือว่าได้โลเทคไปนะครับมันไฮเทคพอสมควรเลย
0: กว่าจะได้มันมานี่ก็โหต้องผ่านการคิดค้นการหารการปรับปรุงมา
1: ถูกต้องถูกต้องแล้วเวลาเราใช้สารเคมีสักอย่างก็จะกรดหรืออะไรก็ตามที่มันมีสภาพกัดกร่อนเยอะมากนี่นะครับนะก็ต้องขอบคุณผู้ผลิตมันมาและผู้ผลิตมาก็ต้องใช้อุปกรณ์โรงงานต่างๆที่มีโลหะพวกนี้อยู่นะครับดังนั้นนะครับเวลาเห็นของพวกนี้เนี่ยต้องให้ตระหนักไว้ด้วยกันว่ามีคนคิดอะไรมาเพื่อที่ให้คนตุ้นอย่างเราเนี่ยได้ใช้เยอะเลยนะครับ
0: และการใช้งานก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมี
1: ทางเคมีนะครับกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับพวกนิวเคลียร์ต่างเนี่ยครับก็ใช้อะไรที่หนักๆเนี่ยเรื่องหนักๆใช้งานพวกเฮสอลอยด์ได้นะครับเยอะเลยนะครับยินเห็นไหมด้านการปิโตรเคมีนะครับปิโตรเคมีหรือใช้ในพวกทะเลได้เหมือนกันนะครับแอโรสเปซนะครับ
0: มาพูดถึงโลหะที่จะต้องควบคุมรูปร่างของมันแล้วใช่ไหมครับอาจารย
1: ์พูดถึงตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮไลท์เป็นตัวสุดโปรดของผมตัวหนึ่ง
0: ครับ
1: ละเอียดคืออย่างนี้ปกติเราจะคิดว่าโลหะก็โลหะเนอะเป็นแท่งๆเนอะถ้าจะมีแปลกถ้ายีนยังจำได้นะมันจะมีคนเหล็กอยู่ภาคหนึ่งภาค2นะครับที่แบบอ๋อพอแบบคือคนเหล็กอะโนนี่นะครับคนเหล็กแบบรุ่นเก่านะรุ่นเก่านะรุ่นเก่าพอโดนยิงแล้วก็อาจจะแบบเป็นรูไปอะไรนิดหน่อยเองเดินได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้รุ่นที่มันใหม่กว่าอะโนนิดนึงเนี่ยถ้าใครดูภาค2นะครับปรากฏอย่างนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองได้ เป็นรูปต่างๆนะครับถ้าท่านหนังเก่าๆอย่างนั้นนะครับนะตัวนั้นเนี่ยโม้ไปหน่อยเป็นไซไฟแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันครับคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมมีอะไรบางอย่างในมือนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปกันนะครับสมมติว่าเรามีสปริงตัวหนึ่งนะครับยินนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำงี้เราดึงสปริงเบาๆนะครับดึงเบาๆเนี่ยแล้วปล่อยมันก็จะหดกลับไปใช่ไหมใครก็รู้นะครับแล้วถ้าเราดันเบาๆเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งออกมานะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้ครับยินนะครับเราทำอย่างนี้เราดึงให้ยืดเลยนะครับดึงให้ยืดมากๆเลยยินว่าเป็นไงครับตอนนี้น่าจะ
0: คืนยาก
1: คืนยากเนอะแล้วถ้าเกิดเราทำให้มันสีอย่างนี้ล่ะนี่ครับ
0: โอ้
1: แย่แล้วเน
0: า
1: ะถ้าแบบนี้นะครับดูนี่นะครับยินว่าไอ้ตัวลวดที่เดิมทีเคยเป็นสปริงเมื่อกี้เนี่ยครับพอมันเละเทะนะครับกลับไปอย่างเดิมง่ายไหมก็คงทำได้นะถ้าเอาไปขดใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ครับถ้าไม่ขด
1: แต่มีวิธีอื่นนะครับยินถ้าเรามีน้ำวิเศษนะครับน้ำวิเศษนี่คือเป็นน้ำทางวิทยาศาสตร์นะที่อุณหภูมิสูงพอสมควรนะครับลองดูนะครับพอจุ่มลงไปปั๊บนะครับกลับมาเลยดูคลิปนะครับ
0: ครับคือเอาไปจุ่มในน้ำที่อุณหภูมิสูง
1: ครับ
0: ครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นสปริง
1: จริงๆอาจจะไม่น้ำอาจจะเป็นความร้อนอะไรก็ได้ขอให้มันร้อนนะครับหรือบางทีถ้าเกิดเป็นทางวิศวกรรมเนี่ยก็ผ่านไฟฟ้าเข้าไปแต่สายไฟฟ้าผ่านเข้าไปในลวดก็ร้อนก็หดลงไปนะครับนะทีนี้ไอ้เจ้าตัวพวกนี้นะครับเนื่องจากว่ามันสามารถที่จำรูปร่างตัวเองได้นะว่าเดิมทีเคยเป็นสปริงอยู่แล้วพอเราไปดึงมันยืดออกมานะครับไม่รูปร่างไหนเนี่ยพอมันร้อนหดกลับเข้ามานี่นะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ shape memory alloy alloy คือโลหะผสมนะครับmemory คือความจำ shape คือรูปร่าง shape memory alloy คือโลหะผสมที่จำรูปร่างตัวเองได้เรียกสั้นๆว่าโลหะจำรูปหรือจำรูปร่างตัวเองได
0: ้มันจะกลายเป็นสปริงเหมือนเดิม
1: ใช่แล้วตัวปรากฏการณ์นะครับเรียกว่า shape memory effect effect แปลว่าปรากฏการณ
0: ์
1: ปรากฏการณ์นะครับ shape memory คือจำรูปร่างได้นะครับก็ถ้ากรณีที่มันร้อนนะครับแล้วกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับแบบนี้เรียกว่ามีความจำแบบทิศทางเดียว one way memory effect ทีนี้มันจะมีอีกแบบนึงครับยิน
0: ครับ
1: นะครับร้อนเป็นรูปร่างหนึ่งเย็นรูปร่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูการสาธิตนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับร้อนอย่างหนึ่งเย็นอย่างหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: พอไปจุ่มน้ำร้อนก็จะเป็นขดเป็นสปริงเหมือนเดิม
1: ใช่ใช่
0: พอไปน้ำเย็น
1: น้ำเย็นยืดออกมานะซึ่งมันแปลกนะครับยีนปกติแล้วเราถูกสอนว่าไงครับของมันร้อนมากที่ทำไม
0: โอ้มันจะ
1: ขยายตัวเนาะของมันร้อนอย่างเช่นเราตั้งต้มเนี่ยขยายตัวขึ้นมาใช่ไหมเราร้อนยังถอดเสื้อเลยใช่ไหมยังร้อนขยายตัวเนาะแต่ว่าเปรียบเทียบนะครับเวลาเย็นใช่ไหมครับหดตัวนะครับของเย็นไม่ใช่หดตัวนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมีตัวยกเว้นอยู่นะครับแต่ตัวนี้กลับกันเนาะตัวนี้ร้อนมันหดเย็นยืดซึ่งมันแปลกแต่จริงแล้วเนี่ยมันมาหลอกตาเราครับยีนเพราะมันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับในระดับเป็นการจัดเรียงตัวของอะตอมเลยนะครับตัวนี้ทำจากนิกเกิลไทเทเนีย
0: ม
1: นะครับและในกรณีที่มันเปลี่ยนแปลง2รูปร่างได้นะครับร้อนอย่างนึงเย็นอย่างนึงเนี่ยเรียกว่ามีความจำา2ทิศทางนะครับ2ทิศทางนี่ก็ two way เนาะเรียก two way memory effect ปรากฏการความจำา2ทิศจำรูปร่าง2ทิศทางนะครับยินนี่ให้ยินทายนิดนึงมี one way memory แล้วนะครับนะ one way memory คือจำทิศร้อนอย่างเดียวนะฉันเป็นแบบนี้อีกแบบนึงคือร้อนแบบนี้เย็นแบบนี้ร้อนแบบนี้เย็นแบบนี้ two way แบบที่3ครับ
0: 3D เหรอครับเป็น3มิติ flexible ยืดหยุ่น
1: จริงผมเคยไปเล่นกับเด็กๆนะครับแล้วก็หลายคนนะครับมันมีเด็กอยู่หลายวงบอกว่า no way
0: ไม่มีทางเลย
1: ทางเลยมีครับยินเป็นแบบนี้ครับยินไม่ดูไม่น่าตื่นเต้นนะครับสมมติเรามีลวดเส้นหนึ่งนะครับไม่น่าตื่นเต้นนะครับไม่ต้องใช้ความร้อนความเย็นนะเรางอเขาปกติถ้างอลวดจะงออะไรเงี้ยแต่มันเด้งกลับแล้วมันงอมากๆเลยนะครับยินงอมากขนาดนี้เลยเด้งกลับ
0: คืนรูปทันที
1: ใช่คือต้องกีดทีนี้ตัวนี้เนี่ยเอ๊ะเห็นหน้าตื่นเต้นไงเลยดูนี่ครับยินถ้าทำของใช้นะครับอย่างเช่นทำเป็นแว่นตาครับทำแว่นตาดีนะครับแว่นตานะครับนะปกติใครใส่แว่นจะรู้เลยนะครับแว่นตานี่อย่าไปนั่งทับหรืออย่าให้ของหล่นใส
0: ่เละครับ
1: ครับมันจะพังเนอะนอกจากเลนจะขูดขีดข่วนจะหลุดนะครับไอตัวความบิดเบี้ยวของกรอบนะครับแล้วขาจะพังด้วยแต่ดูนี่นะครับขาแว่นนะครับยินนะครับทำจากโลหะนะครับแบบที่สามนี้นะครับ
0: ก็คือเอามาแก้ปัญหาเรื่องนี
1: ้ยืดเลยเห็นไหมงอได้ขนาดนี้เลยงอมากเลยนะครับการที่งอได้มากๆนะครับงอคืออิเลสติกมากๆเนี่ยนะครับอย่างสมมติเรามีนางแบบเนาะที่ธรรมดาเนี่ยเรียกโมเดลนะแต่ถ้านางแบบค่าตัวสูงมากเรียกอะไรฮะ
0: ซูเปอร์
1: โมเดลใช่อย่างนี้ก็เรียกซูเปอร์อิเลสติกนะครับเรื่องรถยนต์นะครับธรรมดาก็คาใช่ไหมถ้ารถยนต์ที่แพง
0: ซูเปอร
1: ์คาใช่อันนี้ซูเปอร์อิเลสติกซูเปอร์อิเลสติกนี่ก็จะเรียกว่างี้จะยืดหยุ่นได้มากกว่าโลหะธรรมดาไปเยอะๆมากๆเลยนะครับนี่ซูเปอร์อิเลสติกหรือถ้าเกิดใครอยากดูแบบดราม่าหน่อยนะครับดูนี่นะครับบิดงอมากๆขนาดนี้เลยอย่าทำแบบนี้กับแว่นของตัวเองนะครับถ้าไม่ใช่เป็นโลหะแบบที่3
0: ต้องเช็คก่อนเลยครับว่า
1: ดังนั้นนี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้เยอะเลยนะครับหรืออย่างนี้นะครับ อยากได้คุณหมอได้จากคุณหมอท่านนึงนะครับหมอธัญพรนะครับฉันทรสิรินะครับก็ใช้เป็นสเตนต์นะครับในการถ่างนะครับ
0: สอดท่อ
1: นะครับสอดท่อเข้าไปนะครับสอดท่อเข้าไปคุณหมอสอดท่อเข้าไปนะครับแล้วพอถึงจุดที่ต้องการเนี่ยมันก็ขยายตัวออกมาแล้วกลับรูปร่างเดิมไงนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้งานการแพทย์ได้ด้วยเพราะว่าตัวนิกเกิลไทเทเนียมหรือไนทรินอลเนี่ยนะครับเข้ากันได้ทางชีวภาพด้วยนะครับนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้แล้วนะครับยังเข้ากันได้กับชีวภาพของคนด้วยมีการใช้งานหลากหลายมากใครสนใจนะครับลองค้นในเว็บดูนะครับ Nitinol NITINOL
0: ครับพูดถึงการคืนรูปเนี่ยมันรักษารูปของมันได้ตลอดไหมครับหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้
1: ยินถามดีมากเลยนะครับสมมติว่าผมทำอย่างนี้นะครับนำเอาตัวนี้เป็นสปริงมาตัวนี้นะครับนะแล้วดึงให้ยืดมากๆเลยนะครับดึงยืดมากๆเลยนะครับยืดมากเลยตอนนี้พอเรานำเขาไปนะครับไปจุ่มน้ำร้อนนะครับเราคงไม่แปลกใจนะครับที่เห็นนี่นะครับมันก็จะหดกลับมาเนาะหดกลับมาหดกลับมา
0: คร
1: ับ แต่ลองดูอีกทีนะครับพอหดกลับมาปั๊บเราเอามาวางบนมือนะครับวางมือปั๊บนี่เกิดอะไรขึ้นครับมันค่อยๆ คลายออกเห็นไหมมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอย่างนี้มันเริ่มเรียนรู้จากการที่เดิมทีมันเคยเป็นโลหะที่จำได้ทิศทางเดียว one way memory นะครับกลายเป็น two way memory นะครับผมจะสอนเรียกว่าอย่างนี้เวลาถ้าเป็นเด็กๆนะจะบอกว่านี่นะขนาดสิ่งไม่มีชีวิตอย่างโลหะนี่นะครับยังเรียนรู้ได้เลยไม่ได้มีชีวิตใช่ไหมจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้สอนอะไรเนี่ยก็หากันไปนะครับนะก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้ในการฝึกเนี่ยนะครับเรียกเทรนนิ่งเนี่ยมีการฝึกได้หลายแบบเช่นสมมติว่าเดิมทีนะครับมันเคยรูปร่างหนึ่งเราดึงตรึงมันด้วยรูปร่างหนึ่งแล้วจับไปแช่น้ำร้อนแล้วตรึงไว้ไม่ให้มันหดกลับนะครับหรือให้มันเปลี่ยนกับรูปร่างเนี่ยเราออกมาใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนกับรูปร่างเดิมเนี่ยทำซ้ำๆหลายพันครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก one way memory คือความจำแบบทิศทางเดียวเป็น two way memory ได้นะครับ
0: วิธีการใช้เนี่ยเรียกว่าครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับอาจารย์
1: เยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันแต่ว่าคนไทยไม่เคยรู้จักนะตัวนี้นะครับจะอาจจะใช้อยู่ก็ได้นะครับบางคนใช้ที่เรียกว่ากรอบแว่นไทเทเนียมมันจะมี2 อย่างนะไทเทเนียมจริงกับไทเทเนียมอลลอยกับเป็นนิกเกิลไทเทเนียมถ้ามันงอได้มากๆเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ
0: ครับผมถึงว่าอาจารย์ชอบมากเลยรู้จักกลไกของมัน
1: เล่นกลได้เล่นกลได
0: ้ครับทีนี้มาดูอีกอันนึงครับน่าจะเหมาะสำหรับคนที่รักเครื่องยนต
1: ์โปรตีนโลหะกับพวกไอ้แก้วเนี่ยหรือเซรามิกเนี่ยนะครับมันจะขยายตัวไม่เท่ากันทีนี้ลองคิดถึงหลอดสุญญากาศหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันมีตัวที่เป็นโลหะอยู่นะเป็นขั้วต่างๆแล้วก็เป็นตัวที่เป็นแก้วนะครับหรือเป็นเซรามิกนี่นะครับถ้าจับมันเชื่อมกันปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ตอนมันเชื่อมมันก็ดีอยู่หรอกแต่พอมันโดนความร้อนหรือว่ามีกระแสไฟฟ้าผ่านไปเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนใช่มั้ยมันต้องเปลี่ยนปั๊บถ้าขยายตัวไม่เท่ากันสมมติตัวนึงขยายตัวไปเท่านี้ตัวนึงขยายตัวไปมากกว่าแล้วเกิดรอยแตกนะฮะเกิดรอยแตกได้ดังนั้นเกิดปัญหาแล้วทำไงดีก็ต้องทำให้วัสดุทั้ง2ที่มาเจอกันเนี่ยมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทีนี้การไปปรับเซรามิกมันยากกว่าก็พูดอย่างนี้เลยนะโลหะนี่ปรับง่ายกว่าไม่เปรียบเทียบดังนั้นโควาตัวนี้ได้บัตเจ็ดนะครับนิกเกิลโคบอลไอรอนเนี่ยนะครับจริงมันมีสัดส่วนของมันนะครับไม่ใช่1ต่อ1อันหนึ่งนะครับมันเป็นโลหะที่ถูกออกแบบมานะครับให้มีส่วนผสมแล้วก็กระบวนการทางผลิตนะครับที่ทำให้สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนี่ยใกล้เคียงกับพวกเซรามิกนะครับกับแก้วดังนั้นก็ใช้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างดีเลยนะครับดังนั้นโลกก็ต้องขอบคุณเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่มีโควานี่นะครับอุปกรณ์หลายอย่างจะหายไปเลยหรือเกิดได้ยาก
0: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันทุกวันนี
1: ้เยอะหลายชิ้นเลยครับยินแล้วก็เราจะไม่ค่อยคิดถึงมันว่าโอ้เขาถูกออกแบบมานะเพื่อให้สัมประสิทธิ์การขยายตัวของเขาเนี่ยไปแมชหรือไปสอดคล้องหรือไปเทียบเท่ากับตัวแก้วที่เขาเกาะอยู่ด้วยนะครับยิน
0: โอ้เพราะว่าพูดถึงแก้วกับเซรามิกนี่มันเราควบคุมได้ยากจริงๆนะครับต้องอย่างที่อาจารย์บอกต้องโลหะเท่านั้นทีนี้มาดูโลหะที่เอาไปทำแม่เหล็ก
1: แม่เหล็กโอ้แม่เหล็กนี่แน่นอนแม่เหล็กใช้ประโยชน์แน่นอนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแม่เหล็กเนาะของเล่นต่างๆของจริงของเล่นเป็นได้หมดเลยทีนี้ถ้าต้องการแม่เหล็กที่ทนอุณหภูมิสูงล่ะทำไงเออนะเพราะปกติแล้วแม่เหล็กเนี่ยนะครับพอโดนของร้อนๆปั๊บเนี่ยสภาพแม่เหล็กมันเสื่อมนะแม่เหล็กเนี่ยเขาเรียกเฟอร์โรแมกเนตเนี่ยนะครับเฟอร์โรแมกเนติกแมกนีซึมเนี่ยมันเสื่อมเอานิกเกิลเนี่ยเป็นโลหะที่ถูกออกแบบมานะครับเพื่อให้ทนความร้อนได้สูงๆนะครับหลายร้อยองศานะครับแล้วยังคงสภาพแม่เหล็กได้ดีมากพอสมควรนะครับหรือหัวใจของมันดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้แม่เหล็กในที่ต้องเรียกว่ามีความร้อนและเกิดความร้อนขึ้นมาปั๊บเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้เยอะเลยนะครับนั่นคืออัลนิโก้นะครับตัวอัลนิโก้เนี่ยก็มีพลังแค่หนึ่งค่าหนึ่งคือมันทนความร้อนได้ดีก็จริงแต่ว่าพลังแม่เหล็กมันอาจจะระดับหนึ่งต้องการแม่เหล็กกำลังสูงนะคือตัวเล็กๆแต่กำลังแรงพูดง่ายคืออย่างนี้เราต้องการย่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยให้เล็กลงไปนะครับไฟฟ้าให้เล็กลงไปนะครับแต่ว่าพลังงานของแม่เหล็กยังอยู่เยอะๆดังนั้นตัวเนื้อวัสดุเองต้องกำลังเยอะมาก
0: จิ๋วแต่แจ๋ว
1: มาแล้วครับจิ๋วแต่แจ๋วใช่นิวเดเมียมไอรอนโบรอนนะครับนิวเดเมียมแล้วก็มีเหล็กนะตัวเยอะสุดเลยกับโบรอนตัวนี้เป็นแม่เหล็กกำลังสูงสุดหนึ่งในตัวสุดกำลังสูงสุดในโลก หนึ่งในนะครับใช้คำนี้นะครับนะแล้วก็ใช้เรียกว่าอุปกรณ์ที่ของเล็กๆพลังงานเยอะๆอยู่ตะแจ๋วที่บอกแต่ว่าก็จะมีจุดอ่อนนิดนึงก็คือทนความร้อนไม่ดีดังนั้นเวลาวิศวกรเขาจะออกแบบอยู่นะครับก็ต้องดูละถ้าคุณต้องการกำลังสูงมากโดยไม่ห่วงเรื่องความร้อนก็มาตัวนี้ได้ถ้าราคาได้นะแต่ถ้าเกิดเจอความร้อนปั๊บตัวนี้ก็ไม่ไหวแล
2: ้
1: วค
2: ุ
1: ณอาจจะต้องไปตัวอื่น
2: ก็ดูความเหมาะสมไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผมและตัวสุดท้ายที่อาจารย์ยก
1: ตัวสุดท้ายคืออย่างนี้ครับต้องขอบคุณก็เลยเราคงไปไหนมาไหนไม่ได้ด้วยเครื่อง

0: นะครับไม่มีตัวนี้คือเครื่องบินเนี่ยนะครับแน่นอนว่าตัวโครงสร้างตัวปีกก็สำคัญแต่ตัวที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์เป็นตัวที่ขับไปใช่ไหมครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิสูงดังนั้นโลหะที่จะต้องไปอยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยต้องทนอุณหภูมิสูงได้ระดับเป็นพันองศาเรียกว่าซูเปอร์อัลลอยและตัวที่โดดเด่นสุดก็คือตัวนี้หนึ่งในตัวโดดเด่นสุดนะครับอินโคเนล718นิกเกิลโครเมียมนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเหล็กแล้วก็มีไนโอเบียมอยู่ครับยินก็เป็นซูเปอร์อัลลอยซูเปอร์อัลลอยนี่ชื่อมันบอกเลยซูเปอร์ในแง่ที่ว่าทนอุณหภูมิสูงได้โดยที่ยังคงความสมบัติเชิงกลเอาได้ดี
1: สามารถขับเคลื่อนได้
0: ใช่ใช่ครับยินแล้วก็เป็นตัวที่พาเราไปไหนต่อไหนด้วยดังนั้นจะเห็นว่าอย่างนี้ครับโดยสรุปก็คือพวกโลหะพวกนี้นะครับมันซ่อนอยู่ในวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราใช้มันจนกระทั่งเราไม่รู้ไง
1: ไม่รู้ตัวว่ามัน
0: แต่ว่าถ้ามนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่มีนักประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีคนอื่นคิดได้แต่คงช้ากว่านี้หรือถ้าเกิดว่าคิดไม่ได้ก็จะไม่มีนั่นเองนะครับยิน
1: ครับทีนี้จาก10อย่างที่อาจารย์ยกมาชวนโหวตกันนะฮะว่าชอบแบบไหน
0: อาจจะไม่ได้โหวตสุดสักอันเดียวก็ได้สักโหวตสัก1 2 3ชอบไหนไม่สุด
1: ชอบอันไหน
0: บอกมานะครับใครชอบเรียกว่าเงินทองทองนะเรียกรัมนะใครที่มีเรียกว่าไอ้ตัวลากฟันเทียมในตัวคนขอโหวตให้ตัวนี้แล้วกันนะ
1: ผมใช้อยู
0: ่ใช้งานอยู่เลยนะครับไม่มีก็แย่เหมือนกันนะใช่ครับเป็นต้นนะครับ
1: แล้วก็บางอันก็คือเกี่ยวกับการบินแล้วก็ในเรื่องของ
0: การแพทย์
1: การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ
0: ไฟฟ้า
1: อุตสาหกรรมนะครับ
0: อุตสาหกรรมเคมีนะครับต้น
1: หรือว่าใครที่มีนอกจาก10อย่างนี้ก็ลองมาแนะนำกันได้นะครับว่ารู้จักตัวนี้ที่เป็นโลหะที่จากการสร้างสรรค์มาใหม่นะ
0: ครับหรือใครที่เรียกว่าอย่างนี้ที่บ้านนะครับมีธุรกิจอยู่หรือว่าอยู่ที่บริษัทที่ทำงานพวกนี้อยู่นะครับคอมเมนต์มาเลยครับว่าท่านทำงานกับตัวโลหะไฮเทคตัวไหนอยู่นะครับ
1: ครับครับนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการของเราในตอนนี้นะครับชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้นะครับทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
2: ใส่สุดทุกพลังเพราะถนนสายนี้กำลังลุกเป็นไฟ
3: ผมก็คงจะมาทำอะไรที่ไม่ธรรมดาให้คุณได้เห็น
4: การมารายการนี้ไม่ได้แข่งกับนักดนตรีอย่างเดียวไม่เคยมีนักกีตาร์คลาสสิกคนไหนทำแบบนี้ครับ
5: บอกเลยว่าไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเอง
2: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
6: ความศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาทำให้เกิดงานศิลปะการแกะสลักภูเขาและหน้าผาหินยาวนานกว่า400ปีนะครับจนเกิดเป็นโพรงถ้ำแล้วก็เป็นพระพุทธรูปน้อยใหญ่นับแสนองค์ตลอดความยาวนับพันเมตรเป็นผลงานอันน่าตื่นตะลึงของมนุษย์นักสร้างอายุพันกว่าปีในประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
7: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะเนื่องในวันพืชมงคล2569ชาวนาในหลายจังหวัดถือวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีนะคะสำหรับการเตรียมพื้นที่และหว่านเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกข้าวเพื่อคาดหวังให้ผลผลิตออกมาดีท่ามกลางความไม่แน่ไม่นอนของฝนฟ้ารวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าราคาตกต่ำค่ะพร้อมกับส่งเสียงถึงรัฐบาลให้กำหนดนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังและเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงชาวนาในจังหวัดอ่างทองเร่งปรับพื้นที่ทำนาและหว่านพันธุ์ข้าวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำนาในฤดูกาลใหม่โดยถือฤกษ์วันพืชมงคลนำพันธุ์ข้าวเปลือกที่เก็บไว้ตั้งแต่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวที่แล้วนำมาหว่านลงแปลงนาตามที่หวังไว้หวังว่าจะได้ผลผลิตที่ดีแม้ว่าราคาข้าวตอนนี้จะตกต่ำก็ตามค่ะเช่นเดียวกับชาวนาในตำบลหาดทนงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีทั้งเร่งลงมือปักดำข้าวในนาและใช้เครื่องจักรดำนามาช่วยเพื่อให้แล้วเสร็จในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์ดีฤกษ์มงคลหวังให้ได้ผลผลิตข้าวรอบใหม่ออกรวงอุดมสมบูรณ์เต็มผืนนาท่ามกลางต้นทุนทำนาที่เพิ่มสูงขึ้นทุกอย่างทั้งค่าน้ำมันค่าปุ๋ยยาและค่าแรงส่วนทางกับราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำเหลือเพียงตันละ6,200บาทจากเดิมที่เคยได้ตันละ 6,500 ถึง 6,800 บาทและชาวนาส่วนหนึ่งก็ยังเข้าไม่ถึงมาตรการการช่วยเหลือจากรัฐบาล
1: ข้าวที่แล้วขาย

0: ไปเนี่ย 6,500 ถึง 6,800 ไม่มีโครงการรัฐบาลยังไม่ได้ได้ก็เลย
1: ยังเพราะว่าปุ๋ยตรงค้าอะไรนี่นะ
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มี
0: มีก็จะพอกันแย่เปล่า
2: ไม่ต่างจากชาวนาในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะสะท้อนถึงปัญหาราคาข้าวตกต่ำในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าต้นทุนการทำนาทั้งค่าปุ๋ยค่ายาฆ่าแมลงไม่เคยลดลงเลยเฉพาะปีนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยพอไปหักลบค่าใช้จ่ายแล้วชาวนาบอกว่าแทบไม่เหลืออะไรค่ะฝากให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วนและจริงจังเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่ชาวนาจะสู้ต่อไปไม่ไหว
3: ก็รุ่นที่สัก3ปี10ปีที่แล้วก็ยังพอได้มาปีนี้มา2ปีที่ผ่านมานี่เนี่ยย่ำแย่ไปหน่อยเนี่ยย่ำแย่สุดๆเลยครับก็ฝากรัฐบาลมาช่วยดูแลด้วยครับ
4: มันมีปัญหาด้านอะไรบ้างอ่ะครับตอนนี้2 3ปีที่ผ่านมา
3: 2 3ปีก็คือเรื่องราคาข้าวส่วนมากจะเน้นราคาข้าวกับราคาปุ๋ยยาแค่นั้นมันราคาข้าวตกต่ำปุ๋ยยาแพงคือราคาข้าวอ่ะมันต่ำแต่ว่าไอ้พวกปุ๋ยยาแพงขึ้นเราก็คือสู้ต้นทุนไม่ไหวไง
2: นอกจากปัญหาเรื่องราคาต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นสวนทางกับราคาที่ตกต่ำแล้วค่ะเกษตรกรก็ยังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างชาวนาในจังหวัดพิจิตรสูบน้ำจากสระมาหล่อเลี้ยงนาข้าวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่น้ำจะแห้งขอดนางบุญหลงเรืองเปรมเล่าว่าครอบครัวทำนามาแล้วหลายรุ่นแต่ว่าไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองต้องเช่านาคนอื่นมาทำการทำนาแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายมากแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ว่าราคาข้าวกลับขายได้แค่ตันละ 5,000 ถึง 5,700 บาทเท่านั้น
5: พอได้ข้าวดีก็ไม่ได้ราคาต้นสูงไปอีกปุ๋ยยูเรียก็ไอ้1,400 3000น่ะ 1,000 นึง
6: ก็ไม่รู้ก็ต้องแล้วในเมื่อมันไม่เหลือแล้วเราจะทำจะต้องทำนาอีก
5: ก็ต้องทำอ่ะ
6: เพราะถ้าไม่ทำ
5: ก็จะทำอะไรอ่ะอาชีพทำนา
2: ชาวนาในหลายพื้นที่ยังบอกตรงกันนะคะว่าทุกวันนี้ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้แต่ว่าหลายคนก็ยังหวังค่ะว่าข้าวจะกลับมาราคาดีขึ้นอยากขอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเช่นช่วยเหลือด้านการตลาดการลดต้นทุนทำนาดันราคาข้าวและส่งเสริมด้านอื่นๆให้มากขึ้นด้วยคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเกิดเสียงปืนดังขึ้นในหลายจุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจให้กับคนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดกองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าเป็นทหารกัมพูชายิงปืนตลอดแนวโอสเม็ดคาดว่าเป็นทหารที่ขาดระเบียบวินัยไม่ใช่การหวังผลทางการทหารกรณีทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดด้านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดในหลายจุดช่วงค่ำที่ผ่านมาล่าสุดกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นการกระทำของกำลังพลทหารกัมพูชาที่ขาดระเบียบวินัยก่อนที่จะใช้ปืนประจำกายยิงออกมาเป็นระยะรายงานระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่บริเวณเนิน278ทางทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนที่จะไล่แนวยิงลงมาตามพื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นถนนเข้าสู่โอสเม็ดโดยแต่ละจุดมีการยิงเพียง 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดจากการประเมินสถานการณ์คาดว่าลักษณะการยิงไม่ได้เป็นการยิงต่อเนื่องเป็นชุดหรือว่ามีลักษณะมุ่งหวังผลทางยุทธวิธีเนื่องจากเป็นการยิงกระจายเป็นจุดๆและไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังคงอยู่ใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดทางกองทัพภาคที่2ยังสั่งการให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะกระทบกับความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในขณะเดียวกันกองทัพภาคที่2ก็ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่ามีการเสียดินแดนบริเวณช่อง40เมตรรวมถึงข่าวการปิดล้อมหรือว่ากดดันจากทหารประเทศเพื่อนบ้านค่ะโดยยืนยันว่ากระแสข่าวทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงกรณีปรากฏคลิปภาพทหารกัมพูชาเข้ามาพบกับพระธรรมวชิรยานโกศลหรือว่าหลวงตาเยื้อนเจ้าอาวาสวัดบุรพารามพระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางบริเวณแนวชายแดนอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9พฤษภาคมหลังจากมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับประชาชนเป็นวงกว้างล่าสุดกองทัพภาคที่2ออกมาชี้แจงโด โดยระบุว่าหลวงตาเยือนและคณะได้เดินทางออกจากพื้นที่โดยสวัสดิภาพภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างเข้มงวดและขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทัพบกยังคงยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของชาติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยการประสานงานหรือว่าการพูดคุยในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันความเข้าใจผิดลดความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศทางกองทัพยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่ามีการเสียดินแดนบริเวณช่อง40เมตรรวมถึงข่าวการปิดล้อมหรือว่ากดดันจากฝ่ายทหารของประเทศเพื่อนบ้านโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงสำหรับโครงการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพัฒนาเส้นทางคมนาคมและยกระดับการเชื่อมต่อพื้นที่ตั้งแต่หลักเขตที่1ถึงหลักเขตที่14ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรไปจนถึงด่านช่องจอมเพื่อเสริมศักยภาพด้านการคมนาคมและเศรษฐกิจชายแดนในระยะยาวค่ะมาติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชายไทยชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะหลังจากที่หายตัวไปนานถึง18วันขณะที่เข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดกองทัพภาคที่2ได้เปิดภาพชายคนนี้นะคะบอกว่าเขาถูกคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำที่จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชากองทัพภาคที่2เปิดเผยภาพล่าสุดของนายโยธสาวน้อยชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปหลังจากที่เข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่25เมษายนปัจจุบันยังถูกคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยโดยฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่านายโยธได้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายซึ่งกองทัพภาคที่2ยืนยันว่าจะติดตามดำเนินการของฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการประสานช่วยเหลือนายโยธแต่ยอมรับว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะขณะที่เสนาธิการทหารบกเตือนชาวบ้านบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้การออกไปหาของป่าเป็นวิถีชีวิตปกติของคนในพื้นที่แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าทหารและตำรวจให้รับทราบเพราะหากไม่แจ้งและหายตัวไปในลักษณะแบบนี้อาจจะต้องติดตามได้ช้าเกินไป
7: ก็ต้องเตือนชาวบ้านในการออกไปมันเป็นวิถีชีวิตของเขาเนาะที่เขาต้องไปหาของป่าบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยก็ให้บอกกับเจ้าหน้าที่รัฐไว้นิดนึงนะครับก่อนออกไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าตัวท่านเองจะออกไปนะครับจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพอรู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ
2: เสนาธิการทหารบกยังย้ำว่ากองทัพบกจะเพิ่มมาตรการปิดช่องว่างตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยการปรับกำลังดูแลพื้นที่บางจุดค่ะหลังจากมีชาวบ้านในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบกลุ่มบุคคลซึ่งมีลักษณะชัดเจนว่าเป็นทหารกัมพูชาพร้อมกับอาวุธรุกล้ำเข้ามาหลังเกิดเหตุผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังและอย่าดำเนินการใดๆที่ส่งผลกระทบกับฝ่ายไทยซึ่งกองทัพบกจะเร่งตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบเฝ้าตรวจและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนซึ่งใช้ในการลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวเนื่องกับสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็คือตัวตนของนายหมิงเฉินซันซึ่งนอกจากความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์รวมถึงพฤติการในการสะสมอาวุธแล้วล่าสุดผลตรวจของแพทย์ก็พบนะคะว่าเขาพยายามกินยาเกินขนาดจนต้องส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลทำให้กรมราชทัณฑ์สั่งให้ยกระดับมาตรการในการควบคุมตัวเป็นระดับสูงสุดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษจัดกำลังเฝ้าและดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงในหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธและวัตถุระเบิดซึ่งยังพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากถูกส่งตัวออกจากเรือนจำพิเศษพัทยามารักษาตัวฉุกเฉินตั้งแต่คืนวันที่11พฤษภาคมจากอาการชักเกร็งและหมดสติโดยกรมราชทัณฑ์สั่งยกระดับมาตรการควบคุมตัวเป็นระดับขั้นสูงสุดหลังจากที่ได้รับรายงานผลการรักษาเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำทีซีสแกนสมองโดยแพทย์สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าผู้ต้องหากินยาประจำตัวเกินขนาดจึงได้ใส่สายยางทางจมูกล้างระบบทางเดินอาหารและพบสารเหลวสีฟ้าพร้อมกับฉีดยาต้านพิษอาการล่าสุดผู้ต้องหารู้สึกตัวดีสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์ได้แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่วนการตรวจสอบช่วงเวลาที่นายหมินเฉินซันกินยาคาดว่าเป็นช่วงก่อนถูกส่งตัวไปยังควบคุมที่เรือนจำพิเศษพัทยาซึ่งเรือนจำก็มีมาตรการห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้ามาภายในเรือนจำอย่างเด็ดขาดเป็นช่วงหนึ่งที่ยืนยันได้ค่ะเป็นหลักฐานที่นายหมิงเฉินซันพยายามขอยาซึ่งระบุว่าเป็นยารักษาโรคประจำตัวจากตำรวจทุกครั้ง

0: ให้ในหมิงเฉินซันขึ้นรถเพื่อส่งตัวไปเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาในหมิงเฉินซันก็ถามหายาอีกครั้งหนึ่งแต่น่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ในหมิงเฉินซันกินจากนั้นอีก2ชั่วโมงระหว่างที่อยู่ในกระบวนการคัดกรองเข้าเรือนจำหมิงเฉินซันก็เกิดอาการช็อกหมดสติจนถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลคุณผู้ชมคะการจับในหมิงเฉินซันที่พกอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากและยังพบหลักฐานเอกสารแสดงตัวบัตรชมพูมีการแต่งงานกับคนไทยและมีการตั้งบริษัทมีบ้านที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งพฤติกรรมของหมิงเฉินซันทำให้ไทยถูกมองในหลายประเด็นจากเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะกรณีเป็นแหล่งที่กลุ่มสแกมเมอร์ใช้หลบซ่อนตัวเรื่องนี้หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการคัดกรองคนการข่าวและมาตรการป้องกันเหตุและการควบคุมกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติของไทยด้วย
1: มันไม่ได้มองเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแต่พอสืบลึกเองหรือคนฝ่ายรัฐเองอะไรเงี้ยหรือมีสัญญาณมาจากชนชั้นนำหรือว่าฝ่ายความมั่นคงบางอย่างเองต้องพูดกระตุกว่าแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วต้องจัดการแล้วอันนี้ถึงจะเริ่มทำนะครับซึ่งมันมีปัญหาแน่นอนว่าเฮ้ยเราไม่รู้ตัวเลขจริงๆหรือไม่รู้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีคนแบบนี้หรือองค์กรอาชญากรรมแบบนี้จำนวนเท่าไหร่ในประเทศและอยู่พื้นที่ไหนบ้างและมีพื้นที่ไหนที่สุ่มเสี่ยงมากๆอะไรเงี้ยครับและคนเหล่านี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไทยและกฎหมายที่เป็นความร่วมมือด้านอาญาระหว่างประเทศนะครับ
0: ด้านอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรมองในหมิงเฉินซันเป็นเพียงแค่สแกมเมอร์ธรรมดาค่ะเพราะนี่คือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในระดับองค์กร
2: พูดง่ายๆคือเขาเป็นหัวหน้าซุ้มมือปืนน่ะคิดแบบเรียกแบบชาวบ้านนะอยู่ที่ว่าเขาใครจะจ้างเขาจ้างไปทำอะไรแต่นี่เขาเป็นมือแบบไม่ได้เป็นมือปืนแบบที่ไทยเรารู้จักกระจายอาวุธสงครามได้แล้วเท่าที่ดูเนี่ยอาวุธสงครามที่ได้เยอะมากแล้วก็มีพาสปอร์ตหลายประเทศแสดงว่าเขาเคลื่อนที่รอบโลกเท่าที่ดูก็มีพาสปอร์ตหรือก็โดมินิกันใช่ไหมมีของเกาหลีใต้มีของจีนต้นทางมีของไทยกัมพูชาอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวดังนั้นต้องถือว่าเขาเป็นตัวกลางหรือเป็นเอเจนต์ใหญ่ซึ่งเราจะต้องไม่ปล่อยเราต้องขยายผลให้ได
0: ้อดีตรองเลขาธิการสมช.เห็นว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยต้องเร่งดำเนินการขยายผลเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงกับสังคมอย่างตรงไปตรงมาไม่ลดทอนความร้ายแรงของคดีให้กลายเป็นแค่เรื่องของความชื่นชอบสะสมอาวุธส่วนบุคคลเท่านั้นรวมทั้งประเด็นมาตรการเปิดประเทศและนโยบายฟรีวีซ่าซึ่งยังขาดระบบคัดกรองบุคคลในเชิงลึกทำให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอาจจะใช้ช่องว่างเดินทางเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยได้ง่ายมากขึ้นค่ะการลงพื้นที่ไปตรวจราชการทั้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตของนายกรัฐมนตรีมีหนึ่งในเป้าหมายสำคัญค่ะคือต้องการปราบปรามโนมินีเป็นกลุ่มคนที่ใช้คนไทยมาวางหน้าในการประกอบธุรกิจของคนต่างชาตินะคะรวมถึงทำธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยหนึ่งในจุดสำคัญก็คือที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกวันนี้ขอโทษคนภูเก็ตที่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ล่าช้าหลังจากที่คนในพื้นที่มีข้อร้องเรียนว่าถูกผู้มีอิทธิพลเข้ามาข่มขู่และยึดที่ดิน
3: ขอความเมตตาจากพวกท่านอย่าโกรธพวกผมที่มาช้ามาขอความเมตตาขออภัยนะครับไม่มีอะไรที่ท่านจะขอความเมตตาจากผมเลยไม่มีเลยผมผิดพวกผมผิดด้วยซ้ำที่มาช้าไป
4: ให้ช่วยช้ากัน
3: ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอต้องต้องทดลองก็แล้วกันนะ
5: งั้นก็ขอเป็นตัวแทนชาวบ้านทุกคนนะคะขอบพระคุณท่านนายก
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกมือไหว้และกล่าวขอโทษคนภูเก็ตที่ระบุว่าแก้ปัญหาล่าช้าค่ะยืนยันว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งได้รับการชดเชยความเสียหายและย้ำว่าหลังจากนี้จะไม่มีผู้มีอิทธิพลมาเอาเปรียบประชาชนได้อีกจากนั้นนายกก็เดินทางไปยังบริเวณหาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้เป็นจุดที่พบการลุกล้ำและพบปัญหาดัดแปลงพื้นที่เป็นเพิงพักเป็นร้านอาหารจึงสั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกทั้งหมดซึ่งออกจากพื้นที่ป่าสงวนนายกรัฐมนตรีถามว่าการรุกเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วคนในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ตอบกลับด้วยท่าทีที่แปลกใจค่ะว่าเกิดขึ้นมานานมากแล้วเกือบ20ปีนอกจากนี้ก็ยังรายงานผลการตรวจสอบพบว่าหาดฟรีดอมมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

0: กว่า63ไร่มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วถึง23คดีด้วยกัน
1: ชาวบ้านที่นี่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าไอ้ตัวอันธพาลนี่มันไปข่มเหงเขาหนักมากนะครับก็วันนี้ก็มาดูนึกว่าเออมาดูแล้วจะได้เขาก็ไม่เจอเขาไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะดำเนินการส่งฟ้องศาลในเบื้องต้นคัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลและสามารถที่จะมาใช้กำลังข่มขู่พยานได้นะครับ
0: ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีและคณะไปตรวจสอบวิลล่าหรูบริเวณอ่าวฉลกลำหมู่7ตำบลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจุดนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์วิลล่าจำกัดพบชายชาวอิสราเอล1คนแสดงตัวยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทแล้วก็ยังพบหญิงไทยอีก1คนทราบว่ามีรายชื่อเป็นกรรมการในสัดส่วนคนไทยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าบริษัทแห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อปี2564มีคนไทยร่วมถือหุ้นในครั้งนั้น3คนค่ะแต่ว่าต่อมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทำให้ตอนนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลทั้ง7คนเข้ามาเช่าที่ดินระยะยาว30ปีพื้นที่เกือบ3ไร่ตามสัญญาเช่าจ่ายค่าเช่ารวม47ล้านบาทและมีการจ่ายรายปีด้วยซึ่งกรณีนี้เข้าข่ายเป็นความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและจะมีการตรวจสอบเชิงลึกหลังจากพบว่าบริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการจัดหาโนมินีและสับเปลี่ยนใช้ชื่อคนไทย1คนเข้าร่วมเป็นกรรมการกว่า200แห่งนอกจากภูวิลล่าที่นายกเข้าตรวจสอบแล้วก็ยังมีการตรวจค้น24จุดเป้าหมายที่พบว่ามีชาวต่างชาติกระทำธุรกิจผิดกฎหมายและพบว่ามีการลงทุนของชาวต่างชาติมี2รูปแบบด้วยกันค่ะคือจัดตั้งบริษัทเช่าที่ดินระยะยาวและลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทำธุรกิจต่างๆส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อที่ดินครอบครองและลงทุนซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีพื้นที่รวมกว่า36แปลงมูลค่ากว่า150ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมคะพักนี้มีเหตุการณ์บนท้องถนนที่เดิมทีน่าจะเป็นแค่เรื่องของอุบัติเหตุธรรมดานะคะแต่ว่าสุดท้ายกลับมีเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่านั้นค่ะที่เมืองนครศรีธรรมราชมีไรเดอร์คนหนึ่งไปขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะทั้งบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายสุดท้ายค่ะเขาต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาวุธปืนด้วยเรื่องราวเป็นยังไงไปดูกันค่ะตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะบนถนนพัฒนาการคูขวางบริเวณ3แยกประตูขาวตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทำให้ไรเดอร์ของแอปพลิเคชันผู้ให้บริการรายหนึ่งบาดเจ็บก่อนส่งตัวรักษาพยาบาลแต่ว่าขณะที่ตรวจสอบค่ะสิ่งที่น่าตกใจก็คือตำรวจไปพบปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์จุด .38 พร้อมกับกระสุนในรังเพลิง1นัดและมีซองพกตกอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุด้วยจากการสอบสวนตำรวจทราบว่าปืนกระบอกดังกล่าวเป็นของนายอัตพลอายุ24ปีชาวตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นไรเดอร์ที่ได้รับบาดเจ็บตำรวจจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อสอบถามข้อมูลจากนายอัตพลเขาอ้างว่าได้รับจำนำปืนกระบอกนี้มาจากเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็นำมาพกติดตัวไว้เพื่อใช้ป้องกันตัวจากคู่อริซึ่งกำลังมีเรื่องกันอยู่กลัวว่าคู่อริจะมาทำร้ายเบื้องต้นตำรวจเข้าแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาปืนเครื่องกระสุนปืนไปในชุมชนทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและอายัดตัวไว้ในระหว่างการรักษาตัวของแพทย์ค่ะตอนนี้คนในโลกออนไลน์ส่วนหนึ่งกำลังเดือดวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคนขับรถยนต์คันหนึ่งค่ะขับไปจี้ท้ายรถพยาบาลและตบไฟสูงไล่ขณะที่รถพยาบาลกำลังนำส่งตัวผู้ป่วยอยู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามีเสียงเรียกร้องให้คนขับรถคันนี้มีจิตสำนึกมีน้ำใจกับคนใช้รถใช้ถนนด้วยกันนี่เป็นภาพจากผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งที่โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความร้องเรียนพฤติกรรมการขับรถยนต์คันหนึ่งค่ะระหว่างที่รถพยาบาลกำลังนำส่งตัวผู้ป่วยบนถนนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมานี่เองขณะที่รถพยาบาลกำลังขับผ่านเขตตลาดชุมชนซึ่งมีการจราจรหนาแน่นและมีแยกไฟแดงด้วยจากคลิปจะเห็นว่ารถยนต์คันดังกล่าวขับจี้ท้ายรถพยาบาลพร้อมกับกระพริบไฟสูงใส่ลักษณะคล้ายกับเร่งให้หลีกทางทั้งที่รถพยาบาลใช้ความเร็วประมาณ80 กม/ชม.และเส้นทางก็มีรถสัญจรอยู่จำนวนมาก ผู้โพสต์อีกคนระบุว่าในตอนแรกเข้าใจว่าภายในรถอาจจะมีผู้ป่วย

ุกเฉินหรือว่าเหตุจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าสุดท้ายพบว่ารถคันดังกล่าวขับไปจอดที่ธนาคารแห่งหนึ่งทำให้ผู้โพสต์และชาวโซเชียลได้ชมคลิปต่างตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมการขับรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมกับเรียกร้องให้มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดภายในอาคารวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นสถานที่ที่วุฒิสมาชิกที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นออกหมายจับหลบซ่อนตัวอยู่ค่ะและจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุเป็นบรรยากาศภายในอาคารวุฒิสภาฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลาที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายทันทีค่ะหลังจากเกิดเสียงปืนดังขึ้นอย่างน้อย10นัดภายในอาคารดังกล่าวส่งผลให้สื่อมวลชนบางส่วนพยายามวิ่งหลบหาที่กำบังนอกจากนี้ยังพบโรนัลด์เดลลาโรซาสมาวุฒิสมาชิกซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกหมายจับฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและหลบซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารวุฒิสภาฟิลิปปินส์เพื่อหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาถูกพาตัวไปยังส่วนอื่นของอาคารอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดเสียงปืนดังขึ้นสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเสียงปืนดังกล่าวดังขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่พบทหารแต่งกายในชุดลายพรางประมาณ10นายพร้อมกับปืนไรเฟิลจู่โจมและอุปกรณ์ป้องกันตัวเข้าไปในอาคารวุฒิสภาแต่ยังไม่ทราบว่ากองกำลังดังกล่าวเป็นของหน่วยงานใดขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยฟิลิปปินส์ระบุเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเสียงปืนดังกล่าวมาจากกลุ่มใดเช่นเดียวกับประธานวุฒิสภาฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ส่วนผู้อำนวยการสำนักสอบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์หรือ NIB ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่พยายามไล่จับกุมเดลลาโรซาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันโดยเป็นการปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่ NIB ที่อยู่ในอาคารวุฒิสภาไม่ได้เป็นฝ่ายยิงปืนค่ำคืนนี้มีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงใช้ความพยายามในการร่วมติดตามค้นหา

คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวทองอยู่รองแก้วอายุ66ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวขาวเหลืองผมสั้นสีขาวหายจากบริเวณซอยเอกชัย76แขวงคลองบางพรานเขตบางบอนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางบอนนายสกิดมือชัยภูมิอายุ79ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นสีขาวหูตึงต้องสื่อสารเสียงดังหายจากหมู่ที่4ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่17เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: ริสเตียโน่โรนัลโดยังคงต้องรอคอยแชมป์ลีกซาอุดิอาระเบียสมัยแรกกับอัลนาเซอร์ค่ะหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมเล่นพลาดจนเสียประตูในช่วงท้ายเกมติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: ฟุตบอลซาอุดิโปรลีกเกมบิ๊กแมตช์ตัดสินแชมป์อัลนาเซอร์จ่าฝูงเปิดบ้านพบอัลฮิลาลรองจ่าฝูงหากอัลนาเซอร์ชนะจะคว้าแชมป์ลีกทันทีครึ่งแรกนาที37อัลนาเซอร์นำก่อนจากโมฮัมเหม็ดซิมาคารเกมทำท่าจะจบลงด้วยชัยชนะของอัลนาเซอร์แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90+8เบนโต้ผู้รักษาประตูรับบอลจากลูกทุ่มพลาดเข้าประตูตัวเองจบเกมอัลนาเซอร์เสมออัลฮิลาล1-1ทำให้คริสเตียโน่โรนัลโดต้องไปลุ้นแชมป์ลีกซาอุสมัยแรกให้กับตัวเองในนัดสุดท้ายของฤดูกาลคาร์โลอันเชลติเตรียมประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติบราซิลชุดฟุตบอลโลกในวันจันทร์นี้โดยอันเชลติให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ถึงประเด็นที่เนย์มาร์จะมีชื่อติดทีมชาติชุดนี้หรือไม่ซึ่งอันเชลติบอกว่าเนย์มาร์กำลังทำงานหนัก

0: พื่อฟื้นฟูร่างกายและเขากำลังตัดสินใจเรื่องนี้อย่างละเอียดแต่ยอมรับว่าไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายและยืนยันไม่มีความกดดันสำหรับเรื่องนี้สำหรับเนย์มาร์วัย34ปีไม่ได้เล่นทีมชาติมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023สหพันธ์ฟุตบอลกือราเซาแถลงข่าวยืนยันว่าดิกอัดโวคาร์ดโค้ชชาวดัตช์มากประสบการณ์จะกลับมาเป็นเฮดโค้ชคุมทีมชาติอีกครั้งหลังจากที่เฟร็ดรุทเทนลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้อัดโวคาร์ดพาทีมคว้าตั๋วฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก่อนจะลาออกเพราะต้องการเวลาไปดูแลลูกสาวที่ป่วยหนักซึ่งล่าสุดลูกสาวมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้อัดโวคาร์ดจะเป็นโค้ชอายุมากที่สุดที่ได้คุมทีมลุยบอลโลกด้วยวัย78ปีทำลายสถิติเดิมที่ออโต้เรฮาเกลคุมทีมชาติกรีซลุยบอลโลกปี2010ด้วยวัย71ปี317วันบาสเกตบอล NBA เกมเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่5ที่ Frostbank Arena วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซนเตอร์ตัวเก่งของซานอันโตนิโอสเปอร์สทำแต้มสูงสุด27คะแนน17รีบาวด์ช่วยให้ทีมชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟขาดลอย126ต่อ97สเปอร์สขึ้นนำ3ต่อ2เกมโดยเกมที่6จะไปแข่งที่บ้านของทิมเบอร์วูฟวันที่15พฤษภาคมทีมชนะจะเข้าไปชิงแชมป์สายตะวันตกกับแชมป์เก่าโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ขณะที่ NBA ประกาศข่าวเศร้าว่าเจสันคอลลินนักบาสเกตบอลคนแรกของ NBA ที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์เมื่อปี2013เสียชีวิตแล้วด้วยวัย47ปีหลังตรวจพบมะเร็งสมองชนิดรุนแรงในระยะที่4เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนซึ่งคอลลินเสียชีวิตที่บ้านพักของตัวเองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสำหรับคอลลินเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ให้กับหลายทีมก่อนหน้านี้ NBA เพิ่งประกาศว่าแบรนดอนคลาร์กฟอร์เวิร์ดของเมมฟิสกริซลีย์เสียชีวิตด้วยวัยเพียง29ปีแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตแต่อย่างใด
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรวดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับทุกทิศทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมศิรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้ครับเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับแม่บ้านจังหวัดราชบุรีถักกระเป๋าหารายได้เสริมใช้พื้นที่ริมถนนหน้าบ้านสร้างเพิงไม้ไผ่จัดจำหน่ายสินค้าผู้สูงอายุตำบลถ้ำจังหวัดพังงาสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านเย็บตับใบสาคูสร้างรายได้เสริมคู่ชุมชนสันสนีพลอยวิไลพาไปชมการรวมกลุ่มปลูกสับปะรดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นสินค้า GI ของจังหวัดรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคุณผู้ชมใครอยู่ที่หนองบัวลำพูหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีวันหยุดอีกวันนึงนะครับชวนไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์เมืองลุ่มพูกันนะครับงานนี้มีของมาโชว์หลากหลายอย่างนะครับหลากหลายกิจกรรมนะครับทั้งเรื่องของฟาร์มเรื่องการเกษตรเรื่องของพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเล่นกันนะครับยังจัดไปจนถึงวันที่16นี้เลยครับมางานเดียวครับได้เที่ยวได้เห็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตกับงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มพูณสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับไม่เพียงเป็นพื้นที่ขายสินค้าแต่ว่านี่ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของเกษตรกรชุมชนและก็นวัตกรรมนะครับที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยรวบรวมเอาของดีของเด่นของอร่อยจาก6อำเภอมาไว้ในงานเดียวอย่างยิ่งใหญ่เลยครับมีกิจกรรมเยอะมากนะครับการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับการประกวดส้มตำลีลาไก่ย่างกุดดู่ข้าวเหนียวผัวหลงการประกวดเมนูอาหารจากดักแด้ไหมครับมีโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปของดีทุกอำเภอเลยนะครับกิจกรรมดิจิตอลฟาร์มเมอร์แล้วก็โซนเด็กแฮปปี้เพลย์พร้อมกิจกรรมลงมือภาคปฏิบัตินะครับมีฐานความรู้หลายอย่างเพื่อนำกลับไปใช้ในครัวเรือนได้เน้นเรื่องการประหยัดค่าครองชีพด้วยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีนิทรรศการนะคะซึ่งเป็นนิทรรศการด้านการเกษตรแล้วก็นวัตกรรมด้านการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตไบโอดีเซลนะคะจากน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันพืชที่เหลือใช้นะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะและท่านก็จะสามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลกลับไปใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรที่บ้านท่านได้ค่ะ
2: นำไหมครับ
0: ไฮไลท์สำคัญมีการประกวดควายงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับในระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมจำนวน4ถ้วยซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศที่เคยมีมาครับคือถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับประเภทควายดำประเภทควายเผือกเพศผู้เพศเมียครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวหนองบัวลำพูรับมาแสดงศักยภาพแล้วก็ดึงดูดผู้ที่สนใจการประกวดควายสวยงามและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะครับซึ่งความฟายฟาร์มควายชื่อดังระดับประเทศก็ได้เตรียมส่งควายมาประกวดกันด้วยรับเป็นการให้ผู้คนได้เห็นความสำคัญของควายไทยซึ่งสามารถสร้างมูลค่าจากการพัฒนาสายพันธุ์ได้อย่างมากนะครับรวมถึงใช้ประโยชน์จากมูลควายในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีที่กำลังส่งเสริมการใช้งานในตอนนี้จากปัญหาปุ๋ยเคมีแพงในช่วงนี้ครับ
3: นะครับขณะนี้สถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพงนะครับถ้าเราจะลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเอามูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลควายงามนะครับมาทดแทนปุ๋ยเคมีก็จะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรในยุคนี้วิธีการทำก็คือนำมูลสัตว์นะครับประมาณ3กิโลกรัมสดๆนะครับมาผสมน้ำ20ลิตรคนละลายให้เข้ากันนะครับปล่อยให้ตกตะกอนแล้วก็สามารถตักน้ำเหล่านั้นมาลดต้นผักนะครับก็จะทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
4: นะครับเมื่อก่อนพอเป็นไร่หอยก็ได้เลี้ยงควายมาแต่ใดนะครับเลี้ยงตั้งแต่ตะน้อยจนเฒ่านะครับควายนี่บ่เคยขาดคอกนะครับแม่นไปเฮ็ดหยังก็ยาตรงนี้ควายบ่ตัวนึงก็2ตัวนะครับเมื่อก่อนมาเอาเป็นกิจจลักษณะอยู่ปี45นะครับเลี้ยงควายเนื้อ เลี้ยงกล้วยเหนือแล้วก็พัฒนามาเป็นกล้วยงามในประมาณปี4950ประมาณนี้นะครับเลี้ยงกล้วยงามมากนะครับแต่ก็มีประจําอยู่คอกตลอดนะครับเอากล้วยไปประกวดงานคอนเทนต์ตั้งแต่ครั้งที่2ซึ่งครั้งล่าสุดก็บ่แม่นครั้งที่28บ่ครับผ่านมาแล้ว26 27ปีนะครับที่เอากล้วยไปประกวดถ้วยนี้มันนับบ่ได้มั้ยครับหลายอีหลีแล้วก็กล้วยตัวใดที่เคยได้ถ้วยมาแล้วผมขายไปนะผมยกถ้วยให้ไปนําทุกตัวนะครับ
5: ก็ประมาณเลยบ
4: ่บ่ต่ํากว่า100นะครับถ้วยรางวัลบ่ต่ํากว่า100นะ
0: และยังเป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแล้วก็ผู้สนใจจากทั่วประเทศนะครับได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์การดูแลสุขภาพสัตว์แล้วก็แนวทางต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคตไปด้วยครับแล้วก็วันนี้ยังเพิ่มการประกวดแข่งขันไก่พื้นเมืองสวยงามแล้วก็ไก่อนุรักษ์สายพันธุ์ไทยครับนี่ก็เป็นเวทีที่เผยแพร่เรื่องขององค์ความรู้ด้านปศุสัตว์นะครับทั้งวัวควายไก่สวยงามและสัตว์อื่นๆอีกหลายอย่างมีโอกาสไปเที่ยวกันงานเกษตรแฟร์ครับส่วนที่ตรังนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เพิ่งจะผ่านงานเทศกาลหอยนางรมไปแต่ว่าก็ยังไปตามรอยไปท่องเที่ยวกันได้ต่อที่ตำบลวังวนนะครับเพราะว่ายังมีหอยนางรมสดขายกันอยู่แล้วก็หอยอื่นๆด้วยรวมถึงนะครับไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านกันในการสร้างรายได้เสริมจากพวกงานหัตถกรรมและวิถีชีวิตประจำท้องถิ่นของพวกเขาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ตรังนะครับเปิดเส้นทางท่องเที่ยวไปที่ตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับไปล่องเรือชมวิถีชีวิตการหาปูไปชมหาดทรายสีทองนะครับเป็นหาดทรายยางที่โผล่ให้เห็นได้เดินเล่นเมื่อยามน้ำลงเท่านั้นนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมหาหอยปะหรือว่าหอยตลับเป็นหอยประจำถิ่นอีกอย่างของตำบลวังวนมีฟาร์มปลาในกระชังแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมในกระชังด้วยครับไปดำน้ำเก็บหอยนางรมที่อยู่ตามธรรมชาติ

0: ในเขตอนุรักษ์ของชุมชนบ้านแหลมนะครับซึ่งเขาจะเปิดให้เก็บหอยนางรมในเขตอนุรักษ์ให้กินเพียงแค่1ครั้งนะครับคือในช่วงปลายมีนาคมหรือว่าเฉพาะในช่วงงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมเท่านั้นให้ชาวบ้านเก็บหอยไปกินด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงให้เวลาเก็บ2วันแล้วก็ใช้เครื่องทุ่นแรงได้อีก3วันนะครับส่วนช่วงอื่นๆนะครับจะเป็นหอยนางรมที่ชาวบ้านหากันนอกเขตอนุรักษ์นะครับหรือว่าหอยที่เลี้ยงในกระชังซึ่งมีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์มากนะครับก็นำขึ้นฝั่งมาแกะเปลือกกันสดๆนะครับจำหน่ายกันบริเวณท่าเรือมีเมนูอีกหลายอย่างนะครับมีหอยนางรมสดที่ตัวใหญ่เนื้อแน่นหวานอร่อยไม่เหนียวด้วยมีข้าวหมกหอยนางรมหอยตลับผัดพริกเผาผัดหมึกดำปูไข่นึ่งแกงส้มปลากระพงนะครับทุกเมนูอันนี้เอามาจากท้องทะเลแบบสดใหม่เลยนะครับแล้วก็ที่นี่ยังมีปูหน้าขาวที่เมื่อโตเต็มที่ก็จะมีขนาดตัวใหญ่มากเลยครับ
1: ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหอยนางรมแล้วก็หอยตลับเขาวันนี้ก็ไปดูในเรื่องของการเก็บหอยนางรมเพิ่ง1ปีครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหอยตลับซึ่งสามารถที่จะหาทานได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีอาหารทะเลอื่นๆก็จะเป็นปลานะคะปูดำอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสดจากทะเลเลยนะคะ
0: จากนั้นนะครับไปชมผลิตภัณฑ์จากสารก้านจากของวิสาหกิจชุมชนจากสารก้านจากบ้านนาครับที่มีสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังโดยนำก้านจากซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งหลังจากลอกใบจากเอามาต่อยอดจากสารเป็นสินค้าต่างๆเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับมีของประดับตกแต่งร้านค้าบ้านเรือนแล้วก็ไปชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านแหลมนะครับซึ่งการลอกใบจากทำมวลยาสูบสินค้าชุมชนที่ส่งออกไปขายยังจังหวัดต่างๆทั่วภาคใต้เลยครับและปิดท้ายด้วยไปชิมผลิตภัณฑ์น้ำมะขามแดงที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับนอกจากเพื่อความสดชื่นดับกระหายก็มีสรรพคุณที่ลดไขมันลดน้ำตาลในหลอดเลือดได้แล้วก็มีวิตามินสูงดีด้วยครับตอนเดือนที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะพ้นงานเทศกาลหอยนางรมในพื้นที่ไปแต่ว่าทางจังหวัดก็ยังต่อยอดนะครับให้ที่นี่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้รู้จักมาสามารถไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยครับเห็นการจากที่เอามาทำเป็นกระเป๋าแล้วนะครับก็ยังมีวัสดุอื่นๆที่ก็เอามาถักมาทำเป็นกระเป๋าได้เหมือนกันด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับของแม่บ้านรายนี้ที่ราชบุรีเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่บ้านนะครับเขาอยู่บ้านก็จริงแต่ว่าก็อยากจะหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งก็ใช้พื้นที่ในบ้านนะครับเปิดเป็นแหล่งค้าขายไปเลยให้คนได้มาดูนะครับเป็นโชว์รูมสินค้าเล็กๆในบ้านของตัวเองแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยครับใช้พื้นที่เตรียมถนนหน้าบ้านสร้างเพิงไม้ไผ่เล็กๆนะครับเป็นจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าจนได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างถิ่นแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกระเป๋าถักแฮนด์เมดหลายรูปแบบนะครับริมถนนสาย3080เขางูเบิกไพรโพธารามเชิงสะพานโพธารามข้ามแม่น้ำแม่กลองฝีมือของนางสาวเพ็ญทิพาบริสุทธิ์อายุ41ปีครับเป็นชาวตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่นำความชอบส่วนตัวในเรื่องงานแฮนด์เมดนะครับมาถักกระเป๋าสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่แม่บ้านด้วยครับงานกระเป๋าถักก็เลยกลายเป็นคำตอบที่ลงตัวก็ศึกษาความรู้จากในกลุ่มเพจ Facebook กระเป๋าถักแล้วก็ใน YouTube นะครับแล้วก็มาถักกระเป๋าสะพายลองใช้เองก่อนแล้วก็แจกญาติพี่น้องนะครับเมื่อนำออกมาใช้งานตามสถานที่ต่างๆเพื่อทดลองตลาดก็พบว่าทั้งลูกค้าคนไทยคนต่างชาติเนี่ยสนใจเข้ามาสอบถามมาซื้อกันเยอะก็เลยเห็นช่องทางงั้นตัดสินใจถักกระเป๋าขายเลยครับ
2: นิยมอ่ะ
3: ก็จะเป็นลายตัวลายคลื่นทะเลตัวนี้จะเป็นลายคลื่นทะเล
2: อันนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนอะคะ
3: พวกนี้จะเป็นพวกนักศึกษาพวกประมาณสัก18 19ขึ้นไปค่ะจนยันแบบรุ่น40ก็ยังได้อย่างเงี้ยค่ะก็สะพายก็จะดูสวยเพราะว่าอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทรงถุงย่ามสุกถุงย่ามถ้าอย่างจะเป็นทรงพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นพวกทรงเขาเรียกทรงถุงแกงค่ะแล้วก็อีกถ้าว่าเป็นระดับแบบที่แบบว่าอายุแบบวัยกลางคนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรุ่นพวกนี้คือจะใส่สัมภาระได้เยอะพวกถังกระเป๋าเอ่ยอะไรเอ่ยกว้างก็จะบรรจุของได้เยอะ
0: การออกแบบชิ้นงานแต่ละใบจะเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าครับมีอยู่3ประเภทหลักคืองานไหมพรมงานเชือกฟอกแล้วก็งานเชือกร่มนะครับใช้เวลาว่างประมาณ 5-6 ชั่วโมงแต่ละวันนะครับในการออกแบบวางลวดลายแล้วก็ถักขึ้นชิ้นงานครับ
3: ถ้าอย่างสมมุติว่าถ้าหนูใช้ไหมพรมสีสันกระเป๋ามันก็จะดูโดดเด่น

0: ดูมีสีมีสันเพราะว่าตัวไหมพรมเนี่ยเขาทําจากพวกใยสังเคราะห์เขาจะสามารถปรุงแปะปรุงแต่งสีให้มันดูฉูดฉาดให้มันดูมีสีสันได้แล้วอย่างตัวเชือกฟอกงานเชือกฟอกมันทําจากตัวใยสังเคราะห์หรือฝ้ายบางคนเขาก็ใช้คัตตอนแท้ฝ้ายแท้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเป็นสีแบบคลาสสิกอย่างตัวเนี้ยมันจะดูเป็นสีฝ้ายแท้เลยมันจะ
1: ดูอันนี้คือเป็น
0: เชือกฟอก
1: เชือกฟอก
0: มันจะดูคลาสสิกถ้าอย่างเงี้ยลูกค้าซักพอสีดรอปลงมันก็จะดูคลาสสิกขึ้นมันเหมือนตัวเส้นได้เส้นผ้าที่เราใช้ค่ะมันจะเหมือนกันและอย่างกับอีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัวเชือกล่มตัวเชือกล่มเนี่ยมันจะทําให้กระเป๋าอยู่ทรงค่ะเวลาแบบเหมือนกับว่าเชือกฟอกมันจะพิ้วเวลาเราสะพายมันจะพิ้วแนบลําตัวแต่ตัวเชือกล่มมันจะทําให้ชิ้นงานอยู่ทรง
2: ส่วนเคล็ดลับการดูแลรักษากระเป๋าถักนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานควรซักมือด้วยน้ำยาซักผ้าชนิดอ่อนนะครับหลีกเลี่ยงการบิดแรงๆนะครับมันจะเสียทรงแล้วก็ตากในที่ร่มส่วนราคาจำหน่ายครับเริ่มต้นที่100บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็วัสดุรวมถึงความยากง่ายของลวดลายไปด้วยครับส่วนรายได้นะครับทางแม่บ้านบอกว่าแม้จะไม่ได้มากอะไรก็ตามแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้อยู่กับบ้านยังมีเวลานะครับดูแลครอบครัวไปด้วยแล้วก็ของที่เอามาถักขายแบบนี้เนี่ยเป็นของที่ไม่เน่าเสียก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีลูกค้ามาดูมาซื้อกันไปก็ไม่ได้เสียอะไรครับส่วนผู้สูงวัยนี่ก็ยังใช้ความสามารถของตัวเองงานฝีมือในการจักสานได้อยู่เหมือนกันนะครับเพื่อหารายได้ในชุมชนอย่างที่จังหวัดพังงาครับชุมชนที่นี่เขายังเย็บตับใบสาคูกันอยู่เลยตอนนี้มีลูกค้ามาสั่งเยอะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นกลิ่นซีซั่นด้วยครับชาวบ้านแม้จะสูงวัยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงอนุรักษ์การเย็บตับจากใบสาคูซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในพื้นที่ของชุมชนบ้านลำวะตำบลถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเอาใบสาคูมาซ้อนกันแล้วก็เย็บติดกับโครงไม้ไผ่ให้แน่นหนาครับมีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนทนทานแล้วก็มีอายุการใช้งานได้ประมาณสัก 2-3 ปีเหมาะเอาไปใช้งานมุงหลังคาบ้านสวนหรือว่ารีสอร์ทที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขายังสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับควบคู่ไปกับการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนไปด้วยตับใบสาคูที่ผลิตได้ครับจะมีขนาดมาตรฐานความยาวประมาณสัก130ถึง150เซนติเมตรนะครับจำหน่ายราคาตับละ15บาทลูกค้าก็คือกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทนะครับที่สั่งซื้อกันเยอะเลยแล้วก็มักอยู่ในช่วงกรีนซีซั่นนะครับที่ผู้ประกอบการเขาต้องเร่งปรับปรุงสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวกันบางครั้งเนี่ยยอดสั่งซื้อสูงถึง 5,000 ถึง 6,000 ตับเลยครับ
3: ตับสาคูนี่มานานแล้วยังครับ
4: นาน
3: ครับกี่ปีได้ครับแต่ทำไมสาวเศร้าเ
4: หรอสาวเศร้าก็เย็บ
3: ครับซึ่งที่ลำว้านี่เข้าเย็บตับสาคูนี่ค่ายมานานแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่
3: ครับตอนนี้ขาจังเย็บได้ตับกี่บาทครับ
4: บาทนี้
3: ครับ
4: บาทนี้3บาท

0: พอได้กินนมนะ
1: อาชีพเย็บตับใบสาคูในอดีตนี่เคยมีจำนวนมากนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพเพียงไม่กี่ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็รวมกลุ่มกันในเครือญาตินะครับทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากการกรีดยางพาราเสร็จแล้วครับยายบอกว่าแต่ละวันตัวเองเนี่ยทำได้สักประมาณ 30-40 ตับนะครับได้ราคาตับละ3บาทนะครับจริงๆนอกจากเรื่องเงินแล้วยายบอกว่ายังชอบที่ได้มานะครับทำงานแบบนี้เพราะว่าได้ขยับเขยื้อนร่างกายก็ถือเป็นการออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆในชุมชนที่รุ่นราวคราวเดียวกันไปด้วยครับช่วงนี้ครับหลายพื้นที่หันมาส่งเสริมนะครับให้ชาวสวนที่หลายๆคนก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมีของอย่างนึงที่สามารถเอามาทำปุ๋ยทดแทนได้แทนปุ๋ยเคมีที่ราคาแพงนั่นก็คือมูลวัวมูลควายเหล่านี้ครับวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแถมตอนนี้ยังขายได้ราคาดีด้วยครับในฐานะที่เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือเลี้ยงวัวและควายกันแทบทั้งหมู่บ้านเลยครับที่หมู่บ้านทับเกวียนทองหมู่ที่13ตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับก็เลยใช้วิกฤตที่ตอนนี้ปุ๋ยมันแพงเนี่ยให้เป็นโอกาสหันมาแปรรูปมูลวัวแล้วก็มูลควายครับถือว่าเป็นช่วงทำเงินเป็นอย่างดีครับยอดสั่งซื้อมูลควายมากขึ้นหลายเท่าตัวตอนเช้าๆก็จะเอาควายออกมาจากคอกนะครับมาเลี้ยงกลางทุ่งนารอบๆหมู่บ้านก่อนจากนั้นก็จะไปทำความสะอาดคอกควายครับที่ไปเก็บเอาพวกมูลควายจากที่กระจายบนพื้น

0: ต่างๆเอาไปตากแดดนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก3แดดหรือว่า 3-4 วันเพื่อตากให้แห้งแล้วก็เอามาบรรจุใส่กระสอบส่งขายครับราคากระสอบละ23บาทแต่ว่าถ้ามีกระสอบมาเปลี่ยนก็จะขายให้ราคา20บาทบางส่วนเนี่ยก็ชาวบ้านก็เก็บเอาไว้ใช้เป็นปุ๋ยในครัวเรือนเองด้วยครับ
1: ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่อีกเหมือนกันนะครับที่จะเป็นโคและกระบือซึ่งในยามวิกฤตที่ปุ๋ยมีราคาแพงชาวบ้านก็จะหันมาพึ่งพาตนเองโดยการนำมูลโคกระบือนั้นมาตากแห้งส่วนหนึ่งก็ใช้ในครัวเรือนและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็นำไปจำหน่ายซึ่งราคานั้นกระสอบละ23บาทถ้ามีกระสอบมาเปลี่ยนก็ราคา20บาทซึ่งทางหมู่บ้านของเรานั้นเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือนะครับซึ่งทั้งหมู่บ้านนั้นมีประมาณอยู่ที่300บวกลบนะครับ
0: แต่ละวันนะครับมีออเดอร์เข้ามาในหมู่บ้านราว200ถึง300กระสอบนะครับบางวันก็เป็นพันๆกระสอบก็มีซึ่งขณะนี้มียอดสั่งจองปุ๋ยคอกจากขี้ควายเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเวลาไปใช้งานก็คือไปใส่พืชผลการเกษตรเพิ่มแร่ธาตุทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยหมู่บ้านทับเกวียนทองนะครับเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์โคกระบือครับชาวบ้านจะเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเกือบทุกหลังคาเรือนก็จะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมไปด้วยครับโดยเฉพาะการเลี้ยงควายรวมแล้วกว่า300ตัวส่วนวัวก็มีอีกประมาณ50ถึง60ตัวได้ครับทางหมู่บ้านบอกว่าสามารถจัดส่งให้ได้นะครับทางออนไลน์แล้วก็หรือว่าถ้าใครสะดวกมาซื้อที่หมู่บ้านเองเลยก็ยินดีเปิดหมู่บ้านต้อนรับครับพาไปดูการรวมกลุ่มปลูกสับปะรดที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับเป็นสับปะรดขึ้นชื่อเป็นสินค้า GI ของจังหวัดตอนนี้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีครับโดยลักษณะของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
2: เปลือกบางตาตื้นหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นสีเหลืองเข้มเนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมและแกนกลางหวานกรอบเป็นจุดเด่นของสับปะรดท่าอุเทนสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดนครพนมโดยเกษตรกรได้รวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ตำบลโนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเฉลี่ยปีละ20ล้านบาท
3: ผู้ใหญ่คะจะเห็นว่าสับปะรดของเราคือการผ่านี้จะไม่มีลวดลายแบบที่อื่นนะ
4: ไม่มีครับเพราะว่าสับปะรดที่นี่นะครับเปลือกจะบางตาจะตื้นเราไม่ต้องเฉือนลึกนะครับเฉือนบางๆเพราะว่าเปลือกมันบางตาตื้นอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับเป็นจุดเด่นของมันอยู่แล้ว
3: ปาดเปลือกออกก็คือกินได้เลย
4: กินได้เลยครับไม่ต้องไปเลาะตาอีกรอบ
3: นี่นะคะแล้วทำไมทางกลุ่มเราถึงมีการมารวมกลุ่มปลูกสับปะรดตรงนี้คะผู้ใหญ่
4: อ๋อแต่ก่อนก็ปลูกสับปะรดก็ปลูกมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2518ครับแต่ก่อนก็ต่างคนต่างขายกันนะครับก็พ่อค้าคนกลางก็กดราคานะครับเพราะว่าต่างคนต่างขายไม่รู้ราคากลางนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลด้วยแล้วก็สนับสนุนก็แนะนำให้ลองรวมกลุ่มกันดูลองกลุ่มกันขายดูเพื่อต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็
2: ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI มีพื้นที่ปลูกกว่า350ไร่สมาชิกมี85คนค่ะการปลูกสับปะรดจะใช้หน่อปลูกปลูกประมาณ1ปีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะดินที่ปลูกจะเป็นดินร่วนปนทรายค่ะซึ่งการทำสับปะรดให้ได้คุณภาพของที่นี่จะให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดหน่อพันธุ์ในการปลูก
4: วิธีปลูกเราก็จะใช้หน่อพันธุ์นะครับก็มีการคัดแยกหน่อพันธุ์หน่อเท่าๆกันเวลาลูกออกมามันก็จะได้สม่ำเสมอต้นพันธุ์ก็เท่ากันลูกออกมาก็จะได้โตเท่าๆกันครับผม
3: อย่างหน่อนี่อันนี้ทำเองหรือเราซื้อมาจากไหนคะในการเอามา
4: สำหรับหน่อพันธุ์เราก็เอาจากแปลงที่เราโละเราก็จะปลูกหมุนเวียนเรื่อยๆแปลงไหนแล้วโละเราก็เก็บหน่อพันธุ์แปลงนั้นก่อนรถของเราที่นี่เท่าทีนจะมีแต่พันธุ์ปัตตเวียนะครับครับปัตตเวียที่นำมาจากประจวบ
3: ครับแล้วก็การดูแลอย่างนี้เราดูแลยังไงบ้างครับผู้ใหญ
4: ่การดูแลรักษาผมว่ามันก็เหมือนทั่วๆไปการดูแล

0: ักษาแล้วครับก็มีเวลาให้มันหน่อยนะครับปลูกอะไรก็ช่างมีใจมีเวลาให้มันนะก็คุณง่ายๆก็ถึงเวลาก็ใส่ปุ๋ยหลายหญ้านะครับก็ใส่ปุ๋ยให้มันสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เวลาปลูกเราก็ปลูกในช่วงก่อนหน้าฝนหน่อยนะครับก็ครับก็ลองพื้นหลุมหน่อยปุ๋ยส่วนมากก็เอาปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดเดี๋ยวนี้ก็เคมีมันก็จะแพงเดี๋ยวนี้เราก็มาใช้พวกชีวภาพปุ๋ยชีวภาพลองพื้นหน่อยนะครับฟางข้าวนะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็ฟางข้าวนี่ก็นำวัสดุที่เหลือใช้จากฟางข้าวมาคุมกันแสงแดดนะครับอย่างเงี้ยช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับถ้าเราไม่มีฟางแดดร้อนๆส่องแถบที่มันส่องมาเนี่ยครับมันจะผิวมันจะไหม้เกรียมทำให้ผลสับปะรดเราเสียเราก็ต้องภูมิปัญญาชาวบ้านก็นำฟางนะครับวัสดุเหลือใช้จากไร่นาเรามาคุมครอบกันแสงแดดไว้ครับ
1: การดูแลให้น้ำช่วงที่ผลออกเดือนละ 2-3 ครั้งผลสับปะรดจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 1-3 กิโลกรัมค่ะช่วงปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมจะมีรสชาติหวานจัดหวานฉ่ำที่สุดค่ะกลุ่มลูกค้าจะเป็นพ่อค้าทางภาคอีสานตอนล่างมีทั้งสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี
0: ก็มันก็แล้วแต่ปริมาณบางปีก็ผลผลิตได้เยอะก็เกือบพันตันนะครับก็หลายร้อยตันนะครับต่อปีรวมทั้งผลสดรวมทั้งตกเกตอย่างเนี้ยทำปุ๋ยหมักทำอะไรก็รวมกันครับก็ประมาณเกือบพันตันได้คร
2: ับอันนี้แบบช่องทางจำหน่ายผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: เราก็มีพ่อค้าคนกลางมารับถึงที่ถึงสวนนะฮะแล้วก็บางทีแล้วก็ส่งออนไลน์ครับขายออนไลน์บ้างครับแล้วก็พ่อค้าแถวริมทางแผงข้างทางมารับที่สวนด้วยครับผมที่แผงที่เรารวบรวมด้วยครับ
2: หรือถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะโทรมาสั่งซื้อก็จัดส่งใช่ไหมคะ
0: จัดส่งครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับก็โทรมาตามเบอร์นะครับที่ให้ไปครับก็มีเบอร์064-360-7223นะครับครับ
2: ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลละเท่าไหร่คะ
0: ก็เราส่งก็อยู่ที่กิโลกรัมละ25 บาทครับเกรดเอเนื้อจะสีน้ำผึ้งเลยครับตัวนี้จะสีน้ำผึ้งเลยถ้าตัวนี้ไซส์กลางแล้วก็เหมือนกันครับเนี่ย
2: เนื้อจะสีน้ำผึ้ง
0: สีน้ำผึ้งหวาน
2: นะคะรสชาติ
0: จะหวานฉ่ำมากเลยครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รสชาติพีคสุดๆแล้วครับก็มีนาเมษาพฤษภาก็มีนาเมษาพฤษภาจะหวานจัด
2: ค
0: ุ
2: ณผู้ชมนี
0: ่สดๆนะครับ
2: สับปะรดข้าวเทนนะคะเนื้อแบบเหลืองสวยนะคะดูฉ่ำมากนะคะ
0: รสชาติจะหวานมาก
2: หวานมากนะคะเห็นบอกว่าอะไรนะสับปะรดนี่ไม่กัดลิ้นเหรอ
0: ครับหวานฉ่ำตาตื้นหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นนะครับตัวนี้ครับ
2: อร่อย
0: เป็นไงครับไม่กัดลิ้นรับประกันครับ
2: คุณผู้ชมคะนี่เป็นสับปะรดที่เรียกว่าตกเกรดนะจะเป็นผลน้อยผลเสียใช่ไหมแบบพวก
0: นี่หนูเจาะกระรอกเจาะนะครับ
2: ก็คือเราก็ไม่ทิ้งนะเอามาไปขายต่อใช่ไหมคะ
0: ครับไปขายต่อแล้วก็อีกส่วนแล้วก็มาทำน้ำหมัก
2: น้ำหมัก
0: ไว้ฉีดพ่นสับปะรดนะครับลดต้นทุนกับการใช้ปุ๋ยเคมีครับ
2: อย่างตรงนี้เอาไปขายให้ที่ไหนคะพี
0: ่ตัวนี้ไปขายให้กับสถานีพัฒนาที่ดินนะครับของจังหวัดใกล้ๆเรานะครับเขาก็จะไปสนับสนุนให้แจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับ
2: ก็คือเอาไปทำน้ำหมักสับปะรดตรงนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่
0: ตัวนี้นะครับสับปะรดมันจะมีสารเยอะนะครับช่วยในการนะครับเป็นปุ๋ยหมักที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี
1: การทำน้ำหมักสับปะรดจะนำสับปะรดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใช้สับปะรด40กิโลกรัมใช้สารพอดอ2 1ซองละลายใส่น้ำเปล่า10ถึง20ลิตรค่ะน้ำต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค่ะแล้วก็นำกากน้ำตาล10ลิตรมาผสมให้เข้ากันวางไว้ในที่ร่มปิดฝาไม่ต้องแน่นค่ะหมักประมาณ1เดือนก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วค่ะสับปะ ปะรดท่าอุเทนถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มาอย่างยาวนานปัจจุบันอำเภอท่าอุเทนมีพื้นที่ปลูกสับปะรดประมาณ 3,500 ไร่ค่ะและมีอำเภอใกล้เคียงอย่างอำเภอโพนสวรรค์ปลูกสับปะรดกว่า 1,000 ไร
3: ่เลือกบางตาตื่นหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นสับปะรดท่าอุเทนแซ่บอีหลี
4: ถ้าอยากลองชิมสับปะรด GI ของที่ท่าอุเทนก็โทรศัพท์ไปลองอุดหนุนกันได้นะครับแล้วนอกจากกินสดแล้วนะครับก็ยังสามารถไปประยุกต์ทำเมนูอาหารอื่นๆได้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยประเพณีบวชนาคช้างนะครับถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวสุรินทร์ที่เขานับถือพุทธศาสนานะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยครับมีช้างมากกว่า70เชือกมาร่วมพิธีที่วังทะลุจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: เร่งเร่งมือน้อย
1: ได้ขอรับ
2: นมัสการครับ
0: เจริญพรดีแล้วที่โยมมาดูแลอุปถัมภ์โบสถ์นี้ถ้าไม่มีโยมก็แย่เลยนะต้องขอบใจโยมมากไม่งั้นศาสนาพุทธจะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้
1: ครับ

0: ว่าฉันพูดปดกันนั้นหร
1: ือมิได้ขอรับเพียงแต่กระผมเป็นคนต่ำมิคิดว่าจะมีผู้ใดนึกถึง
0: ต่ำอย่างไรฉันว่าเจ้าตัวสูงใหญ่กว่าฉันมากหนา
1: ฮะ
0: ฉันตัวสูงเท่าไหร่มีใช้คำถามเป็นคำบอกเล่านะ

0: ข้าไม่มีหนังสือมากเป็นห้องท่านเจ้าคุณนครบาลดอกแต่สอนให้เจ้าอ่านเขียนได้ไม่ต้องเปลืองตัว
1: หนังสืออันใดเลยเจ้าคะมีเป็นตับเชียว
0: เสภาขุนช้างขุนแผนค่ายเขาคัดมาเป็นบางเล่ม
1: เสภาขุนช้างขุนแผนฉันอยากอ่านฉันจะอ่านให้หมดเลยเจ้าค่ะได้ไหมเจ้าคะ
0: เล่มนี้ฉันชอบตอนกำเนิดพลายงาม
1: ตอนกำเนิดพลายงามพ่อเคยจัดแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามฉันจำได้นางวันทองสั่งเสียลูกว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาทำสม่ำเสมียนฉันขอสัญญาว่าแม้ฉันเกิดเป็นหญิงก็จะฝึกลายมือให้คือยศจากอดสาธรรมสม่ำเสมียนเช่นกันเจ้าค่ะ
0: ยากนักลำจวนเกิดเป็นหญิงนี้แท้จริงยากแค้นนักเจ้าไม่อาจทำสิ่งที่เจ้าปรารถนาได้ดอก

0: คุณภูมิเจ้าขาอีเหนาที่อ่านค้างไว้อยู่ด้านนอกเก็บลงหีบเลยไหมเจ้าคะ
1: ได
2: ้อ่านถึงไหนกันหรือเจ้าคะ
0: คุณภูมิอ่านให้ฉันฟังถึงตอนที่ปตาละกาหลาทรงกลิ้วอีเหนาก็เลยเสด็จลงมาเสกให้ลมหอบเอารถทองของบุษบาไป
1: กำลังจะทรงเสกให้บุษบากลายเป็นอุณากันแม้ว่าความรักต่ออีเหนาจะทำให้บุษบาอ่อนแอและพ่ายแพ้เสมอแต่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่บุษบารบเก่งเท่าเทียมอีเหนาและกลายเป็นชายรูปงามเนื้ออีเหนาไปเสียอีก
0: ช่วงเวลาที่บุษบากลายเป็นอุณากันสนุกจริงๆเจ้าค่ะสมน้ำหน้าอีเหนานักหนา
2: เมื่อนั้นองค์อสัญญาเดวาเรืองศรีจึงตอบนัดดาไปทันทีข้อนี้เจ้าอย่าปารมใจ
1: เราจะแต่งแปลงองค์ให้เป็นชายมิให้คนทั้งหลายสงสัยพรุ่งนี้ก็จะได้เข้าไปสำนักในนครประมอตัน
2: นานไปจึงจักได้คืนสถานเสวยสุขสำราญเกษมสรรจงดับโศกาจาบันจำเป็นพลัดกันอย่าอาวร
1: จำเป็นพลัดกันอย่าอาวร

0: มีใครสงสัยหรือไม
1: ่ไม่มีเจ้าค่ะเสื้อผ้าเก่าๆของท่านเจ้าคุณพ่อของคุณดิฉันขอไปแจกญาติๆอยู่บ่อยๆเจ้าค่ะ

0: ไปไปมึงหลบไปเอาไป
1: ใต้เท้าอย่าได้วิตกทุกข์ร้อนไปเลยขอรับงานบุญงานกฐินของใต้เท้าก็เป็นที่เล่าลืออื้ออึงว่าเหนือว่าของเจ้านายหลายองค์เสียด้วยซ้ำ
2: วัดเก่าแก่นี้เดิมทีเป็นวัดของเจ้าจอมแผ่นดินต้นแท้ๆได้ใต้เท้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์จนงามขึ้นถึงเพียงนี้สมภารท่านยังบอกว่าในหลวงทรงตรัสชมว่างามราวกับสวงสวรรค์เห็นหรือไม่ขอรับว่าความดีที่ใต้เท้าได้สร้างอยู่ในพระเนตรพระกันตลอดเวลาย
3: ังดอกยังงามไม่พอจะต้องงามให้มากกว่านี้ยังขาดภาพเขียนฝาผนังพระอุโบสถต้องเอาให้งามจนเป็นที่กล่าวขานให้กบเรื่องร้ายๆให้สิ้น
0: แล้วจะหาช่างใดที่เหนือกว่าช่างพวกนั้น
3: ก็ต้องเอาช่างพวกนั้นมาให้ได้วัดใดขาดฝีมือของช่างทั้งสองนี้ก็เรียกได้ว่าไม่เข้าสมัย
0: แต่อาจีนผมเปียดลูกศิษย์ครูของแปะผู้นั้น
3: จะเป็นจีนจามแขกพม่ามอญลาวอะไรก็ช่างหัวมันประไรกูไม่รังเกียจดอกขอเพียงคุณหลวงวิจิตรเจษฎาทองอยู่กับคุณหลวงเสนีบริรักษ์คงแปะสองช่างทรงโปรดอีกทั้งช่างดีๆอื่นๆทั้งหมดต้องมาจารึกฝีมือไว้ในวัดของกูในหลวงท่านต้องทรงทอดพระเนตรเห็นว่าวัดของกูเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าวัดสุวรรณหรือวัดบางยี่ขันคุณหลวงเสนีคงแปะนั่นแหละต้องยินดีมาเป็นคนแรกเพราะระหว่างท่านต้องโทษและกูเป็นผู้ปล่อยท่านให้พ้นโทษไปอย่างสะดวกได้โดยไม่มีอิดเอื้อนบิดพลิ้วถึงคราววัดของกูบ้างทุกคนก็ต้องมา

0: มีจิตใจสูงส่งมีศีลมีธรรมแต่พี่กับต้องกลายเป็นคนเลวเพราะไอ้เจ๊กหุ่นตัวเดียว
1: พี่เนตรอย่างไรน้องสาวเรามันก็ตายไปแล้วเลิกแล้วต่อกันเสียเถิด
0: จะให้เลิกแล้วต่อกันได้ยังไงเพราะยังฝักใฝ่หุ่นตัวเดียวนางลำจวนถึงต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าคลองบางกอกน้อยยิ่งนี้
1: ไม่มีอะไรยืนยันข้อนั้นได้สักนิดพี่เน่ก็คิดไปเองไม่เลิกไม่แล้วเสียที

0: จกไปสิไปลองออกไปเดินฉายโฉมดูทีหรือพ่อเชก
1: นายท่านคุณออกมาจากข้างในหรือคะคุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้ชายกล้าขึ้นมาบนแพนี้ได้อย่างไรอีฉันเพิ่งเปิดประตูเรือนด้วยตัวของอีฉันเองคุณผ่านเข้ามาจากทางไหนหรือว่าคุณสิงสถิตอยู่ณที่นี้มาโดยตลอด
2: น้องน้องใบคุณเชกเขาเป็นคนไม่ใช่ผีสางโว้ยเรือเธอจากลานเทเพิ่งจะแล่นเข้ามาถึงข้ามวันวาน
1: คุณเชก
2: คุณเชกมีศักดิ์เป็นหลานของคุณพุ่มท่านเป็นคนจากกรุงเก่าจะมาพักที่นี่สักระยะหนึ่ง
1: พักที่นี
2: ่
1: พักได้อย่างไรให้ไปพักบนเรือนใหญ่ท่านเจ้าคุณจะไม่ดีฝ่ารือ
3: หลานชายข้าข้าจะให้พักกับข้ามันก็เรื่องของข้า
1: แต่ผู้ชายให้มาอยู่ป่าปนจะงามหรือเจ้าคะ
3: พ่อเฉกผู้นี้ข้าเลี้ยงมันมาแต่อ้อนแต่ออกไม่เคยเห็นเป็นหนุ่มสักทีเห็นเป็นเด็กอยู่ร่ำไปอีกอย่างจะให้ไปอยู่เรือนเจ้าคุณพ่อก็มีแต่ลูกน้องเจ้าคุณพ่อและบ่าวไพร่อยู่กันแน่นเต็มพอแล้วเรือนนี้ข้าอยู่กับนางเต็มสองคนกับไอ้หมายซึ่งนานๆจะเข้าๆออกๆสักทีรู้สึกหวาดๆหวั่นจะมีโจรผู้ร้ายมาเยือนเข้าสักวันให้พ่อเฉกอยู่ด้วยก็น่าจะอุ่นใจขึ้น
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
3: เมื่อเจ้าคุณพ่ออนุญาตคนอื่นก็ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไปดอกนางทองใบ

0: อาคุณคุณลงมานี่โมชักช้า
1: ครับ
0: ตามมา

0: ครูครับมาแล้วขอรับคุณหลวงเสนีบริลักษ์ท่านส่งคนมาเพื่อรับตัวเจ้าให้ไปช่วยงานเขียนภาพในโบสถ์หลังใหม่ท่านไปกราบเรียนพาหลวงศิษย์นาเวนท่านหลวงศิษย์นาเวนท่านอนุญาต
1: ขอรับกับผม
0: ท่านหลวงศิษย์นายเวรท่านย้ำนักย้ำหนาว่าเจ้าเป็นช่างงานเขียนควรถนอมมือไว้ให้ช่วยเขียนภาพพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวให้จารึกไว้ชั่วลูกชั่วหลานกราบเรียนท่านด้วยว่าข้าทำตามที่ท่านสั่งโดยไม่ได้บกพร่องพวกเราช่วยกันเร็ว

0: มือหน่อย
1: ครูถึงกลับมาด้วยตนเอง
2: ท่านครูคงแปลจะเอาตัวเจ้าไปให้ได้ข้าก็ต้องมาม
1: ีงานเขียนอันใดที่ครูท่านจงใจใช้กระผมด้วยครับ
2: ท่านครูบอกว่าหน้าตาผู้คนตัวภาพทั้งหลายฝีมือเจ้านั้นแยบยลนักควรจำหลักไว้ในเมืองอิน
1: เมืองอิน
3: ผูกปลายให้มันเสมอๆกันนะ
4: ครับ
5: นายหมายเปลี่ยนลูกบวบรองแพรกันให้ตามสะดวกเลยฉันจะไปทำบุญเพลวัดของเจ้าคุณพ่อฝั่งนู้น
3: ขอรับคุณพุ่ม
5: นี่พ่อเชกหลานฉันที่กรุงเก่าอย่างไรเล่านายหมายจำพ่อเชกไม่ได้หรื
3: ออ๋อพ่อเชกนี่เองจำเกือบไม่ได้นะขอรับตอนเด็กๆทั้งผอมทั้งคล้ำทั้งขี้โรคป่วยเกือบจะตายเสียตั้งหลายหนจนต้องไปบวชแก้บน
5: เขาศึกมาจะมาขอให้เจ้าคุณพ่อช่วยได้เป็นอารักษ์น่ะในหมาย
3: อ้าวดีแล้วขอรับไปกราบหลวงพ่อแท้คำจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตนครับ
5: ฉันตำน้ำพริกปลาลาไว้เผื่อนึ่งข้าวเหนียวไว้ให้ด้วยแล้วก็มีไข่เป็ดต้มอีกมากมายก่ายกองเลยกลางวันนายหมายก็ไปยกจากครัวมาเลี้ยงกันให้อิ่มหนำสำราญ
3: ขอรับ
5: อ้าวเรือยังไม่มาหรือ
6: เดี๋ยวอีฉันไปตามให้เจ้าค่ะ
3: พ่อเชกโตมาหน้าตาดีผิดหูผิดตาเนี่ยแหละบวชตั้งแต่เด็กกุศลแรงขอรับ
5: แม่เต็มล่ะในหมาย
3: เดี๋ยวกับผมไปตามให้ขอรับ

0: โยมเจ้าคุณสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้นะโยมพุ่ม
1: เจ้าคุณพ่อแข็งแรงดีเจ้าค่ะไม่เจ็บไข้ภาระหน้าที่การงานหนักหนานะ
0: ว่ากล่าวภาษีบ่อนเบียร์โรงหวยเตาสุราก็ต้องถี่ถ้วนหน่อยได้ฉายาว่าเป็นบ่อแก้วของนายหลวงท่านคนเขาก็รู้กันทั่วว่าท่านคือบ่อทองบ่อเงินที่ใสสะอาดสุจริตโดยจริงแท้
1: เพราะบารมีเจ้าคุณพ่อนี่แหละค่ะลูกหลานจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขจนทุกวันนี
0: ้อ้าวทำไมไม่ให้หลานผู้ชายมาประเคนล่ะ
2: มัวชักช้าละล้าละลังอยู่นั่นอีฉันประเคนเองเจ้าค่ะ

0: โยมแม่หมั่นสวดมนต์ไหว้พระแผ่ส่วนกุศลให้ลำจวนได้ไปสู่สุคติอาตมาขอให้โยมแม่สงบกายใจอย่าจองเวรแก่ผู้ใดเลยสัตว์โลกทั้งหลายล้วนมีกรรมเป็นของตนใครทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลนั้นดุจกรรมเกวียนกงเกวียนอยู่เอง
1: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ลำจนมันได้เกิดเป็นผู้ชายจะได้ไม่ต้องทนทุกข์เหมือนชาตินี
0: ้ลำจวนปรารภว่าอยากเกิดเป็นชายอยู่เสมอก็จริง

0: แต่จะสมปรารถนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของลำจวนเอง
1: เกิดเป็นหญิงนี่คงทำบาปหนักสินะพระพวกสร้างวัดสร้างวิหารคงมีบุญได้เกิดเป็นชายทุกคนทุกชาติ
0: ก็ไม่แน่ดอกโยมแม่ถึงสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือเป็นพระเป็นนักบวชก็อาจจะไม่ได้มาเกิดอยู่เป็นเปรตเฝ้าวัดก็มีอยู่มากจักได้กลับไปเกิดเป็นคนอีกหรือไม่ยังไม่แน่นอนเลยขึ้นอยู่กับว่าก่อนตายดวงจิตไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งใด
1: โยมเชื่อว่าลำจวนอธิษฐานขอเป็นผู้ชายอยู่ทุกขณะจิตลูกไม่ได้ทำบาปทำกรรมใด
2: ยอมได้เกิดเป็นชายแน่

0: อัวอยากให้รื้อมาเขียนรูปกับอัวที่วัดของท่านเจ้าคุณนครบาลรื้อจะได้อโหสิกรรมให้เขาเพื่อส่งบุญส่งกุศลไปให้แม่ลำจวนอย่างไรเล่า
1: ครับผมขอไม่รับงานนี้ได้ไหมครับ
0: อัวก็เคยเป็นนักโทษฆ่าคนตายมาก่อนอัวยังได้รับโอกาสกลับมารับใช้พระพุทธศาสนาหรือเองก็เหมือนกันกำลังเขียนงานได้เจริญก้าวหน้าหรือก็ควรจะต้องเขียนต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าอัวเดานะท่านเจ้าคุณคงอยากจะล้างบาปแต่ถ้าเห็นหน้าหรือแล้วยังปล่อยวางไม่ได้ก็แปลว่าบาปนั้นก็ยังคงล้างไม่ได้แม่ลำจวนก็ได้ตายไปแล้วเรามาร่วมทำบุญกันนะหุนเพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติแล้วส่งจิตใจของตัวเองให้พ้นทุกข์พ้นโศกเถอะหุน

0: ปลาแห้งปลากรอบอย่างเขมรก็หาได้ที่นี่ไม่มีใครสู้หอมควันไฟฟุ้งไปหมด
1: พูดแล้วก็อยากรับประทานต้มโครงประกอบเลยนะเจ้าคะ
2: ปลากรอบใหม่ๆดีๆตำป่นกับพริกแห้งคลุกข้าวจิ้มผักสดก็อร่อยนะเจ้าคะก็อร่อยนะขอรับกระผม
0: เชก็ชอบรับประทานอาหารอย่างลาวหรือ
2: แม่ทำอาหารอย่างลาวอร่อยขอรับกระผม
1: เอาเอาพูดถึงแม่ขึ้นมาก็จะร้องไห้เสียแล้วพุทโธ
0: มาเดี๋ยวซื้อปลาสลัดกรอบไปทำพริกปลาป่นกัน
3: ครูครับกระผมขอแวะไปซื้อปลาเค็มที่ตลาดทองน้ำได้ไหมขอรับไหนๆก็มาแถวนี้แล้วกระผมอยากจะแวะข้ามฟากไปหาอากงสักหน่อยนะครับ
4: อ้าวไหนบอกว่าจะไปวาดรูปช้างกัน
3: เวลานี้หรือขอรับ
4: ไม่ได้ตอนเย็นๆเขาจะเอาช้างเผือกจากในวังออกมาทางประตูวิเศษชัยศรีมาอาบน้ำที่ท่าช้าง

0: หรือมันว่าท่าทางร่างกายและหน้าตาคนและสัตว์ได้อย่างเห็นสีหน้าเห็นความคิดและอารมณ์ได้ดีนักเพื่อจะได้บันทึกอาการใหม่ๆของช้างเก็บไว้ใช้บ้างไม่เช่นนั้นก็จะมีแต่ภาพช้างในตำราที่ใช้ลอกตามการซ้ำๆมานานนม
1: ก็ดีนะสิครับเช่นนั้นกระผมขอข้ามฟ้าไปหากงสักประเดี๋ยวแล้วจะรีบกลับมานะครับ
0: เอาสิไป
2: เฮ้ยเอา
1: หัวมันนี่ก่อนไหนอันไหนเรือครับ
0: คุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้าง
1: บุษบาท่าเรือจ้าง
0: สตรีผู้นั้นแลงามนักครั้งหนึ่งเคยว่าสกวาเป็นบุษบาโต้กับเจ้าฟ้าพระองค์น้อยที่ทรงว่าบทอีเหนาเป็นที่เลื่องลือ
1: เจ้าฟ้าพระองค์น้อย
0: เจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรคุณพุ่มเคยเป็นนางเชิญพระแสงในวังหลวงมาก่อนแต่แล้วก็กราบบังคมทูลลาออกมาอยู่ที่แพหน้าบ้านเจ้าคุณบิดาเธอเขาจึงเรียกกันว่าบุษบาท่าเรือจ้างได้ถวายตัวเข้าไปถวายรับใช้กงอีเหนาของเธอนั่นแลเมื่อฝ่ายนั้นเริ่มมีเจ้าจอมหม่อมห้ามเพิ่มเติมเข้ามาเธอก็ไม่ขอทนเป็นนางบุษบาในวังทูลลาออกมาอยู่ที่แพตามลำพังกลายเป็นเพียงบุษบาท่าเรือจ้างเป็นอิสระแก่ตัวไม่ง้อชายใดแหลกกว่าหญิงใดทั้งนั้น
1: แหลกกว่าหญิงใดทั้งนั้น
0: อีกทั้งตัวเธอก็เป็นที่เสน่หาของสุดยอดบุรุษที่ไม่มีชายใดเทียบแล้วผู้ใดเล่าจะกล้าอาจเอื้อม
1: แต่ชายหนุ่มที่มาด้วยกันนั้นดูสนิทสนมชิดเชื้อทีเดียวเชียวนะครับ
0: ก็คงเป็นญาติพี่น้องกันกระมัง
1: ครูถอนหายใจบ่อยเหลือเกินนะครับ
0: ก็ได้แต่ถอนหายใจนี่แหละไปเถิดไป
1: ครับ

0: คุณเฉกทำกับข้าวเป็นด้วยหรือเจ้าคะ
1: เป็นสิผู้ชายที่กรุงเก่าทำกับข้าวกันเป็นทุกคน
0: อีฉันไม่ค่อยเคยเห็นมูนายผู้ชายเข้าครัวถ้าเป็นบ่าวไพ่ล่ะทำเป็นกันทั้งสิ้น
2: เช่นนั้นหรือทองใบข้าเองเป็นหญิงยังไม่ค่อยเข้าครัวจากเท่าใดนานๆจะนึกอยากกินของรสชาติเช่นคุณแม่ทำไม่อยากไปรบกวนท่านก็ลุกขึ้นมาทำเองสักทีอีแต่ใช้แม่เต็มเสมอเอาพ่อเชกนางทองใบมาแล้วให้นางตำแทนมากับข้าเถอะอาจจะพาไปดูของแปลก
1: ของแปลกหรือขอรับ
2: ใช่ชาวบ้านเขามามุงดูกันทุกวันเจ้าคงไม่เคยเห็นดอกเอ้าเร่งมือยังไปไม่ได้ถ้ายังทำไม่เสร็จ
3: ค่ะ
1: น่าเอ็นดูจริงเชียว
2: ช้างเหล่านี้เชื่องอุปนิสัยอ่อนโยนบ้างก็ขี้เล่นดูนั่นงาเดียว
4: พระบรมเอกทัณฑ์ครับ
1: ช่างไพเราะจริงเชียว
4: แต่ที่ใหญ่สุดเนี่ยคือพระบรมคดชลัก
1: น้าหมายรู้จักทั้งหมดเลยหรือ
4: ไม่ทั้งหมดครับตัวที่โดดเด่นจึงจะจำได
2: ้ลักษณะนามเรียกช้างถ้าเป็นช้างป่าเรียกตัวเช่น1ตัว5ตัวถ้าเป็นช้างที่เราไปคล้องมาเลี้ยงไว้ใช้งานทํานาเอ่ยลากซุงเอ่ยเรียกเชือกเช่นท่านเจ้าคุณมีช้างกี่เชือกแต่ถ้าเป็นช้างเผือกเรียกว่าช้างเช่นมีช้างอาบน้ําอยู่10ช้าง

0: วาสนาดีแท้นางฟ้าลอยลงมาให้ยนต์อีกแล้วคราวนี้มาเต็มๆตาเลยเจียว
1: คล้ายมากจริง
0: ๆเหมือนมากจริงไหมพิษท่วนอรลักษ์ภักตราดังหยาดฟ้ามาแต่กระยางงาน
2: ครูวาดใครหรือขอรับ
3: เอ้าตำรวจสบาท่าเรือจ้างอย่างไรเล่าเ
0: งามดุจดังดวงจันทร์บนฟากฟ้าส่วนข้าก็ได้แต่ชมภาพดุจจรกาเป็นเพียงแค่กระต่ายที่แงนหน้าเชิงเอื้อมมองจากป่าละม้อสักแห่งบนผืนดินนี
3: ้เอ้าไอ้เด็กนี่ไม่รู้จักที่ควรไม่ควร

0: คุณ
1: มีอันใดเจ้าต้องการอันใดมองหน้าข้าหาเรื่องอย่างนั้นหรือ
2: รู้จักกันหรือเจ้าเชก
1: มิได้ขอรับคุณอากระผมไม่ได้รู้จักลักจีกับคนผู้นี
0: ้ขอประทานโทษขอรับกระผมนึกว่าคุณรู้จักแต่ไม่ยักใช่
3: ก
0: ็
3: ใช่แหละสิถอยไปไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
4: อะอ้วนระวังรักษามารยาทหน่อยขออภัยเถิดขอรับไอเด็กจีนคนนี้มันไม่มีมารยาทเอาเสียเลย
0: คุณชายผู้นั้นมีญาติเป็นผู้หญิงชื่อลำจวนหรือไม่ขอรับ

0: ไม่มี
1: ช้าดีช้าร้ายอาหุนคงจำคนผิดไปอาหุนเดี๋ยวได้โดนไหวลงหลังจนได้ไป

0: ฉันมาแล้วจ้ะแม่เต็ม
1: เออได้ของมาไหมล่ะฮะ
0: ได้มาจ้ะกว่าจะได้ตลาดแทบวาย
1: เออไหนมาดูสิเออเออเออสวยเฉย
2: เจ้าเชกตามฉันมาหน่อยสิให้นางทองใบทำต่อ
1: เจ้าค่ะ

0: ชายหนุ่มจีนผู้นั้นรู้จักเจ้าหรือ
1: ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนขอรับเพียงแต่เคยพบเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆไม่กี่ครั้งแต่
2: นางทองใบแป้วขันน้ำฝนมาสิ
1: พูดจาชอบคอกันดีขอรับ

0: เจ้าเชคคือคนอีกคนอย่าให้นางลำจวนกลับมาจะนำภัยใหญ่หลวงมาสู่เจ้าเชคที่เจ้าตอบหนุ่มจีนคนนั้นไปเจ้าแสดงได้แนบเนียนดีแล้วแต่เจ้าต้องเป็นชายให้สนิทไม่ใช่ชายอย่างละครหากทำตัวละกะปิดละกะเปิดความคงแตกเข้าสักวัน
1: ครับ
0: ข้าว่าช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในเรือนไปก่อนเราประมาทเกินไปต้องระวังกว่านี้มิฉะนั้นคงต้องหนีไปให้ไกลกว่าเพียงข้ามฟากแม่น้ำ

0: เอาหุ้นเอาหุ้นเอาหุ้นแสงสว่างมันไม่พอแล้วก็ไม่ต้องมานั่งหลับไปนอนไป
1: กลางวันสว่างสว่างก็มัวแต่ไปเที่ยวเล่นกัน
2: อาหุนที่นอนหมอนมุ้งฉันเอามาให้ปูลาดเอาเองเคยนอนตรงไหนก็นอนไปแล้วกันฉันไม่ปูให้ดอกจะเสียนิสัย
0: อาหุนมันไม่ใช่อเตยถึงเพียงนั้นดอกหลานเรื่องที่หลับที่นอนมันไม่ใช่ผู้อื่นดูแลดอกนอกจากหากมีเมียแล้วจึงใช้เมีย
2: โอ้ยครูพุทธอย่างอาหุนไม่ใช้ดอกเมียมีแต่เมียจะใช้มันเสียเองซะมากกว่าแปะข้าวต้มเตรียมเสร็จแล้วจ้ะ

0: ครู
1: ว่าอย่างไร
2: ครูจำหน้าหนูลำจวนที่วัดทองได้หรือไม
1: ่เคยเห็นตอนเล็กๆตั้งแต่ครั้งกระนู้น
3: จำได้ไม่ถนัดชัดเจนนักดอกบอกตรง
2: ๆครูคนที่เจอที่ท่าช้างวันนี้เป็นผู้ชาย
1: ตัดอกตัดใจเสถียรทุน
3: ถึงแม้ว่าเขาจะยังอยู
1: ่ก็ใช่ว่าเจ้าจะอาจเลื่อมไปถึง

0: เจอศพแล้วเจอศพแล้ว
1: ผู้หญิงผู้ชายล่ะ
0: ผู้หญิงนะขอรับกำลังเอาขึ้นฝั่งนะขอรับ
2: น้ำหมายหรือว่าจะเป็นศพผู้หญิงที่เขาหนีงานแต่ง
3: อะไรขึ้น
2: คุณเจ้าค่ะศพเจ้าค่ะศพคนตายไม่มีผ้าผ่อนติดตัวที่เขาว่ากันผู้หญิงหงายผู้ชายคว่ำเป็นจริงตามนั้นแท้ค่ะลอยอยู่แถวดงลำพูเรือวังหน้าไปใกล้ๆป้อมพระสุเมนเขาพายเรือไปมุงกันกุ้มคุณอยากไปดูไหมเจ้าคะ
4: มีทองใบมีอย่างที่ไหนมาชวนคุณเฉกไปดูศพหญิงสาวเปลือยกายเองอยากจะดูเองก็ไปดูเองสิเล่า
5: เอ้าเกิดเหตุอันใดใครเป็นอะไรตาย
4: เขาโจทย์กันว่าเป็นศพลูกสาวในโรงสุนในโรงละครนอกฟากโน้นเขาว่าลูกสาวคนเล็กแกโดดน้ำตายหนีขบวนขันหมากเจ้าคุณนครบาลเมื่อหลายวันก่อนตรงปากคลองบางกอกน้อยหาศพไม่เจอจนเมื่อเช้ามืดเนี่ยศพก็โผล่ลอยอืดขึ้นมาน้ำตรงปากคลองบางกอกน้อยก็แรงนักกระแสน้ำวนคงดูดศพลงไปวนจนหมดแรงแล้วก็คลายศพโผล่ขึ้นมาน
3: ครบาลเขามาดูศพแล้วหรือถึงรู้ว่าศพผู้ใด
4: เขาเอาขึ้นมาข้างป้อมตรงท่าขอรับชาวบ้านก็มุงดูกันอยู่แลบอกต่อๆกันมานครบาลพยายามหาศพอยู่หลายวันไม่เจอตอนนี้สภาพศพเน่าเปื่อยขึ้นอืดหน้าตาท้องไส้เครื่องในก็โดนสัตว์น้ำกัดแทะไปบ้างขอรับ
6: นิมนต์เจ้าค่ะ

0: เหลือมมามองเจ้าค่ะ
1: พ่อแม่เกิดเหตุแล้วขอรับพบศพแม่ลำจวนแล้วขอรับเพิ่งลอยขึ้นมาเมื่อเช้านี่เองไปติดอยู่ที่ดงลำพูตรงข้ามยังเยื้องปากคลองเรานี่เองขอรับ
2: จำปา
3: จำปาจำปาจำปาจำปา
4: เห็นแน่นอนแล้วลือว่าเป็นน้องเรา
1: จากรูปพรรณสันฐานเขาว่าใช่
4: โยมแม่อาตมาจะไปดูให้ถึงอย่างไรแล้วจะได้เอามาที่วัดเสียเลย
5: พ่อไปเองเฮ้ยใครเอาเรือลำใหญ่ออกทีกูจะไปฝั่งนู้น
6: Yeah!

0: คุณขอรับ
1: ว่ากระไร
0: กระผมใครจะขอไปข้างนอก
1: ไปไหน
0: ไปดูศพ
1: จะไปดูศพตัวเองให้เห็นกับตาหรือหรือควรรีบบอกกล่าวแก่นครบาลว่าผู้ตายไม่ใช่เจ้าญาติพี่น้องของหญิงคนตายจะได้รู้ว่าลูกหลานตายไปแล้วไม่ได้สาบสูญหายไปไหนและตัวเจ้าเองก็จะได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่พี่น้องเอาเครื่องเพชรเครื่องทองของเจ้าไปรีบสำแดงตัวเสียพ่อแม่จักดีใจยิ่งกว่าได้แก้ว
0: คุณพุ่มไล่กระผมหรือ
1: หาไม่ได้แต่ข้าให้เจ้าเลือกทางที่หนึ่งหากเจ้ายังอยากจะกลับไปเป็นนางลำจวนก็จงรีบไปก่อนที่พ่อแม่จะปักใจว่าเจ้าตายไปแล้วจริงๆทางที่สองหากเจ้าปรารถนาจะเป็นเจ้าเชกข้าก็มีหนังสือให้เจ้าได้เรียนหัดเขียนหัดอ่าน

0: กลับไปเป็นลำจวนพ่อแม่พี่น้องก็ดีใจและเจ้าขุนเจ้าบ่าวก็อาจปล่อยเจ้าไม่เอาความและอาจไม่บังคับขืนใจให้เจ้าเป็นเมียอีกพ่อแม่ก็อาจตามใจเจ้าแต่หากอยู่กับข้าเจ้าก็ต้องตั้งใจภาคเพียรอ่านให้ออกเขียนให้ได้จนประกอบการงานได้จริงๆซึ่งเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับตัวข้าและตัวเจ้าหากเจ้าเหลวไหลจับจดดีแต่พูดทุกอย่างก็จักเสียเปล่า
1: ท่านติดงานศพอย่างกระทันหันเสียแล้วงานศพแม่รำจวน
2: ไม่ใช่
3: โครู้จักแพงคุณพุ่งหรือไม่
4: เจ้าหุ่นเจ้าคิดอันใด
5: ลูกศิษย์จีนของคุณหลวงเสนีคนนี้ดูแปลกตากว่าลูกศิษย์คนอื่นสิ
4: หากคุณหนูรำจวนยังไม่ตายขอให้ลูกได้พบกับเธออีกสักครั้งเถิด

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตภุพพภากนมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หาย

0: หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมธัมมยังสุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภากนมัคคารังโรปะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน14พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมปัตตนชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมยังคงมีหลากหลายประเด็นข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะเรื่องของปากท้องของเกษตรกรค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีของเกษตรกรที่เป็นวันพืชมงคลนะคะหลายคนก็ใช้วันพืชมงคลนี่แหละค่ะเป็นการเริ่มต้นทำนาเพาะปลูกนะคะคุณผู้ชมหลายพื้นที่เนี่ยบอกเลยนะคะว่าต้นทุนแพงก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเดินหน้าทำนากันต่อนะคะเดินหน้าทำพืชไร่กันต่อเดี๋ยวสักครู่ติดตามบรรยากาศกันขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปที่เกาะพังงันด้วยนะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลแล้วก็เข้าไปยึดพื้นที่หาดที่เป็นหาดสวยๆนะคะมีเข้าใจว่านายกเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็คุยกับชาวบ้าน
3: ครับ
1: คือตอนพูดคุยกับชาวบ้านนี่คุณผู้ชมค่อนข้างที่จะดุเดือดพอสมควรนะคะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศกันค่ะ
2: ครับคือชาวบ้านก็มีข้อมูลในพื้นที่ค่อนข้างมากนะคุณผู้ชมแล้วก็คือมีการถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้มีอิทธิพลเนี่ยคือเข้ามากระทำการอย่างไรเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็รับเรื่องแล้วแต่จริงๆเมื่อวานนี้นอกจากไปรับเรื่องแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็ต้องชี้แจงกับนักข่าวประเด็นเรื่องของคลิป AI ด้วย
3: ครับ
2: คนแชร์กันเยอะมากคนแชร์กันเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีในการที่บอกว่าจะมีการเปิดด่านนายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงบอกว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปแชร์กันอย่าเพิ่งไปเชื่อ คือคลิปเสียงนะคุณผู้ชมมันก็มีวิธีในการฟังอยู่แต่เราจะมีวิธีในการคัดกรองเฟกนิวส์อย่างไรเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันในวันนี้ด้วยนะครับ
3: ครับเราเริ่มกันที่ราคาน้ำมันกันก่อนนะครับ2ครั้งแล้ว2ครั้งติดด้วย
1: 2วันติดเลย
3: 2วันติดเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ย80-90สตางค์แต่วันนี้ปรับเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมอีก70สตางค์ต่อลิตรนะครับทั้งเบนซินและดีเซลปรับทั่วหน้าเลยครับดีเซล B20 เช้าวันนี้ตี5มีผลแล้วครับราคาจะไปอยู่ที่34.45 บาทสตางค์ต่อลิตรดีเซลเพอแป๊บเดียวขยับอยู่ที่41.45 บาทสตางค์ต่อลิตรแล้วนะครับแก๊สโซฮอล์91 43.68 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 44.05 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 37.05 บาทสตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 32.99 บาทสตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างที่บอกไปว่าราคาน้ำมันเพิ่งจะปรับเพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้ถ้าเป็นกลุ่มเบนซิน90สตางค์ต่อลิตรนะเราคุยกันรู้สึกว่าเอ๊ะโอเคปรับไม่ถึง1บาทแต่ถ้าบวก2วันเนี่ย
2: เกิน
3: บาทกว่าไปแล้ว
1: นะที่เราคุยกันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมบอกว่าทำไมไม่ปรับไปเลย1บาทให้มันคำนวณกันง่ายๆหน่อยทำไมปรับที่80สตางค์90สตางค์ท้ายที่สุดเนี่ยก็น่าจะทราบผลแล้วนะคะว่าทำไมถึงปรับแค่นั้นเพราะว่าจะปรับติดกัน2วัน
3: ถ้านับรวมกันมันก็บาทกว่าแล้วเนาะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงไม่จบนะครับแล้วก็ปัจจัยที่นักลงทุนติดตามกันก็คือตอนนี้ทรัมป์เดินทางไปเยือนจีนจะมีการพูดคุยกับสีจิ้นผิงแล้วก็คาดว่าเรื่องของตะวันออกกลางน่าจะเป็นประเด็นนึงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยด้วยจะแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้อย่างไรจะจบหรือเปล่าถ้าจบมันก็ดีมันก็จะคลายความกังวลเรื่องของ
1: แต่ว่าการปรับราคาน้ำมัน2วันติดกันมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรายังอยู่ในช่วงที่วิกฤตพลังงานกันอยู่นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะต้องประหยัดกันต่อเนื่องด้วยนะคะ
3: สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เริ่มฤดูการเพาะปลูกเองบางทีอาจจะประหยัดได้ยากเพราะว่าจำเป็นต้องลงทุนโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่จะต้องใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรนะครับแต่สำหรับชาวนาหลายคนก็ถือเอาหมุดหมายเมื่อวานนี้วันพืชมงคลในการที่จะเริ่มต้นพิธีในการเริ่มต้นทำนาปีนะครับคุณผู้ชมภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้เราเห็นนายกรัฐมนตรีครับไปร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยนะครับพร้อมกับเตรียมนำไปเพาะในแปลงนาของตัวเองแต่นายกไม่บอกนะครับว่าจะไปปลูกที่ไหนขณะที่ผลการเสี่ยงทายในปีนี้น้ำจะน้อยนะครับส่วนผลการเสี่ยงทายพบว่าพระโคกินถั่วน้ำหญ้าเหล้าก็ทำนายว่าเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นครับ
4: ข้อเท้าแข็งแรง
3: วันพืชมงคลปีนี้พระยาแรกนาได้หยิบผ้านุ่ง6คืบครับพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ดอนจ จะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นอกจากนี้พราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคด้วยครับซึ่งในปีนี้พระโคได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าคำพยากรณ์คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่พระโคกินเหล้านะฮะการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับซึ่งในการเสี่ยงทายปีนี้พระโคได้เลือกกินเหล้าซึ่งถือเป็นการเลือกกินสิ่งนี้ติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วนะครับในปี2565พระโคกินน้ำหญ้าถั่วเหล้าปี2566พระโคกินหญ้าและเหล้าปี2567พระโคกินน้ำหญ้าและเหล้าปี2568พระโคกินน้ำหญ้าและเหล้าครับคุณผู้ช
1: ม
3: ทีนี้ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็มีภาพของประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปหว่านในที่นาของตัวเองครับถือเป็นการเริ่มฤดูการเพาะปลูกและคาดหวังให้ผลผลิตปีนี้ออกมาดีซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่ใช้ในพระราชพิธีมีทั้งสิ้น7สายพันธุ์หลักคุณสมบัติก็คือทนแล้งให้ผลผลิตสูงทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันธุ์หลักครับ
5: ตั้งใจจะเอาไปเก็บเป็นขวัญถุงค่ะขวัญหนูก็มาครั้งแรกใช่น่าจะกลับพร้อมแบบปิดเทอมหนูมาเรียนอยู่ที่นี่ตอนกลับก็เอากลับไปด้วย
6: คร
5: ับ เป็นการสานฝันให้แม
6: ่บอกแม่เลยใช่ไหมว่ามา
5: ข้าวบอกแล้วค่ะถ่ายรูปให้ดูด้วย
7: เราทำสวนทุเรียนอย่างเงี้ยครับทำสวนผลไม้นะครับก็มีโอกาสคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วก็เรารู้สึกซาบซึ้งกับพระองค์ท่านอยู่แล้วครับผมแล้วคราวนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผมก็จะเอาเมล็ดข้าวเนี่ยไปเป็นขวัญกำลังใจในการทำสวนให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็เอาไปบูชาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ผมตั้งใจมาที่สุด
8: จะไปเพาะต้นไม้ดูสักหนึ่งกระถางประมาณนี้เท่านั้น
6: แต่เราเลือกที่เอาทรายไปเพาะ
8: ใช่
6: แต่ไม่เราไม่เก็บข้าวเลย
8: ก็มันไม่เจอถ้าเจอก็เอา
9: ตอนที่เขาทำนาหรือว่าทำเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแบบผมไม่ได้ทำผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเขามาไม่ได้ก็เก็บไปฝากอะไรแบบนี้ครับใช่
6: มาทุกปีไหมหรือว่า
9: จริงๆมา 2-3 ปีแล้วครับพอดีทำงานอยู่แถวนี
6: ้ 2-3 ปีติดกัน
9: ใช่ครับ
6: เราก็ใช้วิธีการนี้คือการเก็บเมล็ด
9: ใช่ครับ
6: อาจจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต
9: ใช่ครับ
6: พันธุ์ข้าวให้กับญาติ
9: ครับใช่ครับ
6: ส่งไปที่ไหน
9: ครับจริงๆก็หลายที่ครับบางทีก็แบบคนรู้จักบ้างบางทีก็ญาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ไม่ได้เอาไปเยอะเขาไปแบบน้อยๆประมาณเท่านี้ครับ
3: อีกคนหนึ่งที่ไปร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยก็คือท่านนี
1: ้ค่ะ
3: คุ้นไหมครับคุณผู้ชม
2: ท่านก็ไปเก็บด้วยอ
3: นุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปร่วมเก็บข้าวด้วยนะครับคุณผู้ชมไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกใส่ถุงที่จัดเตรียมมา

0: นี่ก็เดินเก็บเรื่อยๆเลยนะ
1: มาร่วมพิธีตั้งแต่ตอนแรกๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปร่วมเก็บข้าวแบบนี้ค่ะระหว่างที่เก็บเนี่ยก็คือมีประชาชนที่เขามาร่วมงานเนี่ยไปพูดคุยกับท่านนายกด้วยนะคะซึ่งเนี่ยก็คุยถ่ายรูปพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง
0: มีขอเซลฟี่ด้วยนะครับเจอท่านนายกตัวจริงนะครับคือระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี้ตนเองก็จะนำข้าวไปเพาะเม็ดข้าวเนี่ยนะครับไปเพาะให้เจริญเติบโตและเพื่อความเป็นสิริมงคลไว้ในแปลงนาของตนเองแต่ไม่ขอบอกว่าอยู่ที่ไหน ขอเก็บไว้ก่อนไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนนะครับ
1: อยู่ต่างจังหวัดแหละ
0: ครับในกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีบางเขตเนาะที่มีที่นาแต่ว่าไม่ได้หมายถึงของนายกนะคุณผู้ชมแต่น่าจะต่างจังหวัดมากกว่าเนาะที่มีแบบพื้นที่นาเยอะๆนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นก่อนจะเปิดเผยถึงมาตรการในการดูแลเกษตรกรหลังจากที่คาดว่าในปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลก็ดูแลแล้วก็วางแผนในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรแล้วจะบูรณาการทุกหน่วยงานในการรับมือซึ่งจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยพบว่าจะเกิดสภาวะดังกล่าวในปีนี้ก็คือภัยแล้งดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและกักตุนน้ำให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกษตรกรนั้นไม่เดือดร้อนด้วยนะครับ
1: นี่คือบรรยากาศเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมที่ท้องสนามหลวงที่มีการจัดงานนี่คือฟ้าโล่งเลยนะคะแต่ระหว่างที่มีการจัดงานเมื่อวานเนี่ยหลายจุดยังมีฝนตก
0: แถวบ้านผมว่าฝนตกหนักเลย
1: แถวออฟฟิศเราเนี่ยคุณผู้ชมแถวสถานีเนี่ยฝนก็ตกลงมาด้วยนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ค่ะเมื่อวานก็เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนะคะในวันพืชมงคลท่ามกลางความหวังว่าผลผลิตปีนี้จะงอกงามแม้ว่าต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนที่มีราคาสูงขึ้นแล้วก็ราคาข้าวตกต่ำค่ะชาวนาจังหวัดยโสธรค่ะกำลังใช้รถไถเตรียมแปลงนาเพื่อเริ่มหว่านข้าวในฤดูการทำนาปีนะคะที่บ้านคอนสายตำบลตาดทองอำเภอเมืองยโสธรชาวนาก็เร่งหว่านข้าวให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวตามความเชื่อได้บอกว่าการเริ่มต้นทำนาในวันมงคลจะนำมาซึ่งความเจริญนอกงอกงามสู่ผลผลิตแล้วก็ครอบครัวค่ะชาวนาในพื้นที่ระบุนะคะว่าปีนี้หว่านข้าวเหนียวในพื้นที่3ไร่เอาไว้กินกันในครอบครัวและก็เชื่อว่าการเริ่มต้นเพาะปลูกในวันพืชมงคลจะช่วยทำให้ผลผลิตดีตลอดฤดูกาลค่ะ
2: มื้อนี้เป็นมื้อดีครับมื้อแฮกหน้าขวัญวันพืชมงคล
3: ครับ
2: เป็นมื้อดีก็เลยมาเฮ็ดให้เห็นหน้าครับเห็นให้ใส่หน้าหว่านข้าวหว่านน้ำตามประเพณีพื้นบ้านเฮาแหละครับตามวัฒนธรรมพื้นบ้านเฮาครับ
3: มีหน้าจากไหนครับ
2: แปลงนี่3ไร่ครับ
3: ครับ
2: 3ไร่เฮ็ดข้าวเหนียวครับ
3: กอขอไหน
2: กอขอ24ต้นเตี้ยครับครับเฮ็ดไว้ถ้ากินเฮานี่แหละครับบริโภคในครัวเรือน
1: ที่ลพบุรีนะคะชาวนาในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ก็นำรถไถและก็รถปักดำค่ะลงมือทำนาในช่วงวันพืชมงคลเช่นเดียวกันนะคะก็มีการเตรียมแปลงนาปล่อยน้ำไถกลบตอซังแทนการเผาเป็นการบำรุงดินแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีก่อนที่จะนำกล้าข้าวลงสู่แปลงนาเป็นแปลงแรกค่ะ
4: มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็นแม่พอศพก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ดีที่ดูแลรักษาอยู่แต่ทั้งไร่ทั้งนาซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วและทีนี้เนื่องในวันนี้เป็นพืชมงคลแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ในไร่ในนาซึ่งเหมาะสำหรับในการเพาะปลูกซึ่งก็เป็นประเพณีซึ่งเป็นการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไร่ชาวนา
1: ขณะที่เกษตรกรชาวไร่มันสะปะหลังในพื้นที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีก็พร้อมใจกันนะคะลงแขกปลูกมันหลังจากที่เตรียมพรวนดินแล้วก็ยกกล้องเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกันนะคะก็เชื่อว่าหลังวันพืชมงคลจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตงอกงามแล้วก็ได้ผลผลิตดีค่ะส่วนที่ชัยนาทนะคะที่ตำบลเขาท่าพระค่ะชาวนาก็นำรถไถแล้วก็เครื่องจักรออกมาหว่านข้าวรับฤกษ์วันพืชมงคลนะคะแล้วก็ชาวนาตั้งความหวังด้วยว่าปีนี้ฝนฟ้าจะดีผลผลิตอุดมสมบูรณ์อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลทั้งราคาข้าวและต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะราคาปุ๋ยแล้วก็น้ำมันที่แพงขึ้นเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้แล้วก็ไม่ขาดทุนจากการทำนาค่ะ
5: วันพืชมงคลปีนี้ตั้งความหวังไว้ยังไงบ้าง
6: ก็ขอให้ราคาข้าวดีๆขึ้นหน่อย
5: ครับผม
6: น้ำมันย่อมถูกลงมาหน่อยปุ๋ยถูกหน่อย
5: ตอนนี้ปุ๋ยลูกเท่าไหร่ครับลุง
6: ก็ผมฟังแต่ข่าวว่าประมาณ1,000 กว่านะ
5: ครับผม1,000 กว่าละ

0: รัฐจะเร่งออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการบรรเทาภาระแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาต่อไปนะคะ
1: เมื่อวานนี้ในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลนะครับเราจะได้เห็นบัวขาวที่ถูกคัดเลือกให้มาเป็นพระโคแรกนาขวัญ นะครับเมื่อวานนี้หลายๆคนก็ค่อนข้างให้ความสนใจแต่ถ้าไปดูพันธุ์ของบัวขาวเนี่ยคุณผู้ชมพื้นเพคือจะอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับถือว่าเป็นบัวขาวสายพันธุ์โบราณถ้าไปดูในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีฟาร์มแห่งหนึ่งคุณผู้ชมเป็นฟาร์มสุดท้ายในพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนแล้วก็เคยได้รับการคัดเลือกเป็นวัวที่เตรียมพร้อมในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลด้วยเมื่อวานนี้เจ้าของฟาร์มบอกว่าตอนนี้เตรียมปิดตำนานการเลี้ยงวัวที่ผูกพันมาทั้งชีวิตสาเหตุหลักๆเนื่องจากไม่มีคนมาสืบทอดต่อแล้วครับภาพวัวขาวหลายสิบตัวยืนกินหญ้าในฟาร์มกลางสวนลำไยบ้านไร่ปากคาตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนคือวัวขาวที่นายอายุชัยยองอดีตผู้ใหญ่บ้านอายุ66ปีดูแลมานานกว่า25ปีครับลักษณะของวัวทุกตัวในฟาร์มแห่งนี้จะมีลักษณะเด่นตามตำราโบราณเลยครับคือขนตาจะขาวหางขาวเขาเชิงเทียนแล้วก็จมูกจะเป็นสีชมพูอมส้มวัวเนี่ยขาวทั้งตัวครับซึ่งเป็นวัวขาวของลำพูนเป็นวัวพันธุ์เก่าแก่สายพันธุ์โบราณของจังหวัดลำพูนแล้วก็ที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงมานานแล้วนะครับก่อนหน้านี้ได้รับการคัดเลือกจากกรมปศุสัตว์ครับเพื่อเตรียมนำดูแลไปเป็นวัวที่ใช้ในพระราชพิธีด้วยจากอดีตที่ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงวัวแทบทุกครัวเรือนแต่ว่าวันนี้นายอายุธบอกว่าในพื้นที่เนี่ยเหลือเพียงเขาคนเดียวที่ยังอนุรักษ์วัวขาวลำพูนไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเลี้ยงไว้ประมาณ 50-60 ตัวครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือกว่า30ตัวเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วและที่สำคัญก็คือไม่มีลูกหลานมาสานต่อกิจการต่อด้วยครับ
2: ตอนนี้วัวทั้งหมดที่พี่พ่อหลวงมีเนี่ยเหลือกี่ตัวครับ
3: 30กว่าตัวครับ
2: หมดชุดนี้นี่ไม่เลิกไปหรือว่าจะไม่เลี้ยง
3: ตอนนี้เริ่มแยกพ่อพันธุ์ออกไปแล้วไม่ให้ผสมแล้ว
2: คือจะให้ลดจำนวนลง
3: ครับ
2: เพราะว่าอะไรครับ
3: ก็ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกๆก็ไปงานอื่นกันหมดไม่มีใครสานต่อแล้วก็น่าจะกำลังวางชาก็ไม่ค่อยเหลือแล้ว
1: ขนาดนี้ทางฟาร์มได้มีการแยกพ่อพันธุ์ออกจากฝูงแล้วนะครับบางส่วนก็เตรียมมอบให้กับวัดหรือผู้ที่สามารถดูแลต่อได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนบางตัวจะขายให้เฉพาะผู้ที่นำไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เท่านั้นและจะไม่มีการส่งต่อให้โรงเชือดเด็ดขาดเพราะตลอดเวลาที่เลี้ยงดูมาเนี่ยผูกพันรักเหมือนลูกของตัวเองจากนี้นายอายุธบอกว่าจะเหลือวัวขาวไว้เพียง 2-3 ตัวเอาไว้ติดบ้านเท่านั้นหลังจากนี้ก็จะปิดตำนานการเลี้ยงวัวขาวของจังหวัดลำพูนที่ดูแลแล้วก็ผูกพันมานานกว่าครึ่งชีวิตด้วยครับ
4: ข่าวนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยนะครับว่าเวลาจะไปทำหรือจะไปต่อใบขับขี่ที่บ้านคุณผู้ชมสำนักงานขนส่งนี่ถือว่าคือต้องไปจองคิวก่อนไหมหรือว่าสามารถ walk in ได้เลยล่าสุดในทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกต้องสั่งเพิ่มวันเวลาในการทดสอบใบขับขี่ทั่วประเทศเลยนะครับหลังจากที่สื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาคนไปรอตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นจำนวนมากนะครับพอถึงเวลาเปิดทำการคนก็วิ่งแหกกรูกันเข้าไปเพื่อที่จะแย่งบัตรคิวกันทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นครับ
5: วันนี้ผมมาสอบใบขับขี่ครั้งแรกก็แหกโค้งไปเลยเอ้าลนเหวไปแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ไม่น่าจะผ่านแล้วล่ะน่าจะโดนจับไปสอบใหม่ขอโอกาสอีกรอบนึงครับรอบนี้มากับรถคันฟ้าดีเข้าโค้งสวยๆนี่แหละเข้าโค้งอีกโค้งนึงถึงแล้วโอ้โหหน่อยเดียวเองเกิดจะถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหแล้วรถเพื่อนด้วยรถพังแล้วมั้งน่ะดูท่าไม่น่าจะได้หรอกใบขับขี่อ่ะน่าจะได้ใบรับรองแพทย์มากกว่ามารอบนี้ต้องเข้าเส้นชัยให้ได้สวยดิบเข้าไปเลยเอ้าจอดทำไมโอ้โหน้ำมันหมดอีกทำไมไม่เติมให้มันเต็มถังก่อนวะเนี่ยรอบนี้แหละเติมน้ำมันมาเต็มถังบอกเลยต้องเข้าเส้นชัยให้ได้สวยดิบเข้าโค้งนี่แหละอีกโค้งเดียวดิบเข้าไปเลยเอ้ารถแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยรถพังแล้วทุกคนค่าใบขับขี่200ส่วนค่าซ่อมรถอีก2 ล้านคุ้มไหมเนี่ย
4: คือก็เข้าใจว่าน่าจะเอาเสียงภาพมาจากที่อื่นอีกทีแล้วมาใส่กับภาพนี
6: ้
4: แต่บางประโยคนี้ก็น่าจะจริงหรือเปล่าคือไม่น่าจะได้ระบายกับเขียน่าจะได้ใบรับรองแพทย์แทนนี่วงกลมสีแดงอยู่คุณผู้ชมเห็นไหมครับ
1: คือมีคนล้มจริงๆนะ
4: มีคนล้ม ือจะสะดุดหรือว่ามีคนผลักหรืออะไรก็แล้วแต่

0: แต่ทุกคนคือวิ่งกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมวิ่งกรูกันแบบนี้นี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์นะครับขณะที่มีประชาชนไปยืนมุงหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาเพื่อรอรับบัตรคิวทำใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่พอประตูเปิดเท่านั้นแหละครับแต่ละคนต่างวิ่งกรูกันเข้าไปเพื่อที่จะไปแย่งบัตรคิวจนมีคนโดนผลักล้มเดี๋ยวไปดูคลิปอีกมุมนึงครับ
1: รายงานสดจากช่องแคบฮอร์มูสนะคะเรือไปรอกันบานเลยค่ะเรือไปรอจอดกันเพียบภาพไปหมดนะคะรอผ่านนะคะรอขออนุญาตอยู่ตอนนี้เพราะว่าถ้าไปสุ่ม4สุ่ม5จะเจอขีปนาวุธล่องหนนะคะโซไปที่เรือเรือจะจมได้ตอนนี้ก็รอขออยู่เต็มอ่าวไปหมด
0: รายงานสดจากคือคนไทยก็ครีเอทเกิน
2: ค่ะ
0: นี่ก็อุตส่าห์ไปหาเสียงมาใส
2: ่ช่างเปรียบเทียบนะ
3: คือคลิปเสียงอ่ะคุณผู้ชมคือเป็น TikToker ท่านหนึ่งใน TikTok เนี่ยแหละคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะเล่าข่าวต่างประเทศก็คือจะอัปเดตข่าวตลอดนี่คือคนใน TikTok พอเห็นคลิปนี้เอาเสียงนี้มาใส่เลยเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบไปเห็นภาพ
0: เปรียบเทียบเป็นอะไรนะช่องแคบพอมูส
3: ครับ
2: ค่ะ
1: รายงานสดจาก
2: มามารอตั้งแต่ตีห้าตามแคปชั่นนะคุณผู้ชม
0: ครับได้ถามคุณผู้ชมแล้วครับใครที่ดูข่าวนี้อยู่แลกเปลี่ยนกันมาได้ว่าที่สำนักงานขนส่งที่อำเภอหรือว่าที่จังหวัดของคุณ
2: เป็นยังไง
0: เป็นยังไงใช่ต้องไปรอคิวกันแบบนี้ไหมคนเยอะแบบนี้หรือเปล่านะครับคือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คนนี้เขาโพสต์คลิปนี้แล้วก็ระบุว่าคนมารอกันตั้งแต่ตีห้านะครับสงสารผู้หญิงในคลิปคือมารอตั้งแต่คิวแรกๆแต่พอวิ่งเข้าไปแล้วโดนผลักจนล้มมันก็จะสอดคล้องกับอีกคลิปนึงที่เราเห็นนะครับที่มีคนล้มไปสุดท้ายเธอไม่ได้บัตรคิวนะครับของวันนั้น
2: ก็คือไม่ทัน
0: ไม่ทัน
2: เพราะเธอล้มแล้วก็เธอก็ไปไม่ทัน
0: เพราะว่าคนอื่นได้คิวหมดแล้ว
3: ครับ
0: เธอก็คงจะต้องมาวันต่อไปหรืออย่างไรนะครับสำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาครับเปิดให้บริการทำและต่อใบขับขี่โดยจำกัดจำนวนในแต่ละวันซึ่งก่อนหน้านี้ทางขนส่งจังหวัดก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถ walk in เข้ารับบริการได้เลยในวันจันทร์อังคารพุธตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งถ้ารวมกับระบบการจองออนไลน์มาแล้วกับ walk in นะครับปัจจุบันจะมีคิวให้บริการทั้งหมด70คิวต่อวันไม่เกินนี
2: ้ค่ะโอ้เวลาเราไปทำเราก็จะเป็น1ใน70เราถึงจะได้ทำ
0: ใช่1ใน70เท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าเกินกว่านั้นก็ต้องทบไปวันต่อไปนั่นหมายความว่า1สัปดาห์เนี่ยจะทำได้ก็7 3 21
2: 200กว่าคน
0: 200กว่าคนเท่านั้นเองเพราะว่า3วันต่อสัปดาห์ครับทีนี้ล่าสุดหลังจากที่มีภาพดังกล่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาชี้แจงว่าตนเองได้สั่งการได้เพิ่มวันเวลาเพื่อเพิ่มจำนวนในการทดสอบใบขับขี่ให้เพิ่มประสิทธิภาพการออกใบขับขี่หรือเพิ่มจำนวนวันต่อสัปดาห์ในการให้บริการแล้วนะครับคือไม่ใช่แค่ที่จังหวัดยะลาครับแต่จะเพิ่มจำนวนของผู้เข้ารับการอบรมทั่วประเทศเลยจากสัปดาห์ละ3วันคือจันทร์พุธศุกร์จะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละ6วันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ไปได้ทุกวันนะครับนอกจากนี้ก็จะให้บริหารจัดการปริมาณความต้องการในการเข้าทดสอบใบขับขี่ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนให้มีเจ้าหน้าที่มาทำงานแต่เช้าเพื่อมาสอดส่องดูแลการแจกบัตรคิวหรืออาจจะทำเป็นแบบเหมือนระบบดิจิทัลนะครับเหมือนธนาคารหมายเลขอะไรนะเอจุดๆเชิญที่ช่องอะไรประมาณนี
2: ้
0: นะครับเป็นแบบนั้นไปเลยก็ได้พร้อมกับขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขดูแลแล้วก็การบริการประชาชนทำอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ชมล่าสุดทางขนส่งจังหวัดยะลาก็มีการโพสต์อัปเดตเพิ่มเติมเป็นโพสต์นี้ฮะข่าวประชาสัมพันธ์บริการเปิดคิว walk in ทำใบอนุญาตขับรถใหม่พรุ่งนี้14พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงเช้าก็ใครที่อยู่ที่ยะลาเนี่ย walk in ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
2: เปิดคิว walk in นะคะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: โอ้โห
3: 6โมงเช้า
2: คือจริงๆขนส่งเนี่ยเขามีข้อจำกัดของเขาอยู่แหละเพราะว่าดูจากจำนวนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อาจจะมีไม่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการของคนที่จะไปทำใบขับขี่ซึ่งก็จะมีทั้งคนที่ทำใบขับขี่ใหม่แล้วก็คนที่ต้องการจะไปต่อใบขับขี่ด้วยนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันคือถ้าหากว่าเป็นขนส่งที่หลายๆคนบอกว่าต้องจตุจักรเนี่ยก็ทำวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็มีข้อแนะนำเหมือนกันสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลถ้าหากว่าต้องการที่จะทำใบขับขี่ใหม
0: ่
2: หรือว่าจะไปต่อใบขับขี่

0: และสามารถที่จะเดินทางได้นะคุณผู้ชมแนะนำแบบนี้ให้โทรไปถามตามเขตต่างๆที่มีขนส่งว่าเราสามารถ walk in เข้าไปทำได้ไหม เพราะว่าบางเขตนะคุณผู้ชมมีประชาชนคนที่ไปต่อใบขับขี่หรือว่าไปทำใบขับขี่เนี่ยไม่ได้หนาแน่นเท่าในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่หลักๆอย่างตรงจตุจักรด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าคือไม่ต้องไปรอนานแล้วก็ไม่ต้องไปจองคิวนานด้วยนะคะเราอาจจะกลับมาสู่ back to basic ลองโทรไปถามก่อนว่าสามารถ walk in ได้ไหมและถ้าหากว่าเดินทางไปเลยเนี่ยทำได้หรือเปล่าดิฉันเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะให้คำตอบแล้วก็คงจะอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีความต้องการใช้จริงๆนะคะ
1: วิธีการนี้อาจจะช่วยได้บ้านผมอยู่จตุจักรผมไปทางตลิ่งชันถามว่าทำไมถึงต้องไปไกลเพราะว่าคิวน้อยแล้วมันก็เป็นการย่นระยะเวลาให้กับเราด้วยเพราะบางทีเราก็มีธุระแต่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเชิญสารรายงานเคสเนี่ยคุณผู้ชมคือในแคปชั่นบอกว่าร้องตั้งแต่ตีห้ามีคุณผู้ชมให้มากกว่านี
0: ้
1: อยากรู้จังเลยจังหวัดอะไรคุณผู้ชมบอกว่าไปรอกันตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วค่ะรอตั้งแต่เที่ยงคืนคุณผู้ชมย้ำด้วยบอกว่าเรื่องจริงนะคะนี่หลานค่ะหลานเนี่ยต้องไปนอนรอกันเลยหน้าขนส่งเที่ยงคืนจังหวัดอะไรแจ้งมาหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเคสที่คุณเชิญสารเล่าคือยะลาเนา
0: ะ
1: แต่ไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าเที่ยงคืนนี้มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับต้องบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมแบบนี้ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครับโดยเฉพาะคนที่จะเป็นต่อไปกับขี่ครับเพราะว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็คือหลังจากนี้การที่จะไปต่อไปกับขี่เนี่ยสามารถทำออนไลน์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานขนส่งด้วย
1: ครับ
2: จองคิวอบรมออนไลน์แล้วเดี๋ยวใบขับขี่จะมาถึงบ้านเลยภายใต้เงื่อนไขคืออายุไม่เกิน55ปีและใบขับขี่ต้องหมดอายุไม่เกิน1ปีแต่ทีนี้กำหนดการเนี่ยมันถูกเลื่อนมาตอนแรกจะเริ่มคือมีนาค
0: ม
2: แต่ตอนนั้นกระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงว่าระบบที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับใบรับรองแพทย์มันอาจจะยังไม่พร้
1: อม
2: ก็เลยเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี
0: ้
2: แต่ณเวลานี้ก็ต้องยอมรับคุณผู้ชมตามตรงนะครับว่ายังไม่ได้มีข่าวออกมาล่าสุดว่าสรุปมิถุนายนนี้จะเริ่มใช้ระบบนี้ได้หรือไม่คือถ้าเริ่มใช้ได้เนี่ยก็คาดว่าคนที่จะไปต่อใบขับขี่ที่จะต้องเดินทางไปที่สำนักงานเนี่ยอาจจะน้อยลงชัดเจนเพราะว่าถ้าเข้าคุณสมบัติก็ต่อจากที่บ้านได้เลยไม่ต้องเดินทางไปก็ได้นะคร
0: ับ แต่ว่าจุดเริ่มต้นที่จังหวัดยะลาที่มีภาพออกไปแบบนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าทางอธิบดีบอกแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีการปรับทั้งประเทศจากสัปดาห์ละ3วันจันทร์พุธศุกร์เปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละ6วันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์วันเสาร์ก็สามารถทำได้ด้วย
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยคุณผู้ชมแต่ถ้าจะไปดูที่จตุจักรนี่ทำใบอนุญาตใหม่ทีมงานไปหามาเลยว่าไปได้วันไหนโอ้โหเต็มไปจนถึงสิงหาคมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
2: จนถึงวันแม่คุณผู้ชม
1: ใช่อ
2: ีกทีนึงคือหลังวันแม่ไปเลย
1: 13ถ้าจะไปทำก็คือ13สิงหา
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยสำหรับคนที่รอได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการหางานทำกันหน่อยนะคะชาวจังหวัดเชียงรายกว่า30คนเนี่ยค่ะเขาเข้าร้องเรียนกับทางจัดหางานจังหวัดหลังจากที่ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพมิจฉาชีพบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำงานค่ะพาไปต่างประเทศเลยนะคะหลายคนถูกหลอกให้จ่ายทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าวีซ่าแล้วก็ค่าตรวจสุขภาพหลักหมื่นบาทแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เดินทางไปจริงค่ะเรื่องนี้ต้องเอามาเตือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีแรงงานทั้งหญิงแล้วก็ชายจากหลายอำเภอในจังหวัดเชียงรายกว่า30คนเดินทางไปที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ถูกหลอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็โปรตุเกสแต่ว่าต้องสูญเงินไปคนละ 5,000 ถึง 83,000 บาทนะคะแรงงานบางส่วนบอกว่าได้รับการติดต่อจากชายกลุ่มชาติพันธุ์อาขาในตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายโดยบอกว่าสามารถส่งไปทำงานที่ต่างประเทศได้ไปอิสราเอลก็ได้ไปโปรตุเกสก็ได้หลายคนหลงเชื่อเพราะว่าบางคนรู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็เคยเห็นว่าส่งคนไปทำงานต่างประเทศได้จริงก็เลยติดต่อประสานงานทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook โดยชายคนดังกล่าวเนี่ยค่ะแนะนำวิธีการส่งเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าแล้วก็ทำสัญญาจ้างงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา5ปี3เดือนจากนั้นค่ะให้ส่งหนังสือเดินทางไปให้แล้วก็มีค่าใช้จ่าย 9,800 บาทค่าตรวจโรคประมาณ 4,500 ถึง 4,600 บาทเงินมัดจำ 5,000 บาทค่าใบสมัครคุณผู้ชม 25,000 บาทแล้วก็มีค่าอื่นๆอีกหลายรายการนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าจ่ายไปไม่เท่ากันทีนี้พอถึงเวลาที่จะต้องไปทำงานเนี่ยค่ะเงียบไปเลยติดต่อไม่ได้และไม่สามารถเดินทางไปได้จริง ทีนี้พอสอบถามไปยังบุคคลดังกล่าว

0: ก็พยายามบ่ายเบี่ยงก็ไม่คืนเงินด้วยนะคะสุดท้ายไลน์กลับมาข่มขู่ผู้เสียหายบอกว่าจะไม่คืนเงินถ้าอยากได้ให้ไปดำเนินการตามกฎหมายเองค่ะ
1: ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคืนให้เขาจะคืนให้เขานัดวันเรื่องครั้งที่สองนี้คืนให้บรรลัยคือคนละ 10,000 บาทครับแล้วก็บางคนก็ไม่ได้คืนครับอย่างผมนี่ไม่ได้คืนครับแล้วก็
2: เขาอ้างว่าเราว่าไง
1: เขาอ้างว่าเกิดสงครามอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดการขัดข้องของเขาอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับตรงน้ำเหมือนกันครับ
2: ตอนนี้เรารอมากี่เดือนแล้ว
1: ตอนนี้ตั้งแต่ที่ขอคืนเงินตั้งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่มีนาแล้วครับมีนาเมษาตอนนี้จะ 2-3 เดือนแล้วครับ
0: ส่วนทางด้านนางสาวอังสุวีมณีนัทกุลนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายก็รับเรื่องจากผู้เสียหายเอาไว้นะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลอย่างละเอียดเตรียมพาผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีขณะที่กรมการจัดหางานก็มีการโพสต์ค่ะคุณผู้ชมนี่โพสต์แบบนี้นะคะเตือนประชาชนที่จะไปทำงานในต่างประเทศอย่าไปหลงเชื่อรายได้ที่สูงเกินจริงสำหรับงานเกษตรหรือว่าแรงงานทั่วไปที่มีการการันตีหรือว่ารับรองเงินเดือนหลักแสนบาทเนี่ยค่ะพร้อมกับมีสวัสดิการฟรีทุกอย่างนี่มักจะเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้จูงใจช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการไปทำงานผ่านกรมการจัดหางานหรือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องออกมาเตือนกันตลอดเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าก็มีความหวังพอเวลาไปทำงานต่างประเทศก็จะมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็อิสราเอลตอนนี้ก็ยังมีคนทำงานอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าคือต้องติดตามข่าวอย่างที่มีการประชาสัมพันธ์กันไป
3: ครับบางทีไปกับกรมการจัดหางานบางทีอาจจะต้องรอคิวกันหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ถามว่าก็ชัวร์กว่าการที่เราไปกับนายหน้าในการจัดหางานเพราะบางทีสุดท้ายจ่ายเงินไปแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานที่สำคัญก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องมาเตือนสำหรับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์กันหน่อยทุกวันนี้ซื้อของออนไลน์มันสะดวกนะพวกเราก็ซื้อของออนไลน์กันใช่ไหมครับ
4: ล่
3: าใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นของราคาถูกๆเนี่ยคุณผู้ชมบางทีก็ต้องใส่ในตะกร้าไว้ก่อนแล้วค่อยไปชำระเงินอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยเพราะอะไรมันมีเคสหนึ่งน่าสนใจครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีเขาออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกแบบนี้บอกว่าไปซื้อยาย้อมผมในราคา49บาทแต่พอเอามาใช้ปุ๊บปรากฏว่าแพ้รุนแรงมีอาการอะไรบ้างเขาบอกว่าแสบแล้วก็ใบหน้าเนี่ยบวมรุนแรงเลยพอเอาสินค้าที่ไปซื้อมาแล้วเนี่ยไปตรวจสอบกับพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีอย.ครับ
5: นี่นะครับผลของการย้อมผมแล้วแพ้นะครับน้ำลงน้ำเหลืองโอ้โหเละครับบอกสมุนไพรนี่ครับสมุนไพรยี่ห้อนี้เลยนี่นะครับทิชชู่นะครับสับให้ดูครับน้ำเหลืองไหลจริงๆนะครับดูไหมเห็นไหม
3: คือหลังใช้เสร็จนะคุณผู้ชมอัดคลิปให้ดูเลยอ่ะอัดคลิปให้ดูแล้วก็บอกว่าเอาทิชชู่ไปซับเลยแล้วให้เห็นว่าคือมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยไหลมาจากที่บริเวณคนผมที่เขาย้อมผมจริงๆช่วงบริเวณหน้าผากคุณผู้ชมคือเขาอธิบายว่ามันแสบมากเลยนี่เป็นคลิปที่ผู้เสียหายที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าคุณเว้งข้าวต้มปลาซิ่งราชบุรีได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบอกว่ายาย้อมผมทำผมแย่เลยครับน้ำเหลืองไหลหน้าผากบวมบริเวณที่ทาแล้วก็คือบางจุดเนี่ยโดนตรงร่างกายด้วยโดนตรงไหนก็คันตรงนั้นแสบไปหมดแล้วก็ระบุข้อความแบบนี้บอกไม่ได้โจมตีใครนะแต่ผมอาจจะทำไม่เป็นหรือเปล่าบางคนเนี่ยไม่แพ้แต่ผมเนี่ยแพ้รุนแรงครับแสบคันน้ำเหลืองไหลติดผมและที่ต้องพันผ้าแบบนี้เพราะนอนไม่ได้เลยเวลาจะหลับจะขยับตัวถ้าไม่พันผ้าก๊อตไว้แบบนี้ติดหมอนไปหมดทรมานมากครับคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์นะครับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดราชบุรีก็เลยเดินทางลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหายเมื่อวานนี้ไปเจอก็คือนายพิชิตแซ่ตั้นอายุ44ปีเขาเป็นเจ้าของร้านขายข้าวต้มปลาในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยนายพิชิตเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนที่ไปซื้อยาย้อมผมมาก็คือซื้อจากช่องทางออนไลน์ครับแล้วก็นำมาโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวดูด้วยเป็นซองยาย้อมผมซองเล็กๆสีขาวๆคุณผู้ชมด้านหน้าเนี่ยจะมีรูปแอปเปิลอยู่บริเวณหน้าซองด้วยแล้วก็เขียนรายละเอียดเนี่ยระบุบอกว่าเป็นยาย้อมผมสีดำธรรมชาติ ส่วนผสมก็มาจากธรรมชาติด้วยนะครับก่อนจะเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอก

0: ว่าไปซื้อน้ำยาย้อมผมมาจากช่องทางก็คือ TikTok ราคาเนี่ย49 บาทจนได้ของมาแล้วก็เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เลยนำมาย้อมผมคือเขาเล่าแบบนี้เขาบอกไม่ได้ย้อมทั้งหัวนะเขาย้อมเฉพาะแค่บริเวณโคนผมด้านหน้าแล้วก็ตรงจรด้านข้างๆถามว่าทิ้งไว้นานหรือเปล่ามันถึงแสบเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อมผมบ่อยๆถ้าเกิดทิ้งไว้นานมันจะแสบนะ
1: ค่ะ
0: เออแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทิ้งไว้แป๊บเดียวคุณผู้ชม5 นาทีล้างออกเลยพอมาตอนเช้าเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าหน้ามันตึงเหมือนมีน้ำอะไรไหลเยิ้มๆก็เลยไปส่องกระจกดูปรากฏว่าหน้าของเขาเนี่ยบวมแดงครับมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากโคนผมบริเวณที่ตัวเองเนี่ยย้อมเอาไว้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองน่าจะแพ้ยาย้อมผมแล้วนะแบบนี้ก็เลยรีบไปร้านขายยาซื้อยามากินแล้วก็สระผมด้วยแชมพูของเด็กแต่ก็ยังไม่หายหน้าบวมอยู่ก็เลยไปหาคุณหมอปรากฏว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วก็ระบุบอกว่าอาการดังกล่าวน่าจะเป็นอาการแพ้อย่างรุนแรงนะครับก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้เนี่ยไปร้องยังสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีให้ตรวจสอบจนมาพบว่ายาย้อมผมยี่ห้อที่ตัวเองซื้อมาไม่มีภาษาไทยเลยไม่มีการจดแจ้งและที่สำคัญคือไม่มีเลขอย.ก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้เนี่ยไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์แล้วก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองราชบุรีด้วยครับ
2: ก็ทิ้งไว้อาการไม่ดีขึ้นหน้าเริ่มบวมนี่บวมคิ้วบวมหน้าบวมแบบปวดเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยให้ลูกสาวพาไปหาหมอหมอก็บอกแพ้อย่างรุนแรงผมก็บอกคุณหมอครับขอไปรับรองแพทย์หน่อยได้ไหมคุณหมอว่าไม่ได้เหมือนกับไม่สามารถระบุได้ต้องไปตรวจว่าแพ้สารเคมีตัวนี้จริงๆหรือเปล่าผมก็เลยทำยังไงไปปรึกษาเพื่อนๆเงี้ยเพื่อนๆก็เลยแนะนำว่าวันที่สองอาการก็เริ่มหนักขึ้นเริ่มโผล่หัวแบบนี้แล้วที่ผมแบบเป็นคลิปวิดีโอใน Facebook ที่ผมถ่ายลงไปอ่ะก็คือไม่ไหวแล้วเพื่อนก็เลยแนะนำว่าเมื่อวานให้เพื่อนแนะนำให้ไปสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีก่อนก็ไปคุยเอาผลิตภัณฑ์ไปให้ดูปรากฏว่าทางสาธารณสุขจังหวัดเช็คแล้วว่าไม่มีเลขแจ้งจดไม่มีอย.แล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีภาษาไทยเลยสักคำพี
0: ่ถามว่าหลังจากเกิดเรื่องติดต่อร้านที่ซื้อไปหรือเปล่าผู้เสียหายบอกติดต่อครับทักข้อความไปเลยถ้าข้อความไปหาร้านที่ซื้อยาย้อมผมแล้วก็เล่าให้เขาฟังบอกว่าเนี่ยตัวเองมีอาการแบบนี้นะส่งรูปให้ตัวเองเนี่ยไปให้ด้วยปรากฏว่าทางร้านถามว่าตอบไหมตอบครับเปิดข้อความให้ดูเลยทางร้านก็เลยตอบบอกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอาการแพ้ทั่วไปแพ้กันได้นะอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีการแนะนำลูกค้าด้วยนะบอกว่าแนะนำลูกค้าที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าก็ไปร้านขายยาไปซื้อยามากินซะอาการน่าจะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอมีการทักข้อความไปอีกปรากฏว่าทางร้านไม่ตอบแล้วครับผู้เสียหายก็เลยอยากเตือนให้กับผู้บริโภคที่ชอบซื้อของออนไลน์นะอย่าคิดแต่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกหรือว่าโฆษณาว่าสกัดมาจากสารธรรมชาติเพราะว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือเช่นยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะต้องดูยี่ห้อที่น่าเชื่อถือก่อนจะซื้อก็ต้องดูรีวิวจากผู้ใช้จริงทุกครั้งด้วยเพราะบางทีสินค้าบางโปรดักต์ก็อาจจะมีการโฆษณาเกินจริงนอกจากนี้ยังควรต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีเลขอย.หรือไม่เพราะหากนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้เนี่ยก็อาจจะเกิดอาการแบบตนเองได้แบบนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะผู้เสียหายจะต้องไปร้องที่อย.ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย.เนี่ยจะได้ไปดูนะคะว่าที่ข้างๆของซองเนี่ยบริษัทไหนผลิตเผื่อว่าอย.จะไปตรวจสอบนะคะ
3: ครับ
1: เพราะว่าจริงๆต้องได้มาตรฐานนะ
3: ใช่เพราะคีย์เวิร์ดสำคัญของข่าวนี้เนี่ยผมว่าก็คือเขาก็ยอมรับว่าสินค้าที่เขาได้มาไม่มีฉลากภาษาไทยเลย
0: ครับ
3: ซึ่งหลายครั้งการสั่งซื้อของออนไลน์บางคนเจอแบบนี
1: ้
3: บางเจ้าอาจจะเขียนบอกว่าสินค้าส่งมาจากต่างประเทศเนาะแล้วพอได้รับของมาปุ๊บมันฉลากที่มาเนี่ยบางทีไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยซ้ำเป็นภาษาต่างประเทศที่เราก็แปลไม่ออกดังนั้นเราไม่รู้ว่าเขาใส่ส่วนผสมอะไรบ้างที่เราอาจจะแพ้หรืออย่างไรคือปกติเวลาสินค้าที่มาขายในบ้านเรามันต้องมีฉลากภาษาไทย
0: ระบุไว้เนาะ
3: ถูกต้องครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะคุณผู้ชมสั่งของออนไลน์แล้วก็มาใช้กับร่างกายแบบนี้ก็เตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับพูดถึงการขายของออนไลน์ครับไปดูชายคนหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายเขากำลังรีวิวสินค้าอยู่นะครับก็กำลังไลฟ์แล้วก็ถ่ายคลิปอยู่แบบนี้สักพักมีเสียงดังปั้ง
4: โอ้ไม่ได้ละที่คนนี่กับพี่คนข้างหลังยังได้ยินเนาะเออที่แรกข้าวนี่กัน
3: โดนยิงครับคุณผู้ชมรีวิวสินค้าอยู่ดีๆโดนยิงครับแล้วคนยิง อยู่ข้างบ้านนี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่นายศิวกรหรือว่าคุณปอนเรือนมูลครับอายุ24ปีถูกยิงที่แขนขวาจนได้รับบาดเจ็บขณะกำลังถ่ายคลิปรีวิวสินค้าอยู่ในบ้านพื้นที่ตำบลปล้องอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นๆนะครับวันที่11พฤษภาคมหลังเกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลเทิงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยสงสัยว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นนายจีรพงศ์หรือว่าพงแดงมณีอายุ44ปีซึ่งไม่ใช่ใครไหนไกลครับเพื่อนบ้านอยู่บ้านติดกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหาขัดแย้งมาแล้วเนื่องจากเสียงของนายปอนอาจจะไปรบกวนแบบไลฟ์แล้วเสียงดังมีปัญหาแล้วก็เคยแบบมีข้อพิพาทกันมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของเสียงดังจากการไลฟ์สดแล้วก็การรีวิวสายขายสินค้าอยู่เป็นประจำแบบนี้ครับ
5: เขาแค่ทำกินภาษาวัยรุ่นเนี่ยมันก็ดังน้อยเนาะแค่ทำกินโดยเล่นโดยอาจจะรำคาญ
6: ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องกันมาก่อนไหม
5: เคยเถียงกันเคยเถียงกันมีการวันเดือดร้อนผม
6: ก็เพิ่งมีเรื่องกันเมื่อวาน
5: โมเขาก็ไม่ได้ตอบโต้ไปตีอื่นเนี่ยไงมาขับมาคืนกูแก่อยู่นี่หลักมากองมันกลับมาอ่ะไปอยู่ที่อื่นกันเนี่ย
6: ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรครับ
5: ยังไม่มีปัญหานะครับตัดปัญหาครับ
7: เคยอาละวาดไ
5: ปปาตรงประจำ
6: กับเพื่อนบ้านคนอื่นเราเคยมีปัญหาไหม
5: เปิดนี่แม่นมดครับ
6: ก็เคยมีปัญหากับคนอื่น
5: ครับถามเขาครับมีมดครับ
3: นี่แสดงว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหากับในปอนคนเดียวนะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงเนี่ยก็มีปัญหากับบุคคลคนนี้ด้วยแต่เมื่อกี้นี้เราเห็นว่าตอนรีวิวเนา
1: ะ
3: ถือลำโพงก็ไม่แน่ใจว่าต้องเปิดเสียงหรืออะไรยังไงหรือว่าเสียงพูดหรืออะไรยังไง
1: ถ้าลำโพงอ่ะมันต้องเทสคุณป้างเป็นไปได้ว่าเขาก็อาจจะฟังลำโพงแบบนี้ทุกวันหรือเปล่า
3: แต่เดี๋ยวลองมาดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี
1: ้
3: ผู้นำชุมชนเขาบอกว่านายจิรพงศ์ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเนี่ยเคยถูกตัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกหมู่บ้านมา8ปีแล้วเพราะว่ามีพฤติกรรมคือไปพัวพันกับยาเสพติดหลังจากนั้นก็ออกไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเพิ่งกลับมาอยู่ในหมู่บ้านได้ประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้นแต่พอกลับมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญไปทั่วเลยนะครับด่าทอเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่บ้านเมื่อกี้ที่โดนยิงด่าทอเพื่อนบ้านไปทั่วถือว่าเป็นบุคคลอันตรายของหมู่บ้านครับฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านพูดเรื่องนี้ฮะ
8: เขามีพฤติกรรมแบบท้าทายในด้านฝ่ายปกครองและผู้นำในหมู่บ้านครับบ้านใกล้เรียนเคียงเขาท้าทายหมดเลย
6: ท้าทายคือ
8: ยิงปืนล้อด่าว่าเอาหินโยนข้างบ้าน
7: อาละวาดว
8: ่
7: าก
8: ัน
7: อ
8: าละวาดคนข้างบ้าน
6: บ้านหลังอื่นก็โดน
8: บ้านหลังอื่นก็โดน
7: เขามีพฤติกรรมเสพยาหรอ
6: เคยมี
8: ถ้าเสพยาตอนนั้นเมื่อ8ปีก่อนเขาโดนตัดสมาชิกภายในหมู่บ้านแล้วครับ
6: มีพฤติกรรม
8: ครับ
6: ยาเสพติด
8: ครับ
7: เขาเป็นตัวอันตรายไ
8: หมมาเดี๋ยวนี้ต้องเป็นตัวอันตรายของในหมู่บ้านครับผมอยู่บ้านทุ่งเจริญหมู่12ได้37ปีผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับกำลังเจอเคสแรกของหมู่บ้านครับ
7: เขาเป็นภัยในหมู่บ้านในคนรอบข้างเลยใช่ไหม
8: ครับผมครับ
3: ตอนนี้ผู้บาดเจ็บยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับทีมข่าวก็ขออนุญาตโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับซึ่งคุณปอนเองก็ยินดีที่จะให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาคนที่ก่อเหตุเนี่ยชอบตะโกนด่าข้ามรั้วบางทีปาหินใส่บ้านก็มีก็อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
9: ไม่มีเสียงดังครับก็คุยกันปกติเหมือนเราคุยกันเนี่ยฮะ
6: แต่เขาตั้งใจมาก่อเหตุอยู่แล้วเนาะ
9: ครับก่อนหน้านี้เขามีอาการแบบนี้มานานแล้วครับ
6: เขาเคยมาหาเรื่องเราหรือเปล่าเขาเคยมา
9: ด่ามา
6: อ๋อด่าข้ามรั้วมา
9: ครับด่าเขาด่ากราบหมดเลยครับใครที่อยู่ละแวกบ้านเขาโดนหมดเลยครับ
10: เขาเคยยิงปืนบ่อยใช่ไหม
9: ครับผมคิดว่าเป็นประทัดครับผมไม่ได้คิดว่าเป็นปืนครับเพราะว่าเขาเคยเล่นประทัดจนมือขาดไปแล้วครับผมคิดว่าเป็นประทัดถ้าเป็นปืนผมไม่อยู่บ้านแล้วครับผมออกจากตรงนั้นแล้วครับผมคิดว่าเป็นประทัดผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับ
10: พอเจอเพื่อนบ้านแบบนี้กลัวไหม
9: กลัวครับ

0: แสดงว่าไม่ได้โดนคนเดียวนะครับคือทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะคุณผู้ชมที่เจอนายคนนี้ก่อเหตุบางทีไปโดนด่าทอแบบนี้ก็มีครับมีความคืบหน้าล่าสุดนะครับตำรวจลงพื้นที่ติดตามตัวมาได้แล้วครับนายจิรพงศ์จับกุมตัวได้นะครับขณะที่ไปหลบซ่อนอยู่ในสวนยางพาราห่างจากหมู่บ้านประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็คุมตัวมาค้นหาของกลางที่บ้านพักเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: คุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะจริงๆเนี่ยเอาไก่ไปตีกันนะตีได้นะแต่ว่าต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องนะคะแต่ว่าที่ราชบุรีค่ะตำรวจเนี่ยสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าทลายบ่อนไก่ในพื้นที่จับกุมนักพนันได้45คนค่ะ
2: หยุดหยุดละหยุดหยุดหยุดเฮ้ยหยุดดิหยุดมามาหยุดบอกให้หยุดน่ะบอกให้หยุดดิลงมาผมอัดคลิปแล้วลงมาอยู่บอกนี่พี่ตามมาผมอัดคลิปแล้วนะ
1: บอกให้หยุดไม่หยุดนะคุณผู้ชมเนี่ยภาพขณะที่ตำรวจสภ.ดำเนินสะดวกและฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินสะดวกค่ะทั้งหมด50นายค่ะบุกเข้าไปทลายบ่อนไก่อยู่ภายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกนะคะก็ไปพบเซียนพนันไก่ชนกำลังล้อมวงเชียร์ไก่ชนในสังเวียนกันค่ะทีนี้พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งหนีก็เปรียบแบบนี้บอกเหมือนผึ้งแตกรังอ่ะคุณผู้ชมหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะคะเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังไปจับกลุ่มสามารถติดตามจับกลุ่มกลับมาได้45คนแต่ว่าก็ต้องมีบางส่วนนะคะที่หลบหนีไปได้เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ใกล้กับร่องสวนมะพร้าวคนที่ถูกควบคุมตัวมาได้คุณผู้ชมเอาขึ้นรถแบบนี้เลยนะคะนี่รถ6ล้อมาเลยเพราะว่า40กว่าคนไง
3: เยอะไง
1: เยอะหลายคนนะคะเอามาตัวมาสอบสวนที่สภ.ดำเนินสะดวกแล้วก็ของกลางที่เป็นไก่ชน8ตัวสุ่มไก่10อันสังเวียนไก่เก้าอี้สมุดจดบันทึกแล้วก็อุปกรณ์การเล่นอีกหลายรายการนะคะก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาตการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทำการสืบทราบมาว่าที่แห่งนี้มีการลักลอบเปิดให้มีการชนไก่แล้วก็จะมีเซียนพนันจากหลายพื้นที่เข้ามาเล่นพนันจำนวนมากจึงวางแผนทำการจับกลุ่มประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษและฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินสะดวกเข้าทำการปิดล้อมจนสามารถจับกลุ่มเซียนพนันไก่ชนได้45คนแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะมีของกลางคุณผู้ชม อยู่ในมือนะ
3: ครับ
1: เขาจะยึดด้วยไหมของกลางนะ
3: ก็ต้องเอาไปให้หมด
1: ต้องยึด
0: น่าจะต้องยึดตามกฎหมายนะ
3: ครับคุณผู้ชมบอกด้วยนะบอกโอ้โหยิ่งบอกให้หยุดยิ่งวิ่งเลยวิ่งเร็วกันด้วยนะคุณผู้ชมก็เอามาย้ำเตือนกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการพนันกันก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่อีสานใต้กันหน่อยถามว่าเงียบไหมไม่เงียบครับคนในพื้นที่บอกเลยไม่เงียบคุณผู้ชมเรื่องของการยั่วยุของฝั่งกัมพูชายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีรับทราบเรื่องแล้วนะครับเหตุการณ์ทหารกัมพูชายิง11นัดตามแนวชายแดนโอเสม็ดจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับย้ำบอกว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการล่วงล้ำอธิปไตยของไทยขณะที่กองทัพบกพบการยั่วยุของทหารกัมพูชา2เหตุการณ์หลักๆด้วยกันแล้วก็คาดว่าเป็นฝีมือของทหารไร้วินัยไม่ได้หวังผลทางยุทธวิธีครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับบอกว่ากองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีไปตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่โอเสม็ดใกล้กับช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม2เหตุการณ์ด้วยกันโดยในช่วงเช้าในเวลาประมาณสัก 9:00 นครับหน่วยงานได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 นายพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2คนมีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้กับแนวเขตลวดหนามและที่สำคัญคือใช้โทรศัพท์บันทึกวิดีโอด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลก็เลยมีการดำเนินการยิงเตือนจำนวน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่และก็ป้องกันการปราบปรามการกระทำความผิดที่อาจจะขัดต่อข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมตลอดจนเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนด้วย ทีนี้เหตุการณ์ต่อมาช่วงเย็นๆครับ18:40 น.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปตรวจพบเหตุการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันโดยไปตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวนรวม11 นัดด้วยกันซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้กลับเนื่องจากมีการประเมินเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชานะครับด้านกองทัพภาคที่2ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการกระทำของกำลังพลทหารกัมพูชาที่อาจจะขาดระเบียบวินัยก่อนใช้อาวุธปืนประจำกายเนี่ยยิงออกมาเป็นระยะเท่านั้นรายงานเนี่ยระบุเพิ่มเติมบอกว่าจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่บริเวณเนิน278อยู่ที่ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนจะมีการไล่แนวยิงลงมาตามพื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่โอสเม็ดโดยแต่ละจุดเนี่ยจะมีการยิงเพียง 1-2 นัดรวมทั้งหมดที่ยิงเข้ามาฝั่งไทยก็คือ11นัดนะครับจากการประเมินสถานการณ์เนี่ยคาดว่าลักษณะการยิงไม่ได้เป็นการยิงต่อเนื่องเป็นชุดๆหรือว่ามีลักษณะมุ่งหวังผลทางยุทธวิธีเนื่องจากเป็นการยิงกระจายเป็นจุดๆและไม่มีเป้าหมายชัดเจนก็เลยส่งผลทำให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้ฟังข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงแล้วลองไปฟังข้อมูลจากฝ่ายชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่กันบ้างชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่บริเวณตลาดชายแดนช่องจอมตำบลด่านหลายคนเลยบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวเกิดฝนตกหนักก็เลยไม่ได้ยินเสียงปืนครับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเนี่ยพอทราบข่าวบอกเลยบอกว่ารู้สึกตื่นตระหนกมากเนื่องจากเห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเงียบไปนานแล้วหลังจากก่อนหน้านี้มีการปะทะกันถึง2ครั้งมีการอพยพกันมาแล้ว2ครั้งนะครับพอถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ฝ่ายกัมพูชามีการยิงเข้ามาถึง2เหตุการณ์แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกชาวบ้านไม่ได้ยินแต่พอทราบข่าวชาวบ้านก็บอกว่าก็มีการเตรียมความพร้อมชาวบ้านก็บอกว่าได้รับทราบข่าวแล้วนะครับตอนนี้ก็รอแต่เพียงผู้นำชุมชนประกาศแจ้งเตือนหากเกิดเหตุการณ์อะไรก็พร้อมอพยพได้ทุกเมื่อเลยครับ
4: ตอนนั้นก็ฝนตกไม่
5: ช่วง18 นาฬิกาใครฝนมันตกหนักมากน่าจะไม่ได้ยินเลยแต่สำหรับนี้ไม่ได้ยิน
6: แต่ฝนเพิ่งหยุดสักพักใช่ไหม
5: ค่ะฝนเพิ่งหยุด
6: แล้วเหตุการณ์การเหม็นยิงแถวเนี้ยบ่อยไหม
5: ก็มีบ้างได้ยินบ้างก่อนหน้านี้ก็นานแล้วแหละได้ยินประมาณ4-5 นัดแต่ต้องเงียบไป
6: แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาตื่นตระหนกอะไรไหม
5: ไม่เขาก็ใช้ชีวิตปกติ
6: ทำไมครับ
5: มันชินแล้วมั้งเพราะว่าเป็นเสียงปืนเล็กก็เลยไม่ค่อยตกใจถ้าว่าเป็นปืนใหญ่เขาก็ให้อพยพเขาก็อพยพไป
6: ก็เกิดอพยพหลายครั้งแล้วใช่ไหม
5: ใช่อพยพหลายครั้งแล้ว
6: ก็รู้สึกว่าธรรมดาใช่ไหม
5: ใช่รู้สึกว่ามันปกติแหละ
6: ใช้ชีวิตแบบไม่ตื่นตระหนก
5: ไม่ตื่นตระหนกแล้ว
3: คือเสียงปืนเล็กชาวบ้านบอกชินละแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงปืนใหญ่เข้ามาเนี่ยก็พร้อมอพยพถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศแจ้งเตือนนะครับทีนี้นายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าได้รับทราบรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของฝั่งกัมพูชาครับไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นได้ชัดเจนหรือว่าแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนแล้วก็หลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ทุกอย่างก็เงียบไปครับ
7: เสนทบรายงานหมดแล้ว
8: ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมไปไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมของพร้อมชายแด
7: นอยู่ในกับยืนยันใช่ไหมครับ
9: ครับ
7: เขาอยู่ในกับของเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มาอยู่ยุคเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่ามาแบบมาแสดงอะไรเราได้ยินเสียงปืน
9: ว่าที่ตอบตัวไปสองนัดเขาก็เงียบไป
8: หล
9: ัง
8: จากนั้นก็เงียบไม่มีเหตุการณ์อะไร
7: ไม่ต้องไป
8: คนกังวลค่ะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นกังวล
7: ทหารตึงชายแดนตลอดนะครับทหารตึงชายแดนตลอดเขาก็มีอธิปไตยของเขามาร่วมอธิปไตยเราไม่ได้
3: คนนี้คุณผู้ชมหายเงียบไปนานล่าสุดกลับมาแล้วนะครับพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาแถลงเลยออกมาแถลงตอบโต้กรณีสื่อไทยบางสำนักได้มีการเผยแพร่ข่าวกล่าวหากองกำลังกัมพูชาบอกว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยิงปืนจำนวน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรโอสะเม็ดจังหวัดอุดรมีชัยนั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงออกมาโต้แย้งแบบนี้นะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิงพร้อมกับระบุว่าเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาอย่างร้ายแรงทั้งนี้ทางการกัมพูชาบอกว่าได้มีการเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปรับทราบจุดยืนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนี่ก็เป็นการตอบโต้ล่าสุดแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของฝั่งกัมพูชาครับ
0: แล้วนี่มารีโสเจียตาในการแถลงเนี่ยย
1: ัง
0: บอกแบบนี้ได้บอกว่ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช้คำนี้เลยนะครับอันนี้สื่อแคบอเดเนสรายงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยังมีการโพสต์ในหน้า Facebook นะบอกว่ามีทหารไทยยิงปืนเตือนใกล้เขาในขณะที่เขากำลังถ่ายทำใกล้กับจุดตรวจชายแดนโอสเม็ดในวันเดียวกันด้วยเนี่ยฮะก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ตรงชายแดนเลยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะก็นี่เป็นท่าทีของกัมพูชาล่าสุดนะครับส่วนทางกองทัพบกเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมจะปรับมาตรการในการปิดช่องว่างชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็จะเพิ่มการใช้โดรนแล้วก็ระบบในการตรวจคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยส่วนนายกรัฐมนตรีเองมีประเด็นที่ต้องออกมาชี้แจงครับโอ้โหคลิปนิวว่อนโซเชียลมีเดียเลยนะครับเป็นคลิปที่เป็นลักษณะเสียงเหมือนข้อสั่งการให้มีการเปิดด่านนะครับนายกบอกว่าไม่เคยพูดเพราะว่าจุดยืนของรัฐบาลยังไม่ได้ต้องการเปิดด่านอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าคลิปดังกล่าวน่าจะเป็น AI แน่นอนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าขอประชาชนอย่าลงเชื่อคลิปที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเพราะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคลิปนี้ทำมาจาก AI ครับแล้วก็ไม่มีความน่าเชื่อถือพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลไม่เปิดด่านอย่างแน่นอน
4: ไม่เข้าท่าทุกวันทุกวัน
10: อ๋ออันมัน AI ชัดอยู่แล้วผมพูดไม่เก่งอย่างนั้นนะอย่าไปเชื่อเลยแล้วก็ผมคิดว่าทำไมมันวิธีการมันเริ่มแบบไม่เข้าท่ากันทุกวันไม่เข้าใจนะครับไอ้นั่นเชื่อถือไม่ได้เลยนะฮะไม่เคยพูดไม่มีเปิดด่านไม่มีเปิดด่านแน่นอน
0: นายกรัฐมนตรียังพูดถึงข้อสังเกตกรณีที่ทางกัมพูชาแสดงท่าทีว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีกับไทยหลังไทยยกเลิก MOU 2544นะครับบอกว่าเรื่องนี้ฝ่ายไทยสามารถยกเลิกได้โดยที่ไม่ต้องขอความตกลงใจจากกัมพูชาอยู่แล้วและระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก็ได้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาให้รับทราบแล้วซึ่งแม้กัมพูชาจะแสดงความผิดหวังและยืนยันว่าจะใช้กลไกการบังคับให้มีการประนอมข้อพิพาทส่วนฝ่ายไทยก็จะใช้กระบวนการตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการเจรจาใดๆนะครับนายกยังพูดถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือนายโยธสายน้อยชาวบ้านในอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปหลังจากที่เข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับนายกบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานช่วยเหลือแต่ก็ยอมรับว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กองทัพภาคที่2มีการเปิดภาพล่าสุดของนายโยธซึ่งปัจจุบันยังถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำที่จังหวัดอุดรมีชัยครับโดยฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่านายโยธได้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายทางกองทัพภาคที่2ยืนยันว่าจะติดตามการดำเนินการของฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมส่วนเสนาธิการทหารบกออกมาเตือนชาวบ้านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับว่าแม้ว่าการที่เราจะออกไปหาของป่ามันจะเป็นวิถีชีวิตปกติของคนในพื้นที่แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้สักเล็กน้อยครับคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจะไปหาของป่าที่จุดนี้มีใครไปบ้างไปกันกี่คนแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับตำรวจทหารจะได้รับทราบเอาไว้เพราะถ้าหากไม่แจ้งแล้วหายตัวไปลักษณะแบบนี้อาจจะติดตามกลับมาได้ช้าเกินไปครับ
4: ก็ต้องเตือนชาวบ้านในการออกไปมันเป็นวิถีชีวิตของเขาอะนะที่เขาต้องไปหาของป่าบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยก็ให้บอกกับเจ้าหน้าที่รัฐไว้นิดนึงนะครับก่อนออกไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าตัวท่านเองจะออกไปนะครับจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพอรู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ
0: เสนาธิการทหารบกยังย้ำอีกนะครับว่ากองทัพ บกก็จะเพิ่มมาตรการในการปิดช่องว่างตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยการปรับกำลังดูแลพื้นที่บางจุดครับหลังจากที่มีชาวบ้านที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ไปเจอกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะชัดเจนว่าเป็นทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธรุกล้ำเข้ามาด้วยโดยหลังเกิดเหตุผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ได้ไปพูดคุยกับทางทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังอย่าดำเนินการใดๆที่มันจะส่งผลกระทบต่อฝ่ายไทยด้วยนะครับทั้งนี้กองทัพบกบอกว่าจะเร่งไปตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าตรวจและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
3: มาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะคุณผู้ชมวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนว่าทั่วประเทศนะครับจะเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเนื่องจากตอนนี้กระแสลมเปลี่ยนทิศทางแล้วครับจากกระแสลมตะวันออกตอนนี้เปลี่ยนทิศทางมาเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชื้นเข้ามาก็จะส่งผลทำให้วันนี้ทั่วทั้งประเทศเจอฝนตกหนักนะครับบางพื้นที่ฝนเจอฝนได้70%ของพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนมากที่สุด70%ของพื้นที่ตกมากที่สุดเหนือตอนบนครับเหนือตอนบนนี่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายวันนี้จะเจอฝนได้70%ของพื้นที่เช่นเดียวกับเหนือตอนล่างวันนี้ก็เจอฝนตกหนักเหมือนกันมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของลมกระโชกแรงบางพื้นที่อาจจะเจอกับลูกเห็บตกได้นะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ตกมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่บางพื้นที่ประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้37องศาเซลเซียสครับมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่บางพื้นที่มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักโดยเฉพาะนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสส่วนวันนี้ภาคตะวันออกร้อนที่สุดอุณหภูมิวัดได้อยู่ที่38องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ครับพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้ตอนนี้เริ่มมีกำลังแรงแล้วส่วนฝั่งอันดามันตอนบนก็มีกระแสลมปานกลางครับวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของคลื่นลมที่สูงมากกว่า2เมตรด้วยส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับคือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงและก็รวมไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างปัตตานียะลานราธิวาสช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุด37องศาเซลเซียสอ่าวไทยแล้วก็อันดามันวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรครับ
0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางถึงจีนแล้วนะครับก็เตรียมเปิดโต๊ะพูดคุยกับสีจิ้นผิงท่ามกลางความพยายามในการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอย่างหนักจากประเด็นเรื่องของสงครามการค้ารวมถึงวิกฤตสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านด้วยนะครับคุณวินิธา
11: ก็เดี๋ยวจะพูดคุยกัน2วันนะคะเริ่มคุยกันวันนี้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าทรัมป์ก็น่าจะใช้โอกาสนี้แหละไปขากดดันหรือว่าขอให้จีนโน้มน้าวอิหร่านให้ทำข้อตกลงยุติสงครามนะคะขณะที่ทางฝั่งของรองประธาน ธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยล่าสุดบอกว่าการเจรจากับอิหร่านเริ่มมีความคืบหน้าค่ะเครื่องบิน Air Force One ของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐลงจอดที่สนามบินในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะปรากฏตัวท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ุณและสมเกียรติจากฝั่งจีนฝั่งจีนเนี่ยส่งหานเจิ้งนะคะรองประธานาธิบดีมารอต้อนรับคณะของทรัมป์ในการเยือนจีนครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีรอบนี้เนี่ยทรัมป์เดินทางมาพร้อมคณะผู้ติดตามซึ่งมีนักธุรกิจระดับโลกอย่างเจนเซินหวง CEO ของ Nvidia แล้วก็อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมาด้วยนะคะหลังจากที่ทางทรัมป์เนี่ยให้คำมั่นจะผลักดันให้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเปิดกว้างให้แก่ภาคธุรกิจของสหรัฐมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการประชุมสุดยอดทรัมป์สีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้การประชุม2วันจะครอบคลุมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนนะคะจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแล้วก็การถ่ายภาพกระชับมิตรกันด้วยซึ่งแม้ว่าทรัมป์จะออกปากว่าการค้าเป็นประเด็นหลักในการหารือกับผู้นำจีนแต่ว่าเรื่องของการหารือก็ยังน่าจะไปครอบคลุมประเด็นอ่อนไหวอีกหลายๆเรื่องนะคะนับตั้งแต่เรื่องของสงครามอิหร่านไปกระทั่งถึงการขายอาวุธของสหรัฐให้ไต้หวันซึ่งเมื่อวานจีนก็ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านเรื่องนี้แบบสุดตัวนอกจากนี้มีการคาดการณ์กันว่าทรัมป์จะใช้โอกาสการหารือกับสีรอบนี้สนับสนุนให้ทางฝั่งจีนโน้มน้าวให้อิหร่านหันมาทำข้อตกลงกับสหรัฐนะคะเพื่อจะได้ยุติความขัดแย้งแม้ทรัมป์จะระบุว่าตัวเองไม่คิดว่าจะต้องการความช่วยเหลือจากจีนก็ตามก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงแสดงความยินดีต่อการเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์ค่ะระบุด้วยว่าจีนพร้อมขยายเรื่องของความร่วมมือและแก้ไขความเห็นต่างระหว่าง2ประเทศนะคะเปิดเผยด้วยว่าทางผู้นำจีนและสหรัฐจะแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างลึกซึ้งในประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นด้านสันติภาพและการพัฒนาของโลกเดิมทีการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ของทรัมป์เนี่ยมีกำหนดไว้ช่วงเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าเลื่อนออกมาเนื่องจากสงครามในอิหร่านซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ยังคงตึงเครียดด้วยหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านยังไม่สามารถหาข้อสรุปยุติสงครามกันได้ซึ่งล่าสุดทางด้านของ JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐส่งสัญญาณเชิงบวกในเรื่องนี้นะคะมีการออกมาระบุว่าสหรัฐเนี่ยกำลังเจรจากับอิหร่านคืบหน้าไปบ้างแล้วเน้นย้ำอีกว่าเส้นตายของทางผู้นำสหรัฐยังเป็นเรื่องการห้ามไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อยู่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐออกมาระบุว่าปัญหาทางด้านการเงินของชาวอเมริกันในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยในการตัดสินใจนะคะในขณะที่กำลังพยายามเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านย้ำเรื่องว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านได้ครอบครองนิวเคลียร์เนี่ยยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอยู่สถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าจำนวนมากตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าประเด็นนี้อาจจะทำให้จีนเห็นด้วยที่จะหันมาผลักดันให้อิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจาเพราะว่าจีนต้องการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าขณะเดียวกันก็ยังคงต้องการรักษาความสัมพันธ์กับอิหร่านที่เป็นพันธมิตรสำคัญสูงสุดของจีนในตะวันออกกลางเอาไว้ด้วยก็ตามมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศทาง Fox News เมื่อวันพุธว่าสหรัฐหวังจะโน้มน้าวให้จีนมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการพยายามเกลี้ยกล่อมอิหร่านให้ยุติการกระทำต่างๆในอ่าวเปอร์เซียขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและจีนเห็นพ้องว่าไม่สมควรจะเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังทั้งคู่หารือกันในประเด็นนี้ผ่านทางโทรศัพท์ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งนอกจาก2มหาอำนาจแล้วยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่พยายามเข้าไปร่วมฟื้นฟูเรื่องของการเดินเรืออย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็จะมีอังกฤษกับฝรั่งเศสด้วยที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมร่วมกับอีกกว่า40ประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเนี่ยใช้โอกาสนี้เปิดเผยว่าอังกฤษมีแผนจะส่งเป็นโดรนเครื่องบินรบแล้วก็เรือรบเข้าร่วมภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซนะคะที่จะใช้ในเรื่องของการลาดตระเวนเช่นเดียวกับอุปกรณ์กวาดล้างทุ่นระเบิดในทะเลแบบอัตโนมัติและระบบต่อต้านโดรนที่จะถูกส่งไปด้วยนะคะซึ่งคาดว่าจะเริ่มทำได้เมื่อเงื่อนไขต่างๆเอื้ออำนวยแล้วนอกจากนี้ยังมีบางประเทศอีกนะคะที่มาประกาศจะเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยอย่างเช่นออสเตรเลียประกาศส่งเครื่องบินตรวจการที่ประจำการในตะวันออกกลางมาตั้งแต่เดือนมีนาคมไปเข้าร่วม
ทำภาร

0: กิจนี้ด้วยนะคะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่ากำลังพิจารณาเพื่อร่วมส่งความช่วยเหลือในภารกิจนี้เป็นระยะค่ะเกาหลีใต้ก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาหลังจากก่อนหน้านี้เรือสินค้าถูกโจมตีแล้วก็ได้รับความเสียหายไปนะคะเกาหลีใต้ก็ออกมาวิจารณ์การกระทำของอิหร่านพอสมควรก็เรียกว่าสถานการณ์ในบริเวณช่องแคบเนี่ยสร้างผลกระทบให้แก่ทุกฝ่ายแล้วก็การเดินทางไปเยือนจีนของทรัมป์รอบนี้อาจจะเรียกว่าเป็นความหวังก็ว่าได้ไม่ว่าทรัมป์จะบอกว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือจากจีนหรือไม่อย่างไรแต่ทั่วโลกก็ย่อมหวังว่าการพูดคุยกันระหว่างทรัมป์กับสีสุดท้ายอาจจะนำไปสู่สันติภาพในตะวันออกกลางได้นะคะ
1: ครับก็คาดการณ์ตรงกันว่ายังไงประเด็นนี้ก็น่าจะขึ้นโต๊ะเจรจายังไงก็ต้องคุยกันแล้วก็หารือแต่จะมีข้อสรุปหรือว่าข้อตกลงกันได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงหรือว่าท่าทีของจีนที่จะออกมาหลังจากนี้จะเป็นยังไงด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีดีลต่างๆที่อาจจะต้องติดตามเพราะอย่างที่รายงานไป Nvidia ก็ไปใช่มั้ยครับแล้วก็ไหนจะ Elon Musk อันนี้ Tesla นะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีเรื่องของ Boeingอันนี้ครับคุณผู้ชมที่ถูกจับตาเพราะว่าทุกครั้งที่ทรัมป์ไปเยือนประเทศไหนก็จะมีคำสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing มาตลอดนะครับเช่นเดียวกันครั้งนี้ครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขามีการประเมินกันว่า20ปีข้างหน้าประเทศจีนประเทศเดียวน่าจะต้องการใช้เครื่องบินไม่ต่ำกว่า 9,500 ลำดังนั้นคาดหวังว่าอาจจะได้เห็นดีลครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นว่าจีนจะสั่งเครื่องบิน Boeing จากสหรัฐขนาดไหน
0: ผลิตเองแล้วยังไม่พอนะคะในจีน
2: คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกที่อาคารวุฒิสภาในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์นะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดคุณวินิษฐาจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะคะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
0: คือเป็นปริศนามากมีเสียงปืนดังเยอะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครออกมาบอกได้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งตอนนี้อาคารวุฒิสภาของฟิลิปปินส์จะเป็นจุดที่ตัวของวุฒิสมาชิกที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ออกหมายจับตอนนี้กบดานอยู่ส่วนผู้นำฟิลิปปินส์ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุวุ่นวายครั้งนี้ค่ะก็จะมีทั้งเสียงปืนและเสียงกรีดร้องของบริเวณคนที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะซึ่งความโกลาหลเนี่ยมีคนตื่นตระหนกความวุ่นวายเกิดขึ้นทันทีที่มีเสียงปืนดังขึ้นในอาคารวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ท่ามกลางสื่อมวลชนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่พยายามจะหนีออกไปให้ไกลจากจุดที่เสียงปืนดังขึ้นรวมๆเนี่ยรายงานบอกว่าเสียงปืนดังเรื่อยๆประมาณ3นาทีด้วยกันยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายไหนเปิดฉากยิงหรือมีการยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่หรือไม่หรือเป็นหน่วยนาวิกโยธินหน่วยรักษาความปลอดภัยของทางวุฒิสภาหรือบุคคลใดยังไม่ทราบฝ่ายสื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานบอกว่าเสียงปืน2นัดแรกดังขึ้นตอนประมาณทุ่ม46นาทีตามเวลาท้องถิ่นบริเวณทางเดินชั้น2ของอาคารตามด้วยมีเสียงระดมยิงมาอย่างต่อเนื่องบางนัดเขาบอกว่าฟังคล้ายกับว่าดังมาจากอาวุธอัตโนมัติขณะที่เจ้าหน้าที่ติดอาวุธจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยวุฒิสภาบางส่วนที่สวมเสื้อเกราะกันกระสุนแล้วก็จะมีตำรวจกับนาวิกโยธินในชุดเต็มยศเข้าไปปฏิบัติการไปประจำการในที่เกิดเหตุด้วยอารันเปเตอร์กาเยตาโน่นะคะประธานวุฒิสภาฟิลิปปินส์กับคนเมื่อสักครู่นี้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยชื่อจอห์นวิกเรมูล่าบอกว่าตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าฝ่ายไหนเปิดฉากยิงอย่างตัวของรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยสั่งการตรวจค้นอาคารวุฒิสภา6ชั้นตรวจค้นทีละชั้นแล้วก็จะตรวจสอบไปถึงอาคารข้างเคียงที่เป็นที่ตั้งกองทุนประกันสังคมข้าราชการด้วยนะโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนแต่ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุท้องถิ่นเนี่ยรายงานว่ามีนักข่าวกับช่างภาพบาดเจ็บจากช่วงที่เกิดความโกลาหลจากจังหวะที่กำลังวิ่งหนีเสียงปืนกันขึ้นนะคะหลังเกิดเหตุวุ่นวายก็จะมีภาพของตำรวจฟิลิปปินส์ที่เข้าไปประจำการอยู่ด้านนอกอาคารวุฒิสภานะคะท่ามกลางรายงานจากผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ในชุดพรางกว่า10นายเดินทางไปถึงที่อาคารแห่งนี้บางคนถือเป็นไรเฟิลจู่โจมเข้าไปด้วยยังไม่ทราบสาเหตุที่ไปปรากฏตัวบริเวณอาคารซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่โรนัลด์เดลาโรซาอดีตผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกกำลังกบดานอยู่ในอาคารนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ปรากฏภาพนี้ขึ้นอันนี้เป็นภาพวงจรปิดวันจันทร์ที่เดลาโรซาหรือว่าบาโตเนี่ย กำลังหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอให้ทางวุฒิสภาให้การคุ้มครองเพื่อเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากกรณีการสังหารนอกกฎหมาย

0: ปิดเผยหมายจับเดอโรซาเมื่อวันจันทร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยออกหมายลับมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เพิ่งมาพูดเรื่องของหมายนี้เมื่อวันจันทร์ข้อหาก็คือก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นข้อหาเดียวกันกับตัวของดูเตเต้ที่ถูกจับกุมไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็อยู่ในการคุมขังถูกคุมตัวอยู่ที่ ICC แล้วก็รอการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่องตัวของโรนัลด์เดลาโรซาหรือว่าบาโตชื่อเล่นของเขาเนี่ยที่แปลว่าหินแปลว่าประมาณเดอะร็อกอะไรประมาณนี้นะคะที่ก็ได้ชื่อนี้จากการที่ปราบปรามอะไรต่างๆอย่างค่อนข้างโหดเหี้ยมเรียกว่าเป็นมือขวาดำเนินนโยบายตามคำสั่งของดูเตเต้ในช่วงนั้นที่มีการฆ่าตัดตอนที่เขาเรียกกันนั่นแหละสมัยสงครามยาเสพติดตอนนี้ก็เนี่ยแหละค่ะอาศัยใบบุญของพุทธสภาฟิลิปปินส์ในการป้องกันไม่ให้ถูกหน่วยที่ทำงานด้านความมั่นคงรวบตัวไปแล้วก็ส่งตัวไปที่เนเธอร์แลนด์ก็รอดูว่าจะป้องกันกันได้นานขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ก็มีภาษีอยู่เนื่องจากว่าทางวุฒิสภาฟิลิปปินส์ฝ่ายของที่กลุ่มที่สนิทกับดูเตเต้ก็คุมเกมอยู่นะคะ
1: เนี่ยแหละครับการเมืองฟิลิปปินส์ที่น่าจับตาเพราะว่านับจากวันนี้ก็ยังอีกต้อง2ปีใช่ไหมครับถึงวันเลือกตั้งปี2028แต่ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาเมื่อปี68มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะว่าฐานอำนาจของดูเตเต้โดยเฉพาะทางพื้นที่ตอนใต้แถวดาวเบาเนี่ยก็ยังมีอยู่ก็น่าติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้การเมืองฟิลิปปินส์จะยังไงแต่น่าจะดุเดือดแน่ๆสำหรับ2ตระกูลนี้นะ
2: ครับแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดในสภาด้วยนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวด้วยบอกว่าก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยมีทหารนายหนึ่งเข้าไปในสภาด้วยแต่ว่าสาเหตุก็ยังไม่รู้แล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันต่อด้วยนะครับคุณผู้ชมจากฟิลิปปินส์มาดูความเคลื่อนไหวที่เนปาลกันหน่อยตอนนี้เนปาลเขาเปิดเส้นทางสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้สมาชิกทีมขึงเชือกกว่า10คนเดินทางถึงยอดเขาแล้วหลังจากต้องเผชิญกับอุปสรรคจนภารกิจมันค่อนข้างล่าช้าออกไปนะครับ
0: ประเมินว่าปีนี้เนี่ยอากาศจะดีเหมาะกับการปีนเขาที่สุดน่าจะตั้งแต่17พฤษภาคมเป็นต้นไปผู้เชี่ยวชาญบางส่วนกังวลว่าความที่ช่วงเวลาที่จะปีนเขาได้ค่อนข้างสั้นอาจจะมีคนที่ขึ้นไปค่อนข้างคับข้างแล้วก็มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยได้เพราะว่าปีนี้เนปาลออกใบอนุญาตให้คนที่อยากจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์สูงสุดเป็นประวัติการค่ะนี่เป็นบรรยากาศบริเวณเบสแคมป์นะคะก็จะเป็นเส้นทางสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์เต็มไปด้วยเต็นท์พักแรมคือหันซ้ายหันขวาเห็นแต่เต็นท์สุดลูกหูลูกตานะคะแสดงให้เห็นถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่รอคอยการเดินทางขึ้นไปพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้ภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่ทีมนักปีนเขาชาวเนปาลเดินทางไปถึงยอดเขาเมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดเส้นทางสำหรับนักปีนเขาหลายร้อยคนที่คาดว่าจะพยายามพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ในสัปดาห์ถัดๆไปโดยผู้จัดการสำรวจในระบุว่าเมื่อวานก็มีสมาชิกทีมขึงเชือก14คนค่ะที่ขึ้นไปถึงยอดเขาเป็นสัญญาณการเปิดเส้นทางอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับนักปีนเขาหลายร้อยคนที่วางแผนจะไปพิชิตยอดเขาแห่งนี้ในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าแต่ว่าที่น่าสนใจปีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าทีมขึงเชือกเจออุปสรรคหลากหลายมากตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะคะปกติแล้วเขาจะขึงเชือกกันเสร็จก่อนวันที่10พฤษภาคมแล้วก็เปิดฤดูกาลให้สามารถพิชิตยอดเขากันได้แต่ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าล่าช้าเพราะว่ามีน้ำแข็งก้อนใหญ่ลงมาขวางเส้นทางหลักก็เลยต้องหาทางคือรอนานแล้วแก้ไขไม่ได้สักทีสุดท้ายต้องเปิดเหมือนเส้นทางเลี่ยงนะคะเพื่อจะให้นักปีนเขาหลายร้อยคนสามารถเดินทางไปกันต่อได้มีพยากรณ์อากาศระบุว่าอากาศจะเอื้ออำนวยตั้งแต่17พฤษภาคมนี้แล้วก็อากาศน่าจะดีแบบเหมาะแก่การเดินทางเนี่ยประมาณ5วันซึ่งหากบริหารจัดการกันดีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปีนเขาฤดูกาลนี้น่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่29พฤษภาคมก็จะเป็นกำหนดปิดฤดูกาลปีนเอเวอเรสต์ตามปกติแต่ว่าหลายๆคนก็กังวลในเรื่องของความคับคั่งแล้วก็ความปลอดภัยบนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้โดยเฉพาะในปีนี้ที่มีการบอกออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการไปพิชิตเอเวอเรสต์สูงสุดเป็นประวัติการเพราะว่ามีนักปีนเขาต่างชาติเนี่ยนะคะปีนี้492คนได้รับใบอนุญาตให้ไปพิชิตยอดเขาสูง 8,849 เมตรแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีไกด์ชาวเนปาลอย่างน้อย1คนร่วมเดินทางไปตัวไกด์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำให้ถ้าคำนวณดูแล้วชาวต่างชาติไกด์คนท้องถิ่นเองก็ดีอาจจะมีสักพันคนได้ที่มุ่งสู่ยอดเขาภายในช่วงเวลาเพียง2สัปดาห์ข้างหน้านี้การท่องเที่ยวเอเวอเรสต์เนี่ยต้องบอกว่ายังเติบโตต่อเนื่องแม้ว่าจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีนเขาที่ปรับขึ้น

0: แต่เดือนกันยายนปีที่แล้วที่บรรดานักปีนเขาที่จะไปพิชิตเอเวอเรสต์ต้องชำระค่าใบอนุญาตเนี่ย 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 500,000 บาทต้นๆเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ในปาเก็บอยู่ที่ประมาณ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 370,000 บาทถือเป็นการปรับครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีแล้วก็ปรับเยอะด้วยคาดว่าผู้ที่จะพยายามไปพิชิตยอดเขากว่า 1,000 คนเนี่ยรวมๆแล้วสำหรับรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐบาลในปาอาจจะได้รายได้สูงสุดเป็นประวัติการสำหรับปีนี้นะคะตัวเลขอาจจะอยู่ที่ 1,000 กับอีก 70,000 ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยประมาณ285ล้านบาทด้วยกันแต่ว่าใดๆก็ดีฤดูกาลนี้มีรายงานบอกว่านักปีนเขาชาวเนปาลที่เตรียมการต่างๆบนเอเวอเรสต์เพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว3คนก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายตลอดในทุกๆปีในเรื่องของการเดินทางอย่างหลายๆปีก่อนอาจจะเห็นจำภาพได้ที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมาแล้วคนยืนต่อคิวขึ้นเขาเหมือนต่อคิวซื้อของแต่จริงๆไปขึ้นเอเวอเรสต์ก็ปีนี้อาจจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นอีก
1: อาจจะเป็นความฝันของหลายๆคนเนาะหรือว่าบางคนที่แบบเป็นมีความฝันว่าอยากจะไปยืนที่จุดนั้นให้ได้จริงๆถ้าไปที่เบสแคมป์ได้นี่ก็เก่งแล้วเพราะความสูงนี่ก็ 5,000 กว่าเมตรนะก็ 17,000 กว่าฟุตก็ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็กำลังทรัพย์ด้วยเพราะไปเบสแคมป์นี่ก็เสียเกินครึ่งแสนไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะฮ
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูฤดูกาลนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถบินได้ผมบอกแบบนี้ก่อนนะเอาที่แบบบินโดยที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินอะไรแบบนี้นะเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนกับนางฟ้านางสวรรค์หรือว่าเหมือนเทพนะเช้านี้เรามีภาพสวยๆที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อไหมชมกันนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหมองเฉยๆนี่ก็พอใจแล้วแต่บางคนบอกว่าอยากลองบ้างอ่ะ
0: ถ้าอยากลองไปที่จีนกันได้นะเดี๋ยวนี้คือคนไทยเราไปเที่ยวจีนมากขึ้นจุดนี้ก็เป็นอีกที่นึงที่กำลังนิยมกันนะคะเผื่อหลายๆคนจะได้ไอเดียเป็นจุดหมายใหม่ๆแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่แน่นอนถ้าได้ไปที่นี่ค่ะอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะคะเหาะเหินเดินอากาศนี่อยู่จริงแล้วท่ามกลางวิวที่สวยซะด้วยนะคะน้ำตกเนี่ยสวยงามชุดสีสันสดใสที่สำคัญคือคุณผู้ชมหรือว่าใครก็ตามสนใจสามารถไปทดลองมีประสบการณ์แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านี่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดที่ตี้เคิงอยู่ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนคือนักท่องเที่ยวที่ไปที่นี่เนี่ยเขาก็จะได้ใส่เป็นชุดจีนโบราณคุณแต่งตัวแต่งหน้าได้เต็มที่เลยแล้วทีมงานเขาจะเอาสลิงมาผูกพยุงให้ตัวลอยขึ้นไปกลางอากาศเปิดโอกาสให้ดื่มด่ำกับความสวยงามของน้ำตกสูงใหญ่ตัดกับภูเขาสีเขียวชอุ่มในมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่แค่คุณได้มองจากพื้นดินหรือจากที่สูงด้วยนะคะออกไปบินกลางน้ำตกแบบนี้เลยซึ่งทีมงานบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากนิยายแฟนตาซีเรื่องตำนานกระบี่เซียนเซี่ยถ้าใครเคยดูเขาบอกว่าจะมีฉากกลางน้ำตกแบบนี้เลยก็น่าจะดึงดูดผู้คนได้ไม่น้อยเนี่ยค่ะแต่งชุดต่อคิวกันอยู่นะคะย้อนไปภาพนี้คือช่วงวันหยุดวันแรงงานต้นเดือนคือมีคนต่อแถวรอกันยาวเหยียดกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้วก็ทำให้คนหันมาสนใจวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องแต่งตัวแต่งหน้าทำผมกันเดิมที่เราจะเห็นแบบนี้เนาะที่แต่งชุดจีนโบราณตามเมืองต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ก็มีหรือไปไกลหน่อยก็ไปฮาบินไปแต่งตัวแบบชุดจีนโบราณท้าอากาศหนาวอันนี้เป็นท้าความสูงก็แล้วกันสนใจไหมคะได้ภาพไม่ซ้ำใครแน่นอนคอนเทนต์ต้องมา
2: ต้องถามคุณสิริมาชุดนี้พอไหวไหมฮะ
3: ชุดอะไหวอยู่แต่ว่าถ้าให้ขึ้นสลิงแบบนั้นเนี่ยไม่ไหวจริงๆ
2: ใช่ไหม
3: คือมันท้าทายมากนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะ
2: เออผมว่าคนที่จะไปคือต้องเป็นคนที่ชื่นชอบหนังจีนกำลังภายในไม่ใช่แค่ชอบจีนอย่างเดียวแต่ว่าต้องชอบหนังจีนกำลังภายในนางจิ้งจอกเวลาต่อสู้กับศัตรูแล้วโหเขาต้องบินขึ้นลอยต่างๆคือชุดเขาสวยนะเออหนังจีนอันนี้คือแบบจัดเต็มอะ
1: ครับเมื่อกี้นี้มีเห็นซ้อมท่ากันด้วย
3: ใช่ไ
1: หมพอแต่งชุดเสร็จผมก็มองอยู่นี่คือการซ้อมท่าเนาะแล้วมีคนสอนด้วยว่านี่คุณขึ้นไปคุณต้องโพสประมาณไหนเพราะไม่งั้นถ้าขึ้นไปแล้วแบบไปเกรงอยู่วันนั้นโอ้โหเสียดายแย่เลยเนาะ
0: ใช่
1: พูดได้มาแล้วแบบต้องไปใส่เพลงอ่ะมันจะไม่เข้ากัน
0: เพราะว่าแต่งสวยได้ลอยได้แต่ขึ้นไปแล้วน่าจะเหยเกด้วยความแบบหวาดกลัวไม
1: ่
0: ได้นะ
1: ไม่ได้ท่าต้องได
3: ้ถ้าเกิดจบรายการแล้วฉันทำท่าแบบนี้คุณไม่ต้องมาสงสัยนะ
2: ซ้อมอยู่
3: เพื่อซ้อม

0: แต่ไม่แน่ใจแบบไม่มีแบบสำหรับผู้ชายเน
1: า
0: ะ
1: ราคาเขามีราคาเขาไม่ได้บอกราคาไว้ดิฉันเชื่อว่ามีหลายแพ็กเกจแล้วก็หน้างานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เขาจะแข่งกันเนาะมีหลายๆเจ้าบริการแต่งหน้าทำผมแบบครบเซตไง
2: แบบพอสอจีนเนาะ
1: ใช่พอสอจีน
2: ใครพร้อมก็ไปก่อนแล้วกัน
1: ไปก่อนเลย
0: เดี๋ยวลองไปหาก่อนว่าที่ไหนมีแบบที่แบบผู้ชายสามารถขึ้นได้บ้างอยากลองเนาะดูเท่ดีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบคนอื่นถ่ายมาเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เทวดาอะไรเงี้ยเนาะผมถ่ายมาจะเหมือนเป็นแบบแมงวันหรือเปล่ายิ่งมีเสียงโดนดังวี่วี่ด้วยนะเดี๋ยวหาโอกาสไป
2: ครับ
0: ช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิถาม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมกลับมาที่บ้านเรานะคะจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะๆอย่างจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการร้องเรียนนะคะว่าถูกผู้มีอิทธิพลไปข่มขู่แล้วก็ยึดที่ดินนั่นก็คือที่ชายหาดฟรีดอมนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่หาดฟรีดอมค่ะไปขอโทษคนภูเก็ตแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาซึ่งก็ขอโทษเพราะว่าลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาช้านะคะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ประกาศไม่ให้ผู้มีอิทธิพลเอาเปรียบประชาชนอีกค่ะหลังจากประชาชนนักท่องเที่ยวร้องเรียนถูกเก็บค่าผ่านทางแล้วก็ยึดที่ดินทำกินในพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปติดตามแก้ไขปัญหานะคะโดยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการรายงานสถานการณ์นะคะบอกว่ามีบุคคลที่ไปบุกรุกพื้นที่อ้างสิทธิ์ครอบครองถ้าหากว่าประชาชนนักท่องเที่ยวจะลงไปที่หาดฟรีดอมเนี่ยต้องจ่ายนะเขาจะมีค่าผ่านทางจ่าย200ถึง300บาทนอกจากนี้ยังมีการนำที่ดินไปหลอกขายต่อให้กับชาวต่างชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ลงไปนะคะค่อนข้างที่จะขึงขังค่ะนายกถามย้ำนะว่ามีการนำที่ดินไปขายให้ต่างชาติด้วยหรอพร้อมกันนี้ได้สอบถามนะคะบอกว่ามีการรุกที่เนี่ยมากี่ปีแล้วซึ่งทางจังหวัดแล้วก็ประชาชนที่ไปเมื่อวานนี้บอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552แล้วนะคะหลายปีแล้วนะคะนายกเนี่ยตอบกลับด้วยท่าทีที่แปลกใจว่าเกิดขึ้นมานานมากแล้วเกือบ20ปีเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการตรวจสอบแล้วก็พบนะคะว่าหาดฟรีดอมเนี่ยค่ะมีการบุกรุกที่ป่าสงวนกว่า63ไร่มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว23คดีส่วนทางด้านปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ระบุนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะการถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยใช้ทำมาหากินแล้วก็อยู่อาศัยแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่ามีการใช้กำลังประทุษร้ายกันหลอกขายที่ดินชาวต่างชาติให้สูญเงินกว่า10ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีพฤติกรรมที่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไปเก็บค่าผ่านทางเข้าออกหาดฟรีดอมแล้วก็เก็บค่าที่จอดรถก่อนลงหาดด้วยนะคะระหว่างนั้นค่ะคุณผู้ชมมีประชาชนกลุ่มนึงนำเอกสารหลักฐานไปยื่นให้กับนายกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วอ้างแบบนี้นะคะบอกว่าถูกบุคคลที่เรียกกันว่านายเล็กเมื่อวานนี้เราน่าจะได้นำเสนอไปแล้วนะคะนายเล็กเนี่ยไปที่สถานีตำรวจนะคะไปแสดงตัวนายเล็กคนนี้เนี่ยประชาชนบอกว่าไปหลอกขายที่ดินแล้วก็ลงทุนร้านอาหารซึ่งประชาชนที่ไปเจอนายกเมื่อวานนี้บอกว่าขอบคุณนายกนะที่ลงพื้นที่มาช่วยเหลือค่ะนายกเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษประชาชนที่แก้ไขปัญหาล่าช้ายืนยันนะคะว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมรวมไปถึงได้รับการชดเชยความเสียหายและย้ำว่าหลังจากนี้จะไม่ให้ผู้มีอิทธิพลเอาเปรียบประชาชนได้อีกค่ะ
4: ผมขอความเมตตาจากพวกท่านอย่าโกรธของผมที่มาช้าไปขอความเมตตาขออภัยนะครับไม่มีอะไรที่ท่านจะขอความเมตตาจากผมเลยไม่มีเลยผมผิดพวกผมผิดด้วยซ้ำที่มาช้าไป
5: มาช่วยช้ากัน
4: ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทบต้นทบดอกก็แล้วกันนะ
6: งั้นก็ขอเป็นตัวแทนชาวบ้านทุกคนนะคะขอบพระคุณท่านนายก
3: หลังจากนั้นนายกนะคะเดินทางไปยังบริเวณหาดฟรีดอมค่ะคุณผู้ชมจุดนี้นี่นะคะเป็นจุดที่พบการบุกรุกแล้วก็พบปัญหาดัดแปลงพื้นที่เป็นเพิงพักร้านอาหารนายกสั่งการเลยค่ะบอกว่าให้ไปรื้อถอนออกให้หมดเลยนะคะนายอนุทินเนี่ยยังชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงพื้นที่ไปหาดฟรีดอมด้วยเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนที่จังหวัดระนองระบุแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเดิมเนี่ยตั้งใจจะผลักดันแนวทางบางเทาโมเดลให้เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่อย่างเป็นระบบแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเป็นนโยบาย

0: ที่ใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
1: พอพูดถึงหาดบางเทาแล้วนะครับจริงๆจุดนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็มีปัญหาเหมือนกันกับหาดฟรีดอมเลยครับเพราะก็มีประชาชนร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างอาคารประกอบธุรกิจรุกล้ำพื้นที่สาธารณะต่อเนื่องไปสร้างบาร์เบียร์ไปสร้างเป็นร้านอาหารครับนายกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้เข้ามากำกับดูแลปัญหาต่างๆอย่างใกล้ชิดตำรวจและผู้ว่าภูเก็ตก็บังคับเจ้ากฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้ร่วมกับทางป่าไม้จังหวัดภูเก็ตอบต.เชิงทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำพื้นที่สาธารณะกลับคืนมาเป็นของแผ่นดินต่อไปด้วยนะครับหาดบางเทาเนี่ยผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นช่วงโควิด19มันไม่ไกลมากจากสนามบินนะถ้าจำไม่ผิดสนามบินแล้วก็จะมีหาดในทอนแล้วก็บางเทามันจะเป็นลักษณะเหมือนลากูนก็จะมีทั้งแบบสนามกอล์ฟมีร้านค้ามีชุมชนอยู่กันแน่นมาก
2: ครับ
1: คือเป็นครั้งแรกที่ได้ไปแล้วก็เพิ่งรู้จักหาดนี้ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าโอ้โหสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับจุดนี้นะฮะ
2: แล้วถ้าฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่2552 17ปีมาแล้วที่ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวจะต้องเจอปัญหาจากผู้มีอิทธิพลทั้งบางเทาแล้วก็หาดฟรีดอมด้วยนะครับแต่พูดถึงที่ภูเก็ตคุณผู้ชมมันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ของชาวต่างชาติของผู้มีอิทธิพลอย่างเดียวปรากฏว่าในพื้นที่เจอปัญหาเรื่องของการเก็บส่วยด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ก็มีมาอย่างยาวนานแล้วมีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานสถานบันเทิงย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตเค้ารวมตัวกันชูป้ายต้านสวยพร้อมกับมีการเรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาใบอนุญาตหยุดรีดไถครับเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ประกอบการและก็พนักงานสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลาหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนำโดยนายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองรวมตัวบริเวณป้อมตำรวจบางลาเพื่อไปแสดงจุดยืนคัดค้านการรีดไถและการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับคือภาพเมื่อสักครู่คุณผู้ชมลองดูภาพนี้คือมีการถือป้ายกันผู้ประกอบการและก็พนักงานถือป้ายข้อความต่างๆเช่นอะไรบ้างเมื่อสักครู่ป้ายสีขาวเขียนระบุข้อความบอกว่านายกอนุทินช่วยประชาชนชาวภูเก็ตจากข้าราชการหิวเงินด้วยเนี่ยคุณผู้ชมอีกป้ายนึงนี่เขาบอกว่าชาวสถานบันเทิงหาดป่าตองไม่เอาข้าราชการรีดไถเงินชาวบ้าน
0: ค่ะ
2: ส่วนอีกหนึ่งป้ายครับบอกว่า1โลคืออะไรเราไม่เอาสวยและอย่าซ้ำเติมรากหญ้า
0: ปจปจคือไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อย่อหรือว่าตำแหน่งหรือเปล่าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นจากป้ายนะคะ
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
2: คือในป้ายเนี่ยคุณผู้ชมระบุข้อความถึงความอัดอั้นตันใจแล้วก็อาจจะมีนัยยะบางอย่างที่อาจจะส่งต่อไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับเมื่อวานนี้รวมตัวกันเยอะมากผู้ประกอบการพนักงานถือป้ายกันแบบนี้พร้อมกับมีการเปิดเวทีปราศัยสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสถานบันเทิงในพื้นที่ซึ่งเป็นจังหวะระหว่างที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพอดีเลยเพื่อไปติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดป่าตองหาดฟรีดอมนะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากป่าตองมากนักแล้วก็มีความหวังว่าในช่วงขากลับเนี่ยขบวนรถของนายกเนี่ยอาจจะขับผ่านถนนเส้นนี้ก็เลยมารวมตัวกันรวมตัวกันปรากฏว่านายกเนี่ยไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งไม่ได้ผ่านตรงจุดเส้นป่าตองที่มีผู้ประกอบการเขามารวมตัวกันนะครับก็เลยพลาดโอกาสในการเจอนายกรัฐมนตรีนายวีรวิทย์เนี่ยกล่าวบอกว่าผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐเร่งดำเนินการเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการหลังจากรัฐบาลเนี่ยอนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ถึงเวลา16:00แต่ปรากฏว่าหลายร้านยังประสบปัญหาการต่อใบอนุญาตแม้จะมีการยื่นคำขอแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมแล้วบางแห่งก็รอการอนุมัตินานกว่า1ปีแต่กลับถูกตรวจจับกุมในภายหลังก็เลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
3: บางร้านจะเป็นปีนะครับบางร้านเป็นปีกว่าที่เขาจะตอบกลับมาบางร้านเองเนี่ยจ่ายเงินไปทุกอย่างหมดแล้วก็ยังไม่ได้ใบประกอบการพอไม่ได้ใบประกอบการกลับกลายเป็นว่า มาลงตรวจพอมาลงตรวจแล้วมาลงจับผมว่ามันไม่แฟร์กับ

0: ผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็อยากจะเรียกร้องให้ทางภาครัฐเองเนี่ยด้วยได้ช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับ
1: คือเมื่อวานตอนรวมกลุ่มกันเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีหลายประเด็นเนาะนอกจากเรื่องของสวยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการสะท้อนปัญหาพื้นที่นอกโซนนิ่งครับเช่นบริเวณซอยนาในซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นย่านธุรกิจและก็สถานบันเทิงที่เปิดมานานกว่า 20-30 ปีแต่ปรากฏว่าไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ตามข้อกฎหมายเดิมเนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่กำหนดโซนนิ่งโดยระบุว่าหากมีการสั่งปิดกิจการทั้งหมดก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของป่าตองอย่างหนักส่วนกรณีข้อความที่ถือป้ายการบอกว่า1โลและก็ตัวย่อปอจอเนี่ยคุณผู้ชมคือปรากฏบนป้ายประท้วงนะครับเรื่องนี้นายวีรวิทย์ก็ระบุบอกว่าไม่ต้องการให้รายละเอียดเพราะเกรงว่าจะนำไปสู่การฟ้องร้องได้แต่ยืนยันว่าผู้ประกอบการหลายกลุ่มในภูเก็ตได้สะท้อนปัญหาในลักษณะเดียวกันพร้อมกับเรียกร้องให้สื่อมวลชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับ
0: แต่ถ้าคุณต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์ต้องการแสดงให้เห็นว่าคุณเองเนี่ยเป็นตำแหน่งนี้นะหน้าที่ของคุณเป็นอย่างนี้นะทุกคนต้องเข้าหาเขานะไม่ใช่ครับไอ้นี่พื้นที่ป่าตองผมอยู่ที่นี่ตายก็อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าจะรบกับผมรบได้ครับเสมอนะครับผมพูดตรงๆเลยผมเป็นเด็กพื้นที่ในพื้นที่ป่าตองผมไม่มีธุรกิจสถานบันเทิงแต่ผมจะพร้อมชนกับทุกคนที่เข้ามาทำลายภาพลักษณ์ของเมืองป่าตองครับผม
1: ก็บอกรายละเอียดแบบนั้นนะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะชัดเนี่ยนะครับนายวีรวิทย์เนี่ยยังระบุเพิ่มเติมบอกว่าปัจจุบันสถานบันเทิงที่อยู่ในเครือข่ายชมรมมีอยู่ประมาณ300ร้านด้วยกันแล้วก็มีธุรกิจในพื้นที่ป่าตองที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะถนนบางลานี่แหละมีการประเมินว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าวันละ100ล้านบาทและก็หากรวมทั้งพื้นที่ป่าตองทั้งโรงแรมร้านอาหารรถรับจ้างและก็ธุรกิจบริการต่างๆจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 ล้านบาทนะครับทั้งนี้การชุมนุมเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองทั้งในและก็นอกเครื่องแบบดูแลความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ชุมชนตลอดการชุมนุมเมื่อวานนี้ด้วยครับ
2: อีกจุดหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่เมื่อวานนี้ก็คือที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปเจอวิลล่าหรูครับอยู่ที่เกาะพังงันพบว่าเจ้าของเป็นชาวต่างชาติชาวอิสราเอลนะครับแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยมาเป็นนอมินีให้เดือนละ 30,000 บาทครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบวิลล่าหรูบริเวณอ่าวฉลกหลำหมู่ที่7ตำบลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์วิลล่าจำกัดครับระหว่างเข้าไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอชายชาวอิสราเอล1คนแสดงตัวแล้วก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกรรมการของบริษัทแล้วก็ยังพบหญิงไทยอีก1คนทราบว่ามีรายชื่อเป็นกรรมการในสัดส่วนคนไทยได้ค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาททำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปครับเบื้องต้นพบว่าที่นี่นะครับมีห้องพักให้บริการ6หลังด้วยกันประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักระยะสั้นลักษณะ 3-5 วันครับแล้วเป็นวิลล่าหรูเพราะว่าวันหนึ่งเขาคิดตังค์ 30,000 บาทนะฮะต่อคืนแล้วก็กำหนดด้วยว่าขั้นต่ำจะต้องพักเข้าพักอย่างน้อยเนี่ยคือ3คืน
3: ค่ะ
2: หมายความว่าลูกค้า1รายได้แล้ว 90,000 บาทนะคุณผู้ชม
3: การันตีเลยนะ
2: จากข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พบว่าบริษัทแห่งนี้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี2564มีคนไทยร่วมถือหุ้นในครั้งนั้น3คนต่อมาครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทแล้วก็ถือหุ้นขณะนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดกลายเป็นชาวอิสราเอล7คนเลยและเข้ามาเช่าที่ดินระยะยาว30ปีพื้นที่เกือบ3ไร่ตามสัญญาเช่าจ่ายค่าเช่ารวม47ล้านบาทและมีการจ่ายรายปีด้วยกรณีนี้เข้าข่ายความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตครับไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและจะต้องไปตรวจสอบเชิงลึกด้วยว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและนอมินีรวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาว่าได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างเนื่องจากพบว่าบริษัทที่ปรึกษาเขาใช้วิธีการจัดหานอมินีและสับเปลี่ยนใช้ชื่อคนไทย1คนมาร่วมเป็นกรรมการมากกว่า200แห่งด้วยกันครับ
4: มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครอง กำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซอยู่นะครับมี 51% อยู่ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้ไอตัวบอดี้มันคงอยู่แต่ว่าไอคนที่คอนโทรลบอดี้นั้นเนี่ยมันความเป็นไทยค่อยๆละลายไปข้างหน้าเอาพูดยังไงทำพูดยังไงดีเอาฝรั่งใส่วิกดำอะใส่หัวดำนะได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมเออแต่ยังไงมันก็ยังเป็นเพราะสุดท้ายก็คือฝรั่งเป็นคนกำหนด
2: นอกจากภูวิลล่าที่นายกเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับยังมีการไปตรวจค้น24จุดเป้าหมายที่มีชาวต่างชาติทำธุรกิจผิดกฎหมายมีสำนักงานกฎหมายทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้นักลงทุนรวม5จุดพบว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นปิดแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็ทราบมาว่าเจ้าของเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชส่วนข้อมูลที่ต้องเข้าตรวจค้นทราบว่าที่ตั้งของบริษัทแห่งนี้มีการจดทะเบียนบริษัทรวม208แห่งที่เดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นไปได้หรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับอาคารพาณิชย์2ชั้นเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติพบว่ามี2รูปแบบก็คือจัดตั้งบริษัทเช่าที่ดินระยะยาวแล้วก็ลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือทำธุรกิจต่างๆส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อที่ดินครอบครองแล้วก็ลงทุนจากข้อมูลพบว่ามีพื้นที่รวมกว่า36แปลงมูลค่ากว่า150ล้านบาทครับหลังจากนั้นถ้าไปดูภารกิจของนายกนะฮะไปชายหาดด้วยลงพื้นที่ชายหาดครับช่วงจังหวะนี้ก็มีชาวบ้านนำดอกไม้มามอบให้ขอถ่ายรูปด้วยนะครับแต่ว่านายกก็ลงไปแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านมีจังหวะหนึ่งที่ชาวบ้านนำปลาหมึกแห้งมามอบให้นายก
3: ฮะ
2: เป็นการมอบส่งกำลังใจให้นายกด้วยปลาหมึกแห้งนายกปฏิเสธบอกว่าให้เอาไปขายเถอะไม่ได้รับไว้จะได้มีรายได้นะครับนอกจากนี้นายกก็ยังได้ถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านที่มาต้อนรับด้วยหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษาพบปะผู้นำชุมชนและชาวบ้านนายกเนี่ยบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวเองได้มาเกาะพังงานตั้งใจมาเพื่อรับฟังปัญหาเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็ยังย้ำอีกว่าต่างชาติที่เข้ามาจะต้องไม่เอาเปรียบคนเกาะพะงันแม้เราจะต้องการรายได้จากนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องมาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
4: ก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะนะครับอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเราแต่เขาต้องมาด้วยความเป็นนักท่องเที่ยวต้องมาในความเป็นคนที่มาแล้วนะครับได้รับการได้รับความสบายใจที่มาเกาะพะงันไม่ใช่มาแล้วมาเอาเปรียบคนเกาะพะงันไม่ใช่มาแล้วมาหาโอกาสที่จะช่วงชิงวิถีชีวิตการสร้างรายได้ของคนเกาะพะงัน
2: นายกย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบต่างชาติที่ผิดกฎหมายนะครับรับปากว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องของสาธารณูปโภคน้ำประปาไฟฟ้าบนเกาะพะงันให้เสถียรขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณสุขด้วยนะครับ
3: ไปที่กำแพงเพชรนะคะชาวหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรออกจับแมงอีนูนเขาบอกว่าคึกคักเลยนะคะช่วงหน้าฝนแล้วก็จับมาขายได้ตัวละ2บาทเลยค่ะช่วงค่ำบริเวณป่าอ้อยริมแม่น้ำปิงและทุ่งหญ้าตำบลหนองปิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะคึกคักมากๆคุณผู้ชมชาวบ้านเขาพากันไปออกล่าแมงอีนูนแมงอีนูนเนี่ยเป็นของดีประจำฤดูนะคะเขาบอกว่ามีเพียงปีละครั้งเท่านั้นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนโดยทั่วพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าไปหาเถอะเต็มไปหมดนะคะแสงไฟฉายระยิบระยับเนี่ยคล้ายกับฝูงหิ่งห้อยตอนกลางคืนชาวบ้านก็พกไฟฉายคาดหัวขวดพลาสติกแล้วก็ตาข่ายดักแมลงเดินลัดเลาะตามริมแม่น้ำแล้วก็ป่าละเมาะรอจังหวะที่แมงอีนูเนี่ยมันบินออกจากรูเพื่อหาคู่แล้วก็กินใบไม้แล้วก็รีบจับใส่ขวดแล้วก็ปล่อยให้มันบินติดตาข่ายบางคนเขาก็ใช้วิธีแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมแต่ละคืนเนี่ยบางคนจับได้มากถึง500 ถึง 600ตัวสร้างรายได้เสริมได้ไม่น้อย เลยนะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อตัวละ2บาทโดยเฉพาะคืนหลังฝนตกมีแดดออกแมงอีนูนเนี่ยจะออกมาเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษค่ะ
5: นี่มาทำอะไรครับผม
6: มาจับแมงอีนูนครับ
5: มาจับแมงอีนูนเอามาในซองซับวันนี้มาทำอะไรครับ
6: มาจับแมงอีนูนครับ
5: เรามีอุปกรณ์อะไรมาม
6: ีไฟฉายแล้วก็ขวดครับ
5: เมื่อคืนมาจับไหม
6: มาครับ
5: มาจับได้กี่ตัว
6: เมื่อคืน600ตัวครับ
5: เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าออกเยอะเมื่อคืนนี
6: ้เมื่อคืนออกเยอะค่ะ
5: แล้วจับ100ตัวนี้ไปทำอะไร
6: ก็กินบ้างขายบ้างค่ะส่วนมากจะขายค่ะ
5: ขายได้ตัวเท่าไหร
6: ่ตัวละ2บาทค่ะ
5: แล้วที่เอาไปกินนี่ทำอะไร
6: ส่วนมากก็จะทอดกรอบแล้วก็เป็นชูชีค่ะบางทีก็ต้มใส่เกลือ
5: รสชาติเข้าไปยังไง
6: อร่อยค่ะ
7: โอ้ยตัวมันใหญ่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือ600ตัวเนี่ยตอนนับขายนี่นับตาลายเลยนะคะ
1: ไม่ได้นะต้องให้ครบเพราะตัวละ2บาทไง
7: แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะจับได้600ตัว
1: ครับ
7: ส่วนนี้คือเมนูที่ได้จากแมงอีนูนนะคะเป็นชูฉี่แมงอีนูนชาวบ้านบอกนะคะบอกว่าคือเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อยแล้วก็เผยเคล็ดลับว่าต้องเด็ดขาปีกหัวแล้วก็ก้นออกก่อนแล้วก็นำไปทอดไฟอ่อนๆให้กรอบนอกนุ่มในจากนั้นก็คลุกเคล้ากับเครื่องแกงชูฉี่นี่คุณผู้ชมอยากจะให้ทีวีหรือว่าสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมมีกลิ่นจังเลยเน
1: า
7: ะ
1: อันนี้ตัดด้วยอะไรนะใบมะกรูดใช่ไหมจะได้หอมๆหน่อยนะ
7: นอกจากนี้มีอีกหลายเมนูที่สามารถทำได้นะคะ
2: นี่ทีมงานบอกว่าเขาใส่ใบชะอมนะนี่ผมตัวละ2บาทเนี่ยคุณผู้ชมลองนับดูจานนี้เนี่ยยังไงก็เกิน50บาทแน่ๆเนาะต้นทุนอย่าง
7: มีหลายตัวไม่เป็นไรเช้านี้2ท่านเราไปกินชูฉี่ปลาดุกกันก่อนเพราะมีแน่ๆที่โรงอาหาร
1: ครับโอเคคุณผู้ชมดูความเคลื่อนไหวในวงการกีฬากันต่อนะครับเริ่มกันที่บอลสโมสรอาเซียนนะครับบุรีรัมย์ยังทำผลงานได้ดีนะคร
8: ับ ใช่นะครับทำผลงานได้ดีก็จริงแต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทำแฟนบอลลุ้นกันเหนื่อยเลยจากงานที่คิดว่าน่าจะเป็นงานเบากลายเป็นงานเข้าซะงั้นนะครับเล่นในบ้านตัวเองลุ้นกันเหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วบุรีรัมย์ก็ยังเป็นบุรีรัมย์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ฟุตบอลสโมสรอาเซียนแบบสุดระทึกครับหลังเฉือนชนะยะโฮทีมยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียด้วยสกอร์รวมในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยเหลือนักเตะในสนามเพียงแค่9คนเท่านั้นครับ
9: ไปก่อนนะครับทางบีโซลี
8: ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบรองชนะเลิศเล็กที่2ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดรังประสาทสายฟ้ารับมือยะโฮตารูทักซิมทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศมาเลเซียซึ่งนัดนี้เหมือนจะเป็นงานง่ายของทีมแชมป์ไทยลีกเพราะว่านัดแรกเนี่ยบุกไปเก็บชัยชนะมาได้ก่อนด้วยสกอร์3-1แต่นัดนี้ครับแข่งกันจริงปรากฏว่ายะโฮครับเปิดเกมรุกเข้าใส่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแบบไม่มีอะไรจะเสียและเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำก่อนครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกจากการยิงลูกจุดโทษของแบกซันจังหวะนี้เอโตริกพลาดครับไปคว้าขาคู่แข่งซึ่งในช่วงครึ่งหลังครับก็ยังเป็นยะโฮที่ทำได้เหนือกว่าโดยมาทำประตูขึ้นนำห่างเป็น2ลูกจากมาโกสกิลเยเม่นาที62จังหวะนี้เอโตริกพลาดอีกแล้วนะครับลูกมาถึงก่อนแต่ว่าไม่ยอมออกไปตัดบอลครับโดนแตะบอลเข้าประตูไปหลังจากโดนนำ2ลูกครับบุรีรัมย์พยายามเร่งเครื่องหวังทำประตูตีตื้นแต่ไม่สำเร็จจบ90นาทีบุรีรัมย์เป็นฝ่ายแพ้0-2แต่ว่าเมื่อรวมผล2นัดครับยังเสมอกันที่3-3ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีเพื่อหาผู้ชนะซึ่งในช่วงนี้เองครับบุรีรัมย์มาทำประตูตีตื้นได้สำเร็จจากคิงส์ลีย์ชิลเลอร์นาที97แม้ว่าจะได้ประตูที่ต้องการแล้วแต่ว่าบุรีรัมย์ต้องมาเจอข่าวร้ายอีก4นาทีถัดมาเพราะว่ากิลเยเม่บิโซลี่ดาวยิงตัวเก่งครับไปยกเท้าใส่คู่แข่งทั้งที่เกมหยุดไปแล้วโดนใบเหลืองที่2จากกรรมการและกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามเท่านั้นไม่พอครับนาที115บุรีรัมย์ต้องมาเหลือผู้เล่น9คนครับเพราะว่าโกรันคาวสิทธิ์ไปเล่นนอกเกมชักศอกใส่คู่แข่งโดนใบแดงไล่ออกไปอีกคนซึ่งนักเตะบุรีรัมย์ที่เหลืออยู่ครับพยายามช่วยเกมรับกันอย่างเต็มที่จนยันสกอร์นี้เอาไว้ได้จนจบเกมแม้จะแพ้ยะโฮไป1-2ครับแต่ว่าเมื่อรวมผล2นัดบุรีรัมย์เป็นฝ่ายชนะ4-3ผ่านเข้าชิงลุ้นป้องกันแชมป์ได้สำเร็จซึ่งบุรีรัมย์ครับจะเข้าไปเจอกับเซลังงออีก1ตัวแทนจากมาเลเซียรอบชิงแข่งแบบเย่าเยือนครับนัดแรกเล่นที่มาเลเซียวันที่20พฤษภาคมก่อนจะกลับมาเตะนัดที่2ที่บุรีรัมย์วันที่27พฤษภาคมครับ
10: นัดชิงชนะเลิศจะพบกับเซลังงอของมาเลเซียนะคร
8: ับนัดชิงก็ถือว่าบุรีรัมย์เจองานหนักเลยเพราะว่าขาด2ผู้เล่นสำคัญอย่างบิสโซลี่แล้วก็คาวสิทธิ์ที่โดนใบแดงนัดนี้นะครับแล้วก็สถิติที่น่าสนใจก็คือยะโฮคู่แข่งที่เราชนะเขาได้เนี่ยตอนนี้เขากำลังเป็นเจ้าของสถิติโลกนะครับเขาไม่แพ้ใครในลีกเนี่ย108เกม5ปีมาแล้วที่เขาไม่แพ้ใครแต่ว่าเขามาแพ้ทีมจากไทยเนี่ยแหละ ตอนนี้ก็กำลังแย่งความยิ่งใหญ่ของสโมสรอาเซียนกันอยู่นะครับ
2: ครับ
8: ไปดูเรื่องของบาสเกตบอลกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสกำลังคึ

0: คักโดยเฉพาะบาสเกตบอล3คนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีอีก1ทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเฟ้นหานักกีฬาเราไปแข่งเอเชียนเกมด้วยนะครับเปิดสนามบาสเกตบอล 3x3 ยูลีก 2026 สนามแรกอย่างคึกคักครับโดยทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพและทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประเดิมคว้าแชมป์โซนกรุงเทพขณะที่นายกสมาคมบาสมั่นใจครับรายการนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเฟ้นหาดาวรุ่งไปเก็บตัวที่เซอร์เบียเพื่อล่าเหรียญในศึกเอเชียนเกมต่อไปครับบรรยากาศการแข่งขัน 3x3 บาสเกตบอลยูลีก 2026 สนามแรกครับแข่งที่ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างดุเดือดโดยรายการนี้ครับจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาทั่วประเทศได้โชว์ศักยภาพในเกมที่รวดเร็วตามแบบฉบับบาสเกตบอล3คนที่กำลังเป็นกระแสได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเกมรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายสนามแรกโซนกรุงเทพและภาคกลางครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอัลฟาซียูจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกับทีม BU หรือว่าทีมจากมอกรุงเทพซึ่งเกมนี้สู้กันได้อย่างสนุกสูสีครับก่อนจะเป็นทีมมอกรุงเทพที่เล่นได้นิ่งกว่าเอาชนะไปด้วยคะแนน18-15คะแนนคว้าแชมป์ประเภททีมชายไปครองต่อที่ประเภททีมหญิงครับ CHUU DPU จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะทีม CT ศรีปทุม SPU จากม.ศรีปทุมไปด้วยคะแนน20-14คะแนนคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้เช่นกันด้านนายนิพนธ์ชวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันนี้ครับไทยทำผลงานได้ดีในศึกบาสเกตบอล 3x3 ทั้งใน SEA Games และ Asian Beach Games ซึ่งรายการยูลีกนี้เองครับจะเป็นเวทีคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปเก็บตัวที่ประเทศเซอร์เบียเตรียมความพร้อมสู้ศึก Asian Games ซึ่งรายการนี้ครับกำหนดให้นักกีฬาแต่ละคนจะต้องมีอายุไม่เกิน23ปีโดยมั่นใจว่าทัพนักกีฬาไทยมีลุ้นคว้าเหรียญมาครองครับทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง
1: ทีมซาโคจะนำนักกีฬาตรงนี้ไปเก็บตัวที่เซอร์เบียนะครับเซอร์เบียเป็นประเทศที่ผลิตนักบาสระดับ NBA ระดับ 3-3 นะครับที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เรากำลังตามโค้ชเซอร์เบียมาเพิ่มนะครับตอนนี้โค้ชอเมริกามาละมาเพื่อ 3-3 ตรงนี้นะฮะก็หวังว่าในเอเชียนเกมเราจะทำผลงานได้ดีในประเภทรุ่นอายุไม่เกิน23เราหวังนะฮะว่าตรงนี้จะเป็นเกมต่อยอดที่เรากำลังทำแรงกิ้งเพื่อไปโอลิมปิกให้ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับก็เต็มที่ครับครับ
0: สำหรับการแข่งขันบาส 3x3 ยูลีกในปีนี้ครับจัดเต็ม4ภูมิภาครวมทั้งหมด5สนามทั่วประเทศโดยจะเดินสายไปแข่งตามจังหวัดต่างๆและจะกลับมาแข่งรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่18กรกฎาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมยัดห่วง 3x3 ระดับปัญญาชนที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศไทยต่อไปครับ
2: เป้าหมายก็คือเอเชียนเกมนี้รออยู่แต่เชื่อว่านอกจากน้องๆจากมอกรุงเทพแล้วก็ธุรกิจบัณฑิตแล้วก็น่าจะมีมหาลัยอื่นๆที่อาจจะเป็นดาวรุ่งที่กำลังเฟ้นหากันอยู่
0: นะครับก็เพราะว่าล่าสุดในศึกบาสเกตบอล 3x3 ระดับเหมือนชิงแชมป์โลกนะไทยเองก็ผลงานดีเอาชนะคู่แข่งได้ก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่านักกีฬาบาสของเราเนี่ยก็สู้กับชาติต่างๆได้เหมือนกันนะครับไปดูเรื่องของกีฬาเยาวชนกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวกีฬาไทย BBS ก็มีจัดงานเสวนานะครับก็มาพูดถึงปัญหากันแม้ว่าสุราษฎร์ธานีเกมเนี่ยจะมีเรื่องของการปรับนะครับรูปแบบต่างๆทั้งให้นักกีฬานอนพักห้องแอร์นะครับแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงนะฮะหลายจังหวัดเองเนี่ยนักกีฬาเขาอาจจะไม่ได้พักห้องแอร์ก็เป็นการเสียงสะท้อนนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นต่อไปนะครับหลังจากที่ทีมข่าวกีฬาไทย PBS ครับได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมทำให้เห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานักกีฬาโดยเฉพาะการขาดแคลนอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานครับไทย PBS จัดงานเสวนาเพาะกล้ากีฬาไทยกีฬาสร้างคนเยาวชนสร้างชาติในศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมโดยงานเสวนาครั้งนี้ครับมีแขกรับเชิญเป็นคุณยุทธยาจีนหีดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนทีมกรีฑาจังหวัดสตูลเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาและหาทางออกร่วมกันเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดนักกีฬาเยาวชนครับสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกยกมาสะท้อนปัญหาครับอยู่ที่เรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาการฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขันที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกับจังหวัดเล็กๆครับที่งบประมาณเข้ามาไม่ถึงรวมถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ต้องการให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมครับให้ความรู้กับโค้ชภูธรเพื่อส่งต่อให้กับลูกศิษย์ในการพัฒนาตัวเองต่อไปโดยร้อยตำรวจโทประเสริฐขุนอาวุธ

0: ผู้ฝึกสอนกรีฑาระยะสั้นของสตูลก็หวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องครับหันมาใส่ใจโค้ชภูธรในจังหวัดเล็กๆที่มีความตั้งใจอยากสร้างนักกีฬาขึ้นมาประดับทีมชาติครับ
1: ที่สตูลก็จะมีศูนย์ฟิตเนสก็ของอบจ.นะครับแต่เขาก็จะเปิดเป็นเวลาแล้วพอเปิดเป็นเวลาปั๊บเด็กของที่อยู่ที่นู่นนะครับก็คือมันไม่ใช่โครงการโรงเรียนกีฬาแล้วก็ต้องใช้หลังจากที่เด็กเลิกจากโรงเรียนแล้วมานะครับก็จะพอเข้าไปใช้ปั๊บมันก็ต้องไปใช้รวมกับประชาชนทั่วไปก็ต้องไปเข้าคิวกันนะครับแต่ทีนี้แต่ละวันเราต้องทำเป็นเซตตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับแต่พอไปใช้รวมกับประชาชนทั่วไปมันก็ทำต่อเนื่องไม่ได้นะ
2: กีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นเวทีที่เราเริ่มหานักกีฬาที่เป็นมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยสนามแข่งขันหรือมาตรฐานการแข่งขันเนี่ยเราเทียบเท่านานาชาติแล้วนะครับไม่ว่าชนิดกีฬาอื่นๆก็แล้วแต่ครับก็ทุกชนิดกีฬาต้องสนับสนุนเหมือนกันลูกบาสลูกวอลเลย์บอลอะไรเนี่ยใช้ในระดับเวอร์อะไรต่างๆต้องใช้ในเกมเยาวชนแห่งชาติแล้วก็อนาคตเนี่ยศูนย์กกท.จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ในมือทุกจังหวัด
0: ส่วนไฮไลท์ของการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่กรีธา 4x100 เมตรชายรอบชิงเหรียญทองซึ่งนักกีฬาแข่งกันท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องผลปรากฏว่าทีมไต้ฝุ่นไทยครับของกรุงเทพมหานครครับที่อาศัยการตีไม้ที่สมบูรณ์ยิงเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองซึ่งทีมไต้ฝุ่นของกรุงเทพยอมรับว่าที่ผ่านมาทีมเจอปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของนักกีฬาครับแต่ว่าทุกคนก็พยายามสู้กันอย่างเต็มที่จนสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จครับ
3: ภูมิใจครับว่าพวกเราซ้อมกันค่อนข้างหนักครับแล้วมีอาการบาดเจ็บกันทุกคนเลยครับแล้วเพิ่งจะหายฟื้นกลับมาได้ครับก็ภูมิใจและดีใจครับ
4: ก็ที่จริงตัวสำรองครับเก็บไปคนหนึ่งครับไม้สามครับมีการเปลี่ยนทีมมาทันหลังครับเลยต้องไล่ไม้กันใหม่ครับ
3: พยายามครับพยายามที่สุดครับทั้งซ้อมเช้าซ้อมเย็นทีมเวิร์คครับซ้อมตีไม้กันบ่อยๆครับแล้วทีมเวิร์คสำคัญครับความสามัคคีคุยกันให้ดีก่อนเริ่มแข่งครับสถิติยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจครับแต่ไม่ได้ถือว่าแย่ครับเวลาปีก่อนๆก็ดีกว่าครับ
4: ครับวันนี้ก็ทำสำเร็จเลยครับเอาเหรียญให้กรุงเทพมหานครได้สำเร็จครับ
3: ครับครับ
0: ส่วนกรีธา 4x100 เมตรหญิงรอบชิงเหรียญทองครับก็สนุกไม่แพ้กันและทุกทีมพยายามสู้กันอย่างเต็มที่แต่ว่าสู้ทีมไต้ฝุ่นสาวจากพัทลุงไม่ได้ครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา 47.23 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองขณะที่เหรียญเงินเป็นของกรุงเทพและก็เหรียญทองแดงเป็นของกำแพงเพชรครับ
5: แข่งขันกันดุเดือดเหมือนกันสำหรับกีฬาเยาวชนเดี๋ยววันนี้ก็เชียร์กันต่อด้วย
6: ใช่นะครับเวลาของวันใหม่ไทย TBS แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ

0: โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
1: คดีเฉาเมื่อคราวก่อนสารคดีเสียงที่จะพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่คดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันกันเมื่อครั้งอดีตและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบัน
2: ว้ายฝาหลังขี่ที่ไหนมาตายอยู่ตรงนี
3: ้โอ้ยน่าสยดสยองมาก
4: พวกหล่อนรีบไปแจ้งกรมพระตำรวจหลวงเร็ว
1: สนุกไปกับเรื่องเล่าคดีดังในอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.ทางไทย PBS Podcast